ขี้หมูขี้หมาก็นึกได้เลยพูดไปก็อายเขาเนาะกลับบอกเขาเข็นเกียนกลับไปกลับไปไอ้ทอยไปไหนเนาะเจออีกกลับกระผมจะไปขายกระวานก้านผู้ครับบอกเออไปเถอะขายกระวานก้านผู้อ่ะไปขายให้รวยๆไงเป็นกระวานก้านผู้ก็กลับมาก็เป็นกระวานก้านผู้หมดเลยพริกไทยดีปีหมดเลยคนผู้ปฏิบัติมีความสุขไม่ต้องไปงอนงอใครพูดตามใจตัวเองแต่ใครถ้าไปเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าจำเพาะอุปนิสัยตัวเองชาติสุดท้ายอุปนิสัยชาติก่อนที่เป็นถอยนะทำให้พูดอย่างนั้นแต่จิตของท่านบริสุทธิ์แล้ว ไม่มีการไม่มีคืนไม่มีวันและโยมความสุขอันนี้ไม่มีพระอาทิตย์พระมีพระจันทร์มีก็แค่พระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไปตามกาลเวลาแต่ความสุขนี้หยุดยั้งไม่ได้เลยหยุดยั้งท่านไม่ได้เลยท่านจิตว่างแล้วก็สบายคราวนี้ไม่ต้องวิ่งหากินหาที่นอนแล้วเพียงแต่เลี้ยงสังขารให้ถึงที่สุดแล้วก็ไปนิพพานไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วจบเอวังสบายแต่พวกเราทั้งหลายยังต้องวิ่งหาที่กินที่นอนกันต่อไปแต่ก็ขอหาธรรมะไว้ในใจให้ได้ก่อนตรงนั้นแหละจะมีความสุขในเมื่อเรามีกินมีนอนถึงจะไม่มีที่กินที่นอนสมบูรณ์แต่ความสบายใจก็มีอยู่ในหัวใจของเราเพราะว่าบุญยังอุปถัมภ์เราไปทุกชาติฉะนั้นบุญมีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเครื่องรองรับเรานี่คือธรรมะที่พระเจ้าจึงว่าสังสารวัฏจัดทั้งหลายรวมเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารร้องไห้วิ่งหาที่เกิดที่ตายกันไม่จบไม่สิ้นสิ่งที่สุดคือดับทุกข์คือไปนิพพานถ้าตราบใดยังเวียนว่ายแต่เกิดก็จะต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ของพวกเราทุกคนโยมปัญหาไม่หมดโยมปัญหาครอบครัวไม่หมดอย่าคิดว่าใครหมดนะโยมนะไม่มีวันหมดพระนิพพานเท่านั้นที่จะหมดบุญกุศลเท่านั้นที่จะบรรเทาเบาบางลงบรรเทาเบาบางลงพระอรหันต์บางองค์อย่างพระศิวารีเงี้ยพระอรหันต์บางองค์พระเจ้าทรงยกย่องไม่มีโลกเลยมีบางองค์เดียวยกย่องว่าองค์นี้เป็นผู้มีลาภมากไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บเลยองค์นี้มีลาภมากไปไหนมีลาภมากอย่างมีลาภมากกว่าคนอื่นแต่ละองค์ละองค์นี้บารมีไม่เหมือนกันพระอรหันต์บางองค์สร้างบุญกุศลมาบอกไม่เคยมีโรคเลยตั้งแต่เกิดยันตายหาโรคไม่ได้เลยมีองค์เดียวบางองค์นี้อดหิวเป็นทุกข์มาตั้งแต่เกิดมายันนิพพานเลยก็มีอย่างพระอานนท์เนี่ยยกย่องเลยว่าพระอานนท์เนี่ยเป็นพระที่มีปัญญามีความงดงามมีความเฉลียวฉลาดไม่ต่างกับพุทธเจ้าเลยบอกพุทธเจ้านิพพานแล้วก็อาศัยดูพระอานนท์นั่นเองว่าโหยหน้าตาอะไรแต่ไรพระราศีรัศมีอะไรความฉลาดเลยพระอานนท์นั้นเป็นรองพุทธเจ้าเท่านั้นเองทุกคนว่านั่นคือท่านสั่งทำบุญของท่านไว้ดีสมัยก่อนมันคนดีเป็นตัวอย่างนะโยมเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างเอาพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเอาอุบาสกอุบาสิกาคนดีๆสมัยก่อนเขาจะโดนยกย่องมากเลยโยมแล้วก็เลยมาเป็นหลักทำให้ทุกคนอยากจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมเชื่อหรือเปล่าพูดเนี่ยพูดไม่ให้เชื่อนะโยมนะฮะพูดไม่ให้เชื่อนะพูดนะไปคิดเอาบางคนมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์ต้องเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นมดเป็นปลวกไปไม่ได้เพราะปัญญามันไปไม่ถึงสมาธิมันไปไม่ถึงปัญญาไปไม่ถึงก็หลงสงสัยอยู่ตรงนั้นเองเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาทำบุญในวันพ่อของชาติก็ขอให้ท่านจงเอารวมพลังอุทิศส่วนกุศลให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
ซึ่งได้เป็นผู้มีพระคุณต่อคนไทยเราก็ขอรวมพลังใจส่งแผ่พลังของเราให้ท่านมีความสุขมีพลังกายพลังใจอยู่เป็นที่พึ่งแก่คนไทยยาวนานธรรมะขอสมควรแก่เวลาขอยุติ

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่ลื่นลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแทนเนี่ยเยอะช่วยมาดิ
0: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงขึ้นมาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรือง

0: ไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับฝรั่งจะพูดอย่างไรเมื่อหลงทางอาจจะพูดได้สองสามประโยคครับเช่น I think I'm lost อีกครั้งหนึ่งครับ I think I'm lost I think แปลว่าผมคิดว่าและ I'm lost ย่อมาจาก I am lost ผมหลงทาง lost แปลว่าหลงทางครับ I think I'm lost พูดตามผมนะครับ I think I'm lostบางคนจะพูดว่า I have lost my way หรือ I seem to have lost my way อีกครั้งหนึ่งครับ I have lost my way หรือ I seem to have lost my way ที่สำคัญคือ lost my way หรือหลงทาง I have lost my way หรือ I seem to have lost my way แม้แต่ I thinkI've lost my way ก็ใช้ได้นะครับไม่ว่าฝรั่งจะพูดอย่างไรก็ตามนะครับคุณในฐานะเป็นคนไทยต้องพร้อมที่จะช่วยชาวต่างชาติไม่แน่ครับอาจจะได้เพื่อนใหม่นะครับพูดตามผมอีกครั้งหนึ่งครับ I think I'm lost ผมคิดว่าผมหลงทางไม่อย่างนั้นคือ I have lost my wayหรือ I seem to have lost my way นี่คือวิธีที่ฝรั่งจะพูดว่าฉันคิดว่าฉันหลงทางผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกเอาน้ำขุ่นไว้ในใสไว้นอกแสดงออกแต่สิ่งดีไมตรีจิตที่ขัดเคืองขุ่นใจซ่อนให้มิตรหัดปกปิดอารมณ์รู้ข่มใจเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการสอนให้รู้จักปกปิดอารมณ์ถึงไม่พอใจก็ควรเก็บไว้ในหน้าไม่แสดงออกมาให้เห็นคงแสดงแต่กิริยาที่จริงเสมอค่ะ

ที่รักทั้งรู้จักกตัญญูรู้คุณท่านจะเป็นสีแก่เผ่าพงทั้งวงวานคนกล่าวขานและนิยมชมว่าดีอีกอ่านเขียนเรียนสิ่งใดไม่เลยละอุตสาหะทั้งกายใจไม่ไหนหนีโรงเรียนนั้นจะภูมิใจใน

0: ทานธรรมเรื่องที่1ลูกม้าแห่งลุ่มน้ำสินธุ
1: เรื่องราวของลูกม้าแห่งลุ่มน้ำสินธุเริ่มขึ้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่พ่อค้าม้ามักจะแวะมาพักก่อนที่จะนำม้าไปขายในเมืองพ่อค้าม้าผู้นี้เป็นคนดูม้าเก่งที่สุดในเวลานั้น
2: ป้าจ๋าป้าป้าอยู่ไหมป้า
3: ใครมาน่ะอ๋อนี่ท่านพ่อค้านั่นเองไม่มานานแล้วนะวันนี้มาแวะพักบ้านป้าเหรอจ๊ะ
2: ใช่แล้วครับเที่ยวนี้ผมจะนำม้าไปขายตั้งหลายร้อยตัวเนี่ยตอนนี้น่ะต้อนไว้ที่ทุ่งนะครับพรุ่งนี้ถึงจะเดินทางต่อขอห้องเดิมนะป้านะ
3: ห้องเดิมเหรออ๋อถือว่ามันไม่สะดวกแล้วล่ะจ๊ะชั้นล่างไม่ว่างแล้วป้าให้เธอไปพักชั้นสองแล้วกันนะจ๊ะ
2: มีพ่อค้าคนอื่นมาเช่าหรือป้า
3: เปล่าหรอกลูกชายป้าเข้ามาอยู่นะจ้า
2: เฮ้ยป้ามีลูกชายแล้วเหรอ
3: คือมันก็ไม่เชิงหรอกนะเดี๋ยวพ่อค้าก็จะได้พบจ้าตอนนี้เขาออกไปวิ่งเล่นที่ทุ่งโน้นเย็นเย็นถึงจะกลับแหละนี่เดี๋ยวป้าจะแนะนำให้รู้จักนะจ้า
1: พอถึงเวลาเย็นพ่อค้าแปลกใจมากที่เห็นลูกม้าสวยงามที่สุดวิ่งเหาะๆเข้ามาที่บ้าน
3: นี่กลับมาแล้วเหรอจ้าลูกมานี่มาหาท่านนาเขาสิน
2: ี่แหละครับที่ป้าว่าเป็นลูกชายอ่ะ
3: จ้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของป้าทีเดียวน่ารักไหมล่ะ
2: แต่ทำไมอ่ะป้า
3: ทำไมถึงมีม้าตัวนี้น่ะเหรอจ้าก็คือว่าเขาเป็นม้ามาจากลุ่มน้ำสินธุอยู่ๆก็มาที่ทุ่งใกล้บ้านป้าป้าก็เลยเลี้ยงไว้หลายเดือนมาแล้วล่ะจ้ะนี่เขาฉลาดแสนรู้เหมือนคนเลยนะ
1: พ่อค้าผู้เชี่ยวชาญมองปราดเดียวก็รู้ว่าลูกม้าแห่งลุ่มน้ำสินธุตัวนี้เป็นพันธุ์ที่หายากเรียกว่าม้าสินทบมีลักษณะดีเลิศเหมาะที่จะเป็นม้าคู่บ้านคู่เมืองเขาคิดว่าจะต้องหาทางซื้อลูกม้าตัวนี้ไปให้ได้วันต่อมาแทนที่พ่อค้าจะรีบเดินทางเขาก็พยายามเจรจา

0: ขอซื้อลูกม้าตัวนั้น
1: โอ้ยไม่หรอกท่านพ่อค้าจ๋าอย่างที่ป้าบอกแล้วน่ะนะเลี้ยงเขาเหมือนลูกจะขายกินได้ยังไงกัน
2: แล้วป้าเนี่ยให้อะไรเขากินล่ะครับ
1: ป้าก็ไม่ค่อยจะมีเงินอาหารก็ให้เขาตามมีตามเกิดแหละจ้าน้ำข้าวมั่งข้าวตังมั่งบางทีก็หญ้าแห้งหรือไม่ก็ต้มรำให้กินนะจ้า
2: ป้าเนี่ยลองคิดดูนะครับถ้าเขาอยู่กับผมลูกม้าตัวนี้จะได้กินข้าวก้อนชนิดพิเศษผลไม้สดและอาหารเสริมอีกมากมายที่อยู่ก็จะกั้นคอกอย่างดีและปลอดภัยจากสัตว์ร้ายหน้าร้อนหน้าหนาวผมจะดูแลไม่ให้เจ็บป่วยแล้วสำหรับป้าเองนะป้าก็จะได้เงินไว้จับจ่ายใช้สอยอย่างสบายมีเก็บยามป่วยไข้อีกต่างหากนะป้าม
1: ันก็จริงสินทบลูกป้าเขาก็จะได้สบายนี่ป้ารู้นะว่าป้าน่ะไว้ใจท่านพ่อค้าได้ท่านจะดูแลม้าของป้าน่ะอย่างดีที่สุดแน่ๆแต่ว่าขอเวลาคิดสักหน่อยเถอะจ้า
0: ในที่สุดหญิงชราก็ตัดสินใจขายสินทบให้พ่อค้าเพราะนางอยากให้ลูกม้าได้อยู่สบายลูกม้าแสนรู้เดินมาลานางด้วยความอาลัยน้ำตาไหลพราก
1: ลูกเอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะจ๊ะต่อไปเราต่างจะได้อยู่สุขสบายเจ้าจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีถ้าอยู่กับพ่อค้าผู้นี้ไปเถอะจ้ะรักษาเนื้อรักษาตัวขอให้โชคดีนะลูกนะ

0: พ่อค้าพาลูกม้าแห่งลุ่มแม่น้ำสินธุมาถึงเมืองใหญ่ที่นี่เขาสั่งให้สร้างที่อยู่ให้อย่างสวยงามและพ่อค้านำน้ำข้าวผสมรำราคาถูกมาให้กินลูกม้ามองดูแล้วสายหน้าไปมา
1: เอากินซะสิจะได้มีเรี่ยวแรงไง
2: เมื่อก่อนตอนที่อยู่ยังเรียบง่ายกับท่านแม่ผู้ชราข้าพเจ้ากินอะไรก็ได้รำข้าวน้ำข้าวก็ไม่เกี่ยงแต่เวลานี้ท่านแม่ยอมขายข้าพเจ้าแก่ท่านพ่อค้าเพื่อให้ข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าและสุขสบายข้าพเจ้าจะไม่กินอาหารเช่นนี้อีก
1: ยอดมากเจ้าลูกม้าสมแล้วที่แม่ของเจ้าบอกว่าเจ้าเนี่ยแสนรู้เราให้อาหารชั้นเลวแก่เจ้าแค่ต้องการลองใจเจ้าเท่านั้นว่าเจ้าเนี่ยจะรู้ความหรือไม่เอาละต่อไปนี้เราจะจัดการให้เจ้าได้อยู่ในที่ที่เหมาะสมที่สุด
0: ในช่วงเวลานั้นท่านเจ้าเมืองกำลังจะซื้อม้าดีๆสำหรับกองทัพพ่อค้าทั้งหลายจะนำม้ามาไว้ในลานโล่งเพื่อให้พิจารณาก่อนซื้อเมื่อเจ้าเมืองดูทั่วแล้วก็สังเกตเห็นลูก

0: ม้าของเจ้าเหรอทำไมถึงแยกอยู่กับตัวอื่นๆล่ะ
1: เพราะมันเป็นลูกม้าแห่งลุ่มน้ำสินธุเรียกว่าพันสินทบเป็นม้าที่ดีที่สุดในประเทศเราถ้าเลี้ยงเหมือนตัวอื่นเนี่ยมันจะหนีไปนะขอรับเพราะมันหญิงในชาติพันธุ์และแสนรู้มากเหลือเกิน
0: มีม้าแบบนี้ด้วยเหรออยากดูว่ามันวิ่งเร็วขนาดไหนถึงเยอะยิงนักไหนท่านลองสั่งให้มันวิ่งสิท่านพ่อค้า
2: ลูกม้าแห่งแม่น้ำสินธุออกวิ่งรวดเร็วซะจนทุกคนมองไม่ทัน
3: โอ้ยมือเร็วปานลมพัดยอดมากเลยขอรับแต่ว่า
0: เออมันวิ่งบนน้ำได้ไหมล่ะท่านพ่อค้า
1: ได้ขอรับเจ้าลูกม้าเอ้ยแสดงให้ท่านเจ้าเมืองชมหน่อยสิ

0: จ้าเมืองจึงแต่งตั้งให้ลูกม้าแห่งลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นม้ามงคลประจำเมืองได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเยี่ยมตั้งแต่นั้นดังที่พ่อค้าได้กล่าวไว้ทุกประการ
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรู้จักวางตนให้เหมาะสมแก่ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความเจริญรุ่งเรือง
2: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

มนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

เตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ไม่จะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยการจากผมเด็กชายชัยมงคลกิมเมียชั้นป.6โรงเรียนพระแม่สกุลสงเคราะห์ครับ

0: เอาข้าวน้ำตาลรวมไปสัก30ตันจะไปแจกที่ภังภาคใต้
1: อันนี้กิจกรรมที่พวกเราช่วยสังคมทุกวันนี้ก็ต้องทำเพราะถ้าวัดไม่ทำเนี่ยไม่รู้จะใครจะเป็นผู้นำต้องลงทุนเองต้องมีหมอมีศรัทธาก็ไปทำให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ยาสมุนไพรอีกเขาก็แจกที่วัดสังฆทานอันนี้ถือว่าทำไม่ครบ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำ

ขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่
1: ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

มาธิทำกรรมฐานเจริญสมถะหรือเจริญวิปัสสนาก็จะรวมแล้วก็คือหลักการปฏิบัติคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอุบายทั้งหมดจะเป็นภาวนาจะเป็นการทำสมาธิจะเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาก็สุดแล้วแต่ก็เป็นหลักของพุทธเจ้าสอน40ประยังคือเป็นอุบายเพื่อขัดเกลาจิตใจคนนั้นให้มีสติเกิดขึ้นเพราะคนเราถ้าไม่มีภาวนาไม่มีสมาธิหรือไม่มีสมถะหรือไม่มีวิปัสสนาคือยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ไม่ได้เขาก็จะหลงว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้เป็นตัวตนอย่างนั้นเป็นตัวตนอย่างนี้ดังนั้นที่ภาวนาก็เพื่อจะให้จิตของตัวเองเนี่ยสงบหลงบ้างเพราะจิตของเราเนี่ยเป็นชาวบ้านจิตของเราคิดแบบชาวบ้านคิดดีแบบชาวบ้านคิดไม่ดีแบบชาวบ้านสุขแบบชาวบ้านทุกข์แบบชาวบ้านดีใจแบบชาวบ้านเสียใจแบบชาวบ้านกินแบบชาวบ้านนอนแบบชาวบ้านเดินแบบชาวบ้านพูดคุยแบบชาวบ้านไอ้ชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องภาวะเป็นเรื่องที่สติน้อยลงหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำสติก่อนแล้วจึงจะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าไม่ได้พูดไปแล้วจึงคิดหรือบางทีก่อนจะคิดก่อนจะพูดก็ไม่ได้คิดพูดไปแล้วจึงคิดทำไปแล้วก็ไม่ได้คิดทำไปแล้วจึงคิดอะไรเงี้ยทีนี้พอเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะมีสติมากขึ้นเวลาจะพูดก็คิดก่อน

เวลาจะทำอะไรก็คิดก่อนพอทำไปแล้วก็คิดตามว่าพูดดีหรือพูดไม่ดีพูดผิดหรือพูดถูกทำผิดหรือทำถูกถูกด้วยการทำจิตปล่อยวางทำจิตให้มีสติฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติเนี่ยจะเป็นทางของพระอริยเจ้าอริยเจ้าในมีจริงโสดาบันตะกิตาคาพระหันนี่หมายถึงว่าจิตไม่เป็นชาวบ้านจิตไม่ได้คิดแบบชาวบ้านจิตคิดแบบคนมีศีล8คิดจิตแบบคิดแบบคนมีศีลธรรมก็คือจิตแบบอภัยจิตเมตตาจิตสงสารจิตวางเฉยจิตที่เย็นลงไม่เร่าร้อนไม่ร้อนเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่จะมานั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้จะมาเดินอยู่อย่างนี้ไม่ได้จะมาพักผ่อนอยู่อย่างนี้ไม่ได้เพราะจิตมันจะต้องไปผ่าไปตรงโน้นผ่าไปตรงนี้คิดไปตรงโน้นคิดไปตรงนี้เรื่องที่จะพูดเยอะแยะเรื่องที่จะคิดเยอะแยะเรื่องที่จะทำเยอะแยะมันไม่ยอมอยู่เฉยเพราะมันหลงตัวเองเพราะสติมันไม่พอแต่พอมางี้แล้วสติมันตื่นขึ้นสติมันกลับเข้ามาหาตัวเองจิตที่มันคิดไปข้างนอกมันก็น้อยลงว่าเราไม่คิดอะไรมากคิดมากก็ไม่ได้อะไรดังที่คิดบางคนนี่ตั้งแต่เล็กจนโตคิดรวยตลอดแต่ไม่เคยรวยเลยบางคนคิดสวยตลอดมันก็ไม่สวยมันก็ยังแก่ไปทุกวันบางคนคิดรออยู่เรื่อยมันก็ไม่รอมันก็เหี่ยวไปทุกวันบางคนคิดด้วยฉลาดปาดเปลืองเพราะอายุมากแล้วมันก็หลงชัดจำอะไรไม่ค่อยได้60 70มันไม่ชักเสื่อมหมดแหละไอ้ความคิดที่ว่าเป็นดีนั่นมันไม่ใช่จริงแต่ที่จริงที่เราจะดีเนี่ยมันจะต้องเห็นจิตตัวเองเห็นธรรมตัวเองจิตที่สงบจิตที่ปล่อยวางได้จิตที่ประกอบด้วยกุศลและศรัทธาจิตที่ตั้งตื่นขึ้นเนี่ยวิตกวิจารขึ้นปีติขึ้นสุขเกิดขึ้นเอตกตาเกิดขึ้นนี่จิตที่ทำดีแล้วจิตที่เริ่มพ้นจากชาวบ้านพ้นจากการคิดแบบชาวบ้านไม่งั้นเราก็จะหลงไม่รู้จริงเวลานั้นเขาก็เอาไปเผาทิ้งคนที่หลงเขาไปเผาทิ้งไม่ได้อะไรลมหายใจหมดไปทุกวันทุกวันก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาหายใจเสียลมหมดหายใจหมดไปหมดไปไม่รู้ลมหายใจแต่เรามาภาวนานี่รู้ลมหายใจนี่ลมหายใจไม่เสียหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญหายใจเข้าก็คิดดีหายใจออกก็คิดดีคิดไม่ดีเราก็ยังเราก็ไม่กลับมาคิดใหม่พอรู้ว่าคิดไม่ดีก็ยังคิดเป็นบุญหายใจไม่เสียหายใจเป็นเทวดาหายใจเป็นพรหมหายใจเป็นพระเราต้องสร้างบารมีเราต้องสร้างทานสร้างศีลเรามีแล้วตอนนี้สร้างภาวนาเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกคุณธรรมตัวบ่งบอกการรู้เห็นของเราการภาวนานี่เป็นตัวบ่งบอกการรู้เห็นธรรมะถ้าไม่ภาวนาจะไม่บ่งบอกการรู้เห็นธรรมะไม่รู้แจ้งเห็นจริงสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดนะสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดสติไม่มีก็หลงคนหลงนี่คือขาดสติไปดูคนแก่คนอายุมากที่ไม่ภาวนาไม่เป็นเนี่ย70 80เนี่ยจำชื่อก็ไม่ได้จำลูกก็ไม่ได้จำหลานก็ไม่ได้จำกินจำนอนก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้องจุงไปนั่นแหละก็เรียกว่าสติมันหมดเพราะไม่ได้ภาวนาไว้ลองพระอรหันต์สิลองคนแก่คนที่ปฏิบัติดีสิภาวนาไว้ตลอดเนี่ยสติรักษาสติไว้ตลอดเนี่ยเขาจะไม่หลงเลยเขาจะรู้หมดจิตตื่นอยู่ตลอดจิตไม่หลงก็จะรู้หมดฉะนั้นจึงว่าตรงนี้มันจะหมดไปจะเสื่อมไปจากเราตัวสติเนี่ยถ้าเราไม่ภาวนาไม่กลับคืนมันจะเสื่อมไปจากเราจะหลงลืมๆเนี่ยเราเสียดายมากเลยถ้าเราแก่แล้วเราก็หมดสภาพจิตใจที่มีปัญญาเนี่ยหลงลืมๆเนี่ยน่าเสียดายตัวเราน่าจะทำไป

ก่อนตอนที่มันจะหายไปจากเราตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดคิดทันคนแต่พอแก่แล้วเขาว่าอะไรก็ไม่รู้คิดไม่ทันคนตัวเองก็ไม่รู้จักตัวเองอันนี้น่าเสียดายธรรมะนี่จะเป็นผู้บ่งบอกให้เรากลับคืนมาสู่สภาพที่ดีไม่เสียหายกายมันสุดโสมแต่จิตไม่สุดโสมกายมันพิการแต่จิตไม่พิการกายมันเสื่อมแต่จิตไม่เสื่อมในใจได้อันนี้เราต้องพยายามยกจิตของเราให้สู่ธรรมะตรงนี้ให้ได้การบวชเรียนเนี่ยเป็นบุญกุศลอย่างมากเพราะเราอยู่บ้านเราไม่มีเวลามาปฏิบัติอย่างนี้หรอกปฏิบัติไม่ได้ทำไม่ได้ทำได้ก็นิดหน่อยงูปลาไปถ้าคนไม่สนใจจริงๆไม่ได้เลยแต่นี่มันได้2วัน2คืน3คืนเนี่ยได้มันยังน้อยก็ได้อดได้สติได้ขันติได้ทำสมาธิได้ทำได้รู้ได้เห็นได้ฝึกต้องหัดเดินจงกรมเนี่ยอย่างตอนเช้าตอนเย็นนี่หัดเดินรู้ว่าเดินเท้าก้าวไปวางลงในมหาสติปัฏฐานสูตรพุทธเจ้าในสอนละเอียดยกขึ้นให้รู้ก้าวไปให้รู้วางลงให้รู้เวทนาเกิดขึ้นให้รู้เวทนาดับให้รู้สุขเกิดขึ้นให้รู้สุขดับไปให้รู้เฉยเกิดขึ้นให้เฉยดับไปก็รู้เดินจิตคิดดีก็รู้จิตคิดไม่ดีก็รู้สุขก็รู้ในมหาสถานสติปัฏฐานสูตรกายปัพพะบอกไว้หมดว่ากายวิญญาติกายมีวิญญาณอย่างไรมีความสุขทุกข์อย่างไรเสวยเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรกับกายความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างไรกับจิตที่เรียกเวทนาทางจิตก็มาเรียนรู้ตรงนี้จึงจะเข้าใจมนุษย์จึงจะเข้าใจธรรมะที่เรามานั่งสมาธิเดินโยกมเนี่ยรู้เรื่องกายวิญญาณจิตวิญญาณถ้าเรารู้กายวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยมันเห็นความรู้สึกของตัวเองมันหนีไม่พ้นนะเราต้องเห็นตรงนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะพูดจะคิดจะนึกเนี่ยเราก็มีสติเนี่ยเราเป็นบุญตลอดวันบุญก็คือเย็นเบาสบายนี่นะบุญกุศลก็แปลว่าฉลาดรู้อารมณ์รู้ละอารมณ์รู้อารมณ์ที่มากระทบฉลาดรู้ทันหรือรู้ทันตัวเองคนหลงก็ไปเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานเพราะเขาไม่มีสติโลภหลงโกรธเหมือนสัตว์เดรัจฉานเพราะเขาขาดสติมนุษย์ก็ต้องมีไม่ต้องรู้สติรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนี่เป็นมนุษย์พอรู้ละเอียดรู้ของเรื่องของจิตใจตัวเองได้พวกสัตว์นี่เขาไม่รู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เขาไม่รู้ความคิดเขาไม่รู้ความสงบไม่รู้ความไม่สงบมนุษย์นี่รู้มากกว่าสัตว์อื่นเป็นสัตว์ประเสริฐสามารถที่จะรู้มรรคผลได้ที่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสเด็กๆรุ่นเราตายก่อนเราก็มีนะรุ่นลูกรุ่นหลานตายไปเยอะแยะนะไม่ได้มาโกนหัวบวชไม่ได้มาถือผ้าขาวตายก่อนเราต้องเยอะแยะเลยเอาแต่แค่หมู่บ้านเรานี่ก็เยอะแยะใช่ไหมไม่ต้องเอาแค่ไหนแล้วเอาแค่เมืองขนอมนี่ก็ตายก่อนเราเยอะไอ้ที่ขวบ5ขวบ10กว่าขวบ20กว่าขวบเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันตายไปแล้วโดนเผาไปแล้วมันไม่ได้มาบวชมาเรียนมันก็หมดโอกาสมันฉลาดก็เหมือนไม่ฉลาดแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ถือว่าวันนี้ก็เป็นลาภเป็นบุญที่ได้มาบวชก็ต้องทนหน่อยนะโยมเอาสังขารทำบุญก็ต้องทนหน่อยมันปวดมันเมื่อยมันง่วงมันหิวก็ต้องทนหน่อย
อุทิศให้พระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ป่าตั้ง6ปีท่านยังทนได้ท่านเป็นลูกกษัตริย์ไม่เคยเดินดินท่านก็เดินดินไม่เคยอดท่านก็อดไม่เคยทรมานก็ทรมานแต่เรานี่นึกว่าปฏิบัติตามท่านทางท่านเดินไปแล้วไม่ทุกข์ไม่ผิดแล้วเราก็ทำบุญอุทิศตัวเป็นผู้ปฏิบัติบูชาบูชาท่านไปลำบากก็นึกว่าบูชาพุทธเจ้าพอเข้าพวกเราก็เป็นอาจารย์ตัวเองพอบวชไปเข้าเป็นอาจารย์ตัวเองพอรุ่นหลังมาโอ้ยมาบวชสิฉันเคยบวชแล้วทีแรกก็ลำบากอย่างเงี้ยต่อไปสบายกินข้าวมื้อเดียวนี่ไม่หิวหรอกนอนแค่ตื่นเดียวไม่ง่วงหรอกเดินจงกรมก็ไม่ลำบากต้องนั่งสมาธิง่ายไม่เห็นตรงไหนลำบากเลยไม่เห็นตรงไหนมันตายเลยไม่เห็นตรงไหนมันเจ็บเลยมันก็ไอ้แฉะนั้นแน่เดี๋ยวทำไปอุ้ยสบายก็อยู่บ้านอีกสบายก็ไอ้ไปกลนดินอีกสบายก็ไปแบกหามอีกทำใจเนี่ยมันสบายกว่าไม่เห็นมันเหนื่อยตรงไหนลำบากตรงไหนบวชนี่มันเป็นบุญทั้งนั้นปฏิบัติมันเป็นบุญทั้งนั้นไม่เห็นลำบากตรงไหนคนที่ว่าลำบากนะมันบาปทั้งหักมันมาขวางมันหาว่าโน่นลำบากนี่ลำบากกลัวจะอดจะหิวกลัวจะนั่งไม่ได้โอ้ยมันหลงผิดก็เรียกมันมาขวางไม่ให้บวชพระพุทธเจ้ายังขวางเลยโยมพุทธเจ้าจะบวชมารก็มาขวางจะนิพพานมารก็มาขวางมารก็บอกว่านิพพานเถอะพระองค์แสดงธรรมหมดแล้วไม่ต้องแสดงต่อแล้วมันกลัวคนพระพุทธเจ้าอยู่แล้วคนจะปฏิบัติสำเร็จหมดมารพวกเทวดาอยากให้คนหลงเหมือนเขาให้ติดทิพย์สมบัติเหมือนเขาตอนจะออกบวชก็บอกว่าอย่าเอาบวชเลยพระองค์เหลืออีก7วันพระองค์ก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์แล้วถ้าไม่บวชจะเป็นมรรคจักรพรรดิบอกไม่ให้บวชมารฝังพระเจ้าบอกมารเราปรารถนาไปนิพพานเราจะกอบกู้สมบัติอันนี้ให้เกิดขึ้นมาให้คนรู้สมบัติอันนี้ไม่มีใครรู้เราจะเอาอริยสมบัตินิพพานสมบัติอันนี้มาให้คนเราไม่เอาโลกีสมบัติเราไม่เอาไปเถอะมารท่านไม่เชื่อหรอกก็มารก็เลยแพ้ก็บวชได้มาขวางหน้าไม่ให้บวชนะพระโยมก็เจอมารขวางหน้ากันเป็นแถวหมดเขาก็บวชได้เนี่ยมารแพ้ทำไมบางคนมาไม่ได้ห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงลูกห่วงหลานมารขวางหน้าจะอดได้ไงข้าวเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะอะไรอะไรหิวอะไรเงี้ยมารทั้งนั้นเนี่ยสังขารมารเทวปุตตมารแต่ยังดียังมาบวชได้ถ้าไอ้มารตัวนั้นมาแล้วไม่ได้เลยโยมมัจจุมารน่ะความตายมาขวางหน้าเราเสร็จเลยตายซะแล้วอยากจะบวชก็บวชไม่ได้บางคนบอกว่าเนี่ยจะบวชลูกชายเลยปีหน้าจะบวชลูกชายรถไปชนเสาไฟฟ้าเป็นเสยรถจูดรถตายซะแล้วมัจจุมานมาขวางลูกบวชไม่ได้เสียใจมันไม่บวชซะก่อนถ้าบวชซะก่อนมันก็คงชนะมารได้แล้วยังน้อยบวชแล้วตายก็ยังดีใช่ไหมบวชแล้วไปรถไปชนเสาไฟฟ้าตายก็ยังดีมันก็ยังได้บวชมันจะได้ทำใจเหนือเวทนาได้เหนือความตายได้จะบวชแล้วมาเจ็บมาป่วยก็ยังดีบวชแล้วมาป่วยยังดีดีก็ไอ้ป่วยแล้วไม่บวชนะไอ้หิวแล้วไม่บวชบวชแล้วหิวนี่ยังได้บุญกว่ามาบวชแล้วเจ็บดีกว่าดีก็ไอ้เจ็บแล้วไม่ได้บวชเขาถือว่ายังได้ทำบุญทำบุญแล้วตายยังดีก็คนตายไม่ได้ทำบุญใช่ไหมบางคนบอกว่าฉันไม่ทำบุญแล้วเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายไอ้คนที่ทำบุญแล้วตายแล้วเจ็บเนี่ยนั่นน่ะไปสวรรค์อ่ะไอ้คนที่ตายแล้วไม่ได้ทำบุญดิไอ้คนที่เจ็บแล้วไม่ได้ทำบุญดิไอ้งั้นหมดท่าเลยนะใช่มั้ยเอาข้างไหนโยมเจ็บแล้วทำบุญตายแล้วทำบุญทำบุญแล้วตาย
ทำบุญแล้วเจ็บเอาทางไหนไอ้ไม่ทำบุญจะตายไม่ทำบุญแล้วเจ็บเอาทางไหนนะโยมเอาทางบุญดีกว่าใช่ไหมเออต้องแยกแยะสิคนเราไม่ใช่คนโง่เหมือนกันหมดทุกคนเลยไม่ใช่สมองขวายเหมือนกันทุกคนเมื่อไรใช่ไหมคิดตามกันทุกคนได้ยังไงต้องมีเหตุผลเหมือนกันทั้งคู่เราก็เอาทั้งทำบุญแล้วตายทำบุญแล้วเจ็บเออถ้าเอาให้เลือกสองทางไหมแกทำบุญเนี่ยแกก็ตายทำบุญแล้วแกก็เจ็บและแกไม่ทำบุญแกก็ตายไม่ทำบุญแกก็เจ็บเราก็เลือกทางนี้ใช่ไหมไอ้ทางหนึ่งดำทางมีสองเดินทางมีสองทางทางหนึ่งขาวทางหนึ่งดำไอ้ทางขาวเนี่ยแบบทำบุญแล้วเจ็บนะเอาทำบุญแล้วตายนะเอาเลยเอามีทางขาวทำบุญแล้วไม่ทำบุญแล้วตายนะไม่ทำบุญแล้วเจ็บนะมีทางดำเฮ้ยทำบุญไม่ได้นะทำบุญแล้วเจ็บนะทำบุญแล้วตายนะกูไม่ทำบุญดีกว่าแต่ไม่ทำบุญก็ตายไม่ทำบุญก็เจ็บส่วนมากคนเลือกเอาทางไหนโยมทุกวันเนี่ยคนมันก็เลือกเอาทางไม่ทำบุญมากกว่าทางนั้นแหละฮะมันก็อยู่บ้านมันก็เลือกเอาทางเจ็บทางตายแบบไม่ทำบุญอยู่นั่นแหละมันก็เลือกทางนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านเลือกนี้ทำบุญแล้วไม่ตายทำบุญแล้วไม่เจ็บทำบุญแล้วไม่แก่ทำบุญแล้วไม่เกิดพุทธเจ้าเอาตรงนี้นะพุทธเจ้าทำบุญแล้วไม่แก่ทำบุญแล้วไม่เจ็บทำบุญแล้วไม่ตายทำบุญแล้วไม่เกิดพุทธเจ้าท่านเอาไงนะมัชฌิมาปฏิปทาทำบุญแล้วไม่แก่ทำบุญแล้วไม่เจ็บทำบุญแล้วไม่ตายมันเข้าใจยากจังเลยคิดยังไงก็คิดไม่ออกเอ๊ะทำบุญยังไม่ตายวะทำบุญยังไม่เจ็บทำบุญยังไม่แก่ทำบุญยังไม่เกิดคิดไม่ออกโยมใช่ไหมแต่ถ้าพูดสองอย่างนี้คิดได้ทำบุญแล้วตายทำบุญแล้วแก่ทำบุญแล้วเจ็บแต่ก็ทำอย่างนี้ยังเขาเรียกว่าคนใจถึงถือว่าทำเมื่อทำแล้วก็จะไปเจอแก่ก็ตายแก่ก็ทำบุญเจ็บก็ทำบุญตายก็ทำบุญคนคิดอย่างเงี้ยต่อไปก็จะถึงว่าเมื่อไปถึงขั้นสุดท้ายก็ทำบุญแล้วไม่แก่ทำบุญแล้วไม่เจ็บทำบุญแล้วไม่ตายทำบุญแล้วไม่เกิดจึงจะไปถึงตรงนั้นทำบุญจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ไอ้พวกที่ทำบุญแล้วจะเจ็บทำบุญแล้วจะแก่ทำบุญแล้วจะตายกูไม่ไปนั้นไม่ถึงเลยฝังตัวเองอยู่ในบ้านนั่นแหละฝังตัวเองอยู่ที่โคนมะพร้าวนั่นแหละฝังตัวเองอยู่ที่เสาเรือนน่ะไม่ไปไหนก็เกิดแต่ตายอยู่เนี่ยโยมมันไม่มีใครมาเกิดมาตายหรอกมนุษย์เนี่ยพวกเราเนี่ยชาตินี้ลำบากใจก็ตายอีกก็มีชาติหน้าก็ลำบากใจอีกชาตินี้เจอไอ้ลูกดื้อชาติหน้าก็เจอไอ้ลูกดื้ออีกชาตินี้ไอ้ผัวดื้อชาติหน้าก็เจอไอ้ผัวดื้ออีกนะชาตินี้เจอไอ้เมียดื้อชาติหน้าก็เจอไอ้เมียดื้ออีกนะชาตินี้ก็เจอไอ้ผัวเมียขี้เมาขี้เล่นชาติหน้าก็เจอไอ้ผัวขี้เมาขี้เล่นอีกจะหนีไปไหนพ้นโยมยังไม่เข้าวัดมันหนีไม่พ้นหรอกนะถ้าไม่เชื่อพุทธเจ้าหนีไม่พ้นอ่ะไอ้ดื้อๆด้านๆเนี่ยขี้เหล่าเมายาว่ายากสอนยากไม่เอาธรรมะเข้ามาถึงจิตใจเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็แก้ไม่ได้ถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเมื่อไรจึงจะแก้ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นดำริออกบวชนั่นแหละออกบวชนั่นแหละถึงจะสำเร็จจึงจะหนีไอ้พวกดื้อๆดันด้านไม่ได้จึงจะหนีอันธพาลพ้นโยมดังนั้นก็วนไปอยู่ไอ้พวกนี้แหละมันก็พูดใส่หูแล้วทุกวันแหละแล้วก็ชอบใจมั้งไม่ชอบใจมั้งแต่ก็อยู่กับมันมันก็ต้องทุกข์อย่างเงี้ยสุขอย่างเงี้ยใจเราก็เหมือนกับพอใจคนเราก็เหมือนกับไอ้ต้นมะม่วงนั่นแหละนะไอ้ต้นมะม่วงดกนั่นแหละไอ้ต้นมะม่วงไม่ดกมันก็ดีไม่มีใครมาฟาดใบมัน
ความจริงมัน

ไอ้ต้นมะม่วงที่มีลูกกับพุทธเจ้าบอกว่ามันก็โดนเขารังแกมันทุกวันมาหักกิ่งตีกิ่งมันใบมันหลุดอยู่เรื่อยแต่มันก็ได้อย่างหนึ่งมันก็เสียอย่างหนึ่งไอ้ลูกไม้ที่ดกก็มีคนก็มาทำลายกิ่งมันไอ้ลูกไม้ที่มันไม่มีดกไม่มีลูกมันก็ไม่ถูกทำลายกิ่งถ้าเราไม่บ่นไม่เรียนมันจะไม่เปลี่ยนฐานะตัวเองนะไม่เปลี่ยนฐานะตัวเองโยมคิดว่าฉลาดก็ฉลาดอยู่งั้นแหละแต่ทั้งที่ฉลาดบางทีก็ไม่ใช่ฉลาดคิดว่าตัวเองรู้จริงก็ไม่ใช่รู้จริงไอ้คนที่รู้จริงมันต้องรู้จิตเห็นจิตตัวเองพุทธเจ้าบอกคนที่รู้จริงต้องเห็นจิตรู้จิตตัวเองนะเรียกว่ารู้จริงเห็นวิญญาณเกิดดับเห็นปฏิจจสมุปบาทของจิตนะก็เรียกว่ารู้จิตเห็นจิตนะก็รู้จริงรู้ของจริงไอ้รู้ไม่เห็นจิตตัวเองไม่ใช่รู้จริงไปรู้ว่าคนโน้นเป็นยังไงรู้คนนี้เป็นยังไงก็เรียกว่าหลงรู้ไม่จริงพระเจ้าไม่ถือว่ารู้จริงรู้จิตเห็นจิตตัวเองอะไรก็รู้จริงเรามาบวชจริงจะรู้จะเริ่มรู้ว่าจิตเราเป็นยังไงถ้าไม่ภาวนาไม่รู้จิตตัวเองหลงนั้นต้องอดทนหน่อยนะโยมนะเหมือนกับนักแสดงเนี่ยไอ้นักอะไรล่ะโนราน่ะมันไม่เต้นมันก็ไม่มีใครดูมันหรอกมันก็ต้องเต้นต้องร้องหน่อยเอาให้สุดเสียงเอาให้สุดฤทธิ์ไม่งั้นไม่มีใครจ้างไม่มีใครดูมันก็ต้องแสดงมันถึงจะสมบทบาทโนราใช่มั้ยไอ้มาบวชนี่ก็เหมือนกันมันก็ต้องทรงต้องปฏิบัติให้ครบต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าเราไม่สวมวิญญาณนักบวชมันก็ไม่สงบมันก็ไม่ได้อะไรตรงโน้นก็ปวดตรงนี้ก็เมื่อยตรงโน้นก็จะเป็นนั้นอย่าไปเสียดายมันอย่าไปเสียดายมันร่างกายทุ่มเทไประยมตายตอนนี้ดีก็ไปตายที่บ้านอีกดีก็ไปตายตอนบ้านในโยมทำไมจะให้มาตายที่นี่ได้มาตายคนนั่งเยอะฉันจะตายแล้วนะโอ้โหคนจะต้องเลือกเนี่ยบุญมากไม่ใช่บอกคุยมึงจะไปบวชนะไปบวชแล้วตายทันทีเลยให้ตายที่บ้านหรือตายทรมานตายอย่างน่าสงสารไม่มีใครปลอบใจใจก็ไม่สงบตายอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆนี่ตายอย่างเย็นๆตายอย่างสบายสมัยก่อนพอตายแล้วก็มีราชรถมารับโยมมีราชรถมารับทีนี้ก็ไม่ใช่เทวดาสมัยนี้เขาไฮเทคโยมก็มีรถเก๋งมารับมีรถยี่ห้อดีๆมารับเขาก็เปลี่ยนเทวดาเขาเปลี่ยนไฮเทคแล้วสมัยก่อนมันมีราชรถเขาก็ราชรถมาที่นี่ไม่มีราชรถโยมก็เอารถเก่งมารับแล้วก็พาไปสวรรค์ไปอยู่ที่คนไหนสร้างอะไรไว้ก็ไปอยู่ตรงนั้นโยมทำอะไรมาก็ไปตรงนั้นไปตามสายศีลที่เขาถือสายศีลตาวันเนี่ยใครทำตรงไหนศีลห้าก็ไปศีลห้าก็จะพาไปอยู่ตึกใหญ่ๆไปอยู่ปราสาทใหญ่ๆศีลแปดก็พาไปวิมานบริสุทธิ์ขึ้นอีกเขาก็จะพาไปตามนั้นรถมันก็จะแล่นไปถึงตรงนั้นแต่มันไม่ต้องใช้น้ำมันเท่านั้นแหละมันใช้ทิปเท่านั้นเองอัตโนมัติ บาปก็เหมือนกันบาปก็ลงนรกก็ไวเหมือนกันนะสมัยนี้ก็ใช้ลิฟต์ก็ลงลิฟต์เลยอย่างเงี้ยนะกระไดเลื่อนก็ลงกระไดเลื่อนเลยอัตโนมัติเหมือนกันจริงๆมันเราเป็นมนุษย์เราไปเข้าใจแค่มนุษย์พระพุทธเจ้าจึงเปิดโลกให้ดูสอนท่านทรงจะดาวดึงแล้วเปิดโลกให้มนุษย์ดูเลยมนุษย์ก็เห็นนรกหมดทุกขุมเลยเทวดาเห็นนรกมนุษย์นรกก็เห็นเทวดามนุษย์โหทุกคนเห็นหมดเลย
พระเจ้าท่านบันดาลเปิดโลกให้ดูสัตว์ทั้งหลายนี่กลัวบาปหมดเลยทุกคนอยากเป็นพุทธเจ้าอยากไปเป็นพระนิพพานหมดพอเปิดให้ดูแล้วก็เหมือนเรานั่งสมาธินี่ก็เหมือนเปิดโลกพุทโธธัมโมสังโฆในท่องพุทโธให้ขึ้นใจนึกถึงพุทธเจ้าจนจิตสว่างก็เหมือนเปิดโลกแต่ถ้าคนเราถ้าไม่สร้างบารมีนี่ก็ไม่ได้อะไรนะเกิดมาชาตินี้ก็ตายแบบชาวบ้านตายแบบชาวบ้านก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ได้กระดูกกองเดียวฮะได้กระดูกกองเดียวห่อเดียวโยมตายแบบชาวบ้านเนาะเห็นไหมล่ะตายแบบชาวบ้านก็เผากระดูกกองเดียวตายแบบชาวบ้านชาวบ้านตายก็เท่านั้นนายโยมแต่ว่าถ้าคนผู้มีศีลมีธรรมตายมันไม่ใช่กระดูกกองเดียวมันได้อริยทรัพย์มันได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมันได้มากมายมันได้เสบียงไว้เยอะเลยไม่ใช่กระดูกกองเดียวมันได้มากกว่านั้นตายแบบชาวบ้านกระดูกกองเดียวไม่มีอะไรสมเพชกันแค่นั้นนะเสียใจก็แค่นั้นนะร้องไห้ก็แค่นั้นนะมาร้องไห้เสียใจเพราะกระดูกกองเดียวเนี่ยเสียดายอะไรวอนกันแต่ไม่เสียดายบุญนะเออไปเสียดายว่าคนนี้ตายซะแล้วยังไม่ทันอายุมากเลยโหจากไปซะแล้วเสียดายเพราะเคยอยู่ด้วยกันแต่ไม่เสียดายว่าโอ้คนนี้น่าจะทำบุญให้อิ่มซะก่อนแล้วค่อยตายน่าจะให้ทานให้พอรักษาศีลให้พอเจริญภาวนาแล้วค่อยตายน่าจะเสียดายตรงนี้กลับไปเสียดายกระดูกกองเดียวเวลาที่เราอยู่เนี่ยเราต้องปฏิบัติละยองเวลาที่เราอยู่เนี่ยเราต้องอุทิศตัวปฏิบัติธรรมแหละถ้าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจมันก็แก่ก็ตายไปทุกวันเหมือนกันต้องแน่นอนไม่มีใครก็ให้เราหรอกโยมร่างกายนี่ไม่มีใครก็เอาไว้หรอกโยมนะไม่มีใครก็เอาไว้หรอกถ้าไม่ทำตอนนี้โยมจะไปทำตอนไหนไปรอปีไหนรอไม่ได้ละโยมก็ต้องหันหน้าเข้าวัดแหละนางสิริมหามายาเนี่ยแม่พุทธเจ้าถือศีลอุโบสถมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยถือศีลอุโบสถทุกกึ่งเดือนเลยขนาดไม่เจอพระพุทธเจ้านะถือศีลพอท้องปุ๊บบอกสามีแล้วบอกว่าเรานอนแยกเตียงกันฉันไม่มีอารมณ์ร่วมฉันขอถืออุโบสถตลอดเพื่อดูแลครรภ์ลูกตัวเองไปเอาน้องสาวฉันเลยยกน้องสาวให้เลยแต่งน้องสาวให้สวยเหมือนฉันเนี่ยน้องสาวให้เลยไม่เอาบอกไม่ได้ฉันจะดูแลครรภ์ลูกฉันปรารถนามาดูแลครรภ์ลูกถือศีลอุโบสถเลยยกน้องสาวให้เลยไม่เอาแล้วให้ยกน้องสาวสวยๆให้ใครทำได้ในโลกนี้ใครทำได้โยมไม่มีหรอกพันล้านจะมีสักกี่คนนะแล้วก็ผู้หญิงจึงเป็นยอดหญิงกันทำได้คนเดียวแล้วนางก็นั่งสมาดูคันตัวเองต่อ5-6เดือนก็เห็นพระพุทธเจ้าใสเหมือนทองคำอยู่ในท้องเลยนั่งสมาธิหันหน้าออกหัดสมาธิเพชรด้วยนะนั่งไม่เหมือนเด็กอื่นต้องคุดคูดูดรกแม่ดูดใส่รกกินนี่นั่งใส่รกพันคอใส่รกก็มาอยู่ที่ปากนั่งสมาธิเพราะเขามาจากเทวดาเขารู้ว่าเขาจะมาเป็นพุทธเจ้าเขาไม่ลืมพุทธเจ้าเราไม่ลืมนั่งสมาธิใสแม่ก็อยากดูลูกเมื่อไรก็นึกขอดูก็จะเห็นสมาธิจะเห็นรูปตัวเองถ้าวันไหนไม่ดูก็จะดูทุกวันเลย
รู้แล้วปลื้มปีติมากว่าลูกเราเป็นผู้บริสุทธิ์มาเกิดลูกเราจะได้เป็นพุทธเจ้ารู้ด้วยนะใครพยากรณ์คนแรกโยมแม่นะพยากรณ์คนแรกพอรู้ลูกมาเกิดเนี่ยแม่รู้เลยยังไม่ทันออกมาแม่บอกเนี่ยลูกเราจะเป็นพุทธเจ้าคนที่รู้มากที่สุดคือแม่ตัวเองไอ้ที่ว่าพราหมณ์ทั้ง6ทั้ง8มาถ่ายพุทธสรกณะเนี่ยยกนิ้วเดียวตรงเดียวนะรู้ที่หลังคนที่รู้ที่สุดคือแม่แม่รู้ดีว่าลูกเป็นอย่างไรนี่ถือว่าแม่นี่เป็นบุญคุณใหญ่หลวงนะบอกเลยลูกเราจะเป็นพุทธเจ้าก็ต้องถนอมขันอย่างดีเพราะแม่มีหน้าที่ถนอมขันเย็นมากไม่กินร้อนมากไม่กินเผ็ดมากไม่กินจืดกินหวานมากไม่กินเค็มมากไม่กินกินอาหารที่ดูแล้วลูกสบายกินอาหารเพื่อลูกไม่ได้กินเพื่อตัวเองแหละกินนี่ไม่เป็นกินเพื่อตัวเองกินเพื่อลูกกินเพื่อเลี้ยงลูกให้โตให้ได้ให้เลี้ยงลูกให้สมบูรณ์ในความเป็นแม่นะพอ10เดือนก็คลอดเลยทศมาศครบ10เดือนสมบูรณ์เหมือนม้าเนี่ยแหละพุทธเจ้าก็แข็งแรงเหมือนม้าเนี่ยเคยเห็นม้าไหมล่ะม้าออกแล้ววิ่งเลยอ่ะม้ามันคลอดกี่เดือนนะม้ามันก็คลอดพอคลอดแล้วก็วิ่งเลยม้าพอตัวแห้งก็วิ่งพุทธเจ้าก็มีกำลังอย่างม้าอย่างช้างสารอ่ะออกแล้วก็เดินได้79บอกว่าเพราะตัวเองจำได้บอกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะมาเป็นศาสดาเอกในโลกแม่ดีใจแล้วได้เป็นแม่พุทธเจ้าพอ7วันก็ดับจิตเลยไปเป็นเทวดาชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรไม่เป็นผู้หญิงแล้วพอเป็นผู้หญิงชาติเดียวพอเป็นมานานแล้วต่อไปนี้ไม่เป็นแล้วไปเป็นเทพบุตรเลยพออีกลูกบวชได้8พรรษาก็ไป45ปีก็ไปเทศโตดแล้ว40กว่าปีแล้ว30กว่าปีพระเจ้าพอสำเร็จก็ขึ้นไปเทศโตดพรรษาที่8แม่ก็ฟังธรรมสำเร็จเลยเป็นโสดาบันนั่นไม่ใช่ตายแบบชาวบ้านนะตายแบบแม่พุทธเจ้ายังสวยยังสาวเลยไม่เอาแล้วอยู่29ปีเขามาเกิดเขาก็ได้อะไรไปเยอะเลยแค่อยู่29ปีเขาสร้างประวัติไว้ทุกวันเลยต้องเรียนรู้เนี่ยภาพนี้เนี่ยใช่ไหมภาพนิยมบ้านวันนี้ใครว่าเนี่ยเป็นแม่ของโลกเลยแม่ของมนุษย์และเทวดาเลยก็เลยเขาสละเวลานี้ทำบุญเลยพอได้รู้ก็ทำบุญเลยรู้แล้วว่าเราไม่ใช่คนธรรมดามาเกิดไอ้คนที่ทำบาปนี่ไม่รู้ตัวเองเป็นคนไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนนะไอ้คนที่ทำบุญนี่เขารู้ตัวเองเขามาจากเทวดานะไอ้คนที่ทำบุญเนี่ยแสดงว่าเข้ามาจากเทวดาหรือไม่เขาก็จะไปเป็นเทวดาแต่ไอ้คนทำบาปนี่ไม่รู้มันมาจากไหนโยมมันมาจากนรกขุมไหนก็เลยมันจึงมาทำบาปนะจึงมาด่าพ่อด่าแม่ทีพ่อทีแม่ซ้อมเมียเมาเหล้าโอ้ลายเลยมันมาจากไหนแสดงว่ามันไม่ได้มาจากที่สูงหรอกมันมาจากใต้บาดาลในพวกเนี้ยบางทีมันก็เป็นสัตว์มาเกิดนะโยมหมาบางตัวเนี่ยมาเกิดเป็นลูกคนไอ้หมาตัวนี้มันตัวดำนะมาเกิดมันก็ดุไอ้หมาตัวนี้มันตัวขาวมันก็ใจดีหรือใจดุเนี่ยพอมันเกิดเป็นคนมันก็นิสัยเหมือนหมาตัวนั้นนะโยมไอ้คนเวลามันเกิดไปตายไปก็นิสัยเหมือนหมาตัวนั้นนะโยมไอ้คนหวงข้าวหวงของก็หวงเหมือนหมาตัวนั้นเนี่ยไอ้หมาตัวไหนนักเลงรักเจ้าของไม่หวงข้าวของมันไปจากคนมันก็ไม่ค่อยหวงเท่าไหร่แต่ว่ามันหลงมันโลภสัตว์นี่ก็ไปจากคนคนก็มาจากสัตว์เทวดาก็มาจากคนคนก็ไปเป็นเทวดานรกก็มาจากคนคนก็มาจากนรกผัดเปลี่ยนหมุนเวียนพระพุทธเจ้าท่านเห็นนะเห็นหมดไม่ใช่คนตายแล้วเป็นคนนะอย่างเดียวท่านบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเป็นมนุษย์เนี่ย
ถือว่าคนนั้นมีบุญมากมนุษย์น้อยคนล้านคนที่กลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยโดยมากจะไปเกิดเป็นสัตว์อื่นก่อนถึงจะมาเป็นมนุษย์ไอ้คนที่มาเป็นมนุษย์เนี่ยมันระลึกชาติได้คนที่มาจากเทวดามันก็ระลึกชาติได้มันจะกลับทำดีแต่ไอ้คนที่มาจากสัตว์อื่นมันจะไม่นึกชาติตัวเองไม่ออกไอ้มนุษย์นี่มันที่คิดได้เนี่ยแสดงว่าบุญเก่ามีคนที่คิดได้เนี่ยบุญเก่ามีบุญเคยบวชเคยเรียนบุญเคยปฏิบัติกรรมฐานบุญเก่ามีอย่างหลวงพ่ออ่อนเนี่ยที่ทำกองเพลเนี่ยหลวงพ่ออะไรพวกขาวอะหลวงพ่อขาวหลวงพ่ออ่อนเนี่ยท่านนั่งเจริญลึกชาติได้ท่านบอกเมื่อชาติก่อนท่านเคยเกิดเป็นพระบวชที่อินเดียไปเป็นพวกเทวทัตน่ะท่านบอกจะเป็นพระรุ่นใหม่รุ่นหนุ่มไปเป็นพวกเทวทัตหลงเชื่อพระเทวทัตท่านบอกเจอพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ได้เชื่อพุทธเจ้าท่านกลับไปเชื่อเทวทัตท่านเลยไม่สำเร็จน่ะพอเรียนได้ไปเกิดมาชาตินี้ท่านมาเป็นพระลูกศิษย์หลวงพ่อมั่นท่านมานั่งกรรมฐานมีลูกมีเมียแล้วเมียตายเงี้ยแล้วก็เลยยังไงก็เลยสงสารเมียลูกไงก็เลยบวชแล้วก็เลยปฏิบัติจนนั่งเข้าฌานระลึกชาติได้โอ้กูนี่เคยเจอพุทธเจ้ามาแล้วแต่เป็นพวกเทวทัตซะนี่เลยไม่ได้สำเร็จชาตินั้นมาสำเร็จชาตินี้พอตายแล้วกระดูกเป็นกระทาดมาเลยตายแล้วกระดูกเป็นแก้วมาเลยเพราะผู้ขาวถ้าคนชาวบ้านนี่ตายกระดูกก็เป็นธรรมดาแต่พวกที่เข้าฌานตายในกระดูกจะเป็นแก้วกระดูกจะเป็นธาตุพวกทำสมาธิได้ชั้นสูงแต่คนก็มีบุญนะเกิดในชาตินี้ถือไม่ทันพระเจ้าถือว่ามีบุญได้มาเกิดในชาตินี้ได้เป็นพุทธศาสนานี่ถือว่ามีบุญมีบารมีพอพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ 5,000 ปีเนี่ยเพื่อเอาไว้ให้คนเนี่ยที่ดอกบัวที่จะพ้นน้ำต่อไปเอาไว้ดอกบัวที่จะพ้นน้ำต่อไปพวกเราในพวกบัวที่จะพ้นน้ำต่อไปยังไม่พ้นไอ้ที่ท่านมาโปรดนั้นพวกพ้นน้ำแล้วพวกพ้นน้ำแล้วนั้นพวกนั้นท่านมาโปรดพวกเรานี่เป็นพวกที่จะพ้นน้ำต่อไปท่านเหลือไว้ให้พวกเราเอาไว้สว่างต่อไปเป็นพุทโธต่อไปท่านเหลือไว้ให้พวกเรานะถ้าท่านพุทธศาสนาพระเจ้านิพพานปุ๊บพุทธศาสนาหมดเลยเนี่ยถ้าเรามาเกิดตนนี้จะได้อะไรขึ้นมาเราอาจจะไม่เป็นพุทธนะอาจจะเป็นอะไรจะเป็นเนี้ยอาจจะเป็นศาสนาไหนก็ได้เนาะถ้าที่เมืองนี้บ้านนี้ประเทศเราเนี่ยถ้าพุทธศาสนาไม่มีเนี่ยเราจะถืออะไรกันใช่ไหมถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะฆ่าสัตว์บูชายันไม่ได้บุญไม่ยอมนะฆ่าสัตว์บูชายันพวกเราก็ต้องฆ่าสัตว์ทำบุญแน่นอนเลยพวกที่ไม่มีศาสนาเนี่ยฆ่าสัตว์ทำบุญยอมคิดว่าวิญญาณจะมาเอาบุญด้วยการเอาเลือดเอาวิญญาณไปให้ทั้งนั้นแหละสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่โยมขึ้นศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยนะอะไรศาลเพียงตาอะไรต้องฆ่าไก่ฆ่าหมูอะไรนั่นแหละฆ่าสัตว์บูชายันพวกนี้จะตายเลยต้องไปเกิดเป็นสัตว์พวกนั้นอีกให้เขาฆ่าเราอีกเป็นกรรมถ้าเขาไปสวดมนต์ภาวนานึกแต่ความสบายใจขอให้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนี่ยจงเป็นสุขเถิดอาตมาว่าเขาเป็นบุญมากจะเป็นบุญมากนี่เขาไปเผาเขาเนี่ยนี่พูดแต่เรานะขอห้ามพูดเรื่องศาสนาคนอื่นแต่พูดพวกเราได้พูดให้เขาใจว่า
ไม่ได้เป็นบาป

ชีวิตใครใครก็รักเขามีลูกเขามีผัวเขามีเมียเขาก็รักแต่สัตว์พวกนี้ทำไมมันจึงแหลงโยมสัตว์สี่เท้าเนี่ยมันจะเป็นบาปมากกว่าสัตว์พวกที่ไม่มีสัตว์ที่เป็นพวกปูปลาเนี่ยพวกปลาพวกอะไรเนี่ยสัตว์มันไม่แต่ถ้าทำมากๆมันจึงจะบาปให้ผลถ้าทำน้อยๆเนี่ยบาปมันยังไม่ให้ผลแต่ถ้าสัตว์สี่เท้าสัตว์พวกนี้พวกสัตว์ที่มีบารมีพวกนี้จะให้ผลเร็วอย่างเช่นช้างม้าวัวควายหมูเงี้ยหมูนี่ถ้าฆ่ามากๆให้ผลชัดนี่ตัวสองตัวก็ไม่แน่

ตัวทั้งตัวก็ไม่แน่ไอ้คนหนึ่งมันฆ่าไก่นะโยมฆ่าไก่เชือดอยู่อะไรบริษัทอะไรนะไม่ต้องบอกบริษัทหรอกเชือดพอวันหลังมันเชือดมันนับไม่ถ้วนมั้งเชือดวันนั้นมันนึกขึ้นมาไงกรรมมันให้ผลเอ๊ะเวลาเชือดไก่ทำไมมันง่ายจังวะเชือดคอกูจะง่ายเหมือนไก่มั้ยเอ๊ะมันจะเจ็บมั้ยมันก็เลยเอามีดรับคมแล้วเชือดคอตัวเองเลยดิ้นพลาดแล้วโยมมันไม่ง่ายกันเลยไปตายเลยเนี่ยโอ้เนี่ยไม่นานนะโยมเดือนที่แล้วมั่งเชือดคอตัวเองอะสมาไปอินเดียพอดีเขาบอกว่ามีคนเชือดคอตัวเองมันต้องสงสัยว่าไก่มันเชือดแล้วมันเจ็บไหมกูเชือดคอตัวเองจะเจ็บมันอยากจะรู้ว่าไก่เจ็บมันไหมมันไม่มีปัญญาต้องเชือดคอตัวเองจะรู้อะแล้วก็ตายโรงพยาบาลช่วยไม่ทันมีนะคนฟักลูกตาตัวเองก็มีโยมเขาบวชเป็นพระแล้วโยมท่านบอกท่านอาบน้ำท่านตบัดผ้าไงวะท่านจกลูกตาตัวเองออกมาเลยห้อยเลยกรรมของท่านต้องท่านเคยตีไก่เคยเป็นนักคนตีไก่อะตีไก่กับปลานักเลงเนี่ยนะฮะตอนก่อนบวชนะแล้วก็ท่านบอกท่านก็ต้องหัวบอกปวดท่านต้องเอามือเนี่ยกุมไปโรงพยาบาลนะแล้วหมอก็ไปเย็บเข้าอย่างเก่าโยมไม่น่าเชื่อนะอาบน้ำมือควักตาตัวเองแล้วออกยังไงเนี่ยปรับสะบัดตัวไงท่านบอกเช็ดผ้าเนี่ยพับเดียวหลุดตาหลุดออกมาได้โหกรรมนี่เอาผลนะขนาดบวชแล้วยังไม่ยอมระยมท่านก็ปฏิบัติดีนะน่ากลัวไหมโยมอยู่ดีๆมาควักตาตัวเองได้ยังไงเนี่ยทีนี้กรรมมันเป็นคอมพิวเตอร์อยู่มันเร็วอัตโนมัติเป็นไฮเทคเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วมันเอาเร็วสมัยก่อนช้าต้องไปรอชั้นหน้าสมัยนี้เอาชั้นนี้เลยดูสิกินยาม้าเนี่ยบ้ามันม้าเลย กินยาม้านี่มีปัญหากรรมให้เห็นผลเลยคนขายก็ติดคุกคนกินก็บ้าหมดเนื้อหมดตัวมันเหมือนกันหมดเลยโยมทางนี้ไม่รู้จักยาม้ามั้งโยมรู้จักไหมรู้จักโอ้เผยแพร่ได้ดีมากนึกก็รู้จักตำเมืองสุพรรณนึกก็รู้จักตำเมืองนนท์นะยังไม่เห็นมั้งอาตมาดูแล้วไม่เห็นมันดีอะไรเลยก๋วยเตี๋ยวอร่อยกว่าเอามาแลกก๋วยเตี๋ยวชามนึงกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าสบายใจกว่ากรรมมันเป็นอินเทอร์เน็ตกรรมมันเป็นอัตโนมัติทำดีก็ให้ผลเร็วโยมเอาแค่เข้าวัดเนี่ยสบายใจอ่ะโยมลองออกไปด่าเขาสักพักสิโยมทุกข์ใจทั้งคืนเลยโยมนะให้โยมไปทะเลาะกับแฟนกับลูกสักพักเดียวโยมปวดหัวทุกข์ใจทั้งคืนเนี่ยนี่มาสวดมนต์ภาวนาโยมสบายไปหลายวันอ่ะกลับไปอย่าไปทะเลาะกับเขาก็แล้วกันมันเห็นผลนะบุญนี่เห็นผลทำได้ทันทีบุญบาปไม่ใช่รอชาติหน้าทำเดี๋ยวนั้นก็สุขเดี๋ยวนั้นทำเดี๋ยวนั้นก็ทุกข์เดี๋ยวนั้นไอ้บวชนี่ใครไม่ต้องหุงข้าวเลยใช่ไหมมีพวกมนุษย์ทั้งหลายหุงให้เรากินเราเป็นเทวดาในระมิดตอนเช้าก็มาแล้วสบายไหมล่ะเป็นเทวดาเนี่ยไม่ต้องหุงข้าวเลยเนี่ยอยู่บ้านต้องหุงข้าวกินน่ะไม่หุงก็หาว่าเป็นคนขี้เกียจพอตอนนี้ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็ได้กินแล้วกินของดีๆด้วยกินสารพัดจะกินน่ะใช่ไหมราคาดีๆงั้นที่เขาให้กินน่ะของดีๆงั้นนะไม่ใช่ของไม่ดีนะอยู่ที่บ้านน่ะต้องโหกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นน่ะต้องไปหามาที่นี่กินได้ของดีๆทั้งนั้นเป็นบุญทั้งนั้นเราต้องมึงนึกว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ใช่โง่นะท่านฉลาดท่านฉลาดจนเราประมาณความฉลาดท่านไม่ได้เพราะท่านวางอะไรไว้ให้เราเนี่ยมันมากมายสุดที่เราจะพรรณนาถึงความฉลาดของท่านเปลี่ยนฐานะคนได้เชื่อพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนฐานะคนได้

คนไม่เชื่อก็เปลี่ยนฐานะคนเชื่อก็เปลี่ยนฐานะเป็นคนดีเลยใช่ละเนอะเชื่อเป็นพระพุทธเจ้าเป็นคนดีเลยใช่นะถ้าไม่เชื่อเป็นคนเลวทันทีจริงไหมโยมเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นคนเลวไหมเป็นคนดีทันทีเลยนะแค่หันหน้าเข้าวัดถือดอกไม้ทูบเทียนเข้าวัดเนี่ยเป็นคนดีทันทีเลยหันหลังให้วัดเข้าวงเล่าเป็นคนเลวทันทีเลยใช่ไหมใช่ไหมโยมแค่หันหลังเข้าวัดไปกินเหล้าไปเล่นไพ่เนี่ยเลวทันทีเลยไหมโอ้ก็เชื่อพุทธเจ้าดีทันทีเลยโยมอยู่เย็นเป็นสุขเลยทำไมจะไม่เห็นเนี่ยคนก็โง่ยังรู้เลยโยมจะว่าแต่คนฉลาดเลยเราไม่ต้องไปสอนคนฉลาดสอนคนก็โง่ยังรู้เลยพูดเท่านี้โยมใครมันจะโง่ยิ่งกว่านี้ไม่รู้เรื่องนะโยมใครมันจะโง่ยิ่งกว่านี้อีกที่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่มีใครโง่กว่านี้นะโยมนะทำบุญเนี่ยเปลี่ยนนิสัยตัวเองทันทีเจริญทันทีได้เป็นคนดีทันทีเลยโยมอย่างน้อยเราก็รู้ว่าตัวเองดีตัวเองดีแล้วไม่ทำบาปแหละสบายใจแหละมากราบพระไหว้พระดอกไม้ทุกเทียนเนี่ยกลับไปก็สบายแหละไอ้คนหนึ่งกูไม่เอาแล้วจะเอาสบายใจก็เดินกรรมตะตังเป๋เข้าลงเล่าออกมาเป๋กลับมาเลยนะเสียเงินด้วยใจก็ไม่สงบเลยใจก็เล่าร้อนกลับมาบ้านก็คุยกันไม่รู้เรื่องกับคนที่บ้านนะทำบาปทันทีก็ได้บาปทันทีได้เป็นคนเลวทันทีเลยแต่เลวที่โลกไม่ประณามเท่านั้นเองแต่ใจนั้นมันไม่ดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกพวกเปรตมาขอส่วนบุญพระองค์เปรตโปรดกระหม่อมฉันทีพุทธเจ้าบอกฉันโปรดพวกเธอไม่ได้หรอกพวกเธอไม่เชื่อฉันเธอก็เป็นเปรตไปเถอะพวกเธอไม่เชื่อฉันก็โปรดไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อพุทธเจ้าถ้าเขาเชื่อพุทธเจ้าเขาไม่ไปเป็นเปรตคนดื้อนะคนดื้อเนี่ยน่ากลัวคนใจบาปไม่ดื้อนี่อย่างดีนะคนใจบาปเหมือนองคุลิมานเนี่ยนะองคุลิมานไม่ดื้อนะองคุลิมานไม่ดื้อฆ่าคนเป็นพันคนแต่ไม่ดื้อพอเจอพุทธเจ้าอ่อนน้อมถ่อมตนกราบเลยรู้ว่าเราหยุดแล้วท่านจะยังไม่หยุดเรานี่หยุดแล้วท่านจะยังไม่หยุดรู้เลยเนี่ยคนฉลาดคนบาปนะฆ่าคนเป็นพันคนลงกราบพุทธเจ้าเลยขอฝังธรรมสิ่งที่ยังไม่รู้ขอให้พระองค์สอนกระหม่อมฉันให้เมตตาองคุลิมานสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยแต่คนดื้อเนี่ยมันไม่เอานะมันดื้อแล้วไม่เอาไม่ฟังใครกูรู้กูไม่ฟังใครกูทำดียังเหมาแปะจะบอกกูดีกูรู้นะคนดื้องี้ทำไงโยมพุทธเจ้าโปรดไม่ได้องคุลิมานดีกว่านะยังกินเหล้าเหมาแอะบอกกูรู้มึงต้องไปสอนกูหรอกด่าลูกด่าเมียอีกสู้องคุลิมานไม่ได้พวกนี้ไปนรกแน่นอนเลยถ้าเรายังเมาแล้วรู้กินเหล้าเมาแล้วยังดื้อว่ารู้เนี่ยเสร็จเลยยังเล่นการพนันยังทำบาปบอกรู้เนี่ยหมดแน่เลยเอาอะไรไปไม่ได้พุทธเจ้าโปรดไม่ได้คนดื้อพวกนี้พุทธเจ้าโปรดไม่ได้โยมเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ไม่โปรดแต่องคุลิมานนี่ดุร้ายฆ่าคนมากมายแต่ฟังแล้วไม่ดื้อเข้าใจเลยว่าตัวเองผิดตัวเองยอมรับผิดว่าพุทธเจ้าจนหยุดถือเดินท่านก็หยุดท่านเดินไปแต่ท่านหยุดทางใจแต่เราวิ่งเนี่ยถือเราจะหยุดแต่เราก็ไม่หยุดนี่คือไม่ดื้อคนไม่ดื้อเนี่ยพุทธเจ้าจะโปรดได้คนไม่ดื้อไม่รั้นไม่ด้านเนี่ยพุทธเจ้าโปรดคนที่ดื้อที่รั้นเนี่ยพุทธเจ้าไม่โปรดแล้วโยมท่านก็ปล่อยทางใครทางมันไปนรกอย่างเดียวคนเรามันต้อง
ต้องอโหสิกรรมกันเช่นว่าทำอะไรกันไว้ด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีเราต้องอโหสิกรรมกันยอมรับความผิดกันว่าเราไม่ใช่ถูกทุกอย่างเราไม่ใช่ดีทุกอย่างเราเป็นพ่อไม่ใช่ถูกทุกอย่างเราเป็นแม่ไม่ใช่ถูกทุกอย่างเราเป็นผัวไม่ใช่ถูกทุกอย่างเราเป็นเมียไม่ใช่ถูกทุกอย่างเราเป็นลูกไม่ใช่ถูกทุกอย่างเราเป็นเพื่อนไม่ใช่ถูกทุกอย่างเราต้องมีกายวาจาใจบกพร่องเราต้องมีส่วนเลวเราต้องยอมรับว่าดีครึ่งหนึ่งชั่วครึ่งหนึ่งไอ้ที่ไม่ดีนั้นท่านตักเตือนเราได้ท่านพวกท่านว่ากล่าวตักเตือนเราได้ไอ้สิ่งที่ดีนั้นเราก็ให้ท่านสิ่งที่ไม่ดีเรามีอยู่ก็ว่ากล่าวตักเตือนเราไม่ดื้อถึงขนาดไม่รับฝังอะไรกันเพราะเราไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นี่เป็นพระอรหันต์นี่สิโอ้โหชโยมหลวงปู่มุดานะบูดาเป็นพระปฏิบัติดีท่านปฏิบัติดีท่านไม่ถือใครใครด่าใครว่าไงท่านก็เฉยเขานิมนต์ท่านบ้านไอ้พี่จองมันคนรวยมันทะเลาะทำบุญบ้านก็ไปพอไปถึงปู่ก็ไปตอนเช้าปู่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่อยู่จะนั่งไหนนั่งนี้ไอ้น้องไอ้น้องชายบอกนั่งตรงนี้ไอ้พี่ชายพอมาถึงเฮ้ยมึงให้พระนั่งตรงนี้ได้ต้องนั่งตรงโน้นพระท่านก็เดินไปนั่งตรงโน้นพอมีคนมาเฮ้ยมึงให้นั่งตรงโน้นต้องนั่งตรงนี้แล้วก็ไปนั่งตรงนี้พอได้พระนั่งไปนั่งมาเพราะไอ้คนมันมีทิฏฐิทุกคนเนี่ยที่จริงหลวงพ่อท่านไม่มีทิฏฐิแต่ไอ้ตัวลูกๆของมันมีทิฏฐิมึงให้พระนั่งตรงนี้ได้ไงพระนั่งตรงนี้ไม่เหมาะต้องไปนั่งตรงโน้นพอไอ้คนหนึ่งขึ้นบ้านมาขับรถเก๋งมาเฮ้ยมึงนั่งไงพระตรงนั้นไม่เหมาะจะบอกเอาตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละพระถ้าจะให้นั่งตรงไหนล่ะโอ้ถ้าเป็นพระธรรมดาก็โมโหกลับวัดเลยเนาะเอ้ยมึงจะให้กูกินแล้วมึงจะให้กูมานั่งไปนั่งมาท่านก็ปล่อยมึงให้ทำไงก็ทำไมลูกบุญก็หน้าที่ของเขาอะหน้าที่ของใจเขาน่ะเขาให้ทำไงก็ทำตามไปเดี๋ยวมันก็เปิดหมดเรื่องหมดแล้วท่านปล่อยวางได้ก็เอามึงนั่งตรงไหนก็นั่งอันนั้นก็เป็นการสอนคนรุ่นหลังว่าทำใจอย่างพระถ้าทำใจอย่างคนเป็นไงแค่ให้พระนั่งกันทะเลาะกันเลยมันใหญ่ด้วยกันทุกคนน่ะบ้านมันใหญ่ที่นั่งมันเยอะนะโยมตรงนั้นก็ตรงนั้นก็ตรงมันก็กลายเป็นไอ้คนเยอะทุกคนเป็นใหญ่ในบ้านมันแต่พระท่านไม่ทำตัวใหญ่ใช่ไหมศีลสมาธิของท่านใหญ่เลยท่านทำไม่ตัวไม่ใหญ่ท่านก็ทำตัวเล็กๆให้นั่งตรงไหนกูก็นั่งให้ลุกไปตรงโน้นก็ไปนั่งตรงโน้นแล้วก็นั่งเฉยเดี๋ยวมาถึงให้นั่งก็ย้ายไปย้ายมาเหมือนเป็นธรรมะสอนคนเนี่ยเอาตัวท่านเป็นปุคคลาธิฐานทำให้เห็นว่าเนี่ยทำใจเป็นพระเนี่ยทำได้ขนาดนี้เชนเนอะก็ต้องอภัยให้กันคนเราไม่มีใครดีตลอดใครไม่มีใครชั่วตลอดมันต้องมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในตัวเองอ่ะมีหลายคนอยู่ในตัวเองอ่ะใช่ไหมนั่งดูตัวเองสัก7วันก็จะรู้จักตัวเองถ้านั่งเดือนนึงก็จะรู้จักเดือนนึงนั่งปีก็รู้จักปีถ้านั่งน้อยๆไม่รู้จักตัวเองนั่งมากๆจะรู้จักตัวเองหลับตามันจะเห็นตัวเองเป็นคนอย่างไรมันก็จะรู้จักตัวเองว่าโอ้ครูก็ไม่ได้ดีทุกอย่างไอ้ทิฏฐิมานะมันก็ลดถึงว่าเมื่อนั่งไปนั่งไปจนปลงสังขารที่ให้ทำกรรมฐานนะเห็นในพระไตรลักษณญาณอนิจจังอนัตตาจึงได้เห็นว่าตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยตัวเราไม่วิเศษเลยไม่ได้ดีกับใครเลยตัวเราก็เหมือนกันทุกคนเลยแล้วเราจะไปเอาตัวตนบังคับใครเราตัวเราจะบังคับไม่ได้เลยจะเอาตัวตนดีกับใครเล่าตัวเรายังแย่เลยเนี่ยจะเอาจิตใจไปบังคับใครเล่าเราใจเรายังแย่เลยยังบังคับตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยจิตมันก็จะเป็นกลางจิตก็จะเมตตาอภัยรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวความเห็นแก่ตัวก็มันก็ดับไปก็โสดาบันระสกายุติวิจิกิจฉาได้ศีลพัตตปามาสได้ทำใจเป็นธรรมได้เลิกทะเลาะกันแล้วธรรมะนี่เลิกทะเลาะกันแล้วโยมขัดคอตัวเองแหละขัดใจตัวเอง
คนไม่มีธรรมะในขัดคอคนอื่นขัดใจคนอื่นเพื่อจะให้คนอื่นยอมรับตัวเองว่าตัวเองดีเก่งฉลาดแต่ต้องให้คนอื่นยอมรับตัวเองแต่ธรรมะนี้ไม่งั้นอ่ะขัดคอตัวเองว่าตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนั้นขัดใจตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยลดตัวตนออกไปเพื่อให้กิเลสมันหมดไปแต่ไม่ได้หวังว่าให้คนอื่นเขามาชมตัวเองหวังว่าเราไม่ไปกระทบกระทั่งใครเราสบายแต่ถ้าเราจะกระทบกระทั่งคนอื่นเราเป็นทุกข์เขาก็เป็นทุกข์เบียดเบียนตัวเราก็เหมือนเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นเบียดเบียนตัวเราเหมือนกับเรานั่งกรรมฐานน่ะหลับตาเห็นหน้าตัวเองอะไรก็ไม่เห็นนะมันจะไปเห็นหน้าแต่คนอื่นนั่นแหละไปนั่นแหละมันเคยไปอ่ะนะหลับอะไรก็ไม่กลับมาหาเราสักทีนั่นน่ะสติมันยังไม่มั่นคงสติมันยังไม่กลับมามันยังหลงหน้าตัวเองอยู่เลยมันหลงไม่รู้ความจริงมันนั่งหลับนึกเห็นในจิตก็ไปอื่นมันไม่กลับมาหาตัวเองแต่ถ้ากลับมาตัวเองเราจะเริ่มรู้แล้วตัวเราอยู่ตรงนี้เองเราก็จับเกาะตัวเราเลยไม่ปล่อยไปคิดถึงหน้าคนอื่นก็สบายคนที่ใจร้อนนะโยมคนที่ใจร้อนน่ะนั่งนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองจึงใจร้อนนับถึงนึกถึงเรื่องอะไรแล้วต้องได้ยันใจจึงใจร้อนเหมือนกับเรา เหมือนกับเราของที่เราสมมติเราจะไปเอาอะไรเนี่ยสมมติเราคนที่ใจร้อนนะพอนึกว่าของตรงโน้นอยู่ตรงโน้นน่ะพอใจนึกถึงตรงโน้นมันเห็นภาพตรงโน้นเลยจะไปเอาแล้วมันไปเลยโยมจำไปเลย

เจริญสุขท่านผู้ช่วยที่พิพากษาทุกท่านที่มารับการบรรยายธรรมะซึ่งเป็นหัวข้อแนวทางในการปฏิบัติสลายอวิชชาหรือสลายอคติซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนนับว่าเป็นการปฏิบัติที่ทุกคนจะต้องนำเอาไปใช้กับการงานและหน้าที่ที่เหมาะสมกับการพิจารณารูปคดีธรรมะเป็นสัจธรรมถ้าพูดแล้วก็เป็นความจริงถ้าขึ้นต้นก็คือการทำความบริสุทธิ์ทำความบริสุทธิ์นี้ก็เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาสามศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขานี่เป็นรากเหง้าหรือเป็นต้นหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ศีลเนี่ยเป็นปัจจัยอันยิ่งใหญ่ศีลเลนะสุขติยันติบุคคลจะมีความสุขได้เพราะมีศีลศีลเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะมีโภคทรัพย์ไม่จนได้เพราะมีศีลสีเลนะนิพพุติงยันติบุคคล

ร่วงทุกข์ได้จะพ้นทุกข์ได้เพราะมีศีลถึงพระนิพพานคือคนที่มีศีลเนี่ยย่อมมีสรณะมีที่พึ่งมีที่เกาะของใจคนที่โลภมากก็เพราะมีศีลน้อยคนที่โกรธมากพยาบาทมากก็เพราะมีศีลน้อยหรือไม่มีศีลคนที่เบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยไปถามดูก็จะรู้ว่าบุคคลที่ไร้ศีลและไร้ธรรมที่ต้องติดคุกติดตารางมีคดีกันทุกวันนี้เพราะขาดศีลแต่ถ้าหากว่าศีลเนี่ยมีประจำใจของบุคคลแล้วเนี่ยบุคคลนั้นย่อมไม่รู้แก่โทสาคติไม่ทำความโกรธหรือความพยาบาทนั้นให้ถึงกับเบียดเบียนคนอื่นโทสาคติโลภะคติบุคคลที่มีความโลภมากเห็นทรัพย์คนอื่นแล้วอยากได้มาเป็นทรัพย์ตนนั้นก็มีความโลภขาดธรรมะโมหะคติบุคคลที่มีอคติลำเอียงจะตัดสินถ้อยร้อยความเนี่ยก็มีความลำเอียงเพราะลำเอียงเพราะอะไรเพราะรักเขาเพราะเห็นแก่ทรัพย์เขาเพราะเห็นกับพวกพ้องเพราะเห็นแก่พี่น้องหรือเห็นแก่เชื้อชาติเดียวกันเมื่อบุคคลที่มีอคติ4อย่างนี้แล้วย่อมทำความพินาศให้แก่สังคมสังคมนั้นย่อมไม่มีความยุติธรรมเลยเพราะขาดศีลและธรรมหลักธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านะไม่มีอคติเพราะพระองค์เป็นสัจธรรมพระองค์เนี่ยสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีความปรารถนาอย่างเดียวกันปรารถนาสุขปรารถนาพ้นทุกข์ปรารถนาอยู่ดีกินดีปรารถนามีเกียรติมียศมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีลาภมีบริวารนี่เป็นความปรารถนาของมนุษย์ที่เกิดมาอยากจะได้แต่สิ่งที่ดีงามไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยากได้รับคำติเตียนรับคำอคติหรือนินทาให้ร้ายมนุษย์ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขเมื่อพระองค์ทรงรู้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าไตรสิกขา3ศีลสิกขาเนี่ยเป็นศีลครองโลกเป็นศีลครองบ้านเมืองเป็นศีลครองเรือนเป็นศีลครองหัวใจศีล5ข้อเนี่ยเราไม่ต้องถือทั้งหมดก็ได้ขอให้มันเป็นสัจจะแต่ถ้าเราถือทั้งหมดได้ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ศีลย่อมมีความสุขปราบปลื้มใจว่าเรามีศีลเนี่ยเราไม่ตกนรกแล้วเราไม่ต้องตกนรกกินเดินนั่งนอนเราไม่ต้องตกนรกนรกในหัวใจเราเนี่ยคนไม่มีศีลนะยิ่งทำบาปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมร้อนใจมากเท่านั้นเพราะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งที่วิสุทธิถ้าเราทำความบริสุทธิ์ของศีลเราให้ได้รู้สึกว่าเราจะภาคภูมิใจภาคภูมิใจเหมือนเรื่องคนหนึ่งเดินทางจากเชียงใหม่ไปติดต่อเรื่องที่ดินที่จังหวัดชุมพรผู้หญิงคนนี้ก็หน้าตาดีผู้ชายก็ไปด้วยกันแต่พอไปถึงเชียงใหม่ไปถึงชุมพรแล้วเนี่ยโรงแรมมันเต็มทำยังไงจะไปนอนศาลาวัดก็เราก็ต่างถิ่นจะไปนอนบ้านใครก็ไม่ได้ก็ต้องเช่าโรงแรมห้องเดียวกันผู้หญิงบอกไม่ได้เดี๋ยวสามีรู้แล้วจะลำบากมากเราก็เป็นเพื่อนกันผู้ชายบอกว่าผมทำบุญคุณก็รู้อยู่รักษาศีลกันมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยเข้า

วัดเข้าวารักษาศีลมาด้วยกันคุณไม่เชื่อใจผมหรือบอกเชื่อใจยังไงได้ในเมื่อผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมานอนอยู่ห้องเดียวกันที่โรงแรมเอาเถอะบุญที่ผมทำมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีผมยกให้คุณหมดเลยถ้าผมโล่งเกินแม้แต่ถูกตัวคุณขอเอาลูกผู้ชายเป็นเกียรติเอาศีลธรรมอันนี้ผลที่สุดก็ตกลงนอนเตียงเดียวกันผู้ชายเนี่ยตั้งสติตลอดคืนเลยนอนตะแคงข้างไม่ยอมไปบอกหลับๆตื่นๆกลัวจะพลิกไปถูกผู้หญิงเข้าผู้หญิงพอรู้ผู้ชายเนี่ยตั้งสัจจะงี้แล้วก็หลับตลอดคืนเลยไม่ระแวงเลยพอรุ่งขึ้นเช้ามาผู้หญิงลงกราบเลยบอกผู้ชายอย่างนี้หาได้ยากแล้วเรื่องนี้ก็รู้ถึงสามีก็ไว้ใจตั้งแต่บัดนั้นมาเลยจะไปไหนไปที่ไหนอย่างไรกันก็ไม่ระแวงไม่สงสัยถือว่าภรรยาเราไว้ใจได้แล้วเพื่อนคนนี้ก็ไว้ใจได้เนี่ยสีเรนสุกติงยันติคบกันไปได้ตลอดชีวิตและมีความสุขมีการเกื้อกูลมีการเห็นอกเห็นใจแล้วก็เป็นหลักธรรมที่บอกให้ลูกหลานตัวเองรู้ได้ว่าพ่อมีสัจจะที่ทำจิตใจอย่างนี้ฉะนั้นจึงว่าสีเลนะสุขติงยันติคนสมัยก่อนก็ดีคนสมัยนี้ก็ดีโดยมากจะมองข้ามเรื่องศีลแต่คนตะก่อนก็ถือว่าเกิดมาชาติหนึ่งเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวเกิดมาก็ต้องรีบทำความดีเขาจะเสียสละเพื่อศีลธรรมแต่คนสมัยนี้ขอให้มีกินขอให้มีใช้ขอให้เอาตัวรอดก็แล้วกันมันจะเป็นบาปเป็นกรรมยังไงก็มองไม่เห็นคือไม่ค่อยคิดถึงเรื่องบาปกรรมไม่คิดถึงเรื่องศีลธรรมดังนั้นพระพุทธองค์ทรงละเอียดอ่อนด้านปฏิบัติ พระองค์ทรงมีญาณทัศนะวิสุทธิพระองค์มีศีลบริสุทธิ์ก็สามารถจะรู้จากวาระของผู้มีจิตบริสุทธิ์ว่าคนที่มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยย่อมเป็นเหมือนเพชรย่อมเป็นเหมือนเพชรย่อมเป็นเหมือนของที่เป็นรัตนะที่เป็นของละเอียดอ่อนมีค่าอันมหาศาลเพราะความละเอียดของจิตเนี่ยย่อมนำความสุขมาให้ทีนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็พอจะถือกันได้คนทุกวันเนี่ยที่วุ่นวายกันทุกวันเนี่ยโกงกันเบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยเพราะไม่มีศีลแต่ถ้าคนเรามีศีลแล้วเนี่ยจะเบียดเบียนกันไม่ได้เลยเพราะมีแต่อภัยให้กันการที่จะอิจฉาริษยาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยก็นึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองมีพื้นฐานมาเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองระงับใจได้การทำมาหากินก็จะไม่เป็นคนเอาเปรียบคนอื่นที่ว่าศีลวิสุทธิศีลเนี่ยย่อมนำไปสู่สุคติได้แล้วคนเราก็ภูมิใจในชีวิตตัวเองที่ทำอะไรไว้ยิ่งทำความดีไว้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นความสุขทางใจมากเท่านั้นคนที่ไม่คิดว่าศีลธรรมนั้นให้ผลแก่ตัวเองเขาก็ปล่อยจิตใจของเขาไปสู่กับความเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมย่อมทำลายจิตใจเขาให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปอันนี้สมาธิวิสุทธิความสงบเป็นหลักความสงบตัวนี้ก็มาจากพื้นฐานของศีลศีลตัวนี้เป็นตัวสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติคิดนึกกินอะไรทำอะไรก็มีสติของการมีศีลแล้วสมาธินี่ก็เจริญฌานให้เกิดขึ้นเจริญฌานให้เกิดขึ้นคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์นี้สำหรับบุคคลธรรมดาก็จะมีคนมีอารมณ์หลายๆอารมณ์คนที่มีหลายๆอารมณ์เนี่ยย่อมคิดมาก
รื่องอดีตมั่งอนาคตบ้างคนมีหลายอารมณ์อารมณ์ดีและอารมณ์ร้ายอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์วุ่นวายอารมณ์ฟุ้งซ่านหรืออารมณ์เครียดนี่สำหรับคนที่ชาวบ้านมีหลายอารมณ์แต่มากอารมณ์ดีเนี่ยจะเกิดสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือชาวบ้านจะมีอารมณ์ดีก็ตอนที่ตัวเองได้อะไรมาสมใจเช่นได้เงินได้ทองได้ลาภได้ยศหรือได้ที่คนผูกพูดถูกหูหรือได้เพื่อนที่ดีจึงจะได้อารมณ์ดีอารมณ์ดีนี้เดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็อารมณ์ร้ายเข้ามาแทนแต่ที่เราโกรธฉุนเฉียวโกรธแล้วหัวฟัดหัวเวียงมีแสดงอาการไม่พอใจเนี่ยกับคนที่เรารักก็ดีกับคนที่เราไม่รักก็ดีนี่แหละอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดนี่อารมณ์เกิดมาจากใจตัวเองที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เรียกขาดสตินั่นเองก็เหมือนคนไม่มีศีลนั่นแหละคนขาดสติจะทำอะไรไม่ยั้งคิดก็สามารถจะทำร้ายคนอื่นได้สามารถจะพูดคำหยาบคายได้สามารถจะทุบตีคนอื่นได้เพราะขาดสติคือขาดศีลนั่นเองตอนนี้เมื่อมีสมาธิตั้งใจมั่นสมาธินี้ตั้งใจมั่นอยู่ที่ไหนมั่นอยู่ที่ศีลพอเรามีศีลเนี่ยมีสติแล้วระวังกายวาจาใจแล้วก็เรียกว่ามีสติสมบูรณ์สมาธิอันนี้คือการควบคุมอารมณ์ถ้าพูดกันตามหลักธรรมก็เรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาให้เกิดปัญญาญาณคือเข้าไปเรียนรู้อารมณ์ตัวเองเช่นเราจะทำสมาธิบทไหนจะเป็นหนอหรือเป็นพุทโธหรือเป็นสมาหังหรือปัญจตกะกรรมฐานกรรมฐาน5เช่นพุทธเจ้าให้แก่พระสาวกทั้งหลายสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมากมายคือกรรมฐาน5เช่นเกศาของที่ตัวเรานี่เองท่านให้เกศาคือผมโรมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังพิจารณาเกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมพิจารณาว่าผมเป็นของถ้าเราไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้หลายวันผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเพราะผมนี่ทิ้งไว้นานๆจะสกปรกทุกคนเกศาผมให้พิจารณาไปเรื่อยๆเห็นตามความเป็นจริงโรมาขนพิจารณาขนที่ตัวเราผมขนที่ตัวเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนตลอดวันถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันก็จะเปื้อนไม่สะอาดคือเส้นขนค่อยพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราปล่อยทิ้งทั้งผมและขนไม่ชำระล้างจะสกปรกมีกลิ่นไม่เหงื่อออกทุกเส้นขนหน้าขาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกจากมือเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แกะไม่แคะไม่ล้างจะสกปรกหยิบอะไรไม่ได้จะมีเชื้อโรคจะไม่สะอาดที่เล็บของเราทันตาฟันถ้าเราไม่แคะไม่ล้างไม่ถูไม่ชำระเลยฟันเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นานๆแค่วันเดียวคืนเดียวทานอาหารไม่ชำระฟันก็มีกลิ่นเหม็นพูดก็ดีไม่พูดก็ดีก็ย่อมเหม็นอยู่ในฟันของเราดังนั้นถ้าปล่อยทิ้งนานๆเราจะรู้สึกว่าฟันทันตาฟันเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นตะโจหนังหุ้มรอบกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะถึงปลายเท้าเหมือนหนังสัตว์อื่นหนังวัวหนังควายหนังสุนัขหนังหมูหนังไก่ก็มีหนังผืนเดียวหุ้มเนื้อสดๆไว้คนเราที่ปกปิดอยู่ทุกวันนี้เพราะหนังปกปิดถูกปกปิดอยู่จึงมองเห็นว่างามแต่ถ้าลอกหนังออกไปแล้วจะรู้สึกว่าหนังนี้ไม่งามหนังนี่ถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างไม่ถูเลยเนี่ยปล่อยทิ้งหลายๆวันหนังเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกับสัตว์อื่น
เมื่อเราพิจารณาย้อนไปย้อนมานี่เขาเรียกว่าเป็นตัจจะตกะกรรมฐานคือเป็นกรรมฐาน5พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเราจะเห็นว่ากายคนเราเนี่ยสักอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของแก่นไม่ใช่ของแข็งไม่ใช่ของมั่นคงจะอยู่ไม่ถึง100ปีไม่ถึง80ผมและชราก็ย่อมนำมาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมนำมาสู่สังขารร่างกายของเราเราไม่ควรจะลืมเลยซึ่งความพิจารณาซึ่งความประมาทให้พิจารณาเห็นความจริงว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของน่ารักจนหมดตัวมันมีส่วนสิ่งหนึ่งที่ซ่อนเล้นไว้ซึ่งความไม่สะอาดทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งน้ำเสลดน้ำลายทั้งร่างกายทั้งหมดนี่เป็นสมาธิรักษาใจมั่นสมาธิอันนี้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานเราก็จะปลงปล่อยละวางตัวตนก็จะเบาลงความโลภความโกรธความหลงความรักความชังที่หลงตัวตนมากก็จะน้อยลงโดยมากคนเราเนี่ยจะไม่เคยพิจารณาเลยร่างกายของตัวเองนี่จะมองข้ามสิ่งนี้ไปคิดแต่เรื่องหลงตัวตนฉะนั้นถึงว่าผู้ที่บวชในพุทธศาสนาจึงมาเรียนรู้เรื่องกรรมฐาน5สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยบางองค์เนี่ยพอพิจารณาแค่เกสาผมเนี่ยเห็นผมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยก็มีสมัยพุทธเจ้าบุคคลบรรลุง่ายคือพอพูดยกหัวข้อขึ้นมานี่เข้าใจเลยว่าอ๋อจริงหนังนี่ไม่สะอาดจริงขนไม่สะอาดจริงฟันไม่สะอาดจริงก็จะละตัวตนออกไปได้ความยึดมั่นถือมั่นมากมายก็เบาลงอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่านี่แหละไตรสิกขาเมื่อเรารู้จักสมาธิเราก็ยกจิตของเราเนี่ยสู่อารมณ์กรรมฐานอย่างเช่นเราภาวนาถ้าเรานอนไม่หลับก็ดีเราคิดมากก็ดีเราก็จิตของเรามาไว้ที่ลมหายใจของเราอารมณ์หายใจของเราเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้สังเกตลมหายใจเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมหายใจวิจารในตัวปัญญาพิจารในตัวปัญญาสังเกตดูลมหายใจเข้าหายใจออกหยาบละเอียดร้อนเย็นการพิจารณาอย่างเงี้ยเราจะรู้จักธรรมะการประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปเรียนอะไรมากเรียนรู้กายกับใจแล้วเราจะค่อยๆรู้ลึกซึ้งไปเรื่อยๆจนรู้จุดจักบุญก็รู้ได้บาปก็รู้ได้สวรรค์ก็รู้ได้นิพพานก็รู้ได้รู้จักแก้วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาเห็นท่องแท้แน่นอนเพราะที่คนเราจะรู้เนี่ยต้องรู้จักฐานจิต ฐานกายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของอารมณ์กรรมฐานฐานกายคือรู้จักกายตัวเองฐานจิตคือรู้จักจิตตัวเองคนเราถ้าสามารถเรียนรู้สมาธิได้เนี่ยจะรู้ฐานจิตแล้วจะรู้ทันความโกรธความเกลียดความพยาบาทความอาฆาตความไม่สบายใจอารมณ์ใดเกิดขึ้นจะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอารมณ์จะดีอารมณ์กรรมฐานนี่จะทำให้คนทุกคนมีความสุขแต่การปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งหลับตาอย่างเดียวเราจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้นั่งอยู่ที่นี่ก็ทำได้นั่งอยู่ที่ทำงานก็ทำได้ขับรถก็ทำได้อยู่ตรงไหนก็ทำได้แต่ตัวที่ทำนั่นคือตัวระลึกรู้ระลึกรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังนั่งกำลังคิดอะไรคิดเดินกำลังทำอะไรเดินกำลังเดินอยู่ท่าไหนเท้าซ้ายหรือเท้าขวาแล้วกำลังคิดอะไรพอใจหรือไม่พอใจเมื่อเราเรียนรู้สมาธิอย่างนี้แล้วจะรู้ทันอารมณ์จ
จะเข้าไปควบคุมไปแก้ไขจิตใจตัวเองอยู่สม่ำเสมอ

เป็นคนที่ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์ร้ายอารมณ์พยาบาทอันนี้จะดับไปจะเหลือแต่ปีติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจปลื้มปรีติว่าเราได้ทำจิตของเราสงบแล้วเกิดความสุขแทนปีติความสุขนี่จะแทนปีติความสุขนี่เริ่มขึ้นจากการเริ่มวิตกเริ่มมีแล้ววิจารณ์พอวิจารณ์จบพอวิจารณ์พิจารณาจะลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าพอวิจารณ์จบจะเกิดปีติพอเกิดปีติเนี่ยเหมือนโลกทั้งโลกนะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเลยเราจะหมดความห่วงความไปทุกข์ความกังวลต่างๆเนี่ยที่อารมณ์เครียดแต่จะหายเลยพอปีติมากขึ้นตัวเบากายเบาจิตสบายแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาแทนสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพอจิตเราเป็นสุขเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้จิตที่คนเราเป็นสุขสุขอย่างนี้เองนะเราจะไม่พบความสุขหรอกสุขทางโลกเนี่ยเราจะพบแต่เพียงเห็นได้ยินได้ฟังได้คิดได้นึกได้กระทำซึ่งเป็นความสุขอันการที่ออกกำลังทั้งดูทั้งฟังเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่สงบแต่ความสุขของธรรมะนี่เป็นความสุขที่ไม่ต้องออกกำลังเป็นความสุขที่ปล่อยใจให้ว่างปล่อยใจให้สงบปล่อยใจให้เป็นสติสมาธิเมื่อทำใจได้อย่างนี้แล้วความสุขก็เต็มหัวใจเราตอนนี้เราจะวางเฉยพอเรามีความสุขแล้วรู้สึกว่าจะมองเห็นคนอื่นเนี่ยน่าสงสารคนที่โกรธเนี่ยน่าสงสารคนที่คิดมากเนี่ยน่าสงสารคนที่เครียดมากคนที่งกมากคนที่อยากร่ำอยากรวยคนที่ทะเยอทะยานมากเนี่ยเราจะเห็นแล้วเราจะปลงตกเราจะว่าโอ้คนเราเนี่ยนะเกิดมาไม่รู้ใจตัวเองเขาปล่อยให้ใจของเขาน่ะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสครอบงำเสร็จแล้วจะน่าสงสารมากก็เรียกว่ายกจิตขึ้นสู่โคตรภูยานคือยกจิตขึ้นอยู่เหนือโลกีวิสัยคนมีโลกีมากๆเนี่ยคนมีกิเลสมากโลกีมากเนี่ยโลภเขาอยากได้เยอะๆโกรธก็โกรธต้องแสดงออกแรงๆรักก็ต้องรักให้หลงพยาบาทก็ต้องพยาบาทเอาชะแพ้เอาชนะนั่นคือสิ่งที่ชาวโลกเขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขาจะไม่พบความสงบสุขที่แท้จริงเลยแต่นี้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็วางเฉยใครมาด่าเราก็ไม่โกรธใครมายกยอปอปั้นให้เราหลงตัวเองเราก็รู้ว่าคนเราไม่มีอะไรเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันจะยกให้ฉันเป็นเทวดาฉันก็เป็นไม่ได้หรอกฉันก็แค่มนุษย์เดินดินต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเจ็บต้องป่วยเหมือนกันทุกคนไม่มีใครวิเศษต่อกันหรอกใครจะมายกให้เราหลงเราก็ไม่หลงใครจะมาติให้เราต่ำเราก็ไม่ต่ำไปตามใครจะว่าเราเลวเราชั่วไงเพราะใจของเราดีใจของเรามีอุเบกขาก็ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่โต้ตอบนี่เรียกว่าไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะอันข้อนี้ศีลสมาธิปัญญาปัญญาในที่นี้คือการพิจารณารู้ทันอารมณ์ปัญญาในที่นี้คือรู้เท่าทันสังขารสังขารในที่นี้เขาเรียกสังขารและจิตสังขารร่างกายนี่เราพิจารณาไปแล้วว่าเกสาโลมานขาทันโตสัจจะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างทรงกระดูกว่าต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่มั่นคงถาวรเราพิจารณาสังขารร่างกายอย่างนี้แล้วเราก็รู้จริงแล้วว่าเป็นทุกคนซึ่งเมื่อเราไปงานศพเนี่ยเราก็ไปพิจารณางานศพคนนี้นะเป็นลักษณะพิพากษายังตายเนาะแหมพิพากษายังตายไอ้เราเนี่ยยังไม่เป็นพิพากษามันก็ต้องตายเหมือนกันนะคนนี้โหอดีตเป็นโน่นเป็นนี่นะใหญ่ขนาดนี้ก็ตายเราก็เริ่มปลงตกเราก็ไม่หลงสังขารความคนเรานี่มันมีตรงไหนกันละที่เป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของพวกเราเราเรียนกันมาทับตายเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของเราเราจะได้อะไรกันเราต้องได้
แล้วอะไรแล้วที่มันจะได้ไปปริญญาหรือได้ไปก็ปริญญาก็เป็นวิชาหากินเป็นวิชาอาชีพที่เข้ามาหากินโดยสุจริตธรรมเพื่อได้มีเงินเดือนได้มีงานทำแต่อะไรแล้วมันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราอ่ะในเมื่อคนเรามันต้องตายอ่ะขนาดเขาเป็นใหญ่แล้วเรายังตายอย่างเงี้ยก็เป็นอนาคตนะอดีตอย่างไรอนาคตก็เป็นอย่างนั้นเราให้เรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยเป็นอารมณ์ธรรมะคือเรียนรู้ปัจจุบันเป็นอารมณ์อดีตคนเราเห็นมาแล้วกันเยอะมากมายอดีตเนี่ยเราจะเห็นเป็นบทเรียนของเรามากเลยอดีตเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีคนนั้นโกงคนนั้นดีคนนั้นประพฤติตัวยังไงไงจะบั้นปลายชีวิตของเขาจะเป็นยังไงงั้นอดีตจะเป็นครูเราเราจะรู้สึกว่าจริงๆไม่ต้องไปพิจารณาไกลตัวเองใกล้ๆตัวเองก็มีญาติพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราจะเห็นว่าใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันเป็นปัญญาทำให้เราเห็นรู้ว่าทุกคนเราไม่มีอะไรเอาไปได้เลยสักอย่างเดียวทีนี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้อนาคตมีอะไรอนาคตคนเราก็คดลงคดลงคดคดไปจนคดจนถึงก็เรียกอนาคตโยมรู้จักอนาคตไหมอนาคตมันก็งอกลับมาที่เดิมนะเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็หมุนอยู่นี้เองเป็นวัฏจักรเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นวัฏจักรเอ็นอนาคตไม่ไปไหนคนเราอนาคตก็กลับที่เดิมโยมมาจากไหนมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมอนาคตมาจากธาตุสี่อดีตมาจากธาตุสี่อนาคตก็กลับเป็นธาตุสี่ทุกคนเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนเราเป็นอย่างนั้นอดีตมาอย่างไรอนาคตก็เป็นอย่างนั้นก็เรียกอนาคตมันไม่ไปไหนสิ่งที่จะพ้นอนาคตอันนี้ไปได้ออกจากกรมกรรมสารจักรได้เนี่ยคือการไม่กลับมาเกิดอีกการไม่กลับมาคิดอีกคนที่กลับไม่คิดถึงอดีตอีกไม่กลับไปคิดอนาคตอีกคนนั้นน่ะจะออกจากอดีตอนาคตคนที่ไม่คิดอดีตอนาคตบุคคลนั้นคือบุคคลผู้ไม่เศร้าหมองคือพระพุทธเจ้าคือพระอริยเจ้าไม่สามารถไม่กลับมาเกิดอีกแต่ทุกคนเรานี่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังต้องกลับมาอีกกลับมาแก่อีกกลับมาเจ็บอีกกลับมาตายอีกกลับมาเวียนว่ายนี่อีกไม่มีใครออกไปจากกงกรรมสารจักรไม่ได้คนเรานี่หวังอนาคตกันมากแต่อนาคตมันก็คดอย่างนี้เองอ่ะคดมาแก่มาเจ็บมาตายดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเรารู้แล้วว่าคนเราเนี่ยไม่มีไปไหนเราก็ไม่ประมาทเราจะต้องทำสิ่งที่เราได้ไป

ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมาเนี่ย8ถึง4อสงไขยในพระองค์ก็ต้องการสร้างปัญญาสร้างปัญญาตัวนี้คือตัวดับทุกข์ในใจของพระองค์ทุกข์นี่มีมากแต่คนเรามองไม่เห็นความรู้สึกของใจคนเราเนี่ยมีมากมีจนทนไม่ได้ก็มีจนหาทางออกผิดๆก็มีโดยมากคนเราที่ทุกข์จากการไม่มีศีลทุกข์มากทุกข์จากการไม่มีสมาธิก็มีมากทุกข์จากการไม่มีปัญญาก็มีมากยังเหมือนยังโยมเนี่ยเรียกว่าพวกโยมมีปัญญาล่ำเรียนมาเนี่ยพวกโยมล่ำเรียนมาโยมไม่ต้องไปแบกไปหามแล้วไม่ต้องไปทำงานรายได้ต่ำๆเพราะมีปัญญาทุกอันนี้ที่มีปัญญาศึกษาเราเรียนมาถึงขั้นนี้ก็ถือว่าเรามีปัญญาขั้นหนึ่งอันนี้คือทุกทางคือมีปัญญาทางโลกสามารถที่จะยกฐานะจิตของตัวเองเนี่ยให้ศึกษาเราเรียนมาถึงระดับนี้ไม่ต้องไปทำงานแบกหามแต่ถ้าหากว่าโยมไม่มีปัญญาล่ะไม่เอาไม่เรียนหนังสือไม่สนใจไม่ศึกษาหาทางที่จะศึกษาเราเรียนก็ต้องไปทำงานแบกหามเหนื่อยเหน็ดมากมายเพราะไม่มีปัญญาเอาละอันนี้ถือว่าเรามีปัญญาขั้นนี้แหละแต่ปัญญาขั้นวิมุตติเนี่ยปัญญาขั้นที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ปัญญาที่จะแก้ปัญหาหัวใจตัวเองว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่เป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำปล่อยใจให้ตกอยู่ในอารมณ์นั้นนั้นเช่นเรามีคนมาชักชวนเรามีคนมาชักชวนเราให้ไปทำสิ่งที่มันรวยกว่านี้เพราะเรามีปัญญาแต่เราพิจารณาแล้วว่ามันรวยก็เอาไปไม่ได้มันรวยมันก็เป็นของไม่บริสุทธิ์มันรวยมันก็ไม่บริสุทธิ์เราจะไม่เอาเราจะรวยแบบบริสุทธิ์คือเราจะพอดีจะมีแบบบริสุทธิ์ดีกว่าให้ปัญญาตัวเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยไม่หลงผิดเมื่อใครจะมาชักชวนจะเอาเงินเรามาล่อเอามากองเราเป็น40ล้านเนี่ยถ้ามีปัญญาว่านี่มันกระดาษใบเดียวอ่ะเราจะไม่ตกอยู่ในหน้าของเพียงเงินอันนี้ของพวกนี้ก็ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เมื่อคนจะมาชักชวนเกลี้ยกล่อมให้เราอยากได้เท่าไหร่เราก็ไม่อยากได้เพราะเราเห็นแล้วว่าเอาไปแล้วก็ตายก็เอาไปไม่ได้มันก็แค่นั้นเองมันเป็นของพโลมโลกพอเรามีปัญญามองเห็นว่านี่มันเหมือนเศษกระดาษความโลภ ก็ไม่ครอบงำใจความอคติความลำเอียงก็ไม่มีขึ้นหรอกย่อมมีปัญญาแก้ไขเมื่อเรามีปัญญาแก้ไขเราก็ไม่ต้องทำกรรมไม่ต้องก่อเหตุแต่ก็ไม่ต้องสะสมไม่ต้องสะสมบาปในใจเมื่อเราหลุดพ้นจากสิ่งนี้ทันทีเข้าหลังก็หลุดพ้นเรื่อยเหมือนกันนะโยมเหมือนคนเขาเอาบุหรี่มาให้เราสูบเนี่ยแต่ถ้าครั้งแรกเราไม่ยอมสูบสักครั้งเดียวนะโยมเราจะไม่ติดบุหรี่เลยเราจะไม่ติดบุหรี่เลยเราพ้นอารมณ์นี้ได้ครั้งแรกใจแข็งอย่างเดียวไม่เกรงใจไม่เห็นกับเพื่อนไม่เห็นกับความเกรงใจถือว่าเราไม่สูบเราจะหัดสูบทำไมถ้าสูบแล้วมันก็จะต้องติดลำบากเราตลอดไปวันนี้เราไม่ซื้อวันหน้าเราก็ต้องซื้อและสูบนี่ก็เป็นโทษกับร่างกายเรามากมายเราไม่สูบสบายใจกว่าเราตัดสินใจไม่เกรงใจเพื่อนไม่สูบเอาเถอะนะผมสูบไม่เป็นหรอกขอบคุณบางทีก็รับไว้โดยจะไม่สูบแต่เพื่อนรู้ว่าเราไม่สูบนะเข้าเขาก็ไม่ขยันขยอเราเราก็กลายเป็นบุคคลบริสุทธิ์ไม่ต้องสูบบุหรี่ตลอดชีวิตนี่คือการที่เราครั้งแรก
ที่เขามาดึงรั้งให้เราเกิดกิเลสให้เราเกิดความพอใจเราไม่เกิดเรามีปัญญามีสติหักห้ามความเกรงใจอันนี้ได้เราจะไม่สูบแน่นอนบุหรี่เพราะเราไม่ได้สูบมาแต่กำเนิดเนี่ยเรามาหัดจากเพื่อนฝูงนี่เองเพื่อนฝูงเรานี่เองที่เกรงใจทำให้เราสูบบุหรี่นี่ยกให้ฟังนะเหมือนกันดื่มเหล้าก็เช่นเดียวกันครั้งแรกก็เช่นเดียวกันเขาจะให้เรากินเหล้าเนี่ยถ้าเรารู้จักความเกรงใจเราจะทำยังไงดีเราเกรงใจเพื่อนแต่เรารู้ว่ามันโทษเรามีปัญญานี่เรามีปัญญานะเรารู้ว่าไอ้เหล้าเนี่ยมันมีโทษกินตายกันไปเยอะแล้วสูบบุหรี่เดี๋ยวถุงลมโตถุงลมพองเข้าโรงพยาบาลรักษาไม่หายกันเยอะเรารู้เรามีปัญญารู้ว่าไอ้บุหรี่กับเหล้าเนี่ยมีโทษเราก็พิจารณาเลยว่าเราจะหาทางออกยังไงดีที่เราจะไม่ทำให้เพื่อนเนี่ยต้องเสียใจเราก็ต้องขอบคุณเขาหรือเราต้องหาทางออกว่าผมเนี่ยดื่มไม่ได้หรอกดื่มแล้วร่างกายไม่ดีหรือหาทางออกที่มันเป็นเราก็รู้ว่าร่างกายไม่ดีจริงเราต้องหาทางออกเพื่อไม่ทำลายจิตใจพอครั้งแรกเราหาทางออกได้แล้วด้วยปัญญาเรานะต่อไปก็ไม่ติดนี่พอเราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เพื่อนที่ดีก็จะตามมาเพื่อนที่ดีก็จะตามมาคนที่ไม่กินเหล้าก็มีเยอะที่ไม่กินคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็มีเยอะที่ไม่สูบก็จะคบกับเราแล้วเราพอรู้แล้วว่าเราเนี่ยไม่เป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ทุกคนก็จะมองเราเป็นคนดีเราไม่ไปหักจิตใจเขาไม่ไปทำลายจิตใจเขาถ้าเรารักเขาเราไม่จำเป็นจะต้องไปให้เขาสูบบุหรี่กินเหล้าไม่จำเป็นจะต้องลายจิตใจทุกคนก็อยู่กันได้เข้ากันได้นี่สมมตินะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเนี่ยครั้งแรกสำคัญมากความซื่อสัตย์สุจริตก็เหมือนกันโยมเราจะไม่มีอคติสี่เขาเนี่ยเราก็ต้องขังแรกนะโยมถ้าเราไม่โลภนะเราไม่โลภเนี่ยเราจะรักษาความดีของเราไว้ได้ตลอดคนที่ถูกหลอกคนที่ถูกคนอื่นเขาครอบงำเราถูกเงินครอบงำถูกคนอื่นครอบงำก็เพราะความโลภนะเราก็รู้ว่าผิดแต่เราก็อยากได้อันนี้เนี่ยเราห้ามความอยากไม่ได้ก็ถูกอันนี้ครอบงำอยากสูบบุหรี่อยากกินเหล้าแต่เราไม่อยากก็ครอบงำเราไม่ได้เราอยากรวยอยากมีเงินมากๆอยากมีหน้ามีตาก็ถูกความโลภครอบงำเขาก็เอาเงินมาซื้อเราทีนี้เราก็ตกเป็นทาสน้ำเงินเราก็ถูกเป็นทาสน้ำเงินก็ถูกเอาเงินซื้อเราได้หน้าบ้านเข้าไม่ได้ก็มาหลังบ้านสามีไม่โลภภรรยาโลภก็เข้าทางภรรยาก็ได้ผลที่สุดก็รู้กันนะเข้าก็รู้กันก็หมดเมื่อความโลภเข้าครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาโน่นก็ได้ง่ายนี่ก็ได้ง่ายความสะดวกสบายนี่เกิดขึ้นพอความสะดวกสบายเกิดขึ้นใครก็ติดโยมติดเมื่อก่อนเราขี่รถเก่าๆแม้แต่เดี๋ยวนี้เราขี่รถใหม่ๆไอ้คนที่เป็นเพื่อนกันได้เดี๋ยวนี้มันได้รถใหม่ๆก็เพราะว่ามันไปคบกับคนรวยคนโน้นให้คนนี้ให้เราก็เลยอยากได้กันทุกคนทุกวันนี้คนเราไม่เรียนรู้เรื่องคุณธรรมและสันโดษทุกคนต่างจะตามเพื่ออยากร่ำอยากรวยกันอยากมีเหมือนคนอื่นมีกฎหมายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมเพราะทุกคนมีความโลภเสียแล้วก็ถูกครอบงำคนนี้เราก็รู้อยู่ใจว่ามันผิดแต่ว่ามันอยากได้ทำยังไงดีห้ามใจไม่ได้เหมือนคนหนึ่งอะไปกินเหล้าเป็นสารีบาตไปกินนะเข้านะเข้าเนี่ยเหล้าเข้า
ป็นแอลกอฮอล์ซึมลิซึมเนี่ยเวลาเจอเหล้าเนี่ยแกจะอาเจียนเลยโอ้กโอ้กเลยเห็นเหล้าในโอ้กแล้วมือนี่สั่นจับเหล้าไม่ได้หรอกต้องให้คนอื่นนี่จับให้แกกินพอยัดใส่เข้าปากกึ๊บเดียวคนนี้ไม่สั่นเลยเป็นขนาดนั้นมันยากขนาดนั้นโยมบางคนบอกเป็นสรีบาทเล่าแต่ธรรมามาพิจารณาไม่ใช่สรีบาทหรอกอยากเกินไปอยากจนตัวสั่นเลยความอยากมันมากห้ามใจไม่ได้เห็นเล่าในโอกเลยแต่โอกกินนะมือสั่นในสั่นเอานะสั่นเอาพอเข้าปากปุ๊บเดียวคนที่ไม่ต้องเนี่ยความอยากคนขนาดนั้นนะโยมมันอยากขนาดนี้เราห้ามไม่อยู่แล้วโยมเห็นผิดเป็นชอบเมื่อเราโกรธจนตัวสั่นนะโยมเอาไม่อยู่แล้วนะโกรธจนตัวยันหน้ามืดวืบเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วมีปืนก็ไปฆ่าก็ได้มีไม้มีมีดก็ทำลายก็ได้เมื่อมันลืมตัววืบเดียวความโลภก็เช่นเดียวกันเราจะไปสะสมมันพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้พวกเราในสันโดษพระองค์เนี่ยมีเวียงวังมีปราสาทสามฤดูพระองค์ประสุขสบายทุกอย่างแต่พระองค์ออกไปบวช

พระองค์มีผ้าเพียงสองผืนมีสองผืนมีบาทเพียงลูกเดียวเดินด้วยเท้าเปล่าพระองค์มีความสุขมากมีความสุขกว่าการอยู่ในพระราชวังจนถึงกับไปโปรดญาติพี่น้องเนี่ยนางสนมกรมนางนันเนี่ยออกบวชตามจนไม่มีเชื้อพระวงศ์จนในพระราชวังนั้นต้องเอาพวกลูกนางสนมมาทำเป็นมเหสีกันพระองค์บอกว่าความสุขที่เราได้รับทางโลกอ่ะมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรไปแก่นสารหรอกมันเป็นความสุขที่ทรมานใจเป็นความสุขที่กังวลเป็นความสุขที่นอนไม่หลับเ

เป็นความสุขที่นอนไม่หลับเป็นความสุขที่ดิ้นรนแต่ทุกวันนี้เราจะนอนที่ไหนเราก็นอนหลับอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่กระดินก็ดีอยู่ถ้ำก็ดีอยู่ป่าก็ดีเพียงมื้อเดียวเราก็มีความสุขมากกว่าที่อยู่ในวังคนก็พระองค์พอพระองค์ออกบวชพระองค์ก็ผ่องใสเบิกบานมากฉะนั้นความสุขที่พระพุทธเจ้าได้รับเนี่ยไม่ใช่เป็นความสุขที่ได้จากการสะดวกสบายนะไม่ใช่จากการกินอิ่มนอนหลับไม่ใช่จากนอนเบาะนอนผูกมีคนปนนิบัติอย่างดีไม่ใช่อย่างนั้นความสุขอย่างนั้นที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่หรอกแต่พวกเรายังหลงอยู่พวกเราหลงว่าเป็นความสุขอย่างนั้นเรากำลังแสวงหาความสุขแบบนั้นกันอยู่แต่พุทธเจ้าได้หมดแล้วพระองค์ไม่เอาความสุขจากใจที่มีปัญญาความสุขจากใจที่สงบเนี่ยเป็นความสุขที่สบายที่สุดเป็นความสุขที่ไม่พุ่งสร้างเป็นความสุขที่ไม่เครียดเป็นความสุขที่ไม่ดิ้นรนเป็นความสุขที่ไม่รู้จักคำว่าแพ้ชนะไม่มีเอาแพ้ไม่มีแข่งดีแข่งเด่นกันพระองค์ไม่แข่งกับใครแล้วไอ้แข่งดีไม่แข่งเด่นไม่เอาหน้าเอาตาไม่เอายศเอาเกียรติอะไรพระองค์สละหมดความสุขจากการสละปล่อยวางนั้นเป็นความสุขที่อยู่เหนือจิตใจทุกคนความสุขที่มีความอยากนั่นเป็นความสุขที่ไม่ใช่ของจริงทุกวันนี้เขากำลังวิ่งหากันอยู่เขาวิ่งหาของไม่จริงเขาจึงไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเลยก็ถูกหลอกเรื่อยไป

ังแล้วง่วงนอนไม่ยอมไม่เหมือนฟังเพลงอ่ะเนาะฟังเพลงมันสนุกภาษาธรรมะก็งี้นะโยมนะภาษาธรรมะก็โยมให้พระมาพูดธรรมะน่ะโยมไม่อยากง่วงนอนโยมก็ร้องเพลงกันดิโยมก็ไม่ง่วงกันหรอกนะแต่พระมาพูดธรรมะโยมก็ต้องง่วงนี่แหละคนที่ไม่ง่วงก็มีใช่ไหมใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงพอเข้าใจใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงคือคนเข้าใจก็มีเนี่ยสมาสังเกตดูไม่เยอะไอ้ที่ไม่เข้าใจก็ง่วงพูดอะไรก็ไม่รู้ก็แสดงว่าโยมยังไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมใช้ปัญญาออกข้างนอกคล่องหมดโยมใจลอยไปคิดถึงเรื่องจะไปบ้านไปท่นไปนี่ใช่ไหมพระพูดที่นี่โยมตั้งใจฟังโยมก็เข้าใจไอ้ที่เข้าใจนั้นเพราะโยมได้ศึกษามาพอโยมได้มีพื้นฐานมาโยมมีพื้นฐานโยมเข้าใจลึกซึ้งอันเนี้ยโยมจึงรู้เรื่องแต่ถ้าโยมไม่มีพื้นฐานโยมก็เฮ้ยอะไรไว้ไม่รู้เรื่องเลยใจมันไม่มีสมาธิปัญญามันก็ไม่รองรับมันก็ไม่รู้อ่ะให้ทำไงดีอ่ะฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่รู้เลยก็ไม่มีวิธีดับทุกข์มันก็ยังติดค้างอยู่ในใจเราที่จริงคำว่าไตรสิกขาเนี่ยมันเป็นแก่นของพุทธศาสนาพูดถึงแก่นของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับศีลสมาธิปัญญาเป็นรัตนตรัยเป็นแก้วยังตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอกมั้ยว่าเราจะอยากได้ธรรมะนะมันเป็นของละเอียดอ่อนโยมถ้าคนเรายังไม่เห็นทุกข์น่ะบางคนเรายังไม่หิวข้าวอ่ะยังไม่อยากได้ข้าวหรอกเหมือนเที่ยวเราสนุกเพลิดเพลินไปเนี่ยดูโขนดูหนังเพลิดเพลินน่ะข้าวไม่มีความหมายสำหรับเราเพราะตอนนี้เราอยากดูหนังเราอยากเที่ยวไอ้ข้าวมันจะมีความหมายตอนเราหิวนะอีตอนหิวเนี่ยโหอยากกินข้าวข้าวอยู่ที่ไหนข้าวที่ไหนหาข้าวกินให้ได้เท่าไรก็ต้องกินพอกินข้าวอิ่มแล้วไม่เอาละความอยากได้ข้าวไม่มีแล้ว

ใจเราเหมือนกันโยมตอนนี้เรายังไม่รู้จักทุกข์หรอกเพราะเรายังไม่ผิดหวังใช่ไหมเพราะยังหวังอนาคตอยู่เพราะเรายังไม่มีปัญหาหัวใจธรรมะไม่จำเป็นเลยนอกจากคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะอยากรู้ธรรมะตั้งแต่เด็กๆเล็กๆหนุ่มๆสาวๆแต่คนทั่วๆไปชาวโลกทั่วๆไปนิยมที่จะอยากได้ธรรมะตอนที่มีทุกข์แก้ปัญหาไม่ตกไม่มีอะไรแล้วจะเป็นที่พึ่งของเราเช่นคนอยากถวายสังฆทานนิยมอยู่ดีอยากถวายสังฆทานไหมมีเคราะห์อยากถวายสังฆทานมีเคราะห์อยากถวายสังฆทานหมอไปดูบอกว่านี่มีเคราะห์ไปถวายสังฆทานแสดงว่ามีทุกข์แล้วจึงหาที่พึ่งคนนี้เจ็บจะตายแล้วจะตายไม่มีทางรอดแล้วญาติพี่น้องมีทุกข์จะทำไงดีจะให้ญาติของเราเนี่ยมีที่พึ่งทำไงจะให้คนตายได้เห็นพระก่อนตายนั่นแหละจึงจะถวายสังฆทานจึงจะนิมนต์พระมารับศีลจึงจะฟังเทศจึงจะสนใจภาวนาไม่ยังไม่สนใจยามมีทุกข์กับคนเราจึงจะเรียกหาสิ่งที่ช่วยตัวเองได้เหมือนกับคนหิวข้าวคนร้อนอยากได้ของเย็นอยากได้น้ำเหนียวตัวอยากอาบน้ำที่ตอนที่ร่างกายดีๆเราไม่อยากได้สิ่งพวกนี้โยมธรรมะของพวกนี้ละเอียดอ่อนมากที่คนเรายังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เมื่อมีทุกข์อะไรจึงจะหาธรรมะสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเขามีปัญญาเห็นทุกข์ง่ายโยมเคยคิดกุฏกิจไหมเคยกุฏกิจไหมเคยกลุ้มไหมคิดโน่นคิดนี่คิดประโยชน์เคยไหมรู้สึกมันทรมานใช่ไหมแต่ว่ามันหายได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่หายไปไงทุกข์มากใช่ไหมนั่นแหละตัวทุกข์เหตุของการให้เกิดทุกข์แต่ว่ามันยังมีทางระบายออกอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันพอมันมีมากๆระโยมจะไม่มีทางออกสิ่งนี้อาตมาได้รับตั้งแต่อาตมาอายุ15-16เอ๊ะนั่งตรงนี้ก็ไม่สุขนั่งตรงนี้ก็ไม่สุขอาตมาพยายามจะนั่งให้มันสุขใจตรงนี้มันไม่สุขเอ๊ะทำไงจะทำให้สุขได้ได้รู้จักตอนนี้เองว่าอ๋อนั่งตรงไหนเขาไม่สุขเพราะใจมันไม่ยอมสุขอุตส่าห์ไปปูผ้านั่งนอนเล่นกับสนามหญ้าแล้วมันยังไม่สุขเลยมันไม่สุขหรอกโยมคนชาวโลกเนี่ยนะปิดบังตัวเองไม่สุขแต่หาว่าสุขหลอกตัวเองปิดบังตัวเองทุกอยู่ทุกลมให้ใจก็ไม่เห็นเพราะตราบใดใจดวงนี้มันยังไม่ดับนะมันยังไม่สุขหรอกโยมใช่ไหมมันยังคิดอยากโน่นอยากนี่ไปโน่นไปนี่เนี่ยใจดวงนี้มันคิดตลอดว่ามันจะสบายได้ตอนหลับเท่านั้นแหละตื่นขึ้นมาก็คิดต่อในเมื่อเรามารู้อย่างนี้นะใจคนเราไม่ใช่จะหาความสุขได้ง่ายนะถ้าไม่หยุดคิดถ้าไม่รู้ไม่มีปัญญาดับทุกข์ที่ใจได้ไม่รู้จักห้ามความคิดตัวเองให้หยุดเฉยนิ่งได้ถ้าคนไหนทำใจให้นิ่งเฉยได้ชั่วขณะหนึ่งรู้ทำใจได้คนนั้นมีสุขคนนั้นประกาศอิสระภาพเลยว่าฉันมีสุขสุขไงเพราะฉันไม่คิดอะไรมากใช่ไหมโยมถ้าโยมไม่คิดมากโยมสบายไหมสบายใช่ไหมคิดมากก็น่าดูเลยนะโยมก็ต้องไปหาทางออกผิดๆแล้วมันจึงจะดับทุกข์แบบผิดๆอย่างทุกวันเนี่ยคนเรานะมีทุกข์นะโยมนะมีทุกข์มากนะไม่ใช่ไม่มีนะไปกินเหล้าดับทุกข์ไปเต้นรำดับทุกข์ไปดูหนังดับทุกข์ไปหาแฟนดับทุกข์ที่จริงอยู่เฉยๆมันทุกข์จะตายแล้วทนไม่ไหวต้องไปหาแฟนดับทุกข์
พอไปมีแฟนก็ทะเลาะกันอีกดับทุกข์ไม่ได้อีกแล้วหวงหึงกันระวังระแวงกันอีกทุกข์เพิ่มขึ้นอีกแล้วปวดหัวอีกแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะดับได้จริงๆต้นเหตุคือเราไม่รู้จักดับอีตรงที่เราอยู่คนเดียวนี่เองเราไม่รู้จักดับตอนเราอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวไม่คิดอะไรเนี่ยถ้าเราดับคนเดียวที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเนี่ยโยมจะดับโดยที่ไม่ต้องไปหาทางออกผิดๆเลยนะพระกรรมฐานเนี่ยท่านพบทางสงบสุขแล้วที่วัดเนี่ยท่านไปนั่งอยู่คนเดียวกัน3 เดือน 7 เดือน ปีนึงโยมเชื่อไหมว่าท่านไม่พูดกับใครเลยอ่ะ15 ค่ำท่านออกมาคุยมาลงอุโบสถทีพอลงอุโบสถเสร็จท่านก็เข้าห้องกรรมฐานท่านอยู่คนเดียวห้องเล็กๆโยมถึงเวลาก็เข้าไปส่งท่านก็นั่งเดินจงกรมทำสมาธิไม่ต้องคุยกับใครอ่ะท่านพบความสุขแล้วไม่ต้องคุยกับใครกับสุขนั่นเป็นความสุขของพุทธเจ้าสอนไม่ต้องคุยกับใครกับเป็นความสุขแล้วพยายามไม่คิดพยายามตัดอดีตพอคิดอดีตก็คิดอดีตหนอคิดอดีตหนอพยายามกลับมาไว้ที่ใจตัวเองพอคิดอนาคตก็คิดอนาคตหนอพยายามตัดอดีตอนาคตตัดทั้งวันเลยโยมเดินยืนนั่งนอนพยายามสํารวมสติตลอดเวลาเพื่อให้ใจนี้หยุดคิดให้ได้ท่านรู้พระท่านรู้แล้วว่าคนหยุดคิดได้ยืนเดินนั่งนอนหยุดคิดได้จึงจะเจอความสุขคิดแป๊บเอาแล้วร้อนใจละคิดอดีตไปร้อนละฟุ้งซ่านละคิดอนาคตเอาละฟุ้งซ่านละเพราะมันคิดได้แต่ทำไม่ได้เนี่ยจริงว่าผู้ที่มาเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองรู้เลยว่าคนเราเนี่ยหยุดคิดได้เท่าไรสุขมากเท่านั้นถ้าหยุดคิดไม่ได้มันสุขไม่ได้มันไม่เกิดปัญญาปัญญาที่พุทธเจ้าว่านะโยมปัญญาไม่คิดนะสมาธินี่หมายถึงทำจิตให้ว่างทำจิตอยู่ที่เดียวศีลเนี่ยคือทำจิตอยู่ที่มือที่เท้าเวลาเดินก็ทำความรู้สึกไว้ที่เท้าเวลาหยิบอะไรก็ทำสติไว้ที่มือนี่ศีลไม่ต้องมี227 ข้อศีลมีข้อเดียวคือทำสติอย่างเดียวสมาธิก็คือการจดจ่อไว้ที่ลมหายใจหรือจดจ่อไว้ที่ตัวเองเขาเรียกสมาธิรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรตั้งจิตไว้เป็นหนึ่งปัญญาคือทำจิตให้ว่างไม่คิดอะไรเลยทำให้ว่างทำให้สว่างอย่างเดียวปัญญาของพระพุทธเจ้านี่คือไม่คิดอดีตอนาคตจึงจะเป็นปัญญาญาณแล้วสามารถเนี่ยยังลึกเข้าไปรู้อนุสัยกิเลสตัวเองบางคนเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยระลึกชาติได้เลยเห็นลึกรู้ไปถึงเรื่องอดีตชาติได้เห็นรู้เรื่องบาปเรื่องบุญได้เพราะว่าปัญญาญาณเกิดขึ้นแต่ต้องเรียนรู้เรื่องจิตไม่คิดไม่นึกโยมทางพุทธศาสนาเนี่ยเรียนเรื่องจิตเป็นหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าพอได้จิตเป็นหนึ่งเนี่ยมาเทศนาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เช่นพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องมรรคองค์8อริยสัจ4เอาที่ไหนมาพูดไม่มีศาสนาไหนพูดมรรคองค์8นี่ไม่มีศาสดาใดพูดเลยนะต้องลึกเข้าไปรู้อนุสัยกิเลสตัวเองบางคนเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยระลึกชาติได้เลยเห็นลึกรู้ไปถึงเรื่องอดีตชาติได้เห็นรู้เรื่องบาปเรื่องบุญได้เพราะว่าปัญญาญาณเกิดขึ้นแต่ต้องเรียนรู้เรื่องจิตไม่คิดไม่นึกโยมทางพุทธศาสนาเนี่ยเรียนเรื่องจิตเป็นหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าพอได้จิตเป็นหนึ่งเนี่ยมาเทศนาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เช่นพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องมรรคองค์8อริยสัจ4เอาที่ไหนมาพูดไม่มีศาสนาไหนพูดมรรคองค์8นี่ไม่มีศาสดาใดพูดเลยนะต้องลึกเข้าไปรู้อนุสัยกิเลสตัวเอง
บางคนเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยระลึกชาติได้เลย

รู้ไปถึงเรื่องอดีตชาติได้เห็นรู้เรื่องบาปเรื่องบุญได้เพราะว่าปัญญาญาณเกิดขึ้นแต่ต้องเรียนรู้เรื่องจิตไม่คิดไม่นึกโยมทางพุทธศาสนาเนี่ยเรียนเรื่องจิตเป็นหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าพอได้จิตเป็นหนึ่งเนี่ยมาเทศนาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เช่นพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องมรรคองค์8อริยสัจ4เอาที่ไหนมาพูดไม่มีศาสนาไหนพูดมรรคองค์8นี่ไม่มีศาสดาใดพูดเลยนะต้องลึกเข้าไปรู้อนุสัยกิเลสตัวเองบางคนเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยระลึกชาติได้เลยเห็นลึกรู้ไปถึงเรื่องอดีตชาติได้เห็นรู้เรื่องบาปเรื่องบุญได้เพราะว่าปัญญาญาณเกิดขึ้นแต่ต้องเรียนรู้เรื่องจิตไม่คิดไม่นึกโยมทางพุทธศาสนาเนี่ยเรียนเรื่องจิตเป็นหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าพอได้จิตเป็นหนึ่งเนี่ยมาเทศนาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เช่นพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องมรรคองค์8อริยสัจ4เอาที่ไหนมาพูดไม่มีศาสนาไหนพูดมรรคองค์8นี่ไม่มีศาสดาใดพูดเลยนะเนี่ยคือความเห็นเห็นว่าบุญเนี่ยเห็นว่าบาปเห็นว่าบุญเนี่ยบาปได้ทำให้ใจร้อนบุญทำให้ใจเย็นสมาธิฐิพระองค์เห็นแล้วว่าบาปทำให้ใจร้อนบุญทำให้ใจเย็นนิพพานทำให้จิตว่างจิตว่างพระองค์ก็เห็นพระองค์เห็นก็พระองค์ก็สอนแล้วว่านิพพานทำให้จิตว่างสมาธิฐิเห็นบุญเห็นบาปเห็นนิพพานแล้วตอนนี้สัมมาสังคโปความดำริออกจากกามถ้ารู้ว่าคนเราเนี่ยมีทุกข์มากเพราะกามทุกคนเราที่ทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะกามทั้งนั้นเลยกิเลสกามความอยากได้รูปก็เป็นทุกข์ความอยากได้เสียงก็เป็นทุกข์ความอยากได้กลิ่นก็เป็นทุกข์ความอยากได้รสก็เป็นทุกข์ความอยากได้สัมผัสก็เป็นทุกข์ท่านเห็นว่าถ้าคนไหนดำริออกจากกามได้เนี่ยจะเป็นสัมมาสังคโปถือว่าคนมีศีล5สัมมาทิฏฐิมีศีล5แล้วดำริออกจากกามเนี่ยภรรยาเดียวมีภรรยาเดียวดำริแค่มีภรรยาเดียวคนที่จะมีภรรยาเดียวเนี่ยได้ต้องลดตัวตนต้องลดสัมมาสังคโปออกคือดำริออกจากกามเช่นวันพระถืออุโบสถวันหนึ่งวันพระเนี่ยสามีกับภรรยาเนี่ยสมาทานศีลอุโบสถอยู่ด้วยกันแบบไม่ยุ่งเกี่ยวทางเพศ7วันหยุดวันหนึ่งแล้วผู้ชายทำอย่างนี้ได้ผู้หญิงทำอย่างนี้ได้จะมีเรียกว่าคนเรามีเบสหรือมีสิ่งห้ามใจก็จะมีจิตใจที่เยือกเย็นสงบจากกามจะมีความสุขในการครองเรือนไม่นอกใจภรรยาไม่นอกใจสามีสัมมาสังคโปดำริออกจากกามดำริข้อต้นศีล5รักเดียวใจเดียวไม่นอกใจภรรยาไม่นอกใจสามีตามที่พุทธเจ้าสอนแล้วถึงวันพระก็มาสมาทานศีลอุโบสถถือพรหมจรรย์1วัน7วัน1วัน7วัน1วันแล้วเมื่อคนเราถืออย่างนี้แล้วจึงว่าเป็นมาตรฐานเป็นบาตรฐานของคนสมัยก่อนซึ่งไม่มีใครผิดศีลกันตำหนิออกจากกามแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการหย่าร้างการหย่าร้างก็ไม่เคยมีเพราะอะไรเพราะสัมมาสังคโปเนี่ยดำหนิออกจากกามได้แล้วจะหย่าร้างกันยังไงล่ะโทษมันมากถ้าเรายังมัวหมกมุ่นอยู่ในกามเนี่ยโทษมันเยอะเราก็พยายามดำริออกทั้งผัวเมียก็ดำริออกก็ไม่มีใครอยากได้กามมากก็ต่างคนต้องอยู่อย่างสงบสุขเนี่ยหลักมรรคองค์8พระเจ้าสอนไว้ดีนะแต่ทุกวันนี้ทุกคนบอกว่า

0: ฉันก็มีมรรคองค์แปดแต่เราไม่ได้ทำตามรูปแบบอันนั้นก็เลยไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ตามที่พุทธเจ้าสอนสมัยพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเมื่อมีอย่างนี้แล้วจึงว่าคนที่จะนอกใจกันไม่มีหรอกนะจะมากผัวมากเมียไม่มีขอให้ถือตามมรรคแปดนี่แล้วกันไอ้ที่มากผัวมากเมียทุกวันนี้มันไม่มีมรรคองค์แปดไม่มีสัมมาสังกัปปะไม่ดำริอวิชชาไม่เคยพิจารณาว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันก็มีร่างกายเป็นธรรมดานี่แหละไม่ได้พิเศษวิโสอะไรร่างกายคนเราก็พิจารณากรรมฐานกันบ้างๆ8วันก็7วันพิจารณากรรมฐานกันวันหนึ่ง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของสุชาติอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังสุชาติอุบาสกผู้มีชีวิตที่ค่อนข้างระหกระเหินขึ้นลงๆเหมือนกระแสน้ำที่ไม่มีความคงที่แต่เขาก็ยังตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางดีจนทำให้ตนประสบความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าได้ชีวประวัติการของสุชาติอุบาสกมีบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีซึ่งเป็นอรรถกถาที่ขยายความพระบาลีคัมภีร์กุตกนิกายวิมานวัตถุแห่งจุรถวิมานความว่าสุชาติอุบาสกเป็นพระโอรสของพระเจ้าอัสสกะผู้เป็นพระราชาทรงครองราชสมบัติอยู่ในโปตลินครแคว้นอัสสกะชีวประวัติในอดีตชาติของสุชาติอุบาสกที่ได้สร้างสมบุญกุศลไว้จนเกิดผลดีทำให้เขาได้มาเกิดในตระกูลกษัตริย์นั้นทั้งนี้เนื่องมาจากสุชาติอุบาสกได้เคยบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าการบวชเป็นพระภิกษุของสุชาติอุบาสกในชาตินั้นก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลอะไรเพียงแต่ท่านได้ตั้งใจเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในศีลคือตั้งใจพยายามรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนานั้นให้เป็นไปด้วยดีโดยเฉพาะในเรื่องของศีลนี่ท่านคอยระมัดระวังไม่ให้ประพฤตินอกลู่นอกทางหรือผิดพระวินัยบัญญัติไปได้และการต่อมาท่านได้มรณภาพไปยังพระภิกษุปุถุชนคือคนที่ยังหนาเพราะกิเลสเพราะท่านประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างอื่นไม่ได้มรรคผลอะไรเพียงแต่รักษาศีลให้ดีจึงเหมือนกับปุถุชนธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นปุถุชนที่ครองความเป็นพระมีพระวินัยเป็นข้อกำกับตัวท่านด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นส่งผลดีให้ท่านได้ไปมาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และท่านได้รับความสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นจนตลอดอายุเวลาท่านสิ้นอายุในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วได้วนเวียนบังเกิดอยู่ในสุคติสถานจนกระทั่งเวลาผ่านมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ท่านจึงได้มาบังเกิดในพระครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าอัสสกะและได้รับการทรงขนานพระนามว่าสุชาติแปลว่าเกิดดีแต่เวลาที่สุชาติตุกุมารบังเกิดขึ้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้30ปีแล้วคือเป็นเวลาการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าล่วงเลยมาเป็นเวลานานสุชาติกุมารเป็นผู้มีบริวารมากทางนี้ในฐานะที่เป็นพระโอรสของพระราชาอัสสกะก็ย่อมจะมีคาถาบริวารมากเป็นธรรมดาแต่การต่อมาเมื่อพระมารดาของสุชาติกุมารสวรรคตแล้วนี่พระเจ้าอัสสกะได้ทรง ตั้งพระราชเทวีพระองค์อื่นไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีแทนพระมารดาของสุชาติกุมารต่อมาภายหลังพระอัครมเหสีใหม่ได้ประสูติพระโอรสพระเจ้าอสกะทอดพระเนตรเห็นพระโอรสของพระนางก็โปรดปรานได้พระราชทานพระพรว่าที่รักพระน้องนางจงถือเอาพรที่พระน้องนางพึงปรารถนาเถิดนี่ความรักก็ทำให้บุคคลเราพลั้งวาจากล่าวอะไรๆออกไปได้ที่ดังไม่ทันจะคิดถ้าตามคำพังเพยโบราณก็จะเรียกว่าได้ใหม่ลืมเก่าของเก่าแต่การก่อนเคยชมว่าดีทุกสิ่งทุกอย่างหาที่ติไม่ได้ครั้นอยู่กันนานๆเข้าก็กลายเป็นไม่ดีไปก็เยอะแยะถมเถไปคือพวกได้ใหม่ลืมเก่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ขึ้นอยู่กับใจของปุถุชนที่ไม่มีความคงที่ปรับกรอกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบางทีเห็นดีเป็นไม่ดีหรือบางทีกลับมองเห็นสิ่งไม่ดีเป็นดีไปก็มีนี่ใจของคนที่มีกิเลสจะเป็นอย่างนี้ซึ่งจะขอยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆเช่นคนติดเหล้าเมื่อเมาเหล้ามากเข้าจนครองสติไม่อยู่ก็กลายเป็นคนเสียคนไปจากคนที่ยังไม่เมาเรียบร้อยเปรียบเหมือนผ้าพับไว้แต่พอเมาเหล้าแล้วจากคนเรียบร้อยก็กลับกลายเป็นคนมุทะลุดุดันบ้าระห่ำพูดจาด่าพ่อล้อแม่อะไรก็พูดไปเถอะกระทำจนกระทั่งไม่เหลือความเรียบร้อยเลยถ้าเปรียบเป็นผ้าก็เหมือนกับผ้าขี้ริ้วที่วางไว้กับพื้นสำหรับเช็ดของที่ไม่สะอาดแต่พอมีสตินึกคิดขึ้นมาได้ว่าเหล้ามีแต่เรื่องเสียเงินเสียสุขภาพหรือทำให้เสียคนไปเลยดังกล่าวมาจะมองดูเหล้าว่าไม่ดีเลยจึงคิดเลิกบางคนเลิกไปได้เป็นเวลานานๆก็มีแต่บางคนเลิกได้ไม่เท่าไรคือมองเห็นเหล้าว่าไม่ดีไม่ทันข้ามเดือนหรือข้ามอาทิตย์ก็หวนกลับมาเป็นเห็นว่าดีอีกแล้วดื่มเหล้าจนเมามายอย่างที่เคยเป็นมาและถือคติประจำใจว่าอะไรหรือจะมาสู้เหล้าได้นี่ก็เป็นเรื่องที่นักเลงสุราทั้งหลายจะถือคติว่าเหล้าเท่านั้นที่ดีที่สุดหรือเรื่องคนติดบุหรี่หรือยาเสพติดอื่นๆก็เช่นเดียวกันเมื่อมีสติพิจารณาเห็นว่าไม่ดีก็เลิกแต่ไม่ช้าไม่นานก็กลับมาสูบใหม่บางคนเลิกแล้วสูบเลิกแล้วสูบอย่างนี้ตั้งหลายครั้งหลายหนคือเลิกสูบๆอยู่อย่างนี้ถ้าพิจารณาให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้นี่ก็คือใจของปุถุชนคือคนที่ยังหนาด้วยกิเลสถ้าเราแพ้กิเลสก็จะพาเราไปในทางที่ชั่วเวลาใดถ้าเรารู้ตัวเท่าทันกิเลสก็ไม่อาจชักพาเราไปได้ฉะนั้นต้องระวังใจไม่ให้ไหลไปสู่อารมณ์ฝ่ายต่ำจำที่เราจะต้องฝึกหัดไว้เสมอคือหัดรั้งใจไว้ด้วยตัวของเราเป็นผู้คอยตักเตือนตัวเราเองไม่ต้องรอให้คนอื่นเขามาคอยตักเตือนสั่งสอนหรือบังคับบัญชาเพราะเราไม่ใช่นักโทษหรือไม่ต้องรอให้ใครมาจุงจมูกเพราะเราไม่ใช่วัวหรือควายเราต้องฝึกหัดตัวเราให้เป็นนายของใจเราให้ได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าชนะตนนั่นแหละดีถ้าจะถามว่าดีตรงไหนก็ดีตรงที่เราไม่ต้องเป็นภาระหนักใจของผู้อื่นที่จะต้องมาคอยสั่งสอนอบรมเรานั่นเองคือตัวเราเป็นภาระของเราเองไม่ต้องไปให้คนอื่นเขามาเป็นภาระกับเราและเมื่อเราสามารถเป็นภาระชนะตัวเราได้แล้วเนี่ยไม่ใช่จะสบายหรือดีเฉพาะตัวเราเท่านั้นคนอื่นข้างเคียงเราเขาก็พลอยสบายพลอยดีใจไปกับเราด้วยเนี่ยคือเราทำดีคนเดียวเนี่ยคนอื่นเขาพลอยสุขใจสบายใจไปด้วยแต่เราคนเดียวถ้าทำเป็นเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเฉพาะตัวเราคนอื่นก็ต้องพลอยเดือดร้อนหนักใจไปกับเราด้วยฉะนั้นเรื่องการ ระวังใจนะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันถ้าเผลอใจเมื่อไรก็มักจะเสียทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนดังพระเจ้าอัสสกะที่พระองค์ทรงพลั้งพระวาจาตรัสให้พระราชเทวีทูลขอพระพรได้ดังปรารถนาเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงบังเกิดความรักในพระโอรสพระองค์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยพระราชฤทัยก็เผลอไปแต่เมื่อพระเจ้าสกะได้ตรัสอนุญาตให้พระเทวีทรงทูลขอพระพรได้นั้นพระนเรศวรเพียงแต่ทรงรับพระพรนั้นไว้ยังไม่ได้กราบทูลขอพระพรที่ทรงพึงพระประสงค์พันเวลาล่วงเลยมาเมื่อสุชาติกุมารมีพระชนสาได้16พรรษาพระประเมศีจึงทรงกราบทูลพระราชสวามีว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสมมติเทพเสด็จพี่ได้ทอดพระเนตรเห็นบุตรของหม่อมฉันทรงพอพระราชหฤทัยและได้ตรัสพระราชทานพระพรไว้บัดนี้ขอเสด็จพี่โปรดพระราชทานพระพรนั้นเถิดเพคะพระเจ้าอัสสกะจึงตรัสว่าจงเลือกรับเอาเถิดเทวีพระนเรศวรจึงทรงกราบทูลว่าขอเสด็จพี่จงพระราชทานพระราชสมบัติแก่บุตรของหม่อมฉันเถิดนะเพคะพระเจ้าอัสสกะได้ตรัสด้วยพลั้งพระราชหฤทัยไปว่าคนชิบหายคนถอยสุชาติเหตุไรเจ้าจึงกล่าวอย่างนี้พระราชาทรงกล่าวปฏิเสธไม่ยอมทรงยกสิ่งที่พระนเรศวรทรงกราบทูลขอนั้นพระราชเทวีได้หาโอกาสกราบทูลขอแล้วๆเล่าๆคือเมื่อครั้งนี้ทรงกราบทูลขอและไม่ได้ผลก็ทรงหาโอกาสที่จะทรงกราบทูลขอในโอกาสอื่นต่อไปคืออาจจะถือคติที่ว่าครั้งเดียวไม่ได้ก็พยายามในครั้งที่สองที่สามเหมือนการที่จะถอนเสาขึ้นจากดินเนี่ยหรือจากหลุมเนี่ยก็จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องใช้เวลาหน่อยคือไปผลักมาผลักไปโยกมาโยกไปไม่ช้าเราก็สามารถที่จะถอนเสาซึ่งปักอยู่ในดินแน่นหนานั้นขึ้นมาได้ดังที่โบราณท่านว่าอันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหวนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราใช้ความเพียรพยายามแล้วย่อมประสบความสำเร็จชั้นใดใจคนเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อถูกพูดจารบเร้าบ่อยๆเข้านี่จิตใจก็ชักจะอ่อนไหวไปได้ฉะนั้นเมื่อพระราชเทวีได้โอกาสวันหนึ่งจึงทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสมมติเทพถ้าหากเสด็จพี่เป็นผู้มั่นคงในความสัตย์ขอจงพระราชทานพระราชสมบัติแก่บุตรของหม่อมฉันเถิดเพคะพระเจ้าอัสสกะทรงเสียพระทัยว่าเราได้พลั้งให้พรแก่หญิงนี้โดยไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบหญิงนี้จึงมาพูดอย่างนี้ได้แล้วพระองค์ตรัสเรียกสุชาติกุมารและทรงเล่าเรื่องนั้นให้ทราบแล้วพระองค์ทรงกันแสงจนน้ำพระเนตรไหลนองพระพักสุชาติกุมารพอได้เห็นพระราชบิดาทรงโศกเศร้าตนเองก็พลอยเสียพระทัยน้ำพระเนตรไหลกราบทูลว่าข้าแต่พระบิดาขอพระบิดาโปรดทรงอนุญาตให้กระหม่อมฉันไปอยู่ที่อื่นเถิดพระยาค่ะพระเจ้าอัสสกะทรงสดับคำกราบทูลของสุชาติกุมารดังนั้นจึงมีพระราชดำรัสว่าถ้าอย่างนั้นบิดาจะสร้างเมืองใหม่ให้ลูกอยู่สักแห่งหนึ่ง โดยไปอยู่ในสถานที่อื่นสุชาติกุมารกราบทูลว่าลูกไม่พึงปรารถนาเช่นนั้นพะยะค่ะพระเจ้าอัสกะจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นบิดาจะส่งลูกไปอยู่กับพระราชาทั้งหลายที่เป็นสหายของบิดาสุชาติกุมารก็ไม่เห็นด้วยในพระราชประสงค์นั้นโดยกราบทูลว่าข้าแต่พระราชบิดากระหม่อมฉันปรารถนาจะไปอยู่ในป่าพยาคฆ์พระเจ้าอัสกะทรงสวมกอดพระโอรสทรงจุมพิธที่พระเศียรและตรัสว่าเมื่อบิดาล่วงลับดับชีวิตไปแล้วลูกจงกลับมาครองราชสมบัติในนครนี้และพระองค์ทรงอนุญาตให้สุชาติกุมารไปตามความปรารถนาสุชาติกุมารถวายบังคมลาพระเจ้าอัสกะราชบิดาออกไปสู่ป่าและได้ไปอาศัยอยู่กับพวกพรานป่าสาเหตุที่สุชาติกุมารจะได้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจนได้เป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยก็เป็นเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วคือถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็ว่าสุชาติกุมารที่จะมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เมื่อพระพุทธเจ้าตายไปแล้วและได้จัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแก่บรรดากษัตริย์และพราหมณ์เจ้าเมืองต่างๆแล้วกษัตริย์และเจ้าเมืองต่างๆเหล่านั้นได้นำไปก่อสร้างพระเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ในที่นั้นๆจนเรียบร้อยหมดแล้วเมื่อพระมหาสาวกทั้งหลายที่ได้รับคัดเลือกไว้เพื่อจะกระทำสังฆายนาพระธรรมวินัยมีท่านพระมหากัสสปเถระเป็นประธานซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นที่นั้นร่วมกับบริษัทของตนของตนด้วยเห็นแก่เวนัยสัตว์คือสัตว์ผู้ควรแก่การแนะนำสั่งสอนได้พระเถระเหล่านั้นจึงเที่ยวโปรดเวนัยสัตว์ตามลำดับมันคาพร้อมด้วยบริวารของตนจนกระทั่งถึงวันเข้าพรรษาในการครั้งนั้นท่านพระมหากัจจายนะเถระได้ไปพักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในปัจจันตประเทศคำว่าปัจจันตประเทศนี่ก็หมายถึงประเทศปลายเขตแดนหรือประเทศชายแดนหรือหัวเมืองชั้นนอกคืออยู่นอกมัธยมประเทศหรือมัชฌิมชนบทถ้าจะนับเป็นสถานที่ก็ถือว่ายังเป็นสถานที่ที่ไม่เจริญเราจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเป็นปัจจันตประเทศซึ่งอยู่ปลายเขตแดนแห่งกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระเจ้าอัสกะได้เสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองโปตลิแคว้นอัสกะมีพระโอรสพระนามว่าสุชาติกุมารและได้เกิดเหตุการณ์ผันแปรไปหลังจากพระอัครมเหสีประมารดาของสุชาติกุมารสวรรคตและพระราชาทรงตั้งพระอัครมเหสีพระองค์ใหม่ขึ้นและได้ประสูติพระโอรสพระองค์หนึ่งขณะเมื่อสุชาติกุมารมีพระชนมายุได้16ปีพระอัครมเหสีพระองค์ใหม่ทรงกราบทูลขอราชสมบัติให้แก่พระโอรสของพระนางและกราบทูลยุแย่พระเจ้าอัสกะให้ทรงขับไล่สุชาติกุมารออกไปจากแคว้นอัสกะนี่ก็เป็นความต่างของเรื่องดังที่เล่ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในตอนต้นนั้นว่าพระเจ้าอัสกะได้พลั้งพระวาจาพระราชทานพรแก่พระคัมภีร์ศรีพระองค์ใหม่แต่เรื่องในตอนนี้ได้กล่าวถึงว่าพระฤาษีนั้นนอกจากจะกราบทูลขอพระราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสของพระนางแล้วยังได้ทรงกราบทูลยุแย่พระเจ้าอัสกะให้ทรงขับไล่สุชาติกุมารออกไปจากแว่นแคว้นอัสกะด้วยสุชาติกุมารจึงออกจากเมืองไปอยู่กับในพรานป่าดังกล่าวมาวันหนึ่งสุชาติกุมารได้ไปเที่ยวล่าเนื้อตามหน้าที่ที่มาอยู่กับนายพรานป่าอาชีพประจำของพวกนายพรานก็คือการล่าเนื้อในเวลาที่กำลังเที่ยวยิงเนื้ออยู่นั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่ง ซึ่งเคยเป็นสหายที่ดีในครั้งที่เขาบวชเป็นพระภิกษุในชาติก่อนได้จำแรงตนเป็นเนื้อมาล่อเขาด้วยความหวังดีโดยเนื้อแปลงได้วิ่งเข้าไปใกล้ที่พักของท่านพระมหากัจจายนะเถระแล้วก็หายตัวไปทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้สุชาติกุมารเนี่ยตามไล่ยิงเนื้อไปเรื่อยๆแล้วจะได้ไปพบกับท่านพระมหากัจจายนะเถระนี่ก็เป็นลักษณะของมิตรที่ดีสหายที่ดีจะมีลักษณะที่ชักนำไปในทางที่ดีเท่านั้นตรงกันข้ามจะเป็นสหายชั่วมิตรชั่วหรือที่ทางศาสนาเรียกว่ามิตรเทียมคือไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมลักษณะท่าทางดูเหมือนมิตรแต่ใจคิดไม่ใช่เป็นมิตรเลยพวกมิตรเทียมนี่เหลี่ยมจัดคบยากมักจะคอยเอาเปรียบเอาแต่ได้ไม่เหมือนกับมิตรแท้สหายที่แท้นั้นจะให้แต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่เราเหมือนอย่างกับสุชาติกุมารในตอนนี้ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากสหายต้องการอยากจะให้ได้ประสบกับพระสหายก็จึงแปลงเป็นเนื้อมาล่อแล้วก็วิ่งไปทางที่พักของท่านพระมหากัจจายนะเถระฝ่ายสุชาติกุมารคิดจะจับเนื้อตัวนั้นให้ได้ในบัดนี้คือไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นละว่าอย่างไรก็ตามจะต้องจับให้ได้จึงวิ่งไล่ติดตามไปจนกระทั่งถึงที่อยู่ของพระเถระแต่พอไปถึงที่อยู่ของพระเถระแล้วเขามองไม่เห็นเนื้อเลยไม่รู้เนื้อหายไปทางไหนเห็นแต่พระเถระนั่งอยู่ที่บรรณศาลาคือศาลาที่มุงบังด้วยใบไม้จึงหยุดยืนอยู่แล้วก็ถือธนูไว้ในมืออย่างแน่นหนาก็คงจะเตรียมตั้งท่าเพื่อที่จะยิงเนื้อตัวนั้นให้ได้แต่ว่าสถานที่เขาหยุดยืนถือธนูอยู่เป็นสถานที่ใกล้ที่พักของท่านพระมหากัจจายนะเถระท่านพระมหากัจจายนะเถระแลดูสุชาติกุมารก็ได้รู้เรื่องความเป็นไปของเขาทั้งหมดโดยเริ่มตั้งแต่ต้นมาแต่เมื่อท่านจะอนุเคราะห์เขาจึงทำเป็นเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วถามสุชาติกุมารว่าท่านสอดธนูไว้มั่นยืนเล็งธนูไม้แก่นอยู่ท่านเป็นกษัตริย์หรือเป็นพระราชกุมารหรือเป็นพรานป่าสุชาติกุมารเมื่อจะประกาศตนจึงกล่าวตอบพระมหากัจจายนะเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นโอรสของพระเจ้าอัสกะเป็นผู้เที่ยวอยู่ในป่าข้าพเจ้าขอบอกชื่อแก่พระคุณเจ้าบุคคลทั้งหลายรู้จักข้าพเจ้าว่าชื่อสุชาติข้าพเจ้าเที่ยวแสวงหาเนื้อก็ได้เข้ามาในป่าใหญ่ไม่เห็นเนื้อได้เห็นแต่พระคุณเจ้าเท่านั้นจึงได้หยุดยืนอยู่ในที่นี้ขอรับพระมหากัจจายนะเถระได้ฟังดังนั้นก็กระทำปฏิสันถานคำว่าปฏิสันถารก็หมายถึงการทักทายปราศสนทนากับสุชาติสนทนากับสุชาติตะกุมารโดยท่านได้กล่าวว่าท่านผู้มีบุญมากการที่ท่านมาที่นี่เป็นการมาดีแล้วท่านจงตักน้ำจากที่นี่ไปล้างเท้าของท่านให้สะอาดเสียก่อนจงดื่มน้ำเย็นที่อาตมาตักมาจากซอกเขาครั้นท่านดื่มแล้วโปรดจงเข้ามานั่งบนสันถัดนี้เถิดท่านผู้ฟังเมื่อท่านพระมหากัจจายนะเถระได้กล่าวกับสุชาติกุมารดังนี้สุชาติกุมารจะปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจเอาไว้รอรับฟังกันในวันต่อไปก็แล้วกันวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของสุชาติอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่สุชาติกุมารได้ติดตามหมายจะจับเนื้อให้ได้ การไล่ติดตามไปก็จนกระทั่งไปถึงสถานที่พักของท่านพระมหากัจจายนะเถระและเมื่อได้พบกับท่านพระมหากัจจายนะเถระท่านพระมหากัจจายนะเถระจึงได้สนทนาปราศัยกับสุชาติกุมารจนเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าเป็นใครกันต่อจากนั้นท่านพระมหากัจจายนะเถระได้กระทำปฏิสันถารกับสุชาติกุมารโดยกล่าวว่าท่านผู้มีบุญมากการที่ท่านมาที่นี่เป็นการมาดีแล้วท่านจงตักน้ำจากที่นี่ไปล้างเท้าของท่านให้สะอาดเสียก่อนจงดื่มน้ำเย็นที่อาตมาตักมาจากซอกเขาท่านทำดื่มน้ำแล้วโปรดจงเข้ามานั่งบนสันถัดนี่เถิดคำว่าสันถัดในที่นี้ก็หมายถึงผ้าที่พระภิกษุใช้รองนั่งคือเป็นผ้ารองนั่งนี่สุชาติกุมารรับการปฏิสันถารของท่านพระมหากัจจายนะเถระแล้วกล่าวตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เป็นมหาปราชญ์วาจาของพระคุณเจ้าเป็นวาจาดีน่าฟังมากเป็นวาจาที่ไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ทั้งมีความไพเราะสนอสดพระคุณเจ้ารู้จักกล่าวแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ข้าพเจ้าขอถามพระคุณเจ้าว่าเหตุไรพระคุณเจ้าจึงมีอยู่ในป่าพระคุณเจ้าโปรดบอกด้วยเถิดข้าพเจ้าได้ฟังถ้อยคำของพระคุณเจ้าแล้วจะได้เลือกประพฤติโดยเอื้อเฟื้อซึ่งบทที่ประกอบด้วยอัตและธรรมขอรับท่านพระมหากัจจายนะเถระเมื่อจะกล่าวถึงข้อปฏิบัติชอบของท่านซึ่งเหมาะสมกับการกระทำของสุชาติกุมารจึงกล่าวว่าดูก่อนกุมารอาตมาชอบใจการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงการงดเว้นจากการลักขโมยการงดเว้นจากการประพฤติผิดลูกและเมียผู้อื่นการงดเว้นจากการพูดเท็จการงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาการงดเว้นจากบาปธรรมการยินดีต่อความประพฤติสงบความเป็นผู้สูตรคือผู้ได้ฟังได้เรียนมามากความเป็นคนกตัญญูคือผู้รู้คุณท่านธรรมะเหล่านี้กุลบุตรสรรเสริญในปัจจุบันโดยวินยูชนหมายถึงผู้รู้ผิดรู้ชอบตามปกติพึงสรรเสริญครั้นท่านพระมหากัจจายนะเถระกล่าวถึงข้อปฏิบัติชอบถึงคำพระเรียกว่าสัมมาปฏิบัติของท่านดังนี้แล้วจึงตรวจดูอายุของสุชาติกุมารด้วยอนาคตังสยานคำว่าอนาคตังสยานก็หมายถึงญาณอย่างรู้การภายหน้าและท่านได้เห็นว่าอายุของเขาเหลือเพียงอีก5เดือนเท่านั้นเขาจะต้องตายเพื่อจะให้เขาสลดใจแล้วตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติชอบนั้นอย่างมั่นคงจึงกล่าวเตือนว่าดูก่อนกุมารท่านจงรู้เถิดว่าอีก5เดือนต่อไปข้างหน้านี้ท่านจะตายท่านจงปลื้มตนจากทุกข์ในอบายเถิดสุชาติกุมารเมื่อจะเรียนถามถึงอุบายที่ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในอบายสำหรับตนจึงกราบเรียนถามพระเถระว่าข้าพเจ้าจะไปที่บ้านไหนเมืองไหนโนจะกระทำอะไรจะกระทำกิจของบุรุษผู้ใดหรือจะใช้วิชาอะไรถึงจะไม่แก่ไม่ตายขอรับท่านพระมหากัจจายนะเถระได้กล่าวคาถาธรรมะเหล่านี้เพื่อสอนธรรมะแก่สุชาติกุมารความว่าดูก่อนกุมารประเทศที่สัตว์ไปแล้วจะไม่แก่ไม่ตายไม่มีการกระทำวิชาและกิจของบุรุษที่สัตว์ทำแล้วจะไม่แก่ไม่ตายไม่มีผู้มีทรัพย์สมบัติมากแม้ถึงกษัตริย์ทั้งหลายผู้ทรงครองแว่นแคว้นมีทรัพย์และครบเปลือกมากมายท่านเหล่านั้นจะไม่แก่ไม่ตายไม่มีเลยท่านที่เป็นนักศึกษาเป็นบุตรของชาวอันธกะและชาวเวนทุผู้มีความแกล้วกล้าสามารถประหัตประหารฝ่ายปรปักษ์คือข้าศึกแม้ท่านเหล่านั้นดูเสมอสิ่งที่ยั่งยืนได้แก่พระอาทิตย์และพระจันทร์ก็ต้องพินาศถึงซึ่งความตายไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์อันหมายถึงพ่อค้าหรือชาวนาสูตรหมายถึงทาสและกรรมกรและคนจันทานหมายถึงลูกที่เกิดจากการต่างวรรณะกันและปุกุสะและพวกชาติอื่นๆแม้บุคคลเหล่านั้นที่ไม่แก่ไม่ตายไม่มีทั้งนั้น ท่านที่ร่ายมนต์พรหมจินดามีองค์หกคำว่ามนต์พรหมจินดามีองค์หกนี่ก็หมายถึงมนต์ที่พวกพรหมฤาษีมีอัจฉกะฤาษีเป็นต้นคิดขึ้นที่ว่ามีองค์หกก็ได้แก่กัปปศาสตร์พยากรณ์ศาสตร์นิรุตติศาสตร์สิกขศาสตร์ฉันโทวิจิตติศาสตร์และโชติศาสตร์และท่านที่ใช้วิชาอื่นแม้ท่านเหล่านั้นที่จะไม่แก่ไม่ตายไม่มีอันหนึ่งพวกฤาษีก็หมายถึงผู้แสวงหาคุณธรรมแล้วก็เป็นฤาษีผู้สงบสำรวมจิตบำเพ็ญตบะตบะคือการบำเพ็ญเพียรเพื่อกำจัดกิเลสหรือเผาผลาญกิเลสแม้ท่านผู้บำเพ็ญตบะเหล่านั้นยังต้องละทิ้งร่างกายไปตามกาลเวลาแม้พระอรหันต์คือผู้ไม่มีกิเลสทั้งหลายผู้อบรมตนแล้วทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานสิ้นบุญและสิ้นบาปแล้วก็ต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไปคือเมื่อสรุปแล้วก็หมายถึงว่าท่านเหล่านั้นก็ต้องแก่และต้องตายไปตามกาลเวลาไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้านี้ได้สุชาติกุมารเมื่อได้ฟังดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เป็นมหาปราชญ์ถ้อยคำของพระคุณเจ้าเป็นถ้อยคำที่มีประโยชน์ทั้งนั้นข้าพเจ้าเพ่งพินิจวิเคราะห์ถ้อยคำของพระคุณเจ้าแล้วข้าพเจ้าเข้าใจดีและขอพระคุณเจ้าโปรดเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าโดยเถิดขอรับท่านพระมหากัจจายนะธีระจึงกล่าวห้ามว่าท่านอย่านับถืออาตมาเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเลยอาตมานับถือพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรของชาวสักกยราชใดเป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอท่านจงนับถือพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรของสักกยราชนั้นเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเถิดสุชาติกุมารจึงกราบเรียนถามท่านพระมหากัจจายนะธีระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้ไม่มีทุกข์พระบรมศาสดาของพระคุณเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนข้าพเจ้าจะไปเฝ้าพระชินเจ้าในที่นี้ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีบุคคลเปรียบเทียบให้จงได้ครับท่านพระมหากัจจายนะธีระกล่าวตอบว่าพระบรมศาสดาเป็นบุรุษอาชาในคำว่าบุรุษอาชาในก็หมายถึงผู้ฝึกหัดมาดีแล้วมีพระราชสมภพจากราชตระกูลของพระเจ้าโอกาคราชในเมืองทิศตะวันออกแต่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานคือตายไปแล้วสุชาติกุมารได้สดับพระธรรมเทศนาของท่านพระมหากัจจายนะเถระอย่างนี้แล้วมีใจเลื่อมใสจึงขอนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกและตั้งใจรักษาศีลโดยเขาได้กล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้ไม่มีทุกข์แต่หากพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาคือเป็นครูของพระคุณเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่ถึงพระองค์จะประทับอยู่ไกลหลายพันโยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าให้ได้แต่เพราะว่าพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วข้าพเจ้าจึงขอนับถือพระมหาวีระคือพระพุทธเจ้าผู้เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกทั้งขอนับถือพระธรรมอันยอดเยี่ยมและพระสงฆ์ผู้เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกของมนุษย์และเทวดาว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกและข้าพเจ้าของดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักขโมยงดเว้นจากการประพฤติผิดในลูกและเมียผู้อื่นงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยเมื่อสุชาติกุมารตั้งใจอยู่ในพระไตรสรณาคมคำว่าพระไตรสรณาคมก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และนอกจากที่จะตั้งตนอยู่ในพระไตรสรณาคมแล้วนี่สุชาติกุมารก็ตั้งใจรักษาศีล5ข้อท่านพระมหากัจจายนะธีระจึงกล่าวว่าดูก่อนกุมารไม่มีประโยชน์อะไรที่ท่านจะอยู่ในป่านี้เพราะว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานภายในเวลา5เดือนเท่านั้นท่านก็จะสิ้นพระชนม์เพราะฉะนั้นท่านควรกลับไปเฝ้าพระราชบิดาเพื่อขอกระทำบุญทั้งหลายมีการให้ทานเป็นต้น ท่านจะได้ไปเกิดในสวรรค์พอพระเถระกล่าวดังนี้แล้วจึงแบ่ง

ระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุนี่ก็หมายถึงกระดูกของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีอยู่ให้แก่สุชาติกุมารฝ่ายสุชาติกุมารก่อนที่จะกราบลาท่านพระมหากัจจายนะเถระไปได้กราบเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าจะไปที่เมืองของข้าพเจ้าตามคำแนะนำของพระคุณเจ้าแต่ข้าพเจ้าขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปที่เมืองของข้าพเจ้าด้วยเพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าขอรับแต่เมื่อเขาทราบว่าพระเถระรับนิมนต์แล้วจึงกราบไหว้และกระทำประทักษิณคือเดินเวียนขวาสามรอบพระเถระแล้วลาพระเถระไปพอเขาไปถึงเมืองของพระราชบิดาแล้วได้เข้าไปพักอยู่ในพระราชอุทยานและเขาใช้ให้นายอุทยานไปกราบทูลพระเจ้าอัสสกะพระราชบิดาให้ทรงทราบว่าตนกลับมาแล้วพระเจ้าอัสสกะได้ทรงสดับเรื่องนั้นจึงพร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จไปที่พระราชอุทยานทรงสวมกอดพระกุมารและทรงนำพระกุมารเข้าไปอภิเษกในเมืองแต่สุชาติกุมารกราบทูลว่าข้าแต่พระราชบิดากระหม่อมฉันมีอายุเหลือน้อยจากเวลานี้ไปอีก4เดือนเท่านั้นกระหม่อมฉันก็จะตายกระหม่อมฉันจะต้องการราชสมบัติไปทำไมกระหม่อมฉันจะขออาศัยพระราชบิดากระทำบุญเท่านั้นพยาค่ะแล้วเขาประกาศคุณของท่านพระมหากัจจายนะเถระและอานุภาพของพระตนตรัยให้พระราชบิดาทรงทราบพระเจ้าอัสสกะทรงสดับถ้อยคำกราบทูลของสุชาติกุมารดังนั้นทรงสลดพระทราบเหฤทัยและทรงเรื่มใสในพระรัตนตรัยและท่านพระมหากัจจายนะเถระจึงโปรดให้สร้างวิหารใหญ่แล้วทรงส่งราชทูตไปกราบเรียนนิมนต์ท่านพระมหากัจจายนะเถระฝ่ายท่านพระมหากัจจายนะเถระมีความประสงค์จะอนุเคราะห์พระเจ้าอัสสกะและมหาชนจึงได้มาตามพระราชดำรัสอาราธนาของพระราชาพระเจ้าอัสสกะพร้อมด้วยข้าราชบริพารได้เสด็จไปทรงต้อนรับพระเถระแต่ไกลทีเดียวทรงนิมนต์พระเถระให้เข้าไปในวิหารทรงบำรุงด้วยปัจจัย4ปัจจัย4นี้ก็ได้แก่จีวรคือผ้านุ่งบิณฑบาตหมายถึงอาหารเสนาสนะคือที่นั่งที่นอนถ้าจะหมายรวมก็หมายถึงที่อยู่อาศัยและคีลานเภสัชคือยาบำบัดโรคการบำรุงด้วยปัจจัย4อย่างนี้พระเจ้าอัสสกะก็ทรงบำรุงด้วยความเคารพและพระองค์ทรงตั้งอยู่ในพระไตรสรณาคมและศีลทั้งหลายส่วนสุชาติกุมารสมาทานศีลทั้งหลายปฏิบัติบำรุงท่านพระมหากัจจายนะเถระและพระภิกษุทั้งหลายโดยเคารพได้ตั้งใจให้ทานและฟังธรรมอยู่ตลอด4เดือนแล้วเขาตายไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีรถขนาดกว้างยาวได้100โยชน์ประดับด้วยแก้ว7ประการได้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลของสุชาติเทพบุตรนั้นและสุชาติเทพบุตรยังมีนางอัปสรหลายพันนางเป็นบริวารพระเจ้าอัสสกะทรงกระทำสักการะศพของสุชาติตกุมารพระโอรสและทรงถวายมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์ทรงบูชาพระเจดีย์มหาชนไปประชุมกันในสถานที่เผาศพของสุชาติกุมารนั้นแม้ท่านพระมหากัจจายนะเถระพร้อมด้วยภิกษุบริวารก็ได้ไปยังสถานที่นั้นครั้งนั้นสุชาติเทพบุตรตรวจดูกุศลกรรมที่ตนกระทำไว้จนมีผลดีให้มาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ก็คิดด้วยความเป็นผู้กตัญญูว่าเราจะไปไหว้พระเถระและจะกระทำคุณของพระศาสนาให้ปรากฏขึ้นแล้วจึงขึ้นรถทิพย์ลงมาจากสวรรค์พร้อมด้วยบริวารเป็นจำนวนมากมาปรากฏอยู่ต่อหน้าของท่านพระมหากัจจายนะเถระแล้วลงจากรถทิพย์ไปไหว้แทบเท้าของพระเถระและปราศัยกับพระเจ้าอัสสกะราชบิดาแล้วจึงยืนประนมมืออยู่ข้างหน้าของพระเถระ
ท่านพระมหากัตตายนะเถระไต่ถามสุชาติเทพบุตรว่ารถใหญ่ของท่านมีรัศมีมากเหมือนกับพระอาทิตย์ที่มีรัศมีมากส่องแสงไปในท้องฟ้าตามลำดับตลอดทิศมีส่วนยาวถึงร้อยโยชน์หุ้มด้วยแผ่นทองคำโดยรอบคานรถวิจิตรด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณีมีลายบนแผ่นทองและแผ่นเงินซึ่งทำด้วยแก้วไพฑูรย์แก้วไพฑูรย์นี้ท่านบอกว่าเป็นแก้วที่มีสีเหลืองแกมเขียวหรือสีน้ำตาลเทามีน้ำเป็นสายรุ้งกรอกไปมาท่านพระมหากัตตายนะเถระได้กล่าวตอบไปว่าเป็นรถที่สร้างไว้อย่างดีมีความงามสง่างอนรถสร้างด้วยแก้วไพฑูรย์แอกรถวิจิตด้วยแก้วทับทิมมีม้าเทียมรถประดับด้วยทองและเงินงามสง่าวิ่งเร็วทันใจท่านยืนงามสง่าอยู่ในรถทองคำมีม้าเทียม 1,000 ม้าเหมือนกับท้าวสกะจอมถวยเทพดูก่อนท่านผู้มียศอาตมาเขาถามท่านผู้ชาญฉลาดผู้มียศอันโอฬารท่านเป็นใครและได้รถคันนี้มาอย่างไรสุชาติเทพบุตรกราบเรียนตอบพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระราชาชื่อว่าสุชาติพระคุณเจ้าได้กรุณาอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าให้ตั้งอยู่ในสัญญมะคำว่าสัญญมะในที่นี้ก็หมายถึงศีลคือได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในศีลพระคุณเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าจะสิ้นอายุแล้วและได้มอบพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาแก่ข้าพเจ้าโดยกล่าวว่าดูก่อนสุชาติท่านจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้การบูชานั้นจะเป็นประโยชน์แก่ท่านเองข้าพเจ้าได้ขวนขวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยของหอมและดอกไม้ทั้งหลายท่านข้าพเจ้าตายจากชาติเป็นมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวนนันทวันมีนางอับสรห้อมล้อมเป็นบริวารข้าพเจ้ามีความเพลิดเพลินด้วยการฟ้อนรำขับร้องอยู่ในสวนนันทวันอันเลิศน่ารื่นรมย์ซึ่งประกอบด้วยหมู่นกต่างๆท่านสุชาติเทพบุตรกราบเรียนตอบคำถามของพระเถระ

ึงกราบลาพระถีระและกระทำประทักษิณทูลลาพระเจ้าอัสสกะราชบิดาแล้วขึ้นรถกลับไปเทวโลกตามเดิมฝ่ายท่านพระมหากัจจายนะถีระได้นำเรื่องนี้ให้เป็นต้นเหตุสำหรับเทศนาโดยท่านกล่าวธรรมีกถาอย่างพิสดารแก่บริษัทที่ประชุมกันธรรมีกถานั้นได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนครั้งนั้นท่านพระถีระได้บอกเรื่องทั้งหมดแก่พระธรรมสังฆากาจารย์คืออาจารย์ผู้ร้อยกรองพระธรรมทั้งหลายในคราวพระธรรมปฐมสังขายนาและพระธรรมสังฆากาจารย์เหล่านั้นได้ยกเรื่องนี้ขึ้นสังขายนาคำว่าสังขายนาคือการร้อยกรองพระธรรมวินัยท่านผู้ฟังเป็นอันว่าชีวประวัติของสุชาติตะอุบาสกที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้ส่วนสารคติในเรื่องนี้ข้าจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาถึงชีวิตเป็นมาของสุชาติตะอุบาสกซึ่งนับว่าเป็นชีวิตที่น่าศึกษามากทีเดียวเพราะว่าท่านได้เคยสร้างคุณงามความดีในอดีตชาติในการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าการบวชเป็นพระภิกษุของท่านนั้นไม่ได้มรรคผลอะไรเป็นแต่พระภิกษุที่มีศีลสมบูรณ์บริบูรณ์เท่านั้นคือรักษาศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่พร้อยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลผลที่ท่านได้บวชและประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลที่ดีอย่างนี้ส่งผลให้ท่านได้มาเกิดเป็นพระโอรสของพระราชาอัสสกะหรือพระเจ้าอัสสกะนี่เราจะเห็นผลบุญของการบวชว่าได้ส่งผลให้ได้รับความยิ่งใหญ่ได้รับความสำเร็จในชีวิตที่ดำเนินมาแต่ว่าคนเรานั้นบางทีก็ทำไว้ทั้งดีและชั่วบางครั้งเรานึกไม่ได้ว่าเราทำชั่วอะไรแต่ชั่วที่เรานึกไม่ได้นั้นไม่ใช่ว่าจะพ้นจากเราไปชั่วนั้นยังติดตามเราเหมือนเงาตามตัวแม้ว่าสุชาติตุบาสกจะได้มาเป็นพระโอรสของพระเจ้าอัสสกะแล้วก็ตามแต่ชีวิตของพระองค์ต้องระหกระเหินไปอยู่ในป่าดงพงพีต้องไปอยู่กับพรานป่านั่นก็ไม่รู้เป็นด้วยเหตุกรรมอะไรที่จะกระทำให้ท่านต้องเป็นไปเช่นนั้นไม่รู้ว่าอกุศลกรรมที่กระทำชั่วอะไรไว้ชีวิตของท่านต้องไปเป็นพรานป่าอยู่จากเวียงวังต้องออกไปยังป่านี่ก็นับว่าเป็นชีวิตของบุคคลเราที่น่าศึกษาว่ะเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าจะเที่ยงแท้อยู่ตลอดไปอดีตเราพอจะรู้กันได้ว่าเป็นมาอย่างไรแต่ปัจจุบันวันนี้เรายังไม่รู้จะรู้ได้เฉพาะที่ผ่านมาส่วนเวลาข้างหน้าไม่แน่แล้วยิ่งอนาคตด้วยเรายิ่งไม่รู้กันใหญ่เลยว่าเราจะไปอย่างไรจะไปถึงหรือไม่ในวันพรุ่งนี้นี่คือชีวิตของบุคคลเรารู้ไม่ได้เหมือนตาบอดเดินไปตามทางนั้นไม่รู้จักว่าข้างหน้านั้นจะมีอะไรขวางอยู่บ้างเดินคลำกันไปด้วยความไม่รู้แท้แน่แก่ใจเลยชีวิตของคนเราที่เดินมาทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละอดีตพอรู้ปัจจุบันนี้รู้เฉพาะที่มาถึงเท่านั้นที่เวลาผ่านมาถึงแต่ที่จะไปข้างหน้านั้นยังไม่แน่เราจะเห็นได้บุคคลบางคนออกจากบ้านไปจะไปทำงานบางทีไม่ถึงที่ทำงานหรอกต้องไปประสบกับอุบัติเหตุในระหว่างทางก็มีหรือบางทีตายไปเลยก็มีนี่คือชีวิตของบุคคลเราทางพระพุทธศาสนาจึงสอนเตือนใจให้เห็นว่าชีวิตนี้มีความตายประจำอยู่ไม่ล่วงพ้นจากความตายไปได้ชีวิตที่ไม่แน่นอนของสุชาติตุกุมารเมื่อพ้นจากวิบากกรรมชั่วแล้วท่านก็ได้กลับเข้ามาพบกับพระเมื่อพบพระแล้ว

มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีผลของความดีก็ส่งให้ท่านได้ไปเกิดในสวรรค์แม้ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่น้อยก็ตามทีชีวิตน้อยที่เราเป็นอยู่นั้นถ้าเราทำดีอาจจะดีกว่าชีวิตของบุคคลที่ยืนยาวอยู่แต่ประกอบแต่กรรมชั่วบุคคลที่ยืนยาวด้วยกับกรรมชั่วนั้นตายเสียเร็วดีกว่าเพราะถ้าคืนอยู่นานไปก็จะทำชั่วมากเข้าตายเร็วเท่าไหร่จะดีกว่าการอยู่นานไปไม่เหมือนกับคนกระทำความดียิ่งอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งจะสะสมความดีได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงถือคติทางพระพุทธศาสนาว่าดีเท่านั้นที่จะกันตัวให้พ้นชั่วได้ท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และจะลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาวะมัญเยทะปุญญัสสะนัมมัตตังอาคามิสติอุทะพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโภปิปุรติปุรติทีโรปุญญัสสะโทกังโทกังปิอาจินันติอิขอถวายความเคารพในสรีระสังขารของพระเดชพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญขอถวายความเคารพหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนหลวงพ่อเจ้าวาดวัดสังฆทานรูปปัจจุบันตลอดจนกระทั่งคณะสงฆ์ทุกๆรูปณบัดนี้จึงได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นการสนองกุศลศรัทธาแด่คณะศิษยานุศิษย์ทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญค่ำคืนนี้เป็นคืนที่369แห่งการบำเพ็ญกุศลครบ1ปีแห่งการมรณภาพการละสังขารของหลวงพ่อเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาค่ำคืนนี้จึงเป็นคืนที่369แล้วคณะศรัทธาญาติโยมทั้งที่อยู่ใกล้และไกลต่างยังพากันหลั่งไหลมาร่วมบำเพ็ญกุศลอย่างไม่ขาดสายทราบว่ายังไม่มีกำหนดเพราะว่าในขณะนี้ท่านผู้มีกุศลศรัทธาได้รับจองในการที่จะได้เป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศลอย่างนี้ยังมีอีกยาวไกล ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยนั่นก็หมายถึงว่าเรายังได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าหลวงพ่อท่านอาจจะเคยสอนสั่งเราเข้าไว้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่ให้ยึดติดในตัวของบุคคลคือให้ยึดเอาธรรมเป็นใหญ่แต่ว่าตัวเราเองก็ต้องยอมรับในสภาพความเป็นไปแห่งจิตใจของแต่ละบุคคลเพราะว่าบางทีถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวรู้สึกจิตใจก็มีความอ่างว่างเปล่าเปลี่ยวเป็นธรรมดาแม้นมาที่วัดหลวงพ่อไม่สามารถที่จะพูดจะคุยกับเราได้แต่ได้เห็นหีบทองซึ่งบรรจุสรีระร่างของท่านเราก็ยังรู้สึกอุ่นใจรู้สึกเบาใจจึงกล่าวได้ว่าสรีระสังขารของท่านนั้นยังเป็นที่พึ่งทางใจของลูกศิษย์ได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยทำให้เรามาวัดแล้วไม่เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างหลวงพ่อไพรินทร์ศิริวัฒโนหลวงพ่อเจ้าวาดรูปปัจจุบันท่านก็พยายามที่จะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้บรรดาปวงศิษย์ของหลวงพ่อสนองนั้นยังคงความเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวมีความกลมเกลียวกันอยู่ตมาได้เคยศึกษาประวัติของหลวงพ่อสนองและก็เคยนำมาเทศนาอีกทั้งครูบาอาจารย์หลายๆรูปที่มาแสดงธรรมณสถานที่แห่งนี้ต่างก็ได้ปรารภชีวประวัติของหลวงพ่อสนองทั้งอธิบายให้ญาติโยมได้ฟังมาในครั้งนี้ตมาก็ไม่ทราบที่จะไปศึกษาประวัติของหลวงพ่อไพรินทร์ณสถานที่ใดได้ก็พอได้ศึกษาตามเอกสารที่เกี่ยวข้องบ้างซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะนำมาเป็นข้อคิดนั่นก็คือว่าช่วงอายุวัยในระหว่างหลวงพ่อไพรินทร์กับหลวงพ่อสนองนั้นก็ทิ้งช่วงอายุกันไม่ถึง10ปีหลวงพ่อไพรินทร์63หลวงพ่อสนอง68แต่ว่าในครั้งสมัยที่หลวงพ่อสนองท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้มีบัญชามีคำสั่งให้หลวงพ่อไพรินทร์ไปอยู่ณสถานที่แห่งใดหลวงพ่อไพรินทร์ก็ไปในทุกที่ตามคำสั่งในดงในป่าในต่างประเทศในสถานที่ต่างๆซึ่งตรงนี้เราในฐานะเป็นศิษย์รุ่นหลังให้นำเอาจริยวัตรข้อนี้ทั้งที่เราจะเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามทีนี่คือหลักของผู้ที่ทำหน้าที่ของความเป็นศิษย์ที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีตรงที่ว่าครูบาอาจารย์ได้สั่งอย่างไรก็กระทำตามคำสั่งของครูบาอาจารย์อย่างนั้นโดยไม่ขัดข้องแต่ประการใดศิษย์ใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในลักษณะเช่นนี้ดังที่หลวงพ่อไพรินทร์ท่านได้กระทำมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยอมที่จะเป็นที่พึ่งทางใจได้เป็นอย่างดีต่อไปในภายภาคหน้าเอาละในเบื้องต้นแห่งพระสัทธรรมเทศนาอัตมภาพได้ยกพุทธภาษิต ว่าปุญญัญเจว่ามาวะมันเยถะนมัตตังอาคมิสติคือหมายความว่าบุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยจักมาไม่ถึงก็สืบเนื่องจากว่าวันนี้ได้มาถึงในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ได้สนทนากับโยมสมัครผู้เป็นพิธีกรเป็นมคณายกแล้วก็หลวงพี่ผู้ที่ทำหน้าที่ให้การต้อนรับคือได้สนทนาปราศัยกันโยมก็ปรารภว่าหลวงพ่อท่านอาจจะอยู่ไปสัก80ปีถึงค่อยละสังขารแต่หลวงพี่ที่มาถวายการต้อนรับท่านก็เลยบอกว่าก็เป็นเพราะว่าสิ้นอายุนะสิ้นอายุจึงทำให้มรณภาพซึ่งคำนี้ถ้าหากโยมได้ฟังก็จะแลดูเหมือนว่าเป็นการพูดเป็นการเล่นสำนวนเฉยๆก็เป็นเพราะว่าสิ้นอายุถึงมรณภาพเป็นเพราะว่าสิ้นอายุถึงตายแต่แท้ที่จริงคำกล่าวดังนี้ไม่ได้เป็นการเล่นสำนวนเพราะว่าการตายของคนเรานั้นโยม 1. ตายเพราะสิ้นอายุไขจริงๆ 2. ตายเพราะว่าหมดบุญ 3. ตายเพราะว่าด้วยอำนาจแห่งแรงกรรมที่ว่าตายเพราะว่าสิ้นอายุไขนั้นเราท่านทั้งหลายไม่มีใครสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในที่นี้มีเกณฑ์อายุไขของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปถ้าหากว่าโยมที่อยู่ในชุมชนชนบทอาจจะได้เคยฟังเทศหาพาทีจากพระตามชนบทที่ท่านเทศในลักษณะในเรื่องของขันห้าที่เรียกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายรวมกระทั่งสัตว์มนุษย์นี้ด้วยที่จะมาเกิดในโลกนี้ก็ต่างพากันไปขอยืมขันห้าจากพระอินทร์คือยืมรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณยืมมาเกิดแล้วพระอินทร์ท่านก็พิจารณาว่าคนคนนี้

จะให้ไปเกิดได้กี่ปีถ้าหากเป็นลุงพ่อสนองก็จะบอกว่าให้ไปเกิด68ปีคนนี้ให้86คนนั้นให้100คนนี้ให้18ก็คือพระอินทร์ให้ตามเกณฑ์ชะตาของแต่ละคนมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นอายุไขก็มีอันต้องละสังขารไปส่วนอีกประการหนึ่งที่ว่าตายหรือถ้าเป็นพระก็เรียกว่ามรณภาพหรือละสังขารหรือนิพพานเพราะว่าสิ้นบุญนั้นคือบางทีอาจจะยังไม่สิ้นอายุไขแต่เกิดจากการสิ้นบุญวันนี้อยากได้นำนิทานแต่ก็ไม่ใช่นิทานซึ่งเกิดจากการแต่งขึ้นมาแต่เป็นนิทานซึ่งเป็นชาดกเกิดจากการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้นำมาเทศนาเป็นเครื่องประกอบเพราะว่าญาติโยมฟังธรรมะในแนวปฏิบัติมาก็เป็นจำนวนมากมีครูบาอาจารย์จากหลายสถานที่หลายที่หลายแห่งถ้าครูบาอาจารย์ฝ่ายประกรรมฐานมาจากสายป่ามาแสดงธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันแต่วันนี้จึงได้นำเอาสิ่งซึ่งเป็นปุคลาธิสถานมาเป็นเครื่องประกอบในเรื่องของบุคคลที่สิ้นอายุไขเนื่องด้วยจากการสิ้นบุญในครั้งก่อนสมัยพุทธกาลโน้นมีโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าโรคอะฮิวาตกโรคผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากผู้คนต่างพากันทิ้งบ้านทิ้งสมบัติพากันหนีเอาตัวรอดเพื่อให้รอดพ้นจากความตายมีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อว่านายโกตุหริกะและก็ภรรยาอุ้มลูกน้อยไปทารกนี้อายุยังไม่พอขวบดีเพิ่งคลอดได้ไม่นานก็อุ้มทิ้งบ้านไปเพื่อที่จะหนีโรคร้ายนี้ไปคราวนี้ฝ่ายผู้เป็นสามีก็ปรึกษากับผู้เป็นภรรยาว่าเอ้เราทิ้งบุตรของเราเถอะอย่าบุตรของเราไปเลยผู้เป็นภรรยาในหัวอกของความซึ่งเป็นมารดานั้นทำไม่ได้จึงบอกว่าอย่าทิ้งเลยเราอุ้มต่อไปเถิดผู้เป็นสามีก็บอกว่าถึงเราอุ้มไปลูกของเราก็ตายอยู่ดีนางผู้เป็นภรรยาก็บอกว่าถึงจะตายก็ขอให้เขาตายในอ้อมอกตายในอ้อมกอดของเราเถอะก็ผลัดทีกันอุ้มไปถึงวาระที่ผู้เป็นสามีจะต้องอุ้มทารกซึ่งเป็นบุตรของตนเองบ้างปล่อยให้ผู้เป็นภรรยาเดินนำหน้าตัวเองเดินตามหลังก็วางทารกไว้ข้างทางแล้วก็เดินต่อไปโดยที่ภรรยาก็ไม่รู้จนเดินไประยะทางพอสมควรนางผู้เป็นภรรยาก็บอกพี่มาให้ฉันอุ้มลูกบ้างก็ขอทารกคืนผู้เป็นสามีก็เลยบอกว่าทิ้งไปแล้วนางก็ร้องไห้จงกลับไปเอาลูกมาก็เดินย้อนมาด้วยกันทั้งคู่พอกลับมาถึงแล้วปรากฏว่าทารกที่ว่านั้นได้สิ้นลมหายใจไปแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ตรงนี้ว่าบุคคลผู้ที่ทิ้งลูกให้ถึงซึ่งความตายเช่นนี้จะต้องถูกทอดทิ้งถึง7ครั้งหรือ7ชาติ7หนด้วยกันซึ่งจะเป็นที่มาแห่งการสิ้นบุญต่อไปที่จะเล่าให้ญาติโยมฟังกันต่อไปสองผัวเมียเดินทางไปถึงบ้านของนายโคบานเขากำลังประกอบพิธีมงคลให้กับแม่โค

เห็นสองผัวเมียเดินมาด้วยอาการโซซัสโซเซแห่งบุคคลผู้ขาดอาหารก็เลยร้องเรียกให้เข้าไปจัดหาอาหารให้คราวนี้อาหารนั้นทั้งสองก็รับประทานไปมากนางผู้เป็นภรรยาในเห็นใจผู้เป็นสามีว่าคงจะหิวมากก็เลยเอาอาหารในส่วนของตนเองนะให้ผู้เป็นสามีได้บริโภคให้เต็มที่ผู้เป็นสามีก็บริโภคเต็มที่ไปแต่ในตาเหลือบไปเห็นนางสุนัขของบ้านนายโคบาลนางสุนัขกำลังตั้งท้องตั้งครรภ์อยู่เห็นเจ้าของก็เอาอาหารไปให้ตาก็จับมองใจก็คิดไปเรื่อยไปคิดไปว่าสุนัขเนี่ยยังดีกว่าเรามีอาหารบริบูรณ์สมบูรณ์ดีเราซิหลอนแหลมด้วยความอดอยากลำบากมาตั้งนานด้วยจิตที่คิดถึงสุนัขตัวนั้นพอตกตอนกลางคืนก็ยังนอนคิดอยู่แม้เราจะเกิดเป็นมนุษย์แต่เราก็ยังลำบากอยู่เนาะนั่นเป็นเพียงเดรัจฉานแต่มีความผาสุกสบายดีกว่าเรานอนคิดไปทั้งคืนพอตกตอนกลางคืนในยามดึกๆอาหารที่บริโภคไปมากเกิดย่อยไม่ทันย่อยไม่ทันก็ถึงซึ่งความตายด้วยแรงจิตที่หน่วงเหนียวน้อมนำในเรื่องของสุนัขนั้นจิตนั้นจึงเข้าไปถือปฏิสนธิในครรภ์ของนางสุนัขซึ่งในขณะนั้นนางสุนัขนั้นมีครรภ์อยู่แล้วแต่จิตวิญญาณนั้นยังไม่สมบูรณ์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทานอนุญาตแม้กระทั่งการให้การอุปสมบทว่ามนุษย์ซึ่งอยู่ในครรภ์ของมารดานั้นมีระยะเวลา9เดือนแต่ถ้าหากว่าอยู่ในครรภ์มารดาได้ถึง6เดือนแล้วมีจิตวิญญาณได้ครอบครองกายสังขารนั้นสมบูรณ์แล้วเวลาที่จะอุปสมบทพระพุทธเจ้าจึงประทานพุทธานุญาตว่าให้นับในครรภ์ได้9เดือนนั่นแสดงว่าก่อนหน้า6เดือนนั้นจิตวิญญาณยังไม่ถือปฏิสนธิอย่างสมบูรณ์นางสุนัขตัวนี้ก็เช่นเดียวกันในระหว่างนั้นมีลูกสุนัขในครรภ์ก็จริงแต่ยังปราศจากจิตวิญญาณอยู่เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของนายโกตุหาริกะผู้ที่ว่านี้จึงเข้าไปถือปฏิสนธิอยู่ในนั้นพอการต่อมานางสุนัขนี่ก็เลยคลอดออกมาเป็นลูกสุนัขคลอดออกมาแล้วธรรมชาติของสุนัขก็เป็นที่น่ารักเป็นที่น่าอุ้มนายโคบาลเนี่ยมีงานมงคลนิมนต์พระบ่อยคราวนี้ปรากฏว่าพระที่นายโคบาลนิมนต์อยู่ในระหว่างนั้นเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าลูกสุนัขตัวนี้มีความรักมีความผูกพันในพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอย่างมากพอเห็นพระมาก็เข้าไปหามีแสดงอาการเห่าหอนบ่งบอกถึงความเคารพรักพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านทำภัตตกิจเสร็จแล้วท่านก็แบ่งอาหารให้ทุกครั้งไปจนกระทั่งว่าลูกสุนัขนี่มีความรักมีความผูกพันตามติดท่านไปถึงกุฏิจนในวันปวารณาออกพรรษาพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงมาอำลานายโคบาลผู้นี้ว่าเราจะต้องไปจำพรรษาในสถานที่อื่นเพื่อที่จะไปโปรดเมตตาให้ทั่วถึงแม้นายโกบาลจะอ้อนวอนขอร้องอย่างไรก็ตามทีท่านก็บอกว่าเราจะแผ่เมตตาให้ทั่วถึงในใจของลูกสุนัขซึ่งได้ยินนายโกบาลกับพระปัจเจกพุทธเจ้าสนทนากันนั้นรู้สึกหัวใจหวั่นไหวว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปเราจักไม่ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกแล้วหรือจึงรู้สึกเสียใจจ
จึงตัดสินใจว่าจะติดตามท่านไปทุกคนทุกแห่งจะขอติดตามพระปัจเจกพุทธเจ้าไปพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านออกเดินทางไปเจ้าลูกสุนัขก็เดินตามติดไปเรื่อยพอท่านหยุดก็หยุดอยู่พอท่านเดินก็เดินตามพอท่านหยุดก็หยุดอยู่เช่นนี้จนกระทั่งพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าดูก่อนเจ้าลูกสุนัขเอ้ยการบรรลุธรรมจักไม่มีแก่เจ้าในชาตินี้อย่าติดตามเราเลยจงหยุดอยู่เถิดท่านจึงได้เหาะขึ้นสู่นภาอากาศลูกสุนัขนั้นจึงแสดงความเห่าหอนต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าจนกระทั่งภาพที่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเหาะไปนั้นรับสายตาลูกสุนัขก็หัวอกสลายสิ้นใจตายด้วยอำนาจจิตซึ่งมีความเคารพนบนอบบูชาในพระปัจเจกพุทธเจ้าในคราบแห่งสุนัขนั้นเมื่อจิตวิญญาณหลุดพ้นจากคราบแห่งสุนัขจึงได้ไปจุติเกิดบนสวงสวรรค์ปรากฏนามว่าโคสกะเทพบุตรนี่บุญเพียงนิดแห่งความเป็นเดรัจฉานเท่านั้นที่แสดงความเคารพบูชาในพระปัจเจกพุทธเจ้ายังได้ไปอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรบนสวงสวรรค์แต่ก็ดังที่กล่าวในเบื้องต้นนั่นเองว่าบุญมีปริมาณจำกัดถึงแม้จะมีบุญได้เป็นเทพบุตรก็ตามทีแต่ปริมาณแห่งบุญมีจำกัดเทพบุตรผู้นี้อยู่บนสวงสวรรค์ได้ไม่นานก็สิ้นบุญคราวนี้พอสิ้นบุญแล้วลงมาเกิดตอนนี้ก็ต้องเกิดตามแรงกรรมแห่งตนเองตามแรงกรรมที่ตนเองได้เคยกระทำไว้ปรากฏว่าไปเกิดในครรภ์แห่งหญิงโสเภณีในเมืองหนึ่งในวันที่จิตวิญญาณแห่งเทพบุตรโคสกะมาถืออุบัติเกิดในครรภ์แห่งหญิงโสเภณีนั้นปรากฏเป็นภาพดาวตกหรือที่เราเห็นภาษาบ้านเราก็เรียกว่าผีพุ่งใต้เมื่อลงมาเกิดปุ๊บปรากฏว่าโหราจารย์ผู้ทํานายได้เข้าไปกราบทูลพระราชาบำบัดนี้ผู้ที่จะมาเกิดในวันนี้จะเป็นผู้มีบุญได้เป็นเศรษฐีครอบครองเมืองนี้สืบต่อไปในภายภาคหน้าฝ่ายเศรษฐีในเมืองนั้นได้ฟังคำทํานายของโหราจารย์ในราชสำนักของพระราชาก็คิดว่าบัดนี้ภรรยาของเราก็ตั้งครรภ์อยู่แต่ทําไมเด็กที่จะมาเกิดวันนี้ซึ่งไม่ใช่ลูกของเราแต่ไปเกิดที่ไหนยังไม่รู้ทําไมจะต้องมาเป็นเศรษฐีใหญ่ซึ่งตำแหน่งเศรษฐีใหญ่น่าจะต้องเป็นลูกของเราจึงได้ไปเที่ยวสอบเสาะแสวงหาว่ามีลูกมีใครบ้างจะคลอดบุตรในช่วงระหว่างนั้นก็ปรากฏว่าประการต่อมาหญิงโสเภณีที่ว่านี้ประคลอดบุตรออกมาแล้วเป็นบุตรชายไม่ต้องการเพราะถือว่าคลอดบุตรชายแล้วชีวิตขาดทุนไม่ได้กำไรจึงตัดสินใจเอาลูกไปทิ้งนี่โยมผลกรรมเริ่มค่อยๆตามติดแล้วซึ่งตัวเองเคยทิ้งบุตรของตัวเองให้ตายแม้นเสี้ยวหนึ่งเคยได้อาศัยบุญไปเกิดเป็นเทพบุตรก็ตามแต่ตอนนี้กรรมเริ่มตามทันแล้วนางผู้เป็นแม่ใช้ให้เอาคนเอาลูกตัวเองเนี่ยไปทิ้งในกองขยะซึ่งบริเวณแห่งนั้นเต็มไปด้วยแร่งเต็มไปด้วยกาซึ่งเคยมาจิกกินซากศพเศษอาหารอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าอำนาจแห่งบุญซึ่งทารกนี้ก่อนหน้านี้เคยเป็นสุนัข
เคยเห่าหอนแสดงความเคารพรัก

ในพระปัจเจกพุทธเจ้ายังมาคอยปกปักรักษาทารกอยู่ด้วยการทำให้แล้งกาสุนัขจิ้งจอกสุนัขป่าหมาป่าเหล่านั้นมายืนห้อมร้อมเขาไว้อยู่ไม่มีใครทำอันตรายฝ่ายเศรษฐีเสาะแสวงหาเด็กปุณีอยู่รู้ว่าเป็นลูกโสเภณีให้มาเกิดที่นั่นก็มาคิดดูว่าเอภรรยาของเราก็จะคลอดบุตรดูสิภรรยาเราจะคลอดเป็นบุตรหญิงหรือบุตรชายเนาะถ้าคลอดเป็นบุตรหญิงเราจะเก็บเอาบุตรเด็กที่เกิดวันนี้เนี่ยให้มาแต่งงานกับลูกเราแต่ถ้าหากลูกเราเป็นลูกชายเด็กที่เกิดที่ว่านี้ต้องตายปรากฏว่าลูกเศรษฐีเป็นลูกชายเศรษฐีก็เลยเสาะแสวงหาหวังจะเอาเด็กคนนี้มาฆ่าให้ได้จึงตามไปจึงรู้ว่าอ้อแม่ก็เอาไปทิ้งแล้วเมื่อความมั่นใจไปดูซิว่าไปทิ้งที่ไหนจะได้นำมาฆ่าได้ปรากฏพอไปแล้วเด็กยังไม่ตายมีฝูงสัตว์ห้อมล้อมจึงใช้ให้คนเอาเด็กนั้นมาแต่ก็ไม่ฆ่าเองเหมือนกับไปวานคนอื่นให้เขาฆ่าเอาไปวางเขาไว้กลางทางเพราะว่าคิดว่าในระหว่างแห่งหนทางนี้บรรดาพ่อค้าวานิชต่างๆซึ่งลากขบวนล้อขบวนเกวียนลากสินค้ามายังไงช่วงเช้ามืดกลางค่ำกลางคืนล้อต้องเหยียบทับตายปรากฏว่าในรุ่งขึ้นเช้าของวันใหม่ขบวนล้อขบวนเกวียนขันหน้าปรากฏแม่งัวไม่ยอมเดินแม้เจ้าของจะตีวัวขนาดไหนวัวก็ไม่ยอมเดินจึงลงจากล้อจากเกวียนลงไปจึงเห็นภาพเป็นที่น่าประทับใจว่าสาเหตุที่วัวไม่เดินนั้นก็เนื่องจากว่าวัวนั้นย่อขาหย่อนเต้านมให้ทารกในหนทางนั้นดื่มกินจึงให้ทารกดื่มกินจนอิ่มแล้วก็อุ้มเด็กทารกไปทำการเลี้ยงบุญที่ยังเป็นสุนัขยังปกป้องคุ้มครองอยู่พอเอาไปเลี้ยงแล้วปรากฏว่าเศรษฐีต้องการอยากได้ความมั่นใจว่าเด็กผู้นี้ยังอยู่หรือยังตายจึงใช้ให้คนไปติดตามดูรู้ว่าไม่ตายจึงเอาเงินไปไถ่ตัวมาว่าเด็กผู้นี้เป็นลูกของเราเองเรากำลังติดตามอยู่เราหาไม่เจอจึงเอาเด็กนั้นให้ไปทิ้งในประตูคอกของคนเลี้ยงแพะก็หวังว่ายามเช้าเมื่อแพะออกจากประตูคอกเดี๋ยวก็ต้องเหยียบย่ำทารกผู้นี้ตายแต่ปรากฏว่าในยามเช้าของวันรุ่งขึ้นทารกไม่ตายแพะไม่ออกจากคอกเนื่องจากว่าแม่แพะตัวหนึ่งยืนขวางประตูคอกเขาไว้เจ้าของแพะเดินออกไปดูจึงรู้ว่าแม่แพะตัวนั้นยืนหย่อนนมให้ทารกนั้นดื่มกินจึงเอาเด็กนั้นไปเลี้ยงเขาไว้อีกเศรษฐีก็ติดตามไปรู้ว่าเด็กนั้นไม่ตายจึงอดขอเอาเงินไปไถ่ตัวเด็กมาใช้ให้คนไปเหวี่ยงไปโยนที่หน้าผาซึ่งข้างล่างเป็นเหวก็คิดว่าครั้งนี้คงตายแน่แต่ปรากฏว่าเมื่อเหวี่ยงเด็กไปแล้วข้างล่างเหวนั้นเป็นหมู่บ้านของชาวจักสารข้างล่างนะเป็นไม้ไผ่เป็นพุ่มป่าไผ่มีพุ่มเถาไม้ต่างๆเกิดขึ้นบนปลายของกอไผ่ก็เป็นเบาะรองรับทารกอย่างดีในยามเช้าผู้คนซึ่งเป็นช่างจักสารเข้าไปในป่าไผ่หมายที่จะได้เอาไม้ไผ่มาจักสารเมื่อได้ยินเสียงทารกร้องก็พากันไปดูก็เห็นทารกนั้นก็เกิดความเอ็นดูจึงนำไปเลี้ยงเขาไว้อีกเศรษฐีก็ยังไม่ละความพยายามอยากจะรู้ว่าบัดนี้เด็กผู้นี้ถึงความตายหรือยังจึงตามไปจึงรู้ว่าทารกผู้นี้ไม่ตายจึงจะขอไปเลี้ยงไว้ซะเองคั้นเอาไปเลี้ยงคู่กับลูกของตนเอง

ก็พอเจริญวัยเติบใหญ่ขึ้นมาลูกตัวเองให้เรียนหนังสือแต่เด็กผู้นี้ตั้งชื่อให้ว่าโคสกะไม่ยอมให้เรียนหนังสือเพื่อไม่ต้องการให้มีความรู้แต่ประการใดอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเด็กทั้งคู่โตพอสมควรแล้วเศรษฐีจึงคิดว่าเราเห็นเด็กผู้นี้เหมือนหนามคอยทิ่มแทงในตาอยู่ตลอดเวลาถ้าตราบใดเจ้าโคสกะผู้นี้ไม่ตายเราไม่สบายใจยังไงต้องฆ่าให้ตายให้ได้แต่จะฆ่าอย่างไรยังไงเราก็ไม่ฆ่าเองไปหานายช่างปั้นหม้อบอกว่าช่างปั้นหม้อท่านจะเผาหม้อดินเมื่อไรช่วยบอกทีเราจะให้ฆ่าลูกเราสักคนนึงเป็นอวชาตบุตรเป็นบุตรกาลีนำแต่ความวิบัติมาให้ช่วยฆ่าให้หน่อยให้ทรัพย์สินเงินทองแก่ในช่างปั้นหม้อไปเดี๋ยววันหลังถ้าเด็กมาแล้วเราจะเขียนหนังสือใส่มือเด็กมานะเมื่อเด็กลูกของเราเอาหนังสือมาให้ท่านท่านฆ่าได้ทันทีเลยอยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีก็เขียนหนังสือว่าบุตรผู้นี้แหละเป็นบุตรกาลีที่เราต้องการให้ท่านฆ่าก็ใช้ให้โคสกะช่วยนำหนังสือเนี่ยไปหาช่างปั้นหม้อบ้านโน้นให้หน่อยนายโคสกะเดินถือหนังสือลงมาปรากฏว่าในขณะนั้นลูกชายของเศรษฐีน่ะเล่นการละเล่นชนิดหนึ่งเรียกว่าเล่นสกาเป็นการพันนันเอากินขนมกันลูกเศรษฐีแพ้พันนันเขาในโคสกะไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเวลาว่างๆก็ได้แต่เล่นสกาจึงมีความชำนาญเจ้าน้องถามบอกพี่จะไปไหนอ้อพ่อเขาใช้ให้พี่เอาหนังสือไปให้ช่างปั้นหม้อพี่เล่นสกาแทนน้องเถิดเดี๋ยวน้องจะเอาหนังสือไปเองลูกเศรษฐีตัวจริงไปถือหนังสือไปยื่นให้นายช่างปั้นหม้อในช่างปั้นหม้อพอเห็นหนังสือก็คว้าดาบขึ้นฟันแล้วก็สับเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เผาไปพร้อมกับหม้อเศรษฐีเห็นในโคสกะยังเดินวนเวียนวนเวียนอยู่บริเวณบ้านก็ถามว่าเมื่อไรจะไปอ๋อน้องไปแทนแล้วเศรษฐีจึงรีบวิ่งไปหาช่างปั้นหม้อบอกรอก่อนช่างปั้นหม้อบอกว่าเศรษฐีไม่ต้องห่วงนะบัดนี้กิจที่ท่านต้องการเนี่ยเราทำเรียบร้อยป่านนี้กลายเป็นเท่าฐานหมดไปแล้วเศรษฐีรู้สึกร้อนในจิตใจยังบอกไม่ถูกว่าเหตุไฉนสิ่งที่เราต้องการให้เป็นกับไม่เป็นไปตามที่เราต้องการจึงรู้สึกร้อนในจิตใจเป็นอย่างมากกรรมของในโคสกะนี่ก็มีตามราวีอยู่อย่างไม่ลดละแต่บุญเพียงนิดๆหน่อยๆในครั้งสมัยที่เป็นสุนัขก็ยังคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มอายุราว 16-17 พอที่จะแต่งงานได้เศรษฐีจึงนึกถึงเพื่อนเศรษฐีต่างเมืองว่าคงจะอาศัยกันได้จึงเขียนหนังสือให้นายโคสกะไปว่าถึงเศรษฐีเพื่อนรักบุตรผู้นี้เป็นบุตรกาลีของเราเราไม่ปรารถนาที่จะให้เขามีชีวิตอยู่ถ้าเขาถึงบ้านท่านในเวลาเช้าก็ฆ่าเสียตอนเช้าถึงบ่ายจงฆ่าบ่ายถึงเย็นจงฆ่าเย็นทำกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งข่าวให้เราทราบด้วยจึงให้ในโคสกะถือหนังสือฆ่าตัวเองไปในโคสกะถือหนังสือไปแล้วปรากฏว่าไปถึงเมืองนั้นภรรยาของเศรษฐีในเมืองนั้นซึ่งเป็นเพื่อนของเศรษฐีที่ว่านี้ก็ออกมาจ่ายตลาดพอดีประกอบกับลูกสาวเศรษฐี
ก็ใช้ให้นางทาสีเข้าไปซื้อของในตลาดเช่นเดียวกันภรรยาของเศรษฐีผู้เห็นนายโคสกะเท่านั้นเองรู้สึกนึกรักอย่างจับจิตจับใจถ้าภาษาพื้นบ้านเราก็บอกว่ารู้สึกถูกชะตาเพียงแค่เห็นยังไม่ได้รู้จักชื่อยังไม่ได้รู้จักนามก็นึกรักเสียแล้วรู้สึกถูกชะตาจึงถามว่าพ่อหนุ่มชื่ออะไรกันหรืออ๋อแม่ผมชื่อโคสกะแค่เพียงได้ยินชื่อนางก็นึกรักเหมือนกับเป็นลูกของตนเองพอเห็นนางทาสีซึ่งเป็นผู้รับใช้ลูกสาวของตนเองมานางก็เลยบอกว่าเธอจงพาลูกชายของเรากลับไปบ้านก่อนกิจอย่างอื่นค่อยมาทำทีหลังจงพาโคสกะลูกของเราไปที่บ้านนะให้เขาอาบน้ำนวดเฟ้นขาให้เขาได้พักผ่อนให้เขาได้หลับนอนให้เต็มที่เธอจึงค่อยกลับมาตลาดใหม่นางทาสีจึงทำตามคำรับสั่งของเจ้านายนางจึงกลับมาตลาดสายครั้นเมื่อกลับไปก็จึงถูกลูกสาวของเศรษฐีต่อว่าว่าเธอนี่ทั้งเฉลยฉลัยไม่ตรงต่อเวร่ำเวลาไปตั้งนานและเหตุไหนทำไมถึงเพิ่งกลับมานางตาสีจึงบอกว่าดูก่อนแม่เจ้าอย่าได้ตำหนิอย่าได้ต่อว่าฉันเลยจริงๆแล้วฉันไปตรงตามเวลาแต่เหตุที่มาช้าวันนี้เนื่องจากว่าคุณแม่ของพระแม่เจ้านั่นแหละใช้ให้ฉันนำบุรุษผู้หนึ่งมาที่บ้านบุตรสาวของเศรษฐีจึงบอกว่าบุรุษคนที่ว่านี่เขามีความสำคัญอย่างไรหรือเธอพอจะรู้ไหมว่าเขาชื่ออะไรทำไมแม่เราถึงให้ความสำคัญมากนักนางทาสีจึงบอกว่าดิฉันไม่รู้จักแต่ได้ยินเขาบอกว่าเขาชื่อโคสกะธิดาของเศรษฐีพอได้ยินว่าโคสกะเท่านั้นนางรู้สึกนึกรักอย่างจับจิตจับใจภาษาในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความรักน่ะจรดถึงเนื้อเยื่อในกระดูกทีเดียวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าปุเพวสันนิวาเสนปัจจุปนะหิเตนวาเอวันตังชายเตเปมังอุปลังวยโถทะเกซึ่งหมายความว่าความรักเมื่อจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเหตุสองประการคือการอยู่ร่วมกันแต่ชาติปางก่อนอย่างหนึ่งและการเกื้อกูลกันในปัจจุบันประดุจดังคันตชาติอันมีดอกประทุมและดอกอุบลเป็นต้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเปลือกปมและน้ำฉะนั้นนางผู้นี้มีความนึกรักจึงเข้าไปในห้องของนายโคสกะจึงได้ตรวจตูตามเสื้อผ้าเห็นกระดาษในนั้นจึงเห็นแล้วก็อ่านโถบุรุษโง่ถือหนังสือฆ่าตัวเองมาแท้ๆนางจึงเปลี่ยนถ้อยความในหนังสือนั้นใหม่ว่าบุตรผู้นี้เป็นบุตรชายสุดที่รักของเราเราปรารถนาที่จะให้ตระกูลของเราทั้งสองนี้เป็นปึกแผ่นเป็นทองแผ่นเดียวกันถ้าบุตรของเรามาถึงช้าท่านจงจัดการวิวาหมงคลในยามเช้านั้นหรือถึงเวลาใดจงประกอบพิธีด้วยเถิดแล้วช่วยส่งข่าวนางจึงแก้หนังสือไปเช่นนั้นเมื่อนายโคสกะตื่นขึ้นมาจึงได้นำหนังสือนั้นไปให้เศรษฐีเศรษฐีอ่านแล้วก็ยินดีจึงจัดการแต่งงานขึ้นแล้วก็ส่งข่าวไปให้เศรษฐีเมืองโน้นได้ทราบเศรษฐีนั้นพอได้ทราบรู้สึกร้อนรุ่มในจิตใจจนกระทั่งในที่สุดก็ด้วยอำนาจแห่งความพยาบาทอาฆาตความเคียดแค้นก็ถึงซึ่งความตายในที่สุดจากสิ่งที่นำมากล่าวนำมาเล่าให้ญาติโยมได้ฟังนั้นก็คงได้คติในหลายๆขั้นหลายๆตอน
เป็นลำดับไปประการแรกนั่นก็คือว่าคนเรานั้นจะมีอายุไขได้ยืนยาวนานหรือสั้นขนาดไหนก็ตามทีก็ขึ้นอยู่กับอำนาจแห่งบุญบารมีซึ่งเคยสะสมมาในอดีตชาติลุงพ่อสนองนั้นณชาติปัจจุบันนี้เราได้ทราบเราได้เห็นแล้วว่าท่านได้สะสมบุญบารมีของท่านอย่างอเนกอนันต์แทบจะนับประมาณมิได้แต่การที่ท่านอยู่กับเราได้ไม่นานซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปเดาเหตุการณ์ในอดีตชาติของท่านได้แต่เอาเป็นว่าณชาติปัจจุบันนี้ท่านได้สะสมคุณงามความดีอย่างอเนกอนันต์และก็เช่นเดียวกันการที่เราต่างพากันมาบำเพ็ญกุศลทั้งจักมาเป็นการเพื่อบูชาคุณของท่านก็ตามทีหรือจักมาเพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญเพื่อหวังน้อมนำเอาบุญบารมีให้เกิดมีขึ้นแก่ตัวของเราก็ตามทีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นสาระอันสำคัญในชีวิตของเราทั้งสิ้นเพราะว่าการที่เรามาบูชาคุณของพ่อแม่คุณบาอาจารย์นั้นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งสำหรับชีวิตของเราอีกทั้งทานการบริจาคก็เป็นบุญสำหรับเราแล้วเช่นเดียวกันขนาดสุนัขอันเป็นสัตว์เดรัจฉานแสดงความเห่าหอนต่อพระปัจเจกพุทธเจ้ายังได้มีโอกาสไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวงสวรรค์ได้รับประสาอะไรจะป่วยกล่าวไปใหญ่กับการที่เรามาบูชาสักการะคุณของครูบาอาจารย์อันเป็นที่เคารพยิ่งของเราก็ย่อมที่จะมีพระอานิสงส์เป็นจำนวนมากหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเปิดโอกาสให้เราได้เป็นศิษย์ของท่านทั้งเป็นศิษย์ซึ่งอยู่ใกล้ชิดคือปรนิบัติรับใช้ใกล้ชิดท่านได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมใกล้ชิดท่านท่านยังได้แผ่เมตตาให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลได้เป็นศิษย์ของท่านโดยการเผยแผ่หลักธรรมผ่านทางสถานีวิทยุและก็โทรทัศน์จึงทำให้หลายๆท่านซึ่งไม่มีโอกาสได้มากราบท่านก็ได้มีโอกาสได้น้อมจิตเป็นศิษย์ของท่านด้วยเช่นเดียวกันหลายคนตัดพ้อลำพึงลำพันว่าบุญน้อยไม่มีโอกาสได้มากราบหลวงพ่อสนองในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่โยมอย่าไปนึกน้อยเนื้อต่ำใจในข้อนี้คำสอนของท่านยังปรากฏอยู่ในรูปเสียงในรูปภาพหรือเป็นลายลักษณ์อักษรทุกวันนี้หลวงพ่อสนองท่านยังรับลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาท่านละสังขารไปแล้วก็ตามทีแต่ท่านยังรับท่านทั้งหลายเป็นลูกศิษย์อยู่รับลูกศิษย์ทั้งที่เป็นบรรพชิตรับลูกศิษย์ที่เป็นคฤหัสถ์รับทุกวันรับทุกเวลาถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายซึ่งจะมาทันท่านทันในขณะที่หลวงพ่อสนองมีชีวิตอยู่ก็ตามแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ท่านเคยสอนเคยสั่งเขาไว้เราไม่เคยกระทำตามเลยไม่เคยปฏิบัติตามเลยเราอาศัยแค่เพียงว่าได้เคยเป็นลูกศิษย์ท่านได้เคยอยู่กับท่านการที่ว่าเราจะมาอ้างความเป็นลูกศิษย์ที่ว่าได้เคยอยู่ใกล้ชิดท่านนั้นก็ได้แต่ว่าการที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านนั้นก็หาเกิดประโยชน์อะไรไม่ได้

0: และผู้ซึ่งมาในภายหลังไม่เคยมีโอกาสได้สนทนากับท่านเพียงแค่น้อมนำเอาคำสอนของท่านในบางสิ่งบางตอนแต่ไปปฏิบัติอย่างจริงจังโยมผู้นั้นพระภิกษุสมณเณรรูปนั้นก็ได้ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านโดยสมบูรณ์แล้วและบัดนี้เราได้มาบูชาสักการะคุณของท่านได้มาปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็จะทำให้ความเป็นศิษย์ของเรานั้นมีความแน่นแฟ้นมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปและพลาอนุภาพแห่งการปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ท่านได้ชื่อว่าเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูอาจารย์ของเรานั้นก็ย่อมที่จะหนุนนำทำให้ชีวิตของเราประสบกับความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งสัจจะปฏิญญาไว้ในใจของเราว่าเราจะขอเป็นศิษย์ของท่านตราบจนกว่าชีวิตของเรานี้จะหาไม่จงปฏิญญาไว้ในใจว่าจะขอปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านตลอดชีวิตของเราขอบารมีธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นจงช่วยติดตามอบรมจิตอบรมใจของเราจงไปหนุนนำจิตของเราในขณะที่ปฏิบัตินั้นทุกครั้งทุกครั้งไปมีความติดขัดในการปฏิบัติในระหว่างใดขอบารมีธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จงไปหนุนนำจิตของเราให้ได้พบแสงสว่างในอุปสรรคนั้นๆให้สามารถเดินทางการปฏิบัตินั้นให้ปลอดโปร่งโล่งจนกระทั่งเข้าถึงธรรมในที่สุดติดตามหลวงพ่อสนองในทางธรรมสืบต่อไปในปลายภาคหน้าจึงจะกล่าวได้ว่าบุญกุศลที่เรามากระทำกันอยู่นี้ทั้งบุญอันเกิดจากการบูชาบุญอันเกิดจากการปฏิบัติบุญอันเกิดจากการเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนั้นอย่าไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเล็กน้อยแม้จะเป็นความเล็กน้อยก็ตามทีสั่งสมไปเรื่อยๆก็ย่อมที่จะเต็มเปี่ยมด้วยบารมีได้เหมือนกันสมตามไนยะพุทธภาษิตบาลีที่อาตมภาพได้ยกมาในเบื้องต้นนั้นแล้วว่ามาวมันเยถะปุญญสะนมัตตังอาคมิสติดังนี้เป็นต้นแปลเป็นใจความว่าบุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยจักมาไม่ถึงเพราะว่าหยาดน้ำหรือหยาดฝนเพียงหยดน้อยๆหยดบ่อยๆยังภาชนะอันมีตุ่มหรือห้วงน้ำสาครให้เต็มได้ชั้นใดทีระชนคนมีปัญญาสะสมบุญทีระน้อยทีระน้อยย่อมที่จะเต็มเปี่ยมด้วยบุญฉันนั้นเหมือนกันขอให้เราท่านทั้งหลายจงสั่งสมบุญบารมีบ่อยๆเพื่อที่บารมีธรรมของเราแม้นจักไม่เสมอกับบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ตามแต่ขอให้เป็นบารมีลองๆตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปจงสั่งสมไปเช่นนี้ตลอดไปตลอดไปบารมีของเราก็จะเต็มเปี่ยมได้เหมือนกันอาตมภาพได้รับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนาในค่ำคืนที่369แห่งการละสังขารของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลาจึงจะขอสมมุติและยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ

คะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูศรีปริยัติวิทูลพระอาจารย์วิทูลนะคะเจ้าอาวาสวัดกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164

การรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยเราก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานเพื่อคัดของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้

0: ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบกรณิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านถวายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถการเสด็จท่านเดินสาราในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถารทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งนี่ด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็น ขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยฝ่ายหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนอย่างนี้8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดคือละเอียดละเอียดใช่ถ้าพระเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: วยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพรื่นใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่คอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆได้ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระราชนิยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอดไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

0: ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณี

ยากิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

อ้าวเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไป

เราก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนหรือสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอเราจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกัน
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้น
ป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะ
มาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราจิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บไปโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้จิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนนี่เรื่องมากแล้วก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขแล้วกลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตเนี่ยคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบคิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวเนี่ยจะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตเราเนี่ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั่นเป็นสมาธิเป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา

ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลม
ถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพ

ไปตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่

น่ๆเพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่จะเข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ท่านนั่นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไร
ยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ระทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้
สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาก็เถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อก็เขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่ทะเลมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่งั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจไปตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทลมออกดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบาย
ใจสบายสบายแล้วมีวงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ะชีวประวัติของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
1: หลวงพ่อสนองกตปุญโญเกิดเมื่อวันพุธที่5เมษายนพุทธศักราช2487ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน5ปีวอกณตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี

0: ในวันที่ท่านเกิดนั้นได้เกิดสิ่งอัศจรรย์คือมีลูกเห็บตกลงมาจากท้องฟ้าซึ่งผู้คนในบ้านต่างตื่นเต้นยินดีและคิดว่าเด็กที่เกิดในวันนี้ต้องเป็นผู้มีบุญมาเกิดแน่นอนจึงจัดหาพานมารับเด็กที่เพิ่งคลอดและขนานนามเด็กชายคนนี้ว่าสนองโพสุวรรณ
1: หลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นบุตรของนายเอมโพสุวรรณและนางแม้นโพสุวรรณในตระกูลโพสุวรรณนี้ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา9คนได้แก
0: ่ 1. นางจองสีสำแดง
1: 2. นางลูกจันทร์วงกต
0: 3. นางบรรจงปานสุวรรณ
1: 4. เป็นทารกเพศหญิงเสีย

0: จงปานสุวรรณ
1: 4. เป็นทารกเพศหญิงเสียชีวิตขณะคลอด
0: 5. นายบุญทรงโพสุวรรณ
1: 6. นางชะอมบุญประสบ
0: 7. หลวงพ่อสนองกตปุญโญ
1: 8. นายสนอโพสุวรรณ
0: และ 9. พระพงศักดิ์ศิลเปโม
1: หลวงพ่อสนองจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดหนองไผ่เมื่ออายุประมาณ15ปีหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดชัยนาวาสตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ซึ่งขณะเป็นเณรนั้นท่านได้ศึกษาจนได้นักธรรมตรีและท่านเรียนบาลีด้วยการเรียนบาลีในตอนนั้นท่านต้องเดินทางด้วยเท้าไปเรียนที่วัดสุวรรณภูมิซึ่งห่างจากวัดที่ท่านอยู่ถึง2กิโลเมตร
1: แต่การเรียนบาลีไม่จบเนื่องจากท่านลาสิกขามาช่วยงานครอบครัวและได้เดินทางไปทำงานที่บริษัทรากไม้จังหวัดอุบลราชธานีทำหน้าที่ดูแลงานทั้งกิจการโรงไม้และโรงสีเป็นที่ไว้วางใจของนายจ้างมาก
0: เมื่อทำงานไปได้ประมาณ2ปีเศษโยมมารดาของหลวงพ่อสนองประสงค์จะให้หลวงพ่อออกบวชซึ่งโยมบิดาของท่านขณะนั้นได้ครองเพศบรรพชิตแล้วคือหลวงปู่เอมอริยวังโสเป็นผู้อาสาจะไปบอกกับหลวงพ่อสนองที่อุบลราชธานีเองโดยพาญาติและเพื่อนของหลวงพ่อไปด้วย
1: เมื่อหลวงปู่เอมไปถึงที่ทำงานของหลวงพ่อหลวงพ่อได้เข้ามากราบหลวงปู่เอมเห็นท่านน้ำตาไหลพูดว่าลูกกลับไปบวชกับพ่อนะแม่จะมาแต่พ่อขอมาเอง
0: พอเห็นน้ำตาพ่อเท่านั้นทำให้หลวงพ่อตัดสินใจบวชแต่มีข้อแม้ว่าขอท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆที่ต้องการก่อนเพราะคิดว่าเมื่ออยู่ในเพศบรรพชิตคงไม่สามารถเดินทางไปที่ไหนได้ตามต้องการอีกแล้ว
1: การตัดสินใจลาบวชครั้งนี้นายจ้างรู้สึกเสียดายหลวงพ่อสนองมากเพราะท่านเป็นคนมีความสามารถทำงานจนเป็นที่ไว้วางใจทั้งที่อายุไม่มากและอีกหนึ่งเหตุผลคืออยากให้ท่านได้เนื้อคู่ที่นั่นแต่หลวงพ่อสนองมีความเด็ดขาดในการเลือกที่จะบวช
0: จากนั้นหลวงพ่อสนองพร้อมญาติและเพื่อนได้ออกท่องเที่ยวไปมุกดาหารนครพนมเที่ยวดูสถานที่ต่างๆจนพอใจจึงเดินทางกลับก่อนจะถึงสุพรรณบุรีได้แวะเยี่ยมเพื่อนที่ถือน้ำสาบานร่วมกัน
1: เพื่อนแนะนำให้พาสาวหนีไปแต่งงานแต่หลวงพ่อบอกว่าขอบวชก่อนแล้วเดินทางกลับสุพรรณบุรีการทดสอบใจครั้งนี้หลวงพ่อก็ผ่านมาได้อีกครั้ง
0: แต่เดิมก่อนอุปสมบทหลวงพ่อสนองท่านมีความสนใจใฝ่ที่จะศึกษาธรรมะอยู่ก่อนแล้วเคยขอให้โยมแม่นำหนังสือธรรมะมาให้อ่าน
1: เมื่อได้หนังสือหทัยมรรคของหลวงปู่สังวาลเขมโกมาอ่านแล้วหลวงพ่อก็ฝึกสมาธิด้วยตนเองแต่พอนึกคิดสิ่งใดก็จะเห็นสิ่งนั้นคิดถึงโครงกระดูกโครงกระดูกก็จะมาปรากฏ
0: ตอนนั้นท่านเกิดความกลัวคิดว่าถ้าปฏิบัติต่ออาจเกิดวิปลาสได้ก็เลยหยุดไป
1: แต่ท่านยังมีความคิดว่าถ้าบวชแล้วคงมีครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำการปฏิบัติต่อได้
0: หลวงพ่อสนองได้อุปสมบทเมื่ออายุ20ปีในวันที่29เมษายนพุทธศักราช2507ณวัดดอนไร่ตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
1: โดยมีพระครูสุวรรณวุฒาจารย์หรือหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่เป็นพระอุปัชฌาย
0: ์พระบุญยกวัดดอนไร่เป็นพระอนุสาวนาจารย์
1: พระบุญทรงสุมังคโลวัดหนองไผ่เป็นพระกรรมวาจาจารย
0: ์โดยท่านได้รับฉายาว่ากตปุญโญแปลว่าผู้มีบุญอันได้กระทำแล้ว

0: การจำพรรษาพรรษาที่1ปีพุทธศักราช2507ณวัดหนองไผ่ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
1: หลังจากที่อุปสมบทแล้วหลวงพ่อสนองได้ตัดสินใจออกเดินธุดงค์โดยมีหลวงพ่อหลัดวัดบ้านกลับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ขึ้นธุดงค์สอนวิธีธุดงค์ให้หลวงพ่อส่วนกรดนั้นได้จากบิดาคือหลวงปู่เอมอริยวังโส
0: โดยหลวงพ่อได้เล่าว่าหลวงพ่อบุญมาซึ่งเป็นสหธรรมิกกับพระบุญทรงจากวัดหนองโคกจะล้าอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีมารับไปธุดงค์ด้วยกันการธุดงค์นั้นเริ่มจากวัดหนองไผ่ผ่านเดิมบางนางบวชสิงห์บุรีพระนอนจักรศรีพุทธบาทพระฉายเขาวงพระจันทร์สระบุรีโคราชบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์เข้าช่องเมกไปอุบลราชธานีผ่านม่วง30อำนาจเจริญมุกดาหารพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมถึงสกลนคร
1: จากนั้นขึ้นรถกลับข้ามภูผ่านสระบุรีลพบุรีเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์พระธาตุทุ่งยั้งลำปางลำพูนจนถึงดอยสุเทพและถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ7เดือนจากนั้นเดินทางกลับด้วยรถไฟ
0: หลวงพ่อคิดว่าการไปธุดงค์ที่ผ่านมายังไม่สมบูรณ์ไม่ใช่แก่นไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงแต่เงาทั้งที่พกตำราแต่ไม่มีครูบาอาจารย์
1: จึงตัดสินใจยังไม่เข้าวัดแต่ขอเข้าปฏิบัติในป่าช้าวัดหนองไผ่ซึ่งมีอาณาเขตประมาณ5ไร่
0: ขณะเดินทางจะออกจากสามชุกไปยังวัดหนองไผ่พี่เขยบอกว่าพระแม่บวชชีแล้วนะจิตของหลวงพ่อสนองตอนนั้นมีความปิติวูบเพราะรู้สึกหมดห่วงที่โยมแม่ออกบวชแล้วกล่าวว่าโมทนาสาธุ
1: จากนั้นท่านเดินผ่านวัดทุ่งสามัคคีธรรมไปสู่ป่าช้าวัดหนองไผ่แล้วตั้งใจว่าเมื่อออกจากป่าช้าแล้วจะกลับมากราบหลวงปู่สังวาลเขมโกและกลับไปเยี่ยมโยมแม่
0: เมื่อถึงป่าช้าวัดหนองไผ่หลวงพ่อคิดว่าควรที่จะปักกลดก่อนมืดเพราะถ้ามืดแล้วอาจไม่กล้าอยู่ต่อจิตใจท่านตอนนั้นยังกล้ากล้ากลัวแต่ด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่จะอยู่ในป่าช้าให้ได้ทำให้ท่านตัดสินใจปักกรดอยู่ข้างกองฟอนเก่า
1: ๆเมื่อปักกรดเสร็จแล้วจิตเกิดขาดสติคิดปรุงแต่งเกิดความกลัวว่าผีจะมาหาท่านพยายามต่อสู้กับความกลัวด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิ
0: แต่ความกลัวก็ยังคงอยู่ยังคิดต่อไปอีกว่าถ้าคืนนี้ผีมาจะทำอย่างไรนึกถึงสารพัดผีที่เคยรู้จักเคยเห็นกันมาก่อนจิตหลอกปรุงแต่งความคิดให้ความกลัวทวีมากขึ้นเป็นความกลัวที่อาจทำให้หลายคนวิ่งหนีหรือหัวโกรนได
1: ้แต่ในที่สุดหลวงพ่อค้นหาจุดกลัวแล้วพบว่าความกลัวอยู่ในหัวใจเกิดความคิดในใจว่า
0: ถ้าโครงกระดูกเดินเข้ามาหลอกเราจะไม่วิ่งหนีเราจะเปิดกรดเดินชนกระดูกให้กระดูกกระเด็นไปเลย
1: เมื่อจิตเกิดความกล้าจิตที่กลัวก็หายไปจากนั้นท่านรู้สึกจิตสบายมีปิติและหลับสนิทมีความเป็นอยู่ในป่าช้าอย่างเป็นสุขและเกิดความมั่นใจไม่กลัวอุปสรรคใดๆที่จะเข้ามาในภายภาคหน้า
0: หลวงพ่อสนองคิดว่าจะอยู่ป่าช้า7วันแต่พอถึงวันที่3ฝนตกหนักมากหลวงปู่สังวาลได้นำพระและเนนมาเข้ากรรมฐานที่วัดหนองไผ
1: ่หลวงปู่สังวาลส่งคนมาหาหลวงพ่อสนองที่ป่าช้าบอกว่าท่านมาที่วัดหนองไผ่แล้วและให้หลวงพ่อสนองออกจากป่าช้า เพื่อเป็นอุบายธรรมที่จะชี้แนะธรรมะปฏิบัติแก่หลวงพ่อต่อไป
0: จากนั้นหลวงปู่ได้ชี้ให้หลวงพ่อดูพระที่กำลังเข้าห้องเดินจงกรมถามว่าเห็นไหมชอบไหมหลวงพ่อสนองตอบว่าชอบ
1: แล้วหลวงปู่สังวาลก็ชวนให้หลวงพ่อเข้าปฏิบัติกรรมฐานหลวงพ่อสนองคิดในใจว่า
0: ถึงจะชอบแต่ก็ปฏิบัติเข้ากรรมฐานแบบนี้ไม่ได้เราชอบที่เข้าป่าช้าชอบธุดง
1: หลวงปู่สังวาลพูดถึงพระธุดงย่ามใหญ่ที่พกเครื่องรางของขลังแสวงหาปัจจัยท่านได้ชี้แนะไม่ให้หลวงพ่อเดินทางนั้น
0: และได้กล่าวถึงอนิสงค์ของการเดินธุดงคือเพื่อละกิเลสและไม่รับปัจจัยหลวงปู่สังวาลมีคำเรียกพระธุดงย่ามใหญ่ว่าพระลู่ดง
1: จากนั้นหลวงปู่สังวาลเดินทางกลับวัดทุ่งสามัคคีธรรมต่อมาหลวงพ่อตามไปที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมและเข้ากราบหลวงปู่สังวาล
0: หลวงปู่ถามหลวงพ่อว่าต้องการเรียนอภิธรรมหรือนักธรรมไหมซึ่งตอนนั้นที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมมีการเปิดสอนหลักสูตรนักธรรมและอภิธรรมหลวงพ่อบอกว่าชอบปฏิบัติมากกว่าเพราะว่าเรียนมามากแล้วหลวงปู่มีความยินดี
1: จากนั้นหลวงพ่อจึงไปเยี่ยมโยมแม่แล้วกลับมาวัดหนองไผ่หลวงพ่อบอกความประสงค์ว่าจะเข้ากรรมฐานในกุฏิที่ป่าช้าอีกครั้งในช่วงเข้าพรรษา
0: โดยกุฏิที่ป่าช้านี้โยมแม่ไปจัดหาซึ่งได้มาจากร้านขนมของพันมรยาครูที่รู้จักยินดีถวายเป็นเรือนไม้ไม่มีฝายกมาจากตลาดแล้วมามุงเสื่อลำแพนเป็นผนังโดยรอบ
1: โยมแม่ของหลวงพ่อตามมายังวัดหนองไผ่ทั้งจัดเตรียมกุฏิจัดภัตตาหารและน้ำปานะถวายหลวงพ
0: ่อซึ่งหลวงพ่อได้แจ้งกับโยมแม่ของท่านว่าไม่ประสงค์จะฉันเนื้อ
1: โยมแม่จึงทำอาหารเจถวายท่านมาโดยตลอดโยมแม่เคยปรารภกับหลวงปู่ว่าอยากพูดคุยกับหลวงพ่อสนองมากกว่านี้แต่หลวงพ่อไม่พูดด้วย
0: หลวงปู่สังวาลบอกกับโยมแม่ว่าก็พูดมาเยอะแล้วตอนนี้ท่านปฏิบัติอยู่หลวงพ่อสนองเข้าห้องกรรมฐานบ่มอินทรีย์เจริญสติปัฏฐาน4ตลอดพรรษาณกุฏิที่ป่าช้าวัดหนองไผ่โดยสมาทานธุดงค์7ข้อคือ
1: 1เตจีวริกังคะถือเพียงไตรจีวรเป็นวัด
0: 2เอกาสนิกังคะถือนั่งฉันเพียงอาสนะเดียวเป็นวัด
1: 3ปตะปินทิกังคะถือฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัดไม่ใช้ภาชนะใส่อาหารเกิน1อย่างคือบาตร
0: 4ครุปัจฉาภัตติกังคะถือห้ามพัดที่ถวายภายหลังเป็นวัดแม้อาหารที่ถวายภายหลังจะปราณีตกว่า
1: 5โสสานิกังคะถืออยู่ป่าช้าเป็นวัด
0: 6ยะถาสันถติกังคะถืออยู่ในเสนาสนะแล้วแต่เขาจัดให้เป็นวัด
1: 7เนสัชชิกังคะถือการนั่งเป็นวัดเว้นการนอนอยู่ได้เพียง3อิริยาบถ
0: หลวงพ่อท่านอยากเห็นตัวเองค้นหาตัวเองเวลาฉันภัตตาหารท่านจะขยำทุกอย่างในบาตรปนกันจนเละจนเห็นถึงภาวะรสดับไม่ติดในความอร่อยในรสชาติอาหาร
1: ท่านสมาทานถือเนสัชชิกคือเว้นการนอนอยู่เพียง3อิริยาบถคือยืนเดินนั่งเป็นวัดท่านชอบนั่งมากกว่าเดินถึงแม้จะออกจากป่าช้า3เดือนแล้วท่านก็ยังถือเนสัชชิกมาเกือบ20ปีจึงได้เลิก เนื่องจากสุขภาพไม่อำนวย
0: ขณะที่ท่านเข้าห้องกรรมฐานนี้หลวงปู่สังวาลและหลวงปู่ชัยจะมาสอบอารมณ์เป็นระยะ
1: หลวงพ่อสนองมีปัญหาทางกายคือปวดหลังและปัสสาวะไม่ออกมีปัญหาทางไตพี่เขยที่เป็นทหารเสนารักษ์มาฉีดยาและให้ยาอาการจึงบรรเทา
0: หลวงปู่สังวาลแนะนำให้หลวงพ่อเดินจงกรมให้มากๆสอนวิธีบริหารกายท่าต่างๆเพื่อบรรเทาเวทนาวิธีกายภาพบำบัดเหล่านี้หลวงปู่ได้มาจากนิมิตในสมาธิขณะปฏิบัติอยู่ในป่าช้า
1: หลวงพ่อกล่าวว่าผลจากการเข้ากรรมฐานเพียง3เดือนท่านเกิดปัญญามากกว่าเดินทุดง7เดือนทำให้เห็นกายใจและเห็นความเกิดดับชัดเจนมากขึ้น
0: พรรษาที่2ถึง4ปีพุทธศักราช2508ถึง2510ณป่าช้าวัดหนองไผ่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
1: หลวงพ่อเข้าปฏิบัติในป่าช้าวัดหนองไผ่เป็นระยะเวลา3ปีโดยมีหลวงปู่สังวาลหลวงปู่ชัยและหลวงปู่มาสอบอารมณ์กรรมฐาน
0: ผลจากการปฏิบัติทำให้ท่านศรัทธาในพระรัตนตรัยเชื่อในนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานว่ามีอยู่จริง
1: หลวงปู่สังวาลได้ให้คำชมหลวงพ่อสนองว่าหลวงพ่อสนองเป็นพระภิกษุสุวโจ
0: คือเป็นคนมีจิตใจอยู่ในความเป็นผู้มีสัมมาคารวะเป็นพระภิกษุนักปฏิบัติที่ว่านอนสอนง่ายเมื่อสอนสิ่งใดท่านก็ทำสิ่งนั้นได้จนหมดสิ้น
1: ในพรรษานี้โรคทางกายที่เกิดกับหลวงพ่อสนองคือท้องผูกทำให้เกิดฤทธิ์สีดวงทวารหลวงปู่สังวาลเมตตาไปหาหมอมาฉีดยาและรักษาให้จนหาย
0: พรรษาที่5ถึง6ปีพุทธศักราช2511 2512ณสำนักป่าพุทธอุทยานเขาถ้ำหมีตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: หลังจาก3ปีผ่านไปหลวงพ่อสนองขออนุญาตหลวงปู่สังวาลออกจากห้องกรรมฐานหลวงปู่สังวาลเห็นสมควรแล้วจึงอนุญาตและได้พูดถึงความดีของหลวงพ่อสนองให้แก่พระภิกษุฟังเพื่อถือเอาเป็นแบบอย่าง
0: หลวงพ่อสนองกราบลาหลวงปู่สังวาลเพื่อออกทุดงหาที่วิเวกโดยไม่คิดที่จะเป็นครูบาอาจารย์สอนใคร
1: แต่หลวงปู่สังวาลทำนายหลวงพ่อสนองว่าพระรูปนี้เป็นผู้มีจิตใจเปี่ยมด้วยปัญญาบารมีต่อไปภายหน้าท่านจะมีการแสดงธรรมเทศนาบรรลือจักเป็นผู้ชี้แนะแนวทางปฏิบัติธรรมจักเป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนาแก่มหาชนได้ผลสำฤทธิ์
0: จึงมอบกรดของท่านที่หลวงปู่เกลื่อนทำถวายซึ่งหลวงปู่สังวาลใช้เดินทุดงเป็นเวลาหลายปีให้กับหลวงพ่อสนอง
1: หลวงพ่อเดินทุดงไปในจังหวัดสุพรรณบุรีจุดมุ่งหมายต้องการที่จะหาถ้ำสำหรับภาวนามาถึงตำบลหนองมะค่าโมงมีถ้ำมากมายทั้งถ้ำหมีและถ้ำเสืองูที่นั่นชุมมาก
0: ตอนแรกท่านไปปักกลดที่ทุ่งนาชาวบ้านนึกว่าหลวงพ่อเป็นพระคอมมิวนิสต์ก็พากันกลัวแต่เมื่อเข้าใจแล้วจึงเกิดศรัทธา
1: ต่อมาชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างที่พักชั่วคราวบนภูเขาให้จึงเป็นที่มาของวัดเขาถ้ำหมีในเวลาต่อมา
0: ระหว่างที่หลวงพ่ออยู่ปฏิบัติธรรมที่เขาถ้ำหมีท่านได้ฝึกกสิณดินและกสิณไฟจนได้ดวงกสิณดินที่นั่น
1: หลังจากนั้นก็มีพระภิกษุตามมาอยู่กับหลวงพ่อเรื่อยมาหลวงพ่อสังวาลท่านก็เคยมาเยี่ยมเมื่อผ่านไป2ปีแล้วหลวงพ่อจึงออกเดินทุรงต่อไป

0: พรรษาที่7ถึง9ปีพุทธศักราช2513ถึง2515ณถ้ำกระเปาะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
1: หลังออกจากเขาถ้ำหมีมาแล้วหลวงพ่อเดินทางไปกราบหลวงปู่สังวาลที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่สังวาลท่านอยากให้หลวงพ่ออยู่ที่นี่จึงพยายามสร้างกุฏิที่พักให้หลวงพ่อสนองอย่างดีแต่หลวงพ่อท่านยังอยากทุรงเรื่อยไปก่อน
0: วันหนึ่งหลวงปู่สังวาลชวนหลวงพ่อสนองไปเยี่ยมหลวงปู่สงฆ์แล้วกล่าวว่าไปเยี่ยมพระอรหันต์กันจึงได้พากันเดินทางมาที่วัดอาวุธวิกสิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและได้ฟังธรรมจากหลวงปู่สงฆ์ซึ่งท่านได้เล่าถึงการมาพักภาวนาที่ถ้ำแกลบจังหวัดเพชรบุรี
1: จึงเป็นการจุดประกายที่ทำให้หลวงพ่อสนองตั้งใจจะเดินลงมาทางภาคใต้บ้างเพราะภาคอีสานและภาคเหนือเคยไปมาแล้ว
0: หลวงพ่อสนองเดินทางมาที่ถ้ำกระเปาะจังหวัดชุมพรพิจารณาแล้วว่าเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติของพระมากแต่มีไข้มาลาเรียชุกชุม
1: ที่นี่หลวงพ่อได้ฝึกกสิณน้ำกสิณลมส่วนกสิณไฟได้มาฝึกต่ออีกครั้งจนเกิดดวงกสิณ
0: การเผยแผ่ธรรมในช่วงนี้จะมีเพียงเล็กน้อยมีโยมมาฝึกสมาธิบ้าง
1: ในเวลาต่อมาก็มีพระตามมาอยู่กับหลวงพ่อสนองที่นี่ร่วม20กว่ารูป
0: หลวงพ่อท่านเล่าว่าอยู่ที่นี่มีความสุขมากเพราะอยู่ในป่าไม่มีใครมารบกวนบิณฑบาตแล้วก็มาฉันอาหารข้างลำธารมีเสียงสัตว์ป่ามากมายเป็นธรรมชาติ
1: และที่ถ้ำกระเปาะนี่เองหลวงพ่อท่านได้ปฏิบัติจนเกิดสมาธินิมิตต่างๆเช่นหลวงปู่สังวาลมาสอนในสมาธิหรือนิมิตไปว่าเหาะไปเที่ยวสวรรค์ที่ภูเขาหิมาลัยประเทศอินเดียเป็นต้น
0: พรรษาที่10ปีพุทธศักราช2516ณสำนักป่าพุทธอุทยานเขาถ้ำหมีอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: หลวงพ่อสนองเดินทางกลับมาที่ถ้ำหมีอีกครั้งเพื่อมาโปรดญาติโยมและสร้างโรงเรียนมีญาติโยมศรัทธามาปฏิบัติเป็นประจำ
0: ในวันหนึ่งท่านปีนขึ้นไปบนยอดเขาและได้ก้าวพลาดตกลงมาหลังกระแทกกับหินทำให้กระดูกที่หลังแตกจากนั้นเป็นต้นมาท่านจะปวดหลังตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนปวดจนเป็นปกติเวลานั่งสอนสมาธิก็จะเจ็บปวดขาทั้งสองจะชามาก
1: ท่านไม่ได้ให้หมอรักษาแต่ใช้ความอดทนข่มความเจ็บปวดเนื่องจากไม่ต้องการให้ใครทราบและเป็นห่วงโดยเฉพาะโยมแม่ซึ่งขณะนั้นเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดสังฆทานแต่หลังจากโยมแม่ถึงแก่กรรมปีพุทธศักราช2532ท่านจึงได้เล่าให้ญาติโยมฟังและไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช
0: พรรษาที่11ถึง24ปีพุทธศักราช2517ถึง2530ณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ช่วงระหว่างที่ออกจากเขาถ้ำหมีในครั้งแรกนั้นท่านเดินธุดงค์ผ่านเข้ามาที่จังหวัดนนทบุรีพบวัดร้างในสวนแห่งหนึ่งเหมาะแก่การสร้างสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานเพราะอยู่ใกล้เมืองหลวงแต่ท่านพิจารณาแล้วคิดว่าบารมียังไม่พอจึงออกเดินทางต่อไปแต่ก็ตั้งใจว่าจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง
0: หลังจากที่ฝึกกสิณดินน้ำลมไฟเป็นเวลา6ปีหลวงพ่อสนองจึงเดินทางกลับมาวัดสังฆทานอีกครั้งในปีพุทธศักราช2517แล้วเริ่มดำริ

0: ที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสังฆทานหลังจากนั้นก็มีพระเนนตามมาแต่ก็หนีกลับเพราะบิณฑบาตแล้วไม่พอฉัน
1: ท่านใช้การเผยแผ่ด้วยความสงบด้วยการปฏิบัติท่านเล่าว่ามีนิมิตเกิดขึ้นคือ
0: หมีเดินเข้ามาหาต่อมาหมีก็กลายเป็นหมูจากหมูก็กลายเป็นเนนมานั่งตักท่าน
1: นโยบายของหลวงพ่อเริ่มต้นด้วยการสร้างบุคลากรโดยมุ่งฝึกพระที่มาบวชพระที่จะออกมาทำงานให้กับสังคมต้องเก็บตัวก่อนจนกว่าจะมีธรรมะและสามารถนำธรรมะมาใช้ได้จึงจะให้ออกมาทำงาน
0: หลวงพ่อสนองได้เผยแผ่ธรรมะทั้งเทศนาสั่งสอนโดยตรงและใช้สื่อธรรมะทั้งทางวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้ศรัทธาญาติโยมที่ได้รับธรรมะและมาร่วมปฏิบัติที่วัดสังฆทานมีมากขึ้นเป็นลำดับ
1: ปีพุทธศักราช2525ท่านได้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทาน
0: ซึ่งกิจกรรมของมูลนิธิได้แก
1: ่การอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ
0: ์การจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
1: การบวชเนกขมะปฏิบัติ
0: การจัดคอร์สสมาธิณศูนย์ปฏิบัติธรรมะสว่างใจ
1: การจัดค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนโรงเรียนและสถาบันต่าง
0: ๆการเผยแผ่สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1: การเผยแพร่สิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆเช่นเทพธรรมะซีดีธรรมะ
0: การจัดตั้งสถานีวิทยุสังฆทานธรรม
1: การให้ทุนอาหารกลางวัน
0: การให้ทุนการศึกษา
1: การดูแลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ
0: การบริการทางสุขภาพแก่ประชาชนโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที
1: ่การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: การสงเคราะห์ผู้ประสบทุกข
1: ์การสงเคราะห์ศพไร้ญาติ
0: และการปลูกป่า
1: ซึ่งมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์นี้หลวงพ่อสนองกล่าวว่าจะเป็นตัวแทนของท่านในอนาคต
0: พรรษาที่25ปีพุทธศักราช2531ณวัดสังฆทานเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษ
1: ลุงพ่อสนองได้เดินทางไปจำพรรษาณวัดสังฆทานเบอร์มิงแฮมเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษในนามมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทานปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสันติวงศาราม
0: หลวงพ่อพยายามฝึกฝนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะใช้สอนสมาธิอธิบายธรรมะให้กับชาวต่างชาติเพราะต่อไปเมืองไทยจะมีชาวต่างชาติมาศึกษาสมาธิกันมากและจะเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนาพุทธให้กับชาวต่างชาติ
1: ที่อังกฤษมีญาติโยมคนไทยและต่างประเทศมาฝึกสมาธิและทำบุญกันมากมาย
0: พรรษาที่26ถึง34ปีพุทธศักราช2532ถึง2540ณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ลุงพ่อสนองกลับมาจำพรรษาอยู่ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ได้วางรากฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักธุดงคกรรมฐานที่ประเทศอังกฤษแล้ว
0: ในช่วงนี้เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญคือ
1: ปีพุทธศักราช2532แม่ชีแมนโคสุวรรณมารดาของพ่อสนองถึงแก่กรรม
0: ปีพุทธศักราช2534หลวงปู่เอมอาริยวังโสอายุ94ปีพรรษา34บิดาของหลวงพ่อสนองมรณภาพเมื่อวันที่5พฤศจิกายน
1: ปี2540หลวงพ่อสนองสร้างสำนักสงฆ์ที่เขาใหญ่เที่ยงตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
0: พรรษาที่35ถึง42ปีพุทธศักราช2541ถึง2548ณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
1: หลวงพ่อสนองได้เปลี่ยนชื่อสำนักสงฆ์เขาใหญ่แสงเป็นวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามดำริให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุ
0: พื้นที่รอบเขาปลูกเป็นป่ากฤษณามีอุโบสถเป็นถ้ำพื้นที่ติดต่อกับบ้านสว่างใจซึ่งเป็นสถานที่เข้าคอร์สสมาธิตามหลักสติปัฏฐาน4สำหรับสาธุชนทั่วไปและชาวต่างชาติเนื่องด้วยมีอากาศที่หนาวเย็นสบาย
1: พื้นที่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เหมาะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสำหรับรับรองชาวต่างประเทศโดยเฉพาะท่านได้มอบหมายให้แม่ชีชาวออสเตรียเป็นผู้ดูแลให้ความสะดวกในด้านการปฏิบัติกับชาวต่างประเทศ
0: พรรษาที่43ปีพุทธศักราช2549ณสำนักป่าปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา
1: หลวงพ่อสนองกำลังดำเนินการซื้อที่ดินจำนวน400ไร่และจะดำเนินการให้เต็มรูปแบบจำนวน 1,000 ไร่จัดแบ่งสัดส่วนโดยจัดเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าด้วยการปลูกไม้ชนิดที่เป็นอาหารของสัตว์ต่างๆ
0: จัดขุดสระขนาดใหญ่เพื่อทำเป็นแหล่งน้ำให้กับสัตว์ทำโป่งเทียมปลูกไม้ผลสำหรับนกเก้งกวางและกระทิงจัดปลูกไผ่สีสุกเป็นแนวกั้นเป็นสัดส่วนของพระภิกษุ
1: อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าไปได้ปีละหนึ่งครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสัตว์ป่าจะเป็นสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุและสามเณรเท่านั้น
0: พรรษาที่44ปีพุทธศักราช2550ณวัดทองดีประชารามตำบลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
1: เนื่องจากปัญหาความไม่สงบทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเริ่มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นหลวงพ่อสนองมีเมตตาที่จะสงเคราะห์พี่น้อง3จังหวัดชายแดนและต้องการทราบปัญหาที่แท้จริง
0: ท่านจึงเดินทางลงไปหาสถานที่จำพรรษาอยู่หลายแห่งในที่สุดก็มาพบวัดทองดีประชารามตำบลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและได้มาจำพรรษาร่วมกับพระที่วัดนั้นเพียงองค์เดียวโดยไม่ยอมให้ใครติดตามมาด้วย
1: เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงพ่อจึงได้พาคณะจากวัดสังฆทานมาทอดกฐินและร่วมเปิดสถานีวิทยุถึง2ครั้งโดยรถไฟท่านได้พาพระภิกษุจำนวน100กว่ารูปออกเดินบิณฑบาตในเมืองสุไหงโกลก
0: ความสัมพันธ์ของหลวงพ่อสนองกับพี่น้องชาวมุสลิมก็มีความเป็นไปอย่างดีหลวงพ่อได้ทำความรู้จักผู้นำชาวมุสลิมหลายๆแห่ง
1: อีกทั้งยังได้เมตตามอบจักรเย็บผ้าและถุงยังชีพในคราวประสบอุทกภัยให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมอีกเป็นจำนวนมาก
0: พรรษาที่45ปีพุทธศักราช2551ณวัดอนันทพุทธวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดีย
1: หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้เดินทางไปจำพรรษาที่วัดอนันทวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียมีพระภิกษุจำพรรษา8รูปเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักธุดงค์กรรมฐานให้กว้างไกลโดยการใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์และสิ่งพิมพ
0: ์และมีโครงการซื้อที่ดินใกล้ๆสังเวชนียสถานทั้ง4เพื่อสร้างเป็นสถานที่พักสงฆ์และปลูกสวนป่าให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันร่มรื่น สร้างโรงทานที่พักต้อนรับคณะญาติโยมที่ต้องการแสวงบุญ
1: ในปีต่อมาหลวงพ่อสนองตกลงซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในนามมูลนิธิพุทธภูมิและได้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมชื่อวัดป่ามุจลินพุทธวิหารตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระมหาเจดีย์พุทธคยา
0: และมีโครงการขยายพื้นที่ให้ถึง39ไร่สำหรับเป็นที่พักปฏิบัติธรรมของนักปฏิบัติธรรมทุกชาติพรรษาที่46ปีพุทธศักราช2552ณเขารามโกฏเมืองกาฏมันดุประเทศเนปาล
1: หลวงพ่อสนองกตปุญโญมีความดำริต้องการขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไกลออกไปทั่วโลก
0: ท่านจึงเดินทางมาจำพรรษาที่เขารามโกฏเมืองกาฏมันดุประเทศเนปาลซึ่งสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยได
1: ้หลวงพ่อได้ทำความรู้จักและศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนเนปาลได้ทำให้ชาวบ้านทั้งในเมืองและชาวเขาเกิดความศรัทธาพากันมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันมากมาย
0: พรรษาที่47ปีพุทธศักราช2553ณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเขตเชนไอเชอร์ติดกับเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนี
1: ในปีพุทธศักราช2552ถึง2553หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้เดินทางมาอบรมคอร์สสมาธิณประเทศเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์
0: ต่อมาจึงได้ตกลงซื้อที่ดินพร้อมบ้านหลังหนึ่งนามมูลนิธิพุทธภูมิเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติของชาวไทยและชาวยุโรป
1: ในช่วงเข้าพรรษามีการออกเดินบิณฑบาตและสอนการปฏิบัติธรรมทำให้ชาวยุโรปเกิดความตื่นตัวและรู้จักพุทธศาสนากันมากขึ้น
0: พรรษาที่48ปีพุทธศักราช2554ณเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา
1: บนที่ดินประมาณ 2,000 กว่าไร่เหนือเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อสนองกตปุญโญมีโครงการสร้างมหาวิทยาลัยคนเดินดินสำหรับฝึกคนจนให้มีหลักธรรมและวิชาชีพพึ่งพาตนเองได้เพื่อสร้างความสงบสุขและความพอเพียงให้เกิดมีแก่สังคมอย่างยั่งยืน
0: หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาโดยตลอดท่านใช้ทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังปัญญาเพื่อประโยชน์แห่งธรรมเพื่อความสุขของมวลมนุษย์ด้วยความเมตตายิ่ง
1: หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าศิษยานุศิษย์เพื่อให้ทุกคนได้มาร่วมกันสืบสานงานทางพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่างๆที่วัดสังฆทานจัดขึ้นและได้เห็นถึงความสามัคคีแห่งธรรมได้บังเกิดขึ้นที่วัดสังฆทานแห่งนี
0: ้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันได้แสดงแล้วว่าวัดสังฆทานซึ่งนำโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสามารถเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
1: ทั้งจากคำสอนของครูบาอาจารย์โดยตรงและจากสื่อธรรมะต่างๆจากวัดสังฆทานไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตอันแผ่ขยายไปยังพุทธศาสนิกชนได้อย่างกว้างขวาง
0: อีกทั้งท่านยังเกื้อหนุนช่วยเกี่ยวกับสุขภาพกายโดยสนับสนุนการรักษาแก่ประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด
1: ๆนอกจากนี้หลวงพ่อสนองท่านยังเป็นต้นแบบของความกตัญญูกตเวทีทั้งต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์

0: ดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประเสริฐที่สุดในโลกให้หมดใจตายแทนได
1: ้และท่านได้สนองคุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้ขณะที่ท่านเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่หรือจากไปแล้วซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่เหล่าศิษยานุศิษย์มาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
0: ในวาระอันเป็นมงคลนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนบุญบารมีที่ข้าพเจ้าเหล่าศิษยานุศิษย์ทุกคนได้กระทำมารวมทั้งบุญแห่งความกตัญญูกตเวทีโปรดส่งผลและประทานความคุ้มครองให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นร่มโพร่มใสร่มแห่งธรรมอันเป็นร่มที่ให้ความร่มเย็นทางปัญญาแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ไปตราบนานเท่านาน
1: ด้วยใจมุทิตาสักการะแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญจากความเคารพอันสูงยิ่งจากศิษยานุศิษย์ทุกท่าน

0: รายการนานาสาระกับวัดสังฆทานดำเนินรายการโดยอิสริยาคูประเสริฐและนภพรสุปิงคลัตสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณชมพู่
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งคะ
0: ก็มาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องชมพู่มีเรื่องอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะ
1: จากหนังสือนิทานธรรมะบันเทิงค่ะโดยท่านชัยวัฒน์ธรรมวัฒโนนะคะหรือพระพิจิตรธรรมภาธีค่ะเรื่องกอไผ่ยายเอี้ยงค่ะ
0: ค่ะโลภะโทสะและโมหะย่อมเกิดกับบุคคลที่มีใจชั่วเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมฆ่าผู้นั้นเองคล้ายขุยไผ่และผลกล้วยเกิดมาฆ่าต้นไผ่และต้นกล้วยฉะนั้น
1: ที่ดินด้านหลังวัดกลางนั้นรกเสียจนไม่มีผู้ใดแม้กระทั่งพระในวัดจะสนใจ
0: ต่อจากที่วัดด้านนั้นไปก็ติดกับเขตของยายเอี้ยงซึ่งแกได้ปลูกต้นไผ่กั้นเป็นอาณาเขตไว
1: ้ยายเอี้ยงเป็นแม่ไม้ผัวตายไปหลายปีแล้วอายุของยายเอี้ยงประมาณ50ปีเศษอยู่กับลูกๆ 3-4 คนซึ่งต่างเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังใช้งานได้ดี
0: ฐานะของยายเอี้ยงอยู่ในขั้นดีเพราะมีที่นาและมีไร่อยู่หลายแปลงพอทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสะดวกมีความสุขตามอัตภาพ
1: บ้านของยายเอี้ยงแม้จะติดกับวัดกลางแต่ยายเอี้ยงไม่ทำบุญทำทานที่วัดกลางนี้ถึงเทศกาลทำบุญหรือวันพระวันเจ้ายายเอี้ยงกลับไปทำบุญที่วัดเหนือบ้างหรือบางครั้งก็ไปที่วัดใต
0: ้มีคนที่ชอบพอกับยายเอี้ยงถามสาเหตุเรื่องแกไม่ทำบุญวัดกลางยายเอี้ยงเล่าว่าเพราะแกไม่ชอบท่านสมภารที่วัดนั้นตั้งแต่ครั้งทิศสอนสามีของแกยังมีชีวิตอยู
1: ่คือเกี่ยวกับเด็กในวัดกลางบางคนลอบเข้ามาขโมยของนั้นไม่ใช่เด็กวัดเพราะยายเอี้ยงไม่อาจชี้ตัวเด็กวัดได้ว่าคนใดเป็นผู้ขโมยของในสวนแกยายเอี้ยงก็เลยไม่พอใจและประกาศเลิกทำบุญที่วัดกลางเด็ดขาด
0: กระทั่งเมื่อสามีแกตายแกก็อุตส่าห์นำไปเผาที่วัดเหนือไม่ยอมนำศพเข้าวัดกลางซึ่งเป็นวัดข้างบ้านของตัวเอง
1: หลายปีต่อมาท่านสมภารวัดกลางพร้อมด้วยชาวบ้านละแวกนั้นได้ดำริเรื่องการสร้างโรงเรียนประชาบาลเพื่อเด็กจะได้อาศัยเป็นสถานที่เล่าเรียน
0: เพราะจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีจนศาลาการประเรียนซึ่งใช้เป็นที่เรียนเดิมคับแคบไม่พอกับจำนวนเด็ก
1: จึงตกลงจะสร้างโรงเรียนขึ้นโดยมีผู้ศรัทธารับช่วยบริจาคค่าก่อสร้างให้จึงตกลงกันว่า
0: ที่ดินด้านหลังวัดซึ่งติดเขตบ้านยายเอี้ยงนั้นเหมาะสมเพราะห่างจากกุฏิพระและกว้างขวางควรสร้างตัวโรงเรียนขึ้นณที่นั้นจึงได้ถากถางที่ซึ่งรกรุงรังนั้นเพื่อเตรียมการก่อสร้างต่อ
1: เมื่อถางที่ออกไปจนถึงกอไผ่ซึ่งยายเอี้ยงปลูกขั้นเขตบ้านของแกท่านสมภารและมัคคนายกตลอดจนคนเฒ่าคนแก่ในละแวกนั้นจึงบอกเห็นได้ชัดว่ายายเอี้ยงได้ขยายที่ดินเขตบ้านของแกรุกล้ำที่วัดเข้ามามากทีเดียว
0: เพราะกอไผ่ที่ยายเอี้ยงปลูกไว้เป็นแนวยาวขวางที่อยู่นั้นปีหนึ่งปีหนึ่งได้แทงหน่อเป็นต้นใหม่ล้ำที่ออกมาทุกปีเมื่อต้นไผ่ใหม่งอกขึ้นแกได้ตัดต้นเดิมลงแล้วถางกันที่ออกไปตามต้นซึ่งงอกใหม่ประมาณว่าที่สัญญาเอี้ยงรุกวัดเข้ามาเป็นแนวยาวตามกอไผ่นั้นมากมายหลายวาทีเดียว
1: ครั้นเมื่อท่านสมภารให้มัคคนายกไปพูดจาชี้แจงขอให้ยายเอี้ยงคืนที่ดินของวัดด้านติดกับเขตบ้านของแกซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นกอไผ่ไปหมดแล้วเพื่อทางวัดจะได้ขยายทำเป็นโรงเรียนประชาบาล
0: ยายเอี้ยงกลับด่ามัคคนายกและหาว่าท่านสมภารกำลังคิดจะโกงแกซึ่งหน้าแกท้าให้ทางวัดเอาหลักฐานมาพิสูจน์ดูว่าเนื้อที่ของวัดถึงแค่ไหนและมีอะไรยืนยัน
1: ถ้ามีหลักฐานจริงว่าแกรุกที่ของวัดแกจึงจะคืนให้แต่มาพูดลอยๆอย่างนี้แกไม่ยอมเป็นอันขาดทั้งยืนยันว่า ที่ซึ่งปลูกกอไผ่นั้นเป็นที่ของแกไม่ใช่ที่ของวัด
0: วัดในชนบทนั้นส่วนมากไม่มีโฉนดและตราจองเป็นหลักฐานไว้เพราะคนแต่โบราณเมื่อยกที่ให้เป็นของวัดแล้วก็กำหนดรู้กันด้วยสายตาว่าที่วัดตั้งแต่นั้นถึงนั้นและต่างก็ไม่ยอมรุกที่ของวัดเป็นอันขาด
1: เพราะเกรงกลัวบาปกรรมแม้โคกระบือยังไม่กล้าให้เข้าเขตวัดกลัวว่าดินวัดจะติดเท้าสัตว์นั้นเข้าบ้านด้วยแล้วจะเป็นบาปโดยไม่เจตนาเปล่า
0: ๆฉะนั้นเมื่อยายเอี้ยงอ้างให้หาหลักฐานมาพิสูจน์ทางวัดจึงต้องยอมแพ้ยายเอี้ยงเพราะไม่มีอะไรมาพิสูจน์
1: สุดท้ายท่านสมภารจึงให้ปักเขตตามที่ยายเอี้ยงยืนยันว่าเป็นของแกโดยทำรั้วแสดงที่ของวัดไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพระสงฆ์และสัปบุรุษทั้งมวล
0: เมื่อสร้างโรงเรียนเสร็จแล้วก็ภัยของยายเอี้ยงไม่มีโอกาสแทงหน่อรุกล้ำที่ของวัดออกมาอีกเพราะทั้งวัดทั้งโรงเรียนต่างรักษาเขตของวัดไว้ไม่ยอมให้ยายเอี้ยงโกงอีกต่อไป
1: จะว่าเป็นผลบาปที่ยายเอี้ยงได้กระทำโดยเจตนารุนแรงในสนองผลให้เห็นเป็นปัจจุบันทันตาหรืออย่างไรไม่ทราบได
0: ้ยายเอี้ยงเกิดล้มเจ็บลงอาการป่วยของแกหาสมมุติฐานไม่ได้แต่ยายเอี้ยงต้องประสบทุกขเวทนาอย่างประหลาดผิดธรรมดา
1: เพราะนอนบนที่นอนของแกไม่ได้ต้องนั่งพิงเสาพิงลูกวันยังค่ำ
0: เมื่อผู้พยาบาลพยุงให้แกเอนหลังนอนบนที่นอนยายเอี้ยงจะร้องไห้ครวญครางโหยหวนอย่างน่าสงสาร
1: ว่าในที่นอนมีน้ำเต็มไปหมดแทงหลังแกจนปวดเจ็บเกือบจะขาดใจ
0: ลูกๆ ก็ช่วยรื้อค้นหาจนทั่วแต่ไม่เห็นหนามแม้แต่ชิ้นเดียว
1: ถึงกับต้องซื้อที่นอนใหม่มาให้แม่นอน
0: แม้ที่นอนใหม่แท้ๆยายเอี้ยงก็ยังนอนไม่ได
1: ้แกก็ตัดพ้อออกมาด้วยความโกรธว่าลูกๆบังคับให้แกนอนบนหนามอีก
0: ลูกชายลูกหญิงของยายเอี้ยงจึงต่างต้องพยุงแม่ให้หลับพิงร่างกายของลูกๆเช่นนั้นจนลำบากลำบนทั่วกันไปหมดทั้งบ้าน
1: ยายเอี้ยงล้มเจ็บต้องทรมานอย่างนั้นหลายวันอาการหนักลงไม่ทุเลาเลยแม้แต่น้อยที่ร้ายก็คืออะไรคะ
0: แกนอนไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องนั่งหลับพิงลูกๆอยู่อย่างนั้น
1: วันหนึ่งยายเอี้ยงพอหลับจนเต็มตื่นลืมตาขึ้นมองหน้าลูกชายคนโตซึ่งนั่งประคองแม่อยู่พูดกับลูกว่าลูกเอ้ยไปนิมนต์ท่านสมภารที่วัดกลางและพระลูกวัดมาอีก4 องค์ลูกอย่าลืมนะให้เป็น5 องค์รวมทั้งสมภารด้วย
0: ลูกชายยายเอี้ยงฟังแม่พูดยังสงสัยเพราะเข้าใจว่าแม่เพ้อไปจึงถามว่าแม่ให้ฉันไปนิมนต์ท่านมาทำไม
1: ลูกเอ้ยแม่ทำบาปเอาไว้มาแม่กลับใจได้แล้วล่ะลูกกอไผ่ที่แม่ปลูกเอาไว้ปีหนึ่งมันแทงหน่อล้ำที่วัดเข้าไปมากที่ของวัดเราโกงมาเป็นของเราหลายวาแม่เจ็บคราวนี้จึงนอนไม่ลงเอนหลังลงนอนครั้งใดต้องเจ็บคล้ายถูกน้ำไผ่แทงหลังทุกครั้งถวายคืนวัดไปให้หมดเวรดีกว่าลูกไปนิมนต์พระท่านมารับคืนเร็วๆก่อนแม่จะตาย
0: ยายเอี้ยงสารภาพกับลูกชายท่านสมภารวัดกลางพร้อมด้วยลูกวัดจำนวน5 องค์นั่งพับเพียบบนเสื่อกลางบ้านยายเอี้ยง
1: ยายเอี้ยงนั่งพิงลูกมองดูพระอย่างสำนึกถึงความผิดของตน
0: เมื่อลูกสาวจุดธูปให้จบบูชาพระแกจึงยื่นมือออกไปรับลูกชายช่วยถือประคองให้พึมพำกล่าวคำบูชาออกมาอย่างเบาๆลูกสาวรับธูปไปปักเบื้องหน้าพระสงฆ์แล้ว
1: ยายเอี้ยงจึงกล่าวกับพระสงฆ์ขึ้นว่าท่านเจ้าขาบาปกรรมที่อีฉันได้เจตนารุกล้ำโกงเอาที่วัดเป็นของอีฉันเองแต่เดิมนั้นที่ดินของอีฉันติดเขตวัดจากเสาบ้านอีฉันไปเพียง6 วาผลจากนั้นก็เป็นที่ของวัดทั้งสิ้นอีฉันได้รุกล้ำเข้าไปนับเป็น10 วาโดยเป็นแนวยาวตลอดทั้งผืนอีฉันขอขมาต่อสงฆ์โปรดอโหสิด้วย และอีฉันขอถวายที่ซึ่งโกงไว้คืนต่อวัดขอสงฆ์จงรับคืนด้วยเถิด
0: ท่านสมภารและพระสงฆ์ยกมือประนมรับสาธุพร้อมกันจากนั้นจึงได้กล่าวลายายเอี้ยงกลับวัด
1: ประหลาดที่สุดค่ะพอพระลงพ้นเรือนยายเอี้ยงเอนหลังลงนอนบนที่นอนได้อย่างสบายไม่ปวดเจ็บเหมือนถูกหนามแทงดังวันก่อน
0: ๆวันต่อมาลูกของยายเอี้ยงช่วยกันตัดต้นไผ่ที่แม่ปลูกไว้ขั้นเขตบ้านกับเขตวัดออกจนหมดสิ้นและได้มีการปักเขตของวัดเสียใหม่ตามที่ยายเอี้ยงประกาศสารภาพแก่พระสงฆ์
1: เมื่อหายป่วยยายเอี้ยงเปลี่ยนนิสัยเดิมจนดูผิดเป็นคนละคนกับตอนที่ยังไม่ได้ป่วยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ยายเอี้ยงทำบุญทำทานที่วัดกลางอย่างสะดวกใจถวายทานแล้วอยู่วัดรับสมาทานอุโบสถศีลเป็นประจำเลิกเรื่องบาปกรรมทุกอย่างประพฤติแต่การบุญและการกุศลเป็นนิจศีลเรื่องราวของกอไผ่ยายเอี้ยงอันแสดงถึงวิบากหรือผลของโลภะก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้
1: มาสรุปกันจริงๆแล้วเนี่ยรู้อยู่แก่ใจแกรู้อยู่ว่าที่ของแกเท่าไหร
0: ่
1: นะคะยังไปอีกสุดท้ายเนี่ยเวลาที่คนเจอกรรมเนี่ยมันก็จะนึกนะใช่แน่ๆเลยใช่แน่ๆ
0: แต่ก็ยังดีนะคะที่ยังสำนึกอยู่ตลอดเวลาแต่มีความโลภไงคะก็ถึงได้หมดบาปได้ไม่ยากนัก
1: แล้วลูกๆทำไมต้องทรมานเพราะคุณมีส่วนได้มรดกตรงนี้ด้วยจริงมะต้องมานั่งทรมาน
0: แต่ล
1: ู
0: กๆก
1: ็
0: ด
1: ี
0: นะคะที่เชื่อแม่
1: ใช่ก็คือนะตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคนหนึ่งโกงไปแล้วถ้าลูกหลานหรือคนอื่นมีส่วนร่วมในเงินตรงนั้นด้วยนะคุณรับผลพลอยกรรมตรงนี้ไปด้วย
0: เท่ากับรับมรดกบาปไปด้วย
1: ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแสดงให้เห็นกรรมเนี่ยแรงที่ต่ำขึ้นมาน้ำที่ต่ำขึ้นมามันเหมือนยอดไผ่เลย
0: อย่างยังไงอย่างนั้นเลยนะคะ
1: นอนไม้เลยแล้วนอนไม่ได้พอทำบุญเสร็จอะไรไม่ว่าคือนอน
0: หายเป็น
1: ป
0: ิดทิ้งในบัตรโดน
1: เนี่ยตรงนี้นะคะก็ถือว่ายายเอี้ยงเนี่ยเป็นคนต้นร้ายปลายดีเกิดมามืดตายไปสว่างค่ะ
0: ค่ะคนอย่างนี้คงจะไม่ลงนรกอีกเพราะแกสำนึกผิดแล้วแกเคยตกนรกทั้งเป็นมาแล้ว
1: การทำบุญให้แกอิ่มเอิบใจอย่างที่เราเรียกว่าได้บุญการละความชั่วก็คือการทำกุศลบุญและกุศลซึ่งนำโลกธรรมฝ่ายดีมาให้เช่น
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ซึ่งเป็นมนุษย์สมบัติเขาบอกว่าถ้าจิตใจแกสงบสันติดีแกก็ได้ชื่อว่าได้สวรรค์สมบัติแล้วในชาตินี
0: ้
1: อีกประการหนึ่งคือนรกเห็นที่ชาตินี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: คุณไม่ต้องลงนรกเลยนะนี่คุณเจอนะปัจจุบันนี้เลยนะคะแล้วก็บางคนไอ้ผู้เคยเล่าให้พี่หนึ่งฟังแล้วที่แกโกงแต่ช่างอ่ะถ้าแกคนนั้นน่ะเห็นไหมมันก็แทงออกมาน่ะคุณทำอะไรไว้เนี่ยมันก็จะมีอะไรที่เงยๆงอกๆออกมาจากตรงนั้นน่ะตรงนี้ก็ให้ระวังแล้วก็เวลาที่คุณเป็นอะไรขึ้นมาหรือติดขัดๆอะไรคุณนึกดีๆสิ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะไอ้โรคประหลาดเนี่ย
1: ไม่หายสักที
0: ลองต้องลองคิดดูว่าเราเคยทำอะไรไว้กับใครหรือเปล่า
1: เขาบอกว่านะคะพี่หนึ่งแม้แต่ของของคนในบ้านด้วยกันต้องขออนุญาตนะไม่ใช่แบบพี่หนึ่งเป็นพี่ฉันพอพี่หนึ่งซื้อหนมมาซื้ออะไรมาแล้วถือวิสาสะไปใช้เลยต้องขออนุญาตเจ้าของด้วยนะ
0: ตรงนี้
1: สำค
0: ั
1: ญน
0: ะ
1: ไม่ใช่มารยาทนะพี่มันถือเป็นอธินาทานนะแต่ถ้าพี่หนึ่งวางปุ๊บใครจะมาทานได้เลยอันนี้จบแต่ถ้าพี่หนึ่งซื้อมาปั๊บอยู่ๆเขาย
0: ังไม่ได้บอกใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้บอกอยู่ๆมาใช้ลิปสติกมาใช้เครื่องสำอางมาใช้เสื้อผ้าโดยที่พี่หนึ่งไม่อนุญาต
0: แม้แต่บางคนเนี่ยนะคะอนุญาตแล้วเนี่ยคนที่จะมาใช้เนี่ยยังต้องขออนุญาตเพราะว่าเป็นมารยาทอันดีงามว่าเขาพูดไว้นานแล้วนะลองดูอีกสักครั้งไหมขอเขาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วที่สำคัญคุณนำของเขาไปใช้เนี่ยของเขามีการสึกหรอ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าของเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ดีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็กันไว้ให้ดีที่สุดขออีกสักครั้งไม่เสียหายนะคะด้วยเวลาหมดลงแล้วค่ะพี่หนึ่งค่ะ
0: เราก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710014 1680 710014

0: 0244-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วม

0: โทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี4084474704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ขอขอโอกาสหลวงพ่อสำหรับคำถามเชิญใครจะมีคำถามมีใครจะมีคำถามคือจะมีบางคนเขาอยากจะเป็นปัดถามท่านพ่อว่าถ้าพ่อซื้อที่ดินเนี่ยเจ้าค่ะบางคนมีความตั้งใจอยากจะร่วมซื้อที่ดินแต่ทีนี้กำลังของเขาเนี่ยไม่พอคือหมายว่าเขาตั้งใจแล้วว่าอยากจะทำบุญซื้อที่แต่ร่วมกับพ่อเนี่ยกำลังลาสันนิษฐานเจ้าค่ะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเขาตายไปก่อนแล้วยังส่งไม่หมดเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นน
3: ี่
2: ส่งมาอย่าง
3: เงี้ยไม่เป็นไรแค่นึกก็เป็นบุญนะแค่นึกว่าจะทำไม่ทำก็เป็นบุญนะทำเท่าไรก็ได้เท่านั้นไม่เป็นนี่เป็นเพียงแต่ว่าเราทำไม่ได้เต็มที่ต้องการถ้าเป็นนี่หมายถึงว่าเราเป็นนี่ไปขยืมเงินวัดแล้วไม่ได้ใช้แค่นั้นเป็นนี่แต่ถ้าเราจะทำบุญเนี่ยมันไม่เป็นนี่หรอกมันได้กำไรแต่เราได้กำไรไม่มากอะไรเองได้ไม่หมดเราตั้งใจไว้จะทำบุญเนี่ยแต่ถวายไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยแต่ตายซะก่อนเนี่ยก็ไอ้ส่วนที่เราตั้งใจก็ยังได้

0: จิตนั้นก็ผูกไปซึ่งสวรรค์สมบัติเป็นปีติอย่าไปทำให้เศร้าหมองก็แล้วกันมันก็เศร้าหมองไม่ได้หรอกจิตมันนึกถึงเรื่องบุญเนี่ยมันเศร้าหมองไม่ได้มันนึกว่าเอ๊ะทำไมเราทำไม่หมดนะเสียดายนะเราตายซะก่อนนึกทำบุญไม่หมดนี่ถ้าเราไม่ตายเราจะทำบุญได้หมดไอ้จิตที่นึกว่าไม่หมดมันก็เป็นบุญเพราะมันเป็นบาปไปไม่ได้เมื่อเรานึกถึงหนึ่งเหมือนจะตายเนี่ยโอ้เราไม่ได้ใส่บาตรพระเลยนะวันนี้ไอ้ที่ใส่มานะก็ใส่แต่เสียดายนะวันนี้ไม่ได้ใส่บาตรแต่ที่ใส่มันเยอะก็ตายแต่เสียดายว่ายังไม่ได้ใส่วันนี้ก็ไปสวรรค์ทำไมแค่มันนึกโอ้กูทำบาปมาเยอะโอ้นี่กูไปจะทำต่ออยู่ไม่ได้ทำเลยอย่างนั้นไปนรกเออกูทำแล้วกูยังไม่ได้แก้ไขเลยไงนะกูทำแล้วกูกะว่าจะทำบุญซะหน่อยกูว่าจะไปวัดซะหน่อยก็ยังดีนะแล้วกูทำบาปแล้วกูว่าจะทำบุญซะหน่อยยังไม่ได้ทันได้ทำไอ้นั่นก็ยังเป็นบุญนะแต่ว่ากูทำบาปแล้วยังทำไม่พอเลยกูจะทำต่อเนี่ยอย่างนี้ไปนรกนั้นจิตที่มันปรุงแต่งเป็นสังขารละบุญเป็นอกุศลและเป็นกุศลมันจะต่างแล้วสังขารและบุญจิตเนี่ยมันสังขารมันต่างกันสังขารที่มันปรุงแต่งนั่นก็เหมือนการเจริญเติบโตของบุญและบาปท่านนึกถึงบุญมันก็เจริญเติบโตทางบุญท่านนึกถึงบาปมันก็งอกงามทางบาปฉะนั้นเจตนาเป็นตัวกรรมขอให้มองเจตนาเราคิดดีเนี่ยดีมันก็จะเป็นผลคิดไม่ดีก็เป็นบุญถ้าทำบุญเนี่ยเราอยากจะตายไปสวรรค์เนี่ยก็ให้ทำบุญบอกไว้ว่าจะทำโน่นจะทำนี่แต่ก็ขอให้ทำนะบอกใหญ่เลยจะพัมไปก็ที่เราบอกทุกวันนี่ว่าขอทำให้ไปถึงสมนุษย์สมบัติให้ไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยมันเป็นเครื่องผูกใจจิตตัวเองว่าอยากจะไปนิพพานสมบัติก็จึงได้ปรารถนาทางบุญกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เปิดไว้กว้างเยอะให้มีทางเลือกเยอะไปสวรรค์ในทางเลือกเยอะที่จริงนรกเนี่ยทางบาปก็เลือกเยอะแต่ว่ามันเป็นทางที่คนไปอยู่แล้วเพราะจิตของคนเราเนี่ยกุศลมันจะคิดได้น้อยมากต่อวันบาปจะคิดได้มาก คิดดีจะคิดได้น้อยเหมือนกับเราคิดจะกตัญญูตอบแทนบุญคุณพ่อแม่วันหนึ่งเราถ้าเรามีลูกกับแม่เนี่ยเราคิดเอาซื้อเราได้แต่ตังค์ 1,000 บาทเนี่ยเราคิดให้แม่ทีวันไม่คิดให้แม่คิดจะให้ลูกแม่ก็นู่นนานๆจะนึกทีอยากจะให้แม่นี่ถ้าไม่ได้คิดเลยคิดให้ลูกทั้งวันเลยคิดให้ลูกคิดให้ผัวคิดให้เมียทั้งวันเลยนี่ก็ถือว่าบาปมันคิดได้มากทั้งวันแต่บุญคิดไม่ได้แม่จะรักษาแม่เนี่ยถ้ามีเงินทักหมื่นนึงเนี่ยแม่ป่วยกับลูกป่วยเนี่ยกูจะให้ใครดีเอาก็ให้ลูกกูสิแม่ก็มีลูกหลายคนก็ปล่อยไปเลยมันก็ได้บาปมากกว่าได้บุญเห็นจังว่าจิตเนี่ยมันต้องเป็นโสดาบันขึ้นไปเพื่อเป็นฌานขึ้นไปจึงจะรักษาไม่ให้นิวรณ์ครอบงำได้หรือพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์นั้นไม่ต้องเลยคือว่าไม่มีใครจะเหมือนเลยต้องเอาพ่อแม่มาเลี้ยงแหละเอาคนดีเป็นมิตรแหละ แต่ถ้าคนปุถุชนเนี่ยก็คิดบาปมากกว่าบุญแต่ว่าตัวสถานี่ก็ช่วยให้ทำบุญได้เยอะถ้าไม่มีสถาก็แย่เลยถ้าคนเกิดมาเนี่ยก็ไม่อยากจะทำบุญอะไรเลยคิดว่าเป็นของตัวเองหมดเลยคิดว่ายังไม่พอแจกลูกแจกหลานคิดว่าไม่พอแจกตัวเองหรือแจกสมบัติไว้ให้โลกนี้แม้จะตายก็ยังเสียดายว่ายังทำไม่พอแต่ถ้าเป็นพวกที่ทำบุญไม่พอแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเออเขาทำบุญเยอะแล้วยังไงก็ต้องทำให้มันหมดที่ไปเนี่ยที่ทำไปเนี่ยเป็นของเราไปแล้วไอ้ที่ตายเนี่ยเราไม่เอาไปแล้วไอ้นี่เป็นโลกมนุษย์แล้วก็ทำบุญไปเนี่ยจิตมันจะมีปัญญามันจะเชื่อว่าเราเกิดมามากตายมามากมันจะเกิดชาติเดียวไม่จะตายชาติเดียวมันจะมีปัญญาอย่างนั้นแล้วก็จะมองเห็นว่าอันนี้ อนันตชาติเนี่ยเราเกิดมาเยอะเลยถ้าทำไปมากๆก็ถึงเช่นสำเร็จอย่างพุทธเจ้าเห็นไหมทำไปแล้วก็ระลึกชาติได้เลยกลับมาเกิดก็ระลึกชาติได้ว่าเรามาจากไหนถ้าไม่มีบุญมันระลึกในบาปมันจะบังใจจะมันจะติดต่อเป็นสื่อไม่ได้มันไม่มีสื่อบุญคนที่ทำบาปได้มากเนี่ยเพราะไม่มีสื่อบุญแต่คนพอมีสื่อบุญมันจะมองติดต่อกับยมพบาลได้บางคนติดต่อยมพบาลได้ติดต่อกับเทวดาได้อย่างพุทธเจ้าไหมพระอรหันต์ไหมตัวพวกไม่บุญนี่ติดต่อกับเทวดาได้ไม่มีบาปเลยแต่พวกที่นั่งอะไรไม่เห็นปึ๊ดเนี่ยมันบาปเยอะติดต่อใครไม่ได้เลยกูไม่เห็นอะไรมีจริงเลยนั่งอะไรก็ไม่เห็นเทวดาก็ไม่เห็นนกก็ไม่เห็นสวรรค์เลยนั่นมันบาปตึ๊บหมดหัวเลยอันนั้นกล้าจะทำบาปได้เพราะไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกเหมือนผู้หญิงบางคนเนี่ยกล้ากับผู้ชายทำแท้งแล้วทำแท้งอีกเขาไม่เห็นนรกไงแต่นั้นนรกแน่นอนพอตายไปแล้วมันก็ไปขบาปมันก็จะไปเปิดนรกให้ดูสวรรค์ก็เหมือนกันดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยการเข้าคอร์สสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องมาเร็วมาเร็วมาปฏิบัติให้รู้เร็วยังไงก็ต้องรู้เพราะว่าการที่เรามาทำสมาธิสติเนี่ยมันเป็นเรื่องบังคับตัวเองอยู่แล้วอยู่ในกรอบว่าจะต้องเจริญสติให้มากสติให้รู้ใจตัวเองให้ได้เนี่ยให้รู้ความสงบไม่สงบตัวเองให้ได้พยายามเพียรตัวนี้เพียรตัวนี้ในพุทธเจ้าท่านสำเร็จพระอรหันต์ท่านสำเร็จที่จะรู้จักตัวเองก็คือการเข้ามาหาสติได้สติก็คือที่ลมหายใจเราที่เรากำหนดการกำหนดหาตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของปฏิบัติเป็นเรื่องของศีลสมาธิเป็นเรื่องรู้จริงมันไม่ใช่เรื่องรู้ที่อื่นผมคนเล็บฟันหนังนี่เนี่ยพระเจ้าก็สอนเนี่ยผมอยู่ที่ผมคนเล็บฟันหนังรู้ที่กายยาวานาคืบเนี่ยก็เรียนรู้กายเนี่ยเรียกว่าพระไตรปิฎกอยู่ที่ตัวเราเนี่ยพระไตรปิฎกมาหาเราแล้วอยู่ที่ตัวเราแล้วเรามีตู้พระไตรปิฎกมาแล้วถ้าเรายังไม่เปิดอ่านเพราะเรายังไม่มีพร้อมด้วยศีลไม่มีพร้อมด้วยสมาธิไม่มีพร้อมด้วยปัญญาก็เปิดอ่านไม่ได้คนทุกคนที่เดินมานี้พระไตรปิฎกเอามาด้วยแต่ไม่มีศีลสมาธิก็เปิดอ่านไม่ได้เหมือนอย่างหลวงปู่มุดดาเนี่ยท่านเกิดมาระลึกชาติได้เป็นพระไปแปลพระไตรปิฎกเป็นสมภารเป็นอะไรท่านก็ลึกชาติได้ท่านมีพระไตรปิฎกท่านบอกท่านแปลพระไตรปิฎกมาหมดแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายก็ไม่เรียนหนังสือไม่อยากเรียนเป็นคนไม่รู้หนังสือพอนั่งสมาธิท่านก็เทศได้หมดเลยพระไตรปิฎกที่ท่านแปลไว้ในชาติก่อนก็มาเกิดหมดเลยรู้หมดเลยรู้ได้ไม่ต้องเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สมัยพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นสมัยพุทธเจ้าพระอรหันต์ 7-8 หมื่นรูปก็ไม่รู้หนังสือพอทำสมาธิก็รู้หมดเลยรู้พระไตรปิฎกสมัยก่อนไม่มีหนังสืออ่านทำไมพระไตรปิฎกเกิดได้เทศได้ก็เพราะว่าทุกคนมีพระไตรปิฎกมีตู้เคลื่อนที่แต่พวกเรามันมีใบลานเปล่าๆพอทำสมาธิไม่ได้ก็มีใบลานเปล่าก็เลยอ่านไม่ได้ทุกคนที่มาเนี่ยมีหมดเนี่ยมีธรรมะเรื่องพูดง่ายทุกคนมีธรรมะทุกคนมีธรรมะในตัวเองแต่ทุกคนไม่เข้าใจธรรมะทุกคนไม่ได้อ่านธรรมะผมคนเล็บฟันหนังอาการทำที่สองทุกคนมีธรรมะมีพระไตรปิฎกมีสวรรค์คนนั้นสวรรค์คนนั้นก็มีสวรรค์มีนรกอยู่ในตัวเองมีสวรรค์ในตัวเองมีนิพพานด้วยทุกคนมีนรกทุกขุมมีเปรตทุกตัวมีเทวดาเดรัจฉานทั้งหมดในตัวเรามีหมดมีสวรรค์ทุกชั้นมีพรหมทุกชั้นมีนิพพานทุกคนแต่ว่ามาทุกคนเนี่ยล้วนแล้วมีทุกอย่างในตัวเองหมดเลยเข้าใจไหมทุกคนเนี่ยมีทุกคนนะทุกแรกใครจะได้อะไรถ้าทำบาปก็ไปนรกขุมนี้ไปเกิดเป็นสัตว์ประจานตัวนี้ถ้าทำบุญก็ไปเกิดเทวดาชั้นนี้ถ้าทำสมาธิก็ไปเกิดพรหมชั้นนี้ถ้าเป็นสำเร็จพระอรหันต์ก็ไปนิพพานคนคนนั้นมีหมดเลยคนคนเดียวมีหมดเลยนะไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนพุทธเจ้าก็ค้นหา พระไตรปิฎกคนอากายาวานานคือความกามาสัญญาใจกองก็แสดงว่าคนคนเดียวเนี่ยมีหมดทุกอย่างรวมหมดในโลกเลยนะดาวทุกดวงอนุทุกอนุเนี่ยมันก็มีอยู่ในตัวเราหมดเลยนิวเคลียร์นิวเคลียร์ที่ฝรั่งก็ไปคนถ้าคนถ้าตายที่ไหนได้พุทธเจ้าคนพบมาแล้วในโลกทั้งสามก็ยังไปไม่ถึงเลยฝรั่งก็ไปไม่ถึงนักวิทยาศาสตร์ก็ไปไม่อย่าไปว่าฝรั่งมันได้เพราะนักวิทยาศาสตร์มันทั่วโลกใครก็เป็นได้หมดไม่ว่าไทยไม่ว่าจีนไม่ว่าญี่ปุ่นแต่ไปไม่ถึงแต่พุทธเจ้าไปถึงหมดแล้วไปทุกชั้นแล้วไปทุกอย่างที่กล่าวทั้งหมดฉะนั้นจึงว่ามนุษย์คนเดียวเนี่ยมีทุกอย่างน่าอัศจรรย์ไหมล่ะมนุษย์เนี่ยน่าอัศจรรย์มีนรกทุกขุมอยู่ในตัวเองมีสวรรค์ทุกชั้นในตัวเองมีพรหมทุกชั้นเลยและที่สุดมนุษย์เนี่ยมีนิพพานด้วยชาติสุดท้ายไปนิพพานด้วยจะได้ไม่ได้ก็ถึงทุกคนรอเวลานั้น แล้วบางทีก็ไปตอนพุทธเจ้ามา 2,000 ปีนี่ก็ไปเป็นเทวดาก็ได้ฟังธรรมก็บรรลุก็พยายามประคองให้ใจเป็นศีล5ศีล8ปฏิบัติเป็นสมาธิไว้แล้วกันก่อนจะไปได้เวลาจะตายก็ต้องทำใจสะอาดสงบก่อนแล้วกันทำให้สติมีนะเวลาจะหมดลมเนี่ยต้องทำสติให้เกิดให้สติอยู่เหนือเวทนาให้สติอยู่เหนือบาปให้สติอยู่เหนืออกุศลแล้วก็ทำจิตให้ว่างว่างจนไม่คิดว่ากายเป็นของเราอ่ะไม่คิดว่าความคิดเป็นของเราให้ว่างได้ก็ดับจิตก็ไปสู่สุคติไปพบพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้แล้วมาแสดงเทศนาครั้งสุดท้ายไปบรรลุครั้งนั้นทำไมก็ต้องไปรอโน่นพระศรีเมตตาอีกครั้งหนึ่งคนที่ไม่เชื่อเนี่ยมันก็เวียนว่ายตายเกิดไปจนเชื่อหมดเนี่ยทุกมันบีบคั้นตัวเองทุกมันจะเป็นตัวปัญญาพอมีทุกข์มากๆขึ้นคนเราก็จะหาทางคนทุกข์เหมือนคนมีแม่น้ำกว้างเนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องไว้ต้องข้ามแม่น้ำให้ได้เพราะอะไรเพราะทุกข์ของการข้ามแม่น้ำไม่ได้ก็ต้องหาเรือหาแพหาทางว่ายน้ำหาเอาความชนะแม่น้ำนี่จนได้ก็เหมือนคนเรามีทุกข์ในใจเราเนี่ยมากขึ้นนะขึ้นก็ยังอยากจะหาทางพ้นทุกข์พุทธเจ้าท่านเป็นคนแรกนะที่ว่าทุกข์จะข้ามไม่ได้ท่านข้ามจนได้เราฟังกันโน้นมีอะไรก็กลับมาบอกเราก็มาดึงให้พวกเราไปบุญเนี่ยมันเป็นงานละเอียดอ่อนงานที่ไม่มีใครอยากทำนะการทำบุญเนี่ยเป็นงานว่างจากทางโลกแต่คนเราก็รีบกลับบ้านไปหางานที่บ้านทำเพราะว่างานที่บ้านมันวุ่นวายดีกว่างานบุญเพราะงานบุญมันสบายเกินไปกูก็กลับไปทำงานวุ่นวายดีกว่ามาทำงานบุญ7วันทับตายเลยโหทำใจว่างยากจังเลยกูกลับไปวุ่นวายต่อดีกว่าสบายใจกว่าโอ้ไปถึงบ้านกูสบายใจวุ่นวายกูไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องพูดโถเลยไม่ต้องทำโมกูสบายแต่ก็คิดต่อไปแต่ก็เครียดต่อไปแต่พอมาวัดนี่กูนั่นก็คิดไม่ได้นี่ก็คิดไม่ได้พูดโถอย่างเดียวยังได้ฝ่ายยังหนอใจหนออะไรก็คิดไม่ได้โหมันเป็นงานว่างหมดเลยงานไม่คิดบางคนบางคนกลุ้มจะตายงานไม่คิดเนี่ยหนักมากเลยสู้งานคิดมากไม่ได้กลับไปบ้านงานคิดมากสบายกว่าก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าคนที่ปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงก็จะคิดว่างานคิดมากดีกว่าแต่คนปฏิบัติได้โอ้ฉันไม่กลับแล้วเหมือนยังเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมไม่กลับบ้านแล้วโสดาบันก็ไม่กลับบ้านแล้วฌานก็ไม่กลับบ้านแล้วแต่ถ้าเป็นปุถุชนกูไม่เอาแล้วจิตมันยังไม่ว่างกูไปคิดต่อไปดีกว่าก็เลยมากก็กลับบ้านหมดทุกคนเนี่ยไม่มีใครหยุดต่อพอหยุดที่บ้านมาคิดอิสระภาพคิดไงก็ไม่มีใครว่าอะไรทำไงก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ขอให้ตั้งใจแล้วกันเวลามันน้อยนะเวลามันน้อยเวลาให้ตัวเองได้แค่7วันชีวิตหนึ่ง ชีวิตหนึ่งในเวลาให้ตัวเองเท่านี้ที่จะได้ไปนอกนั้นก็ให้กับคนอื่นหมดไม่รู้ว่าให้ใครเขาก็เอาไปไม่ได้เราก็ไปไม่ได้แต่เราก็อยากจะให้ก็เป็นเรื่องของชีวิตที่เรามาตรงนี้ก็ยังโชคดีที่มีคำสอนพุทธเจ้าสอนอยู่มีหลักปฏิบัติที่ดีอยู่อานาปานสติที่พุทธเจ้าสอนมาเนี่ยพุทธเจ้าก็ทำสำเร็จมากรรมฐาน40พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้สอนก็ยังอยู่คาถานี้ยังอยู่ทั้ง 2,000 กว่าปียังไม่เสื่อมไปไหน
1: อะไรที่ทำให้ได้เกิดมาเป็น
0: คนไทยก็ศีลศีล5ศีล5เป็นมนุษย์ถ้าศีลไม่มีเขาเป็นมนุษย์ไม่ได
1: ้ถ้าสองจับวัดแล้วเรียนแล้วเราก็ศรัทธาแล้วให้ในวันนี้บา
0: ปไม่บาปก็เป็นบุญแต่ว่ามันก็ได้แค่ที่ทำ
1: ไม
0: ่บาปก็ได้บุญนะที่บอกแล้วมันเจตนาบุญไม่บาปไม่ได้ไปเอาเงินท่านมานี่เพียงแต่เราให้ไม่หมดนั่นเองเสียงแต่เราคบกันไม่ได้ฮะนี่ก็เหมือนกับเราแต่งงานกันแล้วมีความสุขแต่ว่าเจอมันไม่ดีค่ากับหย่าเลยเงี้ยมันก็จะว่ามันบาปก็ไม่ใช่มันก็น่าจะเป็นบุญมั้งถ้าอยู่ต่อไปมันก็ทรมานใจก็เป็นบุญวาสนากันมาแค่นั้นทำบุญร่วมแต่ทำบุญร่วมบาตรตักบาตรร่วมขันอะไรก็ว่างั้นมาได้ครึ่งทางก็ทิ้งกันไปแต่ต่อไปชั้นหน้าก็คงไปเจอครึ่งทางคนนั้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่ตลอดชีวิตไงหมายถึงเราทำบุญพุทธเจ้าเราทำกับท่านตลอดชีวิตอย่างน้อยเราก็มีพุทธเจ้าตลอดชีวิตอย่าไปคิดว่าพระวันนั้นไม่ตลอดชีวิตเรามีพุทธเจ้าตลอดชีวิตแต่อย่าไปตัดใหญ่กับพุทธเจ้าตลอดชีวิตแล้วกันอย่างนั้นเราแน่เลยบาปพอข้าพเจ้าไม่ขอถือสรณะเป็นที่พึ่งเสร็จเลยเรียบร้อยก็พูดเรื่องจริงพูดไม่ได้ถ้าพูดเรื่องไม่จริงคนชอบแหมรอจังนะสวยจังโอ้ยยิ้มทับตายเลยทำไมกิเลสทับตายโอ้ยโง่เออฉลาดเหลือเกินแต่มันโง่จะตายคนมันชอบงานนะคนนี้เขารอด้วยนะฉลาดด้วยโอ้ยสวยด้วยโอ้ยโหไปนั่งปลื้มกูตีทั้งหมดเลยแต่ที่มันโง่จะตายขี้เละจะตายแต่ไปโดนพวกลูกหยอเขาอยู่เลยถ้าพูดจริงมึงนะขี้เละนะมึงโง่โอ้โหมึงอยากจะเกิดเจอกับกูเลยกูฆ่าได้กูฆ่าเลยคนไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมฉะนั้นพระมะพุทธเจ้าจึงได้เป็นกลางพูดเป็นกลางไม่ว่าใครก็ว่าแล้วก็ไม่ชอบกิเลสไม่ชอบว่าชอบชมยังไงเราก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตแล้วก็ที่พึ่งของเราก็คือต้องระลึกถึงพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเวลาจะจับดับจิตเราก็ต้องนึกถึงก็ต้องแต่งจิตให้เป็นเพราะเราต้องใช้ชีวิตไปตลอดชีวิตนี้ต้องใช้มันตลอดพยายามใช้ให้มันไปสู่ความสงบ พอถึงเวลาตายเราก็ต้องตายทุกคนใช่ไหมตายไหมตายไหมแต่วันนี้กูไม่ยอมตายกูจะตายโน้ต80ใช่ไหมไอ้80จะไปแบกของกิโลเดียวไม่ไหวที่จริงคนคิดผิดนะคนที่จะไปตายตอนแก่ทำอะไรก็ไม่ได้นั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยลืมตาหายใจก็ปวดไปหมดเลยปวดหมดซี่โครงทุกซี่ปวดหมดเลยท้องปวดไส้ทุกขดปวดหมดผิวหนังทุกส่วนปวดหมดโอ้โหเราจะเอาไปอะไรอายุมากๆมันปวดหมดทุกอย่างพุทโธหายเกลี้ยงเลยยังมีโทสะโมหะโลภะเต็มหัวใจหมดนั่นแหละไปตายตอนแก่ลำบากนะเอาสวรรค์สมบัติไปไม่ได้นิพพานสมบัติไม่ได้นอกจากคนที่มีสมาธิพอถึงจะไปตายตอนแก่ได้สบายเพราะมันกำลังเวทนามันใหญ่เสนามารมารอะไรก็ไม่ใหญ่ถ้าก็ขันห้าเป็นทุก จะตายตอนแก่เนี่ยธรรมานั่งเฝ้าดูครูบาอาจารย์

เราดูพ่อแม่เนี่ยทรมานดูหลวงพ่อสว่านเนี่ยทรมานจังเลยขนาดหลวงพ่อสว่านก็สุดยอดกรรมฐานนะทรมานน่าดูเลยหอบหายใจต้องดูเสด็จทุก15นาทีโครทรมานนะเหมือนโลกทั้งโลกยกมาไว้ที่ท่านคนเดียวเลยนะโอ้ทำไมทรมานขนาดนี้เนาะแต่กูจะทำยังไงจะรอดหรือเนี่ยใจก็ไม่อยากเป็นอย่างนี้นะใจก็คิดคนละอย่างคิดว่าเราต้องไม่ทรมานเราต้องหนักแน่นเราต้องโอ้โหแล้วก็อาจารย์เราขนาดนี้ยังทรมานน่ะกูจะรอดหรือแล้วนึกโอ้โหโคร่ครกเราก็ยังไม่ได้ตายซะด้วยสิแต่จริงว่าเรื่องยากเรื่องทรมานในเรื่องยากยากที่จะแก้ไขตัวเราก็มานึกอย่างนี้นะเขาบอกหลวงพ่อมั่นก็เวทนาเยอะนะเพราะนั่นเขาเวทนาเยอะโอ้ขนาดเข้าฌานคุยกับเทวดาได้เวทนาไม่ยอมเลยบอกแล้วใครจะรอดวันนี้นะหลวงพ่อมั่นก็เวทนาเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยพระเบอร์แสดงว่าเวทนาเนี่ยไม่เลือกคนนะเพราะมันร่างกายไม่ใช่จิตนะแต่พอสุดท้ายท่านก็จะเข้าฌานบางท่านเข้าท่านละเอียดลงเลยนะแล้วก็เอาเวทนาค่อยๆจะหมดลมไปท่านก็จะเข้าสมาธิชั้นสูงก็จะถอดจิตไปนั่นจึงจะชนะขันห้ากันได้แต่ตอนกำลังเจ็บเนี่ยป่วยเนี่ยโอ้โหเล่นทุรนทุรายมากเลยขันห้าเป็นทุกเนอร์เลยแล้วก็มาเห็นหลวงปู่สว่านเนี่ยแล้วเห็นโอ้โหหลวงปู่สว่านเคยไปนั่งกับเราที่อินเดียนะโยมนะวันนั้นไปนั่งไอ้ใครได้ไปมั้งพาอะไรไปไปนั่งที่โคนโพนพ่อบอกวันนี้นั่งสว่างนะเอาเลยเราก็เป็นคนปัสสาวะเก่งอยู่แล้วนะเอาพอส่วนหมดแต่ก็นั่งคนหกลืมตามอะไรไม่ขยับเลยงั้นเราก็ต้องเอาที่สว่างก็ต้องว่างหลวงพ่อนั่งอย่างสว่างนะดิ่งเลยหลวงพ่อว่าโหวันนั้นเราก็นั่งสบายทั้งคืนนะพออาศัยบุญท่านนั่งเราก็นั่งไม่ปัสสาวะเลยวันนั้นหายไปเลยต้องหายไปตั้งหลายเดือนนะโอ้สมาธิก็เลยหายพอเราเป็นโรคพวกปัสสาวะบ่อยไตไม่ดีท่านนั่งได้ทั้งคืนวันหลังท่านก็นอนเพราะท่านไปมาพาดท่านก็นอนแต่ใครทำอะไรท่านรู้หมดนะรู้หมดนี่คือท่านทำได้แต่ปกิวัชชาตั้ง6ปีท่านทำได้ถึงกายป่วยท่านก็ทำได้แต่พอเวลาตอนจะดับจิตเนี่ยเวทนาท่านเจอท่านเป็นมะเร็งที่ปอดจะหายใจไม่ออกเสด็จพลึบจะเป็นหัวใจด้วยเบาหวานด้วยความดันหมอทั้งหลายคนช่วยกันที่สุดแล้วหมอบอกว่าช่วยไม่ได้แล้วหลวงพ่อไม่รอดแล้วพังหมดแล้วข้างในพังหมดแล้วภายในวันช่องวันไม่ไปแล้วต้องดูเสด็จตอนไข้ขึ้นเขาบอกหมอยาหมอตีก็เอาได้เราก็ดีใจนะเราก็ไปเอายาของเรามาอธิษฐานมาอ่านให้ท่านดูท่านพูดไม่ได้นะท่านเอามาพอบี้ก็ไปห้าสิบสี่สี่ท่านก็หลับสบายหยุดเลยนะโอ้โหท่านก็หลับตัวนี้เหลืองท่านก็หลับตั้งแต่เช้ายันเย็นหมอบอกไงก็ไม่รอดแต่ไม่รอดไงก็เวทนาไม่มีเลยยาเราใน50ตัวทีหมอก็ไม่กินเยอะก็หายก็4 3ครึ่งก็ไปอย่างสงบเราได้เห็นภาพตรงเนี้ยสั้นทั่วหน่อยเห็นอีตอนยาหมอร่วงนั้นแย่มากเลยเราก็เหมือนคุยอวดตัวเองเลยว่ายาโบราณเนี่ยช่วยให้สงบได้หมอบอกยาหมอตีก็ได้เราก็หมอตีเลยแล้วเราก็ให้ร้านเรากินนั่งเนี่ย14วันหายเลยมะเร็งที่ปอดไม่หอบเลยแต่ว่าแสดงว่าคนจะตายเนี่ยแม่เคยบอกว่ามันจะเป็นเสด็จทางวัวคนจะตายเนี่ยคนแก่ตายเสด็จเนี่ยตีขึ้นตอนเสด็จจะตีขึ้นแล้วก็จุกคอหอยแล้วก็เข้าไปด่านแล้วก็จะหายใจแล้วก็ตายตาตั้งตายทุกคนพยาตายเสด็จมันจะมากขึ้นมาโครกแต่นี่สมัยใหม่ก็จึงดูดเนี่ยดูดก็ทรมานเจาะขอดูดโพรกพวกเอาเลยพอเห็นหมอโอ้ยหมายแล้วอะไรมาทิ่มหัวทิ่มจมูกกูทิ่มคอกู
หมอเนี่ยเอาทุกข์มาให้เราหรือโค้งถ้าใครได้ฟื้นมาจะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยน่ากลัวจริงๆเจ็บหน้าดูเหมือนกับฉีดยาผิดเข็มเนี่ยพ่อหลวงพ่ออาตมาเนี่ยไปเจอหมอไม่มองเลยไม่มองหน้าเลยหมอมาพ่อมาหมอเลยพอแกหมอก็แทงไม่แม่นพยาบาลแทงแม่นพอมาแทงปุ๊บแกต้องควานเนี่ยโหแค่เจ็บแค่นะแล้วเราก็เคยโดนหมอคนนี้ควานด้วยเห็นใจโอ้แสดงว่าเจ็บเราก็เจอหมอคนนี้เราก็เสียวเหมือนกันนะขอให้แม่นๆเถอะจะควานเลยโอ้มันทรมานแค่เข็มนี่ยังทรมานแล้วนี่ดูดขนาดนี้เนี่ยเรียนทุกคนไม่เรียนไม่รู้หรอกว่าทุกข์แค่ไหนมนุษย์เนี่ยจะเจอตอนที่เราหลีกไม่ได้เรายังวิ่งหนีได้อยู่ก็วิ่งหนีไปพอถึงเวลานะคนจะเจ็บจะตายนี่ไม่พ้นจะเจอหมอพวกเนี้ยทำให้เราเจ็บอย่างน่ากลัวที่สุดในชีวิตสมัยก่อนไม่มีหมอคนนี้ก็ตายเสด็จจุกคอก็ตายหมดเรื่องกันใช่ไหมเสด็จจุกคอกูเจาะคออีกดูดอีกโอ้โหสมัยก่อนจุกคอก็ตายเลยทะลึ่งตายไปเลยนะตำรักนเรศตายก็ง่ายนะแต่ทำไมไม่ไปเจาะต่อไปอีก3เดือนอีกปีนึงเข็มเนี้ยเส้นนี่มันตันเอาตรงนี้อีกเอานี้เอาขายเอาไม่หมดเลยคนไปฝังถึงหัวใจเลยทั้งเฟสมัยนี้มันทำบุญอะไรไว้ตายยากจังเลยต้องใช้มีเงินมากมั้งนายโยมเก็บเงินมาเยอะมั้งนะเก็บเงินมาเยอะตายยากนะ ทำบุญให้หมดบอกว่าไงยายไม่มีเงินหรอกไปกลับบ้านเถอะยายไม่มีทางแล้วไปบ้านเถอะเพราะไม่มีตังค์มันให้ไปตายบ้านมาพอถึงบ้านตายง่ายง่ายอ๋อมีตังค์เหรอโอ้ขี่รถมาดีหน้าตาดีลูกหลานดูแต่งตัวดีครับเทียงว่างมีเทียงว่างมีนี่ตายยากหน่อยเงินไม่หมดเงินเอาจริงๆนะสมัยเห็นมาจริงๆไอ้สมัยขอสมัครเป็นคนจนดีกว่าแต่ไม่จนใจนะตายคนเดียวดีกว่าก็ไม่คิดตายโรงพยาบาล นะสมัยไม่คิดตายโรงพยาบาลชาตินี้ไม่ตายโรงพยาบาลอย่าห้ามไปนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่มาจะกลัวตายจะไม่กลัวตายก็จะไม่กลัวเจ็บกลัวเจ็บที่โรงพยาบาลจะเจ็บที่วัดจะเจ็บที่บ้านไม่กลัวกลัวเจ็บโรงพยาบาลกลัวจังเลยถ้าจะตายจริงก็ให้ห้ามออกจากโรงพยาบาลเพราะจะได้ตายเร็วเข้าใจไหมไม่ขอตายช้าที่โรงพยาบาลไม่ขออยู่ยืนตรงนั้นขอไปให้พ้นหม้อทีคิดอย่างนั้นนะคิดดีไหมโยมคิดอย่างนี้จะตายง่ายกลัวจังเลยโรงพยาบาลนี่น่ากลัวที่สุดคือตายยากเพราะเห็นการตายมาแล้วเห็นมาเยอะเขาบอกว่าแม่ชีจันที่วัดขออภัยนะเอาเขามาพูดหน่อยนะที่เขาว่าเขาฌานเก่งคนจะตายเขาทรมานมากเลยที่วัดทรมทุรายมากเลยไม่รู้เขาฌานได้หรือเปล่าไม่รู้พอพวกนี้ไม่เคยสู้เวทนาเพราะพอพวกนั่งสมาธิปุ๊บสว่างสบายสุขเนาะโหยขยายกายไปจุ้นเป็นโยชน์สว่างสบายแต่พอเราเวทนามาสว่างมันหายไปหมดนะดินพลาดดิ่งนี้ไอ้นี่ฐานเรื่มตายเลยนะสว่างสงบไม่ได้ต้องมีวิปัสสนาแล้วเขาบอกแม่แน่ปีคนก็เป็นอะไรที่รูปเป็นนามเขาบอกว่าจะตายก็ทรมานแต่ครูบาอาจารย์เราก็ทรมานแต่พอถึงสุดท้ายท่านจะเงียบไปทุกองค์ทางพุทโธเลยนะทางสติเนี่ยก็จะไปแบบงงเงียบแต่พวกที่มีดังๆนั้นจะทรนทุรายนั่นสงสัยจะลืมอานาปานสติไปอานาปานสติจะเป็นตัวเข้าฌานดับจิตให้สงบได้แสดงว่าหลักอะไรเนี่ยต้องเข้ามาหาพุทธเจ้าหมดเลยตมาเชื่อว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นที่ตายของเราได้พุทโธเป็นที่ตายของเราได้อย่าอื่นไม่ได้อตมาเคยปวดหนักที่สุดในชีวิตหลายครั้งแต่เอาครั้งเดียวที่ตอนเป็นนิ้วในถุงน้ำดีวันนั้นแต่หัวค่ำอยู่ดีๆเขาปวดจี้มาเนี่ยปวดหมดทั้งตัวอะไรปวดอะไรกูไม่เคยเราคิดว่า

เราประมาทเยอะปวดท้องเนี่ยมันก็หายเห็นหายนะกินน้ำไปเอ๊ะไม่หายเอ้าไม่หายไม่หายเลยขึ้นปวดอะไรกันมาหาไม่เจอปวดทั้งคืนปวดเอาเดินกันนั่งนอนกันนะเดินก็ปวดนั่งมันปวดที่วันนี้แสดงว่ามันต้องอะไรแน่นอนเลยเพราะเรารู้ว่าเป็นนิ้วในถุงน้ำดีอยู่แสดงว่าไม่ใช่ปวดท้องปวดนิ้วในถุงน้ำดีก็โอ้แต่งั้นมันเอาแน่เลยถ้าไปบอกใครก็ห้ามเข้าโรงพยาบาลเขาก็ผ่าตัดเพราะเราไม่อยากผ่าตัดไม่ต้องบอก ก็ปิดประตูไม่บอกเลยก็ไม่บอกทนปวดสู้กับมันถ้าบอกใครเสร็จเลยโดนผ่าตัดแน่เลย เขาก็ต้องหาไปว่าจะไม่เราสู้เขาไม่ได้เลยไม่บอกนี่คือการแก้ปัญหาก็ปิดห้องอยู่ในนั้นพอดีมีห้องน้ำในห้องสู้เวทนาสว่างมาหายเลยนะโยเขาบอกหลวงพ่อสู้ได้ไงฉันในเที่ยงคืนสลบเลยเสื่อการแตกเลยฉันต้องไปเข้าผ่าตัดนี่อยู่ในถุงน้ำดีบอกเรารู้ว่าเราพูดไม่ได้พูดไปโดนผ่าตัดก็เลยตั้งบัดนั้นก็หายไปบัดนี้เลยแสดงว่าเวทนาเนี่ยมันข้ามได้ทุกคนแต่มันไม่ข้ามเพราะมันไม่ยอมตายก็ต้องไปผ่าตัดแต่ถ้ามาว่าน่าจะต้องไปยอมผ่าตัดทุกคนนะวันนั้นถ้าเราไม่มีบุญนะไม่ได้ทำบุญช่วยครูบาอาจารย์ให้ยุงยามานะวันนั้นเราก็ตายนะเพราะเราไม่ผ่าตัดพอนิ้วมาจุกในถุงน้ำดีแล้วมันดีมันไม่วิ่งแล้วมันก็ต้องตายละก็ต้องช็อกน้ำดีพอสว่างก็หายเลยแล้วก็มาบอกพระบอกเมื่อคืนไม่ปวดทั้งคืนเนี่ยมาไม่บอกผมมันไม่เป็นไรหายแล้วแล้วหมอเขาบอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดชาตินี้ไม่หายโอ้โหท้าทายดีจังเลยเราก็อยากท้าทายว่าทำไมคือบางอย่างจริงเราก็รู้เราก็พูดไม่ได้ก็ต้องอดทนดังนั้นเวทนายังรออยู่ข้างหน้าอีกเยอะเลยตัวทุกคนคุยไม่ได้นะเขายังรอล้นข้างหน้าอีกเยอะเราก็คิดว่าจะสุขแหมกูจะต้องได้นั่นกูจะต้องได้นี่กูออกจากห้องมาเกูคิดสุขแต่หารู้ไหมไอ้พยามัจจุราชของความทุกข์มึงเจอกูแน่ตอนมึงจะหมดลมมึงเจอกูแน่กูเอามึงบีบคอมึงให้ใจไม่ออกมึงต้องตายแน่แล้วมึงจะตายไงเดี๋ยวมึงเคยดูกูจะทำมึงเขาบอกกันนะมึงเจอกูแน่แต่วันสุดท้ายมึงเจอกูมึงทำบุญไม่น้อยมึงโดนหนักมึงทำบุญได้มากมึงไปดีเขาจ้องคอยด้วยไหมอ๋อมึงทำบุญไว้เยอะลูกยารักษาโรคถวายพระไว้ดูแลบิดามารดาช่วยคนตกทุกข์ได้ยากโอ้จิตใจมีสมาธิมีเมตตาเป็นไรไปผ่านนะถ้ามึงไม่ใจแคบมึงไม่ทำกุศลและกรรมดีวะไม่ผ่านไม่ผ่านกูจะทรมานมึงให้ตายดินแบบลาดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกคนจะหนีไม่พ้นที่เราพูดนี่แต่พุทธเจ้าท่านอาเจียนออกไปโลหิตเลยนะปักขันติกาพาเนี่ยพระจันทร์ข้าวจะในทุนทานท่านเดินทางอาเจียนออกเป็นโลหิตเนี่ยอาตมาเคยเห็นคนที่บ้านกระเจียนอาเจียนออกเป็นต้นตกกระโถนเลยนะไม่รู้เรื่องที่ไหนออกมานะจะตายแต่พระพุทธเจ้าท่านใช้สมาธิเป็นยารักษาหยุดอาเจียนแล้วก็เดินทางมาเมืองโกศีนาราได้โดยเหมือนคนไม่ป่วยข้ามเวทนาไปแล้วถ้าคนธรรมดาไม่ไปไหนต้องนอนดิ้นจมกองเลือดอยู่นั่นนี่ใช่ไหมแต่นั้นชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงแสดงให้เห็นว่านี่ขันธ์ห้าเป็นทุกข์พูดอย่างนี้น่ากลัวไหมกลัวไหมทางบุญนั้นไม่จะไม่กลัวนะอย่าไปทำเป็นคนรวยเข้าโรงพยาบาลนะเสร็จนะโดนเจาะหลอดคอนะจะตาย7วันโน่นอีก3เดือนค่อยตายหมดเงินก็ค่อยตายบางคนหมดไป4ล้านยังไม่ตายเลยหมอเขาดูยังไม่หมดเงินนี่ว่าเลี้ยงไข้ต่อไปเจาะคอนี่เนี่ยอยู่ได้นานเอาเรื่องจริงนะเรื่องจริงไม่จริงจริงก็ต้องพิจารณาตัวเราลุงเราน้องผมตายวันจันทร์นะอายุ80ปีตายเนี่ยผมจะตายเนี่ยรู้ได้ไงเธอบอกว่าเมื่อก่อนผมเคยทุบหมูตายตวงนะโอ้ท่านบอกว่าตอนเป็นบ้านอยู่ประโคงเกียมคนฆ่าหมูตายมันทรมานนะท่านก็ทรมานนะ

0: ทรมานเลือดออกทวารเลยแต่พอเราจะตายเนี่ยเอาบอกเอาให้กลับบอกไม่พาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเอากลับมาตายวัดอย่าตายโรงพยาบาลเราเชื่อลุงเลยเอากลับเลยหมอให้กลับเรากลับเลยเอากลับมาไว้ที่วัดเลย ตอนนั้นวัดเราไม่มีเขาอยู่วัดบ้านเกิดเอามาก็ให้ป้าก็พี่สาวดูแลนั่งไปนั่งสมาธิแกก็หมดลมไปง่ายๆตอนหมดลมนั้นพี่กับป้านั้นไม่รู้เราลุงไปนั่งเห็นเองที่จริงนั่งตรงอ่ะมีลูกป้าก็ไอ้แจ่มมือหนึ่งหม้อนออกทีจะได้นั่งสบายให้เองนะแกก็ไปโดยที่คนเฝ้าไม่รู้ว่าไปไหนเนี่ยงี้ที่ว่าข้ามเวทนาเนี่ยแล้วก็ตายวันจันทร์นี่ไม่มีเวทนามันมีไปแล้วข้ามไปแล้วแล้วก็มาตายที่วัดก็ตายอย่างง่ายๆแล้วถ้าตายโรงพยาบาลตายยากนะหมอนี่มันก่อกวนนะก่อกวนหายจิตแต่ไม่สงบฉีดโน่นฉีดนี่ฉีดโน่นฉีดนี่แล้วก็สมาธิหายหมดคิดว่าหมอจะรอดให้หายใจได้เราก็ต่อรองหมอมาฉีด
1: วัดสังฆราชก็มีกิจกรรมพิธีทักษิณานุปาทานตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าหลวงพ่อไพรินทร์ศิริวัฒโนท่านได้มอบทุนการศึกษานะให้กับเด็กๆ30กว่าทุนจำได้ไหมคะกี่ทุน
2: สวัสดีญาติธรรมที่ติดตามรับฟังทางเว็บไซต์www.sangkathan.com ด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยกำลังฟังหลวงพ่ออยู่พอดีจูนเข้ามาก็เลยจะมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพิ่มเติมหลังจากที่งานเมื่อวานนี้ทางสังฆทานจัดงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวาระสังฆารหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับจริงๆแล้วต้องตรงกับวันนี้นะครับก็เลยมาพูดคุยกันสักนิดนึงในวาระสังฆารหลวงพ่อนะครับวันที่24สิงหาคมนะครับก็ครับทักทายญาติธรรมที่รับชมทาง Facebook Live บุญเตือนเจริญด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ที่กำลังรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุ
2: วาสังก
1: ฐ
2: านผ่านทางเว็บไซต์วาสังกฐาน .com นะครับก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านด้วยที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวาระสังฆารหลวงพ่อสนองกตปุญโญเมื่อเช้าวันนี้นะครับก็อุ่นปากข้างอบอุ่นนะครับมากันมากมายเช่นเคยนะครับทั้งเจ้าภาพหลักบนเรือนไทยแล้วก็เจ้าภาพรองที่ถวายหน้าเรือนไทยนะครับก็เยอะเลยทีเดียว
1: ค่ะรวมทั้งครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านเมตตาเดินทางมาจากสาขาเพื่อร่วมงานในเมื่อวานนี้ด้วยนะคะก็ครูบาอาจารย์เดินทางมากันเยอะนะคะ
2: คร
1: ับเจ้าภาพข้างบนเรือนไทยเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยมีมาแจ้งความประสงค์ในการที่จะเป็นเจ้าภาพบุรุษไทยชุดละ 5,000 เนี่ยเมื่อวานเนี่ย20ชุดนะ20ชุดส่วนข้างล่างนี่ลืมข้างล่างนี้ก็น่าจะเหยียบร้อยนะคะเหยียบร้อย
2: ก็มากันเยอะแล้วรวมถึงโรงทานด้วยนะครับมากมายหลายเป็น10โรงทานนะครับด้านข้างเรือนไทยด้วยแล้วก็ที่โรงทานหลักตรงศาลาธรรมสังเวชด้วยนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยก็มีโอกาสได้รับแต่ไม่ได้ออกไปก็ได้รับ
1: นะยังได้อานิสงส
2: ์มีก๋วยจั๊บนะก๋วยจั๊บของธรรมชัยสิริหรือเปล่า
1: เราไม่ได้กินคือน้องอ่ะเขามาหาเรานะบอกว่าพี่จูนเอาไว้ให้แล้วนะในนาแขวนไว้นะพอเรากลับมาไม่รู้มันอันตรธานหายไปไหนมีคนเอาไปช่วยกินไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรครับนุโมทนาบุญด้วยรวมถึงเจ้าภาพที่ถวายไม่ใช่ถวายที่มอบทุนการศึกษาด้วยนะครับ30กว่าทุนนะก็เป็นประจำทุกปีนะครับที่ก่อนที่จะมีพิธีถวายทักษิณานุปาทานก็หลวงพ่อก็จะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆวัดโชติการามแล้วก็วัดตึกนะครับ
1: ซึ่งเราก็เห็นการเติบโตของเด็กๆนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยน้องเขาก็ได้รับปีนี้ก็ยังเนาะก็มีหลายๆท่านยังคุ้นหน้าคุ้นตา
2: หลายท่านยังคุ้นหน้าคุ้นตา
1: แต่โตขึ้น
2: หลายท่านที่เคยรับทุนการศึกษาตอนนี้ก็โตเป็นผู้ใหญ่ทำงานแล้วก็ยังแวะเวียนมาวัดสังฆทานก็เห็นอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะครับ
1: พูดถึงในอดีตใช่ไหมคะ
2: ปัจจุบันนี้ก็ยังแวะเวียน
1: มีหลายคนนะที่ได้ทุนการศึกษาจากหลวงพ่อสนองกตบุญโยนะคะท่านก็เล็งเห็นในการศึกษานะคะแล้วก็สนับสนุนตรงนี้นะคะมาตลอดแล้วก็หลวงพ่อพิรินศรีวัฒโนนะคะท่านก็ได้สารเจตนารมณ์ของหลวงพ่อสนองตรงนี้มาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมทุนการศึกษาทุกท่านด้วยนะปีหน้าปีหน้านี้ก็เดี๋ยวนะร่วมบุญกันใหม่นะในด้านทุนการศึกษาค่ะ
2: ครับ
1: ก็เมื่อคืนนะคะที่เรือนไทยอาจต้องบอกว่าที่รันธรรมนะในเวลา 10:00 น.เมื่อวานนี้หลวงพ่อพิรินศรีวัฒโนท่านก็ได้ลงรันธรรมเพื่อเป็นประธานสงฆ์ในการนำคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ของวัดสังฆทานนะคะเพื่อกราบขอเข้ามาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตบุญโยนะถึงนะท่านจะบอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้นะหลวงพ่อสนองท่านไม่ได้อยู่แต่เราก็ยังทำเสมือนท่านอยู่อันนี้เขาเรียกว่าดีนะคะเนาะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเราไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยได้ประมาทพลาดพลั้งกายวาจาใจต่อครูบาอาจารย์ไว้มากน้อยเพียงใดเราอาจจะนึกไม่ได้นะแต่วันนี้เราได้มาชำระล้างจิตใจของเราขอเข้ามาครูบาอาจารย์นะคะเราจะได้ไม่ติดกรรมในสิ่งที่ไม่ดีนะเราจะได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยค่ะ
2: ครับก็หลังจากสวดมนต์เมื่อวานนะครับก็พ่อก็แสดงธรรม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตอนหนึ่งคืนนะตอนหนึ่งทุ่มจูนก็เป็นพิธีกรอยู่ในงานสวดพระพิธรรมถวายหลวงพ่อสนองคาถาพุญโยนะครับก็มีเจ้าภาพหลายชุดเลย
1: เยอะมากนะคะจริงๆอ่ะเจ้าภาพมากกว่า16ท่านที่แจ้งไว้นะคะแต่ที่แจ้งความจำนงที่จะขึ้นถวายผ้าบังสุกุลนะคะก็มี2ชุดนะเหมือนในช่วงเช้าการจัดงานก็เหมือนในช่วงเช้าที่มีการถวายผ้าไตรแต่ว่าในตอนกลางคืนเป็นการวางผ้าบังสุกุลนะเพื่อน้อมอุทิศบุญกุศลนะให้หลวงพ่อสนองกตบุญโยนะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่เสร็จกิจกรรมที่ลานธรรมนะคะหลวงพ่อพิรินทร์ท่านได้บอกว่าในเมื่อทุกท่านนะหมายถึงว่าครูบาอาจารย์นะคะคณะสงฆ์เนี่ยเดินทางมากันแล้วนะท่านก็เลยบอกว่าเราจะได้คุยกันหน่อยนึงนะคะว่าแต่ละสาขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสาขาไหนมีพระกี่รูปได้รับกฐินไหมงานที่แต่ละสาขาทำไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆเนาะงานเมนงานต่างๆอ่ะที่สาขาดำเนินการสร้างเนาะเรียกว่าบางทีแม้เมื่อวานนี้ได้ฟังหลวงพ่อเรียกว่าท่านติดตามงานหมดนะของสาขานะท่านถามว่าสาขานั้นเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงได้ถามครูบาอาจารย์นะก็แล้วก็เราเข้าไปเนี่ยเราได้ทราบถึงปัญหาของสาขาด้วยนะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยเวลาที่เราประชาสัมพันธ์นะในข่าวบุญต่างๆเนี่ยเราจะได้ทราบถึงปัญหาของสาขาว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะเราจะได้มาแจ้งญาติธรรมได้ถูกด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะในการประชุมสงฆ์ที่กระจกใช้ได้ไหมคะเราก็ยังมีความพยายามอยู
2: ่ก็นะปกติก่อนหน้านี้ก็จะมีงานประชุมพระกลางพรรษาก็จะมีการแสดงธรรมอยู่หลายวันด้วยกันนะครับหลวงพ่อแต่ละรูปก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาแสดงธรรมใน3-4ช่วงเวลาด้วยกันบ่าย2อาจจะมีตอนกลางคืนด้วยหลังๆมาก็ปรับให้กระชับสั้นขึ้นนะครับร่วมกับงานหลวงพ่อด้วยแล้วก็งานประชุมพระด้วยจะได้มาพูดคุยหารือกันในเรื่องของกฐินแต่ละสาขาก็จะมาแจ้งกฐินว่าสาขานี้จะทอดวันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สรุปกัน
1: และที่สำคัญเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าอยากฟังความคิดเห็นของสาขาแต่ละสาขาด้วยว่าในณปัจจุบันเนี้ยเราก็ทราบอยู่ใช่ไหมคะว่าข่าวสงฆ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะท่านก็เลยบอกว่าก็อยากให้ทุกท่านนะหมายถึงสาขาเนี่ยลองมาแสดงความคิดเห็นกันสิว่าเราจะทำกันอย่างไรที่จะว่าเรียกศรัทธาของผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะกลับมาเหมือนเดิมด้วยข่าวคราวอะไรหลายๆอย่างเนาะมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้าวัดน้อยลง ภาวะน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากแต่ว่าผู้ที่ยังศรัทธาอยู่เหมือนเดิมก็อายุไขก็ร่วงโรยไปนะก็ไปทำบ้านให้เป็นวัดนะอย่างท่านก็โทรมาร่วมบุญนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสเดินทางมาด้วยอายุที่มากขึ้นนะก็อาศัยความสะดวกนะร่วมบุญเอาแล้วก็ฟังผ่านสื่อของทางวัดสังฆทานนะไม่ว่าจะเป็นเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็ทางสถานีวิทยุของสังฆทานนะบางท่านก็เข้าไปดูใน YouTube ด้วยนะนะก็เป็นไปตามที่หลวงพ่อท่านบอกว่าอยากให้ทุกคนที่ไม่มีโอกาสมานะได้ทำบ้านให้เป็นวัดนะเหมือนที่หลวงพ่อท่านได้วางไว
2: ้จ้ะผ่านงานครบรอบวันละสังขารหลวงพ่อไปแล้วก็อยู่ในช่วงปลายเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็24แล้วก็เหลืออีกอาทิตย์เดียวก็จะพ้นเดือนสิงหาคมก็จะเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะครับวันเวลาก็ผ่านไปไวนะครับญาติธรรมท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินวัดสังฆทานตัวนี้ก็กำหนดออกมาแล้วนะก็
1: เขาแจ้งมาหมดหรือยังคะยัง
2: ก็ทยอยแจ้งแต่ว่าท่านเองยังไม่ได้พิมพ์ยังไม่ได้พิมพ์ออกมา
1: จ้ะส่วนท่านใดที่รอติดตามข่าวสารนะบอกว่าจะได้จัดสรรเวลาถูกนะคะจะวางโปรแกรมต่างๆที่จะไปร่วมอนุโมทนากฐินเดี๋ยวก็ใจเย็นๆนะคะแล้วก็วัดสังฆทานก็ยังจัดรถเหมือนเดิมนะคะระยะสั้นนะระยะยาวของวัดสังฆทานก็น่าจะมีแค่ขึ้นเชียงใหม่นะคะแล้วก็วัดสาขานี่ก็เหมือนเดิมค่ารถนี่ก็คืออาจจะปรับเปลี่ยนไปตาม
2: กัน300อาจจะเป็น400อะไร
1: ปรับเปลี่ยนไปนิดนึงเน
2: า
1: ะ
2: ปรับเปลี่ยนไปตามค่าน้ำมันนะครับน้ำมันแพงขึ้น
1: ซึ่งเราก็หาไม่ได้นะถือว่าเราได้ไปทำบุญด้วยกันนะถือว่าช่วยค่ารถวัดสังฆค่าน้ำมันวัดสังฆทาน
2: นะก็เข้าสู่เดือนกันยายน
1: งาน
2: คุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะสัปดาห์แรกก็จริงๆคุณแม่ละสังขารวันที่7เนาะประมาณนั้นทางวัดสังฆทานจะจัดงานสวดบูชาพระทอดพระป่าคุณแม่บุญเรือนตรงบนเติมนะวันที่6กันยายนนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อาจจะเริ่มประมาณ
1: เสร็จที่หลักลานธรรมก่อน
2: เวลาเที่ยงกว่าๆเนี่ยครับประมาณนั้นก็จะเริ่มสวดส่วนญาติธรรมจะนำของมาร่วมในพิธีของมงคลตามที่เคยทำมานะครับอาจจะเป็นถุงเขียวข้าวสารเกลือน้ำตาลอะไรเงี้ยก็นำมาร่วมบุญกันได้นะในวันที่6กันยายนเหมือนเคยนะโดยเฉพาะมีบางท่านนี่ภาคเพียรแพ็กสาคูกันเป็นถุงๆเล็กๆเนี่ยถั่วเขียวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีผลไม้ปรมาครากไม้นะเยอะเลยทุกปีนะครับก็12นาฬิกากว่าๆนะก็จะมีการสวดนะก็สวดตามหนังสือคุณแม่บนเรือนนะที
1: ่ก็จะมีครูบาอาจารย์นำสวด
2: ก็
1: มาได้เป็นพระอาจารย์หมีนะคะ
2: กับหลวงพ่ออู๊ดนะครับ
1: หลวงพ่ออู๊ดท่านด้วยธาตุขันธ์นะคะท่านเดี๋ยวนี้ท่านจะแบบมานั่งร่วมให้กำลังใจแต่หลักๆในการสวดนี่ก็จะเป็นพระอาจารย์เพชรพงศ์
2: พระอาจารย์เพชรพงศ์นะครับ
1: นะนำสวดนะแล้วก็นำในการทอดผ้าป่าเนาะอันนี้ที่เขาชวนร่วมบุญมานะคะให้ประชาสัมพันธ์นะจริงๆกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่7โมงเช้านะคะซึ่งที่เราก็จะนำเครื่องอุปโภคบริโภคถุงเขียวเนียวซับมาแจกเป็นมหาทานได้ที่งานนะหน้าแม่บุญเรือนเนี่ยเขาจะจัดโต๊ะไว้ให้นะแล้วก็นำมาร่วมได้เขามีความหมายไว้ให้ดีๆนะคะเขาบอกว่า1ข้าวสารเป็นยาทิพย์2ดอกดาวเรืองให้ความรุ่งเรือง3เกลือแก้ปวดฟันจะได้มีฟันแข็งแรงนะ4ปูนทาให้ทั่วรักษาสารพัดโรคเนี่ยใครปวดเมื่อยหรือมีอาการปวดต่างๆปวดนู่นนี่นั่นนะเขาจะมาอธิษฐานจิตแล้วก็ใช้ปูนแม่บนเรือนทาก็จะหายกล้วยไข่ให้มีไข่ยานสับปะรดเนี่ยทำให้จลาดเพราะรู้ตาสับปะรดจะเยอะมันเทศเอามันให้ได้หัวหอมชื่อเสียงหอมหอมหวนระมุดวิมุตติหลุดพ้นนะประพฤติปฏิบัติแล้วก็หลุดพ้นเรียกว่าเป็นกุศโลบายเนาะส้มโอข้ามโอคาวัตสังสารพริกไทยกินวันละเม็ดทำให้ฉลาดสาคูเม็ดต้มกินเพิ่มโลหิตแดงขนมชั้นมีตึกเป็นชั้นชั้นไพรวันละแง่งหายโรคภายในขนมถ้วยฟูชีวิตเฟื่องฟูผลไม้ทุกชนิดเลยแล้วก็ถุงเขียวเหนียวซับแล้วก็อื่นๆตามที่เราจะร่วมงานได้นะก็มาในวันที่6กันยายนนะคะ ตั้งแต่7โมงเช้านำมาร่วมบุญได้ทั้งธรรมชัย4มงคลด้วยนะคะธรรมชัย4มงคลก็แจ้งมาว่าก็จัดงานคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมในวันที่6

0: ในวันที่6กันยายนเช่นกันนะของธรรมชัยศรีมงคล
1: ธรรมชัยศรีมงคลนะครับญาติธรรมที่อยู่สุพรรณบุรีก็ไปร่วมงานบวงสรวงกันนะคุณแม่บุญเรือนพงบุญเติ
0: ม
1: เคยไปร่วมพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานนะด้านนาวัดใช่ไหม
0: ใช่ใช่ตอนนั้นหลวงพ่อสามารถที่หลวงพ่อสามารถที่เป็น
1: ประมาณนั้น
0: ค่ะแล้วก็วันนี้ที่ธรรมชัยศรีมงคลนะคะก็มีพิธีทักษิณานุปาทานครบรอบวันละสังขารปีที่14หลวงพ่อสนองกตปุญโญด้วยนะธรรมชัยศรีมงคลก็ได้จัดกิจกรรมวันนี้นะคะจัดหลายๆที่นะคะที่เป็นสาขาที่แม่กลองก็มีก็จัดก็จัดในวันนี้เช่นกันนะก็อนุโมทนาทุกสาขาเนาะจะได้จัดงานตรงนี้ค่ะท่านใดจะร่วมบุญเพิ่มเติมย้อนหลังก็ตามหมายเลขบัญชีเนาะ เราก็จำไม่เคยได้เดี๋ยวทีหลังเราจะแก้การทำงานใหม่เราจะจดของเราไว้เล่มหนึ่งเนาะเราก็ไม่ค่อยได้จดบางทีเรามาแล้วก็มาดูนะคะก็ร่วมบุญได้นะคะส่วนท่านใดที่จะร่วมบุญต่างๆกับทางวัดสังฆทานในการบำรุงสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุนะคะของทางวัดสังฆทานให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงธนาคารไทยพาณิชย์408-447-4704 408-447-4704ค่ะนะร่วมบุญได้แล้วก็มีวันนี้ครูบาอาจารย์หลายท่านนะคะสาขาที่ยังไม่ได้เดินทางกลับนะที่เห็นยังมีอยู่เนี่ยหลวงพ่อสมชายทำเนียบธรรมยังอยู่หลวงพ่อสมทินนะคะวัดป่าช้าดงมะตาวยังอยู่แล้วก็ครูบาอาจารย์อีกหลายรูปที่ยังไม่ได้เดินทางกลับ
1: ก็หลายรูปก็กลับตั้งแต่เย็นวานแล้วพระอาจารย์คำหนึ่งก็เพิ่งกลับไปเมื่อเช้านะครับ
0: มาเมื่อเช้าไม่ทราบเนาะ
1: กลับไปเมื่อ8โมงเช้ากว่ากว่านะครับก็หลายรูปก็ยังอยู่นะเพราะว่าต่างท่านต่างเดินทางมาจากที่ไกลๆนะครับ
0: ก็จะพักก่อน
1: ก็จะพักก่อน
0: ที่มีงานจะต้องเนาะกับสาขาแม่ที่จะต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ยังไม่ได้เดินทางกลับถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะที่เราได้เจอครูบาอาจารย์เมื่อวานที่เรือนไทยจตุรมุขนะคะก็ได้มีการร่วมกันถวายอาหารครูบาอาจารย์วัดสังฆทานที่เดินทางมาจากสาขาของทางวัดสังฆทานนะคะมีหลวงพ่ออุดมผาตาดวัดป่าผาตาดทันสวรรค์หลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยที่พระสงฆ์ก่อผาสุกพระอาจารย์ณรงค์พระอาจารย์เที่ยงนะคะที่ไปฉันที่เรือนไทยเมื่อวานก็ถือว่าเราโชคดีนะได้มีโอกาสเจอครูบาอาจารย์นะแล้วก็ได้สนทนาถามไถ่ครูบาอาจารย์ด้วยเนาะบางทีท่านอยู่ไกลเนาะเราก็ไม่มีโอกาสจะได้ถามว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างนะคะเนาะ ทีนี้ในเดือนกันยายนเนาะเดือนกันยายนนะคะคอร์สสมาธินี่3คอร์สนะคะจัดปกติหมดเลยนะคะบ้านสว่างใจเนี่ย12-16กันยายนอันนี้ยังไปลงชื่อได้นะคะผู้ที่สมัครมาเนี่ยประมาณ20กว่าท่านแล้วนะคะของบ้านสว่างใจแล้วก็ของธรรมชัยสิริมงคลนะเราถามไปแล้วแต่ว่ายังไม่แจ้งกลับมานะคะว่าในเดือนกันยาเนี่ยจะเปลี่ยนวันไหมแต่ถ้าเป็นตามตารางที่แจ้งไว้เนี่ยก็คือ17-23กันยายนนะคะธรรมชัยสิริมงคลก็ขอสติปัฏฐาน4สมัครได้ที่0926698821ไปประพฤติปฏิบัติกันส่วนซีโนไทย3วัน24-26กันยายนคอร์ส3วันนะสว่างใจกับซีโนไทยนี่ก็มาลงชื่อได้ที่ลานธรรมนะซีโนไทยยังว่างอีกเยอะเลยนะแล้วก็สว่างใจก็ได้20กว่าท่านแล้วท่านใดที่จัดเคลียร์คิวตนเองอยากจะไปภาวนานะคะนำมาลงชื่อได้เช่นกันเอาพูดสิเทวดา
1: ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็มองดูเวลาแล้วก็4โมงกว่าแล้วนะ
0: อยู่วันนี้เรามาช้าม
1: าสายสักนิดนึงนะครับ
0: จริงๆเราก็ยังมาไววันนี้ปวดหัวด้วยแต่เราจะไม่มาแต่ก็คิดว่าโอ้วันนี้เนาะเป็นวันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านละสังขารเนาะมาประชาสัมพันธ์ข่าวบรรยากาศนี่เมื่อวานนี้เนาะให้ญาติธรรมได้ทราบสักหน่อยหลายท่านก็ไปติดตามดูในเพจของวัดสังฆทานได้นะเรามีอัปเดตตลอดนะรวมทั้งประชาสัมพันธ์วัดสังฆทานด้วยนะก็เข้าไปดูบรรยากาศดูภาพถ่ายได้แล้วก็ทีมช่างภาพของตักบาตรพระกรรมฐานนะ

็มาถ่ายภาพด้วยนะอาจจะมีภาพหลายๆท่านนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะไปเซฟรูปเก็บไว้นะคะครั้งหนึ่งงานบุญนะเราเป็นผู้หนึ่งนะที่ได้มายืนอยู่ในงานบุญนี้นะแสดงถึงความกตัญญูของเราที่มีต่อครูบาอาจารย์นะคะหลวงพ่อสนองนะท่านได้วางรากฐานท่านได้ทิ้งมรดกธรรมไว้ให้พวกเราเนี่ยอันนี้เพชรน้ำหนึ่งอันนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยทำออกมาตอนที่หลวงพ่อสนองท่านละสังขารนะในนี้จะมีเรื่องราวการทุดงแล้วก็ประวัติของหลวงพ่อก็ได้เล่มนี้นะเอาไว้อ่านในข้อธรรมหลายๆอย่างมีทั้งธรรมะนะแล้วก็ในหลายๆอย่างนะซึ่งหาไม่ได้แล้วนะแต่ว่า

0: ก็ในหลายๆอย่างนะซึ่งหาไม่ได้แล้วนะแต่ว่าถ้าท่านใดที่ไปตามสาขาของทางวัดสังฆทานเนี่ยยังมีอยู่นะคะมีอยู่นี่หมายถึงว่าเราสามารถไปหาอ่านได้นะไปยืมอ่านได้วัดสังฆทานก็มีอยู่เนาะ
1: มีอยู่ตรงที่แม่นาตนาไม่น่าจะมีแล้วนะครับ
0: มีแล้วหรอหมดแล้วหรอ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะหายากแล้วในหนังสือเล่มนี
0: ้
1: เพจน้ำหนึ่งนะคร
0: ับ เล่มนี้ดีมากนะคะเป็น
1: ที่เห็นด้านหลังนี่ก็คือการเดินธรรมยถาที่เขาพระวานใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เขาพระวานที่ก่อนหลวงพ่อสนองนะคะท่านจะละสังขารและท่านก็ป่วยด้วยแล้วหลวงพ่อคือท่านก็รู้วาระของท่านแล้วนะท่านบอกว่าให้ถ่ายรูปนะพอที่เดินธรรมยถาใช่ไหมพอเห็นเขาพระวานเหมือนพระวานจริงๆเลยนะคะใหญ่มากเลยมีครีบมีหางมีตัวขวางเส้นทางเดินอยู่ซึ่งเป็นเส้นทางสายไหมซึ่งเป็นเส้นที่พระถังอะไรนะ
1: ที่ว่าการสัมจ
0: างท่านได้เดินเส้นเนี้ยนะเพื่อไปยังดินแดนชมพูทวีปเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกนะหลวงพ่อท่านก็เลยเป็นการเดินครั้งสุดท้ายนะก็เลยพาไปยังเส้นทางนี้และหลวงพ่อก็ป่วยด้วยนะตอนที่ไปถึงเขาประวานเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยหน้าปกนี่เลยพระนะคะพระคุณเจ้าที่ร่วมเดินเนี่ยร่วมเดินธรรมยาตราด้วยพอหลวงพ่อบอกว่าถ่ายรูปให้เราหน่อยพระก็กรูกันเข้าไปเลยนะคะจะไปถ่ายรูปกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกอย่าพึ่งขอเราถ่ายคนเดียวก่อนเอาถ่ายสวยๆเลยนะชัดๆนะเอาไว้ติดหน้างานศพเราท่านว่าอย่างนี้เนาะท่านก็รู้วาระท่านนะคะใครที่ได้มีโอกาสไปเดินธรรมยาตราในครั้งที่4เนี่ยถือว่าเป็นบุญมากๆนะคะที่ท่านได้พาไปเดินธรรมยาตราผู้ที่ไปเดินเนี่ยมันเป็นการฝึกใจตนเองฝึกความอดทนฝึกขันติมีวิริยะมากน้อยแค่ไหนมีสัจจะต่อตนเองไหมเราจะได้อะไรเยอะในการเดินธรรมยาตราครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะท่านถึงได้ไปเดินธุดงค์นะการอยู่วัดธรรมดาถ้าไม่เดินธุดงค์มันก็เหมือนการเฉยๆเอื่อยๆไปข้อวัดหมายถึงนะเราหมายถึงว่าเราเอาตัวเราด้วยนะเวลาอยู่วัดเราอาจจะได้สวดมนต์ทำวัดนู่นนี่นั่นภาวนาแต่ในการธุดงค์เนี่ยเวลามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้เราจะมีปัญญาว่าเราจะสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้ไหมนะเอาธุดานี่ไม่ช่วยทำงานเลย
1: ก็นะไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว
0: ดูสิ
1: หมดเวลา
0: หมดเวลา
1: แล้วนะครับ
0: ยังดูเลย
1: หมดเวลาสำหรับดาวเวอร์ไวเว็บมาสัมภาษณ์คอมก็จะฟังคำสอนพ่อต่อแล้วก็จะมีพระไตรปิฎกอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะฟังทางไลฟ์สดบุญเตือนเจริญต่อนะคร
0: ับ นะคะวันนี้ก็ที่สถานีวิทยุก็ยุติลงเพียงเท่านี้นะคะมีโอกาสก็จะมาเยี่ยมเยียนสถานีใหม่นะคะประชาสัมพันธ์ค่ะสวัสดีนะคะเจริญในธรรมค่ะทุกท่านค่ะ
2: เราเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราไม่ต้องเรียนต้องเรียนต้องรู้มันจำเป็นเพราะว่าเราเวทนาคนเราเนี่ยมันเกิดได้ทุกคนเวลาจะตายเนี่ยตายยังไงก็ไม่รู้เกิดไม่รู้แล้วใช่ไหมว่าแม่ทุกคนเดียวเกิดไม่รู้แล้วว่าแม่รับผิดชอบคนเดียวพ่อรับผิดชอบเอาหาอะไรมาเลี้ยงแต่ตายเนี่ยเราต้องรับผิดชอบตัวเองพ่อแม่ไม่ได้มาดูแลเราพ่อแม่ตายไปแล้วตายแล้วเราต้องช่วยตัวเองถ้าใครไม่ช่วยตัวเองคนนั้นก็ถือว่าตายได้อย่างลำบากขอคนที่จะตายได้ก็ต้องมีศีลมีทานมีภาวนาให้พอเพียงให้แก่ตัวเองแล้วฝึกจิตจนข้ามเวทนาที่มานั่งสมาธิเนี่ยเตรียมตัวตายจะสู้กับเวทนายามตาย แต่ว่าก็ไม่กลัวนะอย่างอื่นแต่ว่าก็ไม่กลัวกลัวเวทนาเนี่ยยิงอย่างอื่นไม่น่ากลัวเลยยังไปภาคใต้เขามายิงกระป้องเดียวเราก็ตายระเบิดตุ้มเดียวเราก็ตายแต่อีมันนอนตายกระแดกกระแดกนี่แม่ยากจังเลยมันยากกว่าไอ้เนี่ยไม่ก็ไม่กลัวถือปืนถืออะไรไม่กลัวเพราะมันตายง่ายเห็นน่ากลัวอะไรเดี๋ยวตายง่ายตุ้มเดียวกูก็ตายแล้วนะแต่ถ้ามีกรรมก็ต้องตายเราก็เลยทำใจง่ายไปไหนก็ได้จะเตะระเบิดให้แตกก็ได้แต่มันไม่แตกก็แล้วไปจะไปยืนให้มันยิงก็ได้ถ้ามันจะยิงเราให้ตายก็ไม่ยากเพราะมันมีทนามันน้อยแต่ไอตอนที่มันนอนตายยัง80ก็10ไม่ตายสักทีนี่โอ้โหอย่างนี้ที่ทรมานโยมเป็นชีวิตที่ไม่น่าอยู่ออกซิเจนจะทำไรเราก็มีลมหายใจเราอยู่แล้วมันไม่โยมน่าจะลำบากอันนี้ถ้าพูดอย่างนี้

0: ยมน่าจะกลัวมากเลยเนี่ยก็เรียกว่าติดสุขก็เรียกติดสุขนี่ต่างหายเหรอให้ยิ่งให้ยิ่งอ่อนแอเหมือนลูกอ่ะนะให้กินนมอยู่ได้มันจะโตได้ไงอ่ะลูกกินนมแล้วโตได้ไหมกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนเลยนะเมื่อไรก็ไม่ทิ้งนมตั้งแต่ขนาดมีเมียยังไม่ทิ้งนมเลยกลับบ้านกลับบ้านขึ้นตอนขึ้นรถนะก้าวเลยที่ตอนขึ้นรถนะพรวดไปเลยขึ้นนั่งก่อนคนอื่นเลยจะได้นั่งข้างหน้าอาจจะไม่ทันเด็กๆก็ได้เด็กมันไหวกว่าเนี่ยที่จริงแล้วเราไม่ได้เห็นท่านแต่เราตัดนิทานนะคิดว่าพุทธเจ้าเดินดีกับเราอ่ะน่าจะช้าที่สุดกว่าเราอ่ะเพราะไม่งั้นจะเดินได้7วันไงโยมเดินไปพวกก็เหนื่อยตายดิของนั่นยุงไล่ท่านยุงดินไล่ท่านทากเนี่ยนะโผล่นะจะมาเคยอยู่ภาคใต้อ่ะโผล่ท่านเนี่ยเดินช้าปุ๊บเลยปุ๊บต้องเดินเร็วๆมันจะออกไม่ทันปุ๊บๆๆขึ้นมานี่จมูกมั่งขึ้นมาตกคอว่าโอ้ยท่านเนี่ยเดินช้าเสร็จเลยนะต้องเดินตึ๊บๆๆๆเนี่ยมันมาเกาะอยู่ข้างทางอ่ะพาต้องกวาดเดินจงกรมก่อนกวาดไกลๆก่อนแล้วมันฉลาดนะพอมาปุ๊บตังเดชัยพอไปเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนั้นถ้าพระไปเดินกว่ายังหน่อยนั้นโหสบายได้หลายตัวเลยลิ้นยุงฉะนั้นการเดินจงกรมช้าเร็วสตินั้นเร็วอยู่แล้วแต่ว่าเดินจงกรมช้าเนี่ยเพื่อฝึกสติให้มันได้ทันแต่พระที่ท่านอยู่ในความเพียรทางภาคอีสานเนี่ยเราเดินวัน7วันเนี่ยท่านเดินของท่านอยู่ทุกวันท่านเดินเจนสติต่อเนื่องท่านได้สมาสติของท่านเราไปวัดผลท่านไม่ได้นะท่านมันเหนือกว่าเราแล้วให้เรานี่เดินช้ายังไม่ได้สติเลยถ้าเดินเร็วก็ไม่ได้เลยคนนี้ไปไหนต่อไหนเลยฟุ้งไปตัวไปเลยฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านฉลาดที่ว่าเดินเร็วก็ได้แต่ว่าเดินเร็วแล้วไม่ได้ฉะนั้นจึงมาจับให้ช้าๆมันจึงจะได้พระพุทธเจ้าท่านเดินเจ็ดวันท่านจะเดินอย่างนี้ท่านจะเดินเท้าท่านเบาตัวท่านเบาท่านใช้จตุทฌานจิตของท่านเบาท่านจะเดินชันฌานท่านสูงท่านให้จิตของท่านเนี่ยลอยได้ไม่หนักท่านเวลาเดินเพียงแต่ให้ท่านเคลื่อนไหวช้าช้าแล้วก็เจ็ดวันเดินได้ยังไงท่านไม่จะเดินอย่างนี้นะไม่เดินเขาร่างกายใช้กำลังเยอะฌานของท่านสูงเลยก็เดินช้าช้าไปกลับไปกลับมามีความสุขมากนั่นมีองค์เดียวในโลกคือพุทธเจ้าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของพุทธเจ้าซึ่งมีในเดียวในโลกฉะนั้นไม่มีใครทำได้มนุษย์และเทวดาก็ทำไม่ได้
1: เดินช้าๆอย่างนี้เราจะเดินอย่างนี้ไปตลอดชาติ
0: หรือเปล่าก็บอกแล้วเดี๋ยวขึ้นรถก็ไว
1: ตอนจะปฏิบัติเนี่ยตอนจะปฏิบัติต้องเดินจงกรมแบบน
0: ี้
1: ท
0: ุ
1: กคร
0: ั้
1: งเลย
0: ก็มาฝึกนี่ก็ควรจะเป็นอย่างนี้
1: แต่ถ้าเกิดเราไปอย่างที่บ้าน
0: ก็เขาบอกแล้วขึ้นรถก็รู้แล้วแหละในวันเปิดเขาปิดคอร์สยงก็รู้แล้วพ่อพูดไงก็รู้แล้วอธิบายในตัวเองไม่ต้องไปวาดอนาคตให้ยอมหรอกต้องปฏิบัติเยอะเนี่ยมาทุกเที่ยวดีมาเที่ยวเดียวไม่ได้แน่นอนถ้าอย่างเงี้ยโดนมอฟีนเอาตายเลยหลอกแม่เลยก็ฝึกก่อนถ้าไม่ไหวค่อยว่ากันทีก็สาวมันก็สาวมันตายไปแล้วอ่ะเหลือแต่คนแก่อยู่อ่ะค่อยๆเดินไปถ้าเดินไม่ได้ก็ใช้ลาวเดิน ไม่ต้องใช้ยาเอาผูกแล้วก็เดินคนเดียวใช้ไม้เท้าก็ได้ผมไม่ว่าอะไรถือราวก็ได้โหนราวก็ได้ใช้ไม้เท้าก็ได้ได้เดินเร็วใจมันจะลอยจะคิดโน่นคิดนี่มันไม่เคยรู้ตัวเดินเร็วนี่หรอกครูบาอาจารย์เขาก็ลองเดินมาเร็วๆเป็นยังไงเขาไม่ใช่ท่านไม่รู้ท่านรู้หมดทุกอย่างเลยก็ทำตามไปอย่าไปสงสัยโยมนี่ก็เหมือนกับไอ้คนมีลูกครั้งแรกอ่ะนะที่ถามเนี่ยโยมนี่เหมือนเลี้ยงลูกคนแรกอ่ะลูกร้องก็อนมให้กินลูกร้องก็ปังป้อนข้าวถ้าลูกจุกจะตายก็ให้กินต่อเข้าไปหาหมอพาวที่ยังกินจุกนึกว่าร้องหิวก็เย็ดยัดนมยัดยัดร้องทำร้องออกมาก็กินอีกเพราะว่าเข้าใจนึกว่าลูกหิวที่ไหนร้องมันอึดอัดแก๊สมันเต็มท้องแต่พอลูกคนที่สองอ้อร้องนี่รู้เลยอ้อร้องปวดท้องอ้องปวดร้องหิวร้องอะไรอ้อร้องอ้อนอะไรก็รู้เลยโอ้พอเป็นแล้วรู้แล้วพอคนที่สองรู้หมดเลยแต่ถ้าเรียกลูกเองนะแต่คนที่หนึ่งร้องแล้วก็ยัดนมอย่างเดียวทำร้องพรวดดีไม่ดีตายก็มีอย่างฝรั่งเรียกลูกตายเยอะจับความหน้ามาเลยหายใจไม่ออกตายมาเลยฝรั่งนะเรียกลูกไม่เป็นนะกูก็เป็นสาวแล้วกูพอได้ลูกแล้วกูก็ไปนอนกับสามีดิหลับนอนลูกก็หายใจไม่ออกตายตื่นขึ้นมาตัวแข็งมาเลยเข้าใจไหมนี่รอดตายนะเนี่ย
1: ตายก
0: ัน
1: เยอะ
0: ตายเยอะแล้วไปอยู่เมืองนอกโอ้เรียกลูกไปเป็นตายลูกคนแรกก็ตายเขามันไม่ให้ไปนอนคนเดียวออกลูกมาให้นอนคนเดียวไม่ให้นอนแต่คนไทยเรียกลูกไม่ตายเพราะอะไรนอนกับแม่นอนที่หัวแบนเลยไม่ตายในที่ฝรั่งรอดตายแสดงก็มีบุญไม่นอนคว่ำหน้าแต่ไม่ตายมีบุญจมูกมันคำมันตัวมันดงเลยจมูกคนตายจะตายเคี้ยงเลยพึบกันไปดังนั้นถ้าเราคนไทยไปอยู่เมืองนอกเพราะมันที่นอนมันต่างไงจมูกมันตรงมันตายฝรั่งจมูกมันยาวแล้วคำอยู่แล้วคนอ่อนแอตายหมดมีอะไรสงสัยไหมก็ถามตัวเองเลยกันสงสัยก็ถามตัวเองก็ตอบเองต่อไปก็รู้ไปเองจะมาไปอยู่ประชา3เดือนสงสัยถ้าดูเลยวันแรกสงสัยถามไม่ได้สงสัยก็ถามไม่ได้พออาจารย์ธรรมานี่หายสงสัยไปแล้วท่านก็ฉลาดนะท่านไม่มาตอบให้เราพอเราหายสงสัยจึงมาถามเอองั้นใช่ไหมงั้นโอ้โหตายเลยมาพูดเลยรู้จังเลยมารู้ทั้งที่เราสงสัยแต่ไม่มาตอบมาถามว่าเออมันเป็นยังไงทำไมเป็นยังไงนะมันข้ามไปหมดแล้วมันตอบเองหมดเกลี้ยงเลยท่านฉลาด
2: การเจริญสมาธิที่การนั่งการเดินอะไรดีที่บ้านเรา
0: ตามแต่จริตแต่เดินน่าจะดีกว่าถ้าคนมีความเพียรนะนั่งนี่ถ้าบางคนก็สงบแต่ว่าดีก็นั่งฝุ่งแต่ถ้าเดินนี่มันจะช่วยได้เยอะเดินก็ยืนแล้วก็มานั่งถ้าเมื่อยก็นั่งแต่ถ้าเดินนี่มันเป็นอิริยาบถที่มีความเพียรก็ลองดูให้รู้ว่าอะไรดีก็จะถูกจริตตัวเองแต่ว่าเดินต้องใช้เดินมากเท่าไหร่ก็ไม่เสียหาย ผมตามมหาบัวเดินวันละ4ชั่วโมงเดินจนล้มเลยแล้วเขาเราบอกกับเขาโอ้ยถ้าเดินมากนะหลวงปู่จะไปไม่ไหวเพราะท่านเดินแก่จงกรมทีนี้เขาเดินน้อยลงแต่เขาแข็งแรงนะคนเดินจงกรมจะแข็งแรงคอจะไม่เสื่อมแต่แปลกทางพระไม่เสื่อมแต่ทางพยาบาลทางแพทย์บอกเสื่อมแต่ทางพุทธเจ้าบอกเดินได้80ปีไม่เสื่อมเดินได้ร้อยกว่าปีก็ไม่เสื่อมแสดงว่าสมาธิจะเป็นโอสถทำให้ที่เสื่อมมาคืนมา
1: อาหารการกินทำให้เสื่อม
0: ก็ใช่สมาธิช่วยได้เยอะนะพยายามฝึกสมาธิหน่อยสมาธิช่วยได้เยอะเป็นอาหารใจได้ 50-60% คนที่เขาอยู่ด้วยอาหารใจ ถึงอาหารก็ไม่เท่าไหร่บางคนอ้วนท้วนสมบูรณ์ตายเร็วบางคนไม่อ้วนท้วนก็กลับแข็งแรงเพราะมีอาหารใจเยอะเป็นห่วงอยู่คนเดียวทุกวันเลยไม่ห่วงใครห่วงไหนหลวงอยากให้หลวงกลับมาเป็นหนุ่มใหม่อย่าได้ไปปราบไอ้พวกปากมากอยู่ในสภาทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเสียดายจังไม่ห่วงในหลวงคนเดียวคนอื่นเป็นอะไรไม่ว่าขอให้หลวงอยู่สักร้อยกว่าปียังไม่ว่าอะไรเลยอยากให้ท่านอยู่พอท่านอยู่เนี่ยประเทศไทยเราร่มเย็นไม่แตกแยกคนอื่นมาก็วุ่นวายทุกคนก็เมื่อนั่งสมาธิก็แผ่ท่านเลยนะแผ่ให้พระพี่นางแผ่ให้ในหลวงให้ท่านแข็งแรงบอกเทวดาหมื่นโลกธาตุมาช่วยรักษาในหลวงทีให้ในหลวงกลับมาเป็นหนุ่มใหม่โอ้ถ้าในหลวงกลับมาเป็นหนุ่มใหม่พวกนั้นร้องไห้มาเลยชูคอไม่ได้เลยให้พวกอยากใหญ่ๆเราทำอะไรให้บ้านเมืองมันได้ซะให้ในร่วงกันเลยกันถ้าเราไม่มีบารมีจะช่วยอะไรอะไรก็ไปให้ในร่วงหมดร่วงก็แบกคนเดียวเนาะแต่เราเอาบุญให้ให้ท่านมีพลังกายพลังใจต่อสู้เวทนาให้โรคร้ายท่านหายอย่างน้อยดวงตาที่แรกจะลาขันนะมา 4-5 ปีก่อนหลวงพ่อสังวาลจะลาขันจะไปแต่กลับแข็งแรงแต่ในร่วงในปีนี้รู้สึกร่างกายท่านอาพาธเยอะเดินไม่ไหวอยากใช้ท่านกลับมาเดินแบบแข็งแรงเราก็พูดส่วนทางกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเนาะก็ขอส่วนทางสักหน่อยด้วยกันเพราะเราเป็นห่วงท่านก็ต้องเอาบุญทุกคนมาช่วยกันทั้งเมืองไทยพึ่งท่านได้คนเดียวตอนเรายังไม่เคยมีใครที่จะเชื่อในร่วงเราก็มีท่านองค์เดียวที่ทำให้คนสงบได้ในโลกปัจจุบันนี้เขาภาวนาช่วยกันทำบุญแล้วก็ให้ท่านแข็งแรงให้ท่านมีพลังนำใหม่ขอให้เทวดาบอกเทวดาช่วยบอกเทวดาช่วยพระอินทร์ก็ช่วยได้นะพระอินทร์ไม่ทรงพระอินทร์ท่านก็มาช่วยหลายประเทศนะเนาะพวกคนอินเดียพวกนั้นเขาใจบุญนะพวกอินเดียในพวกนี้เขามีพลังเยอะพวกเทวดาที่ไปเปิดไปเป็นเทวดามากในคนอินเดียคนอินเดียไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาเยอะมากกว่าคนไทยไปเป็นอรหันต์มากที่สุดก็คนอินเดียคนเนปาลเทวดานี่มีมากที่สุดนรกมีมากกว่าคนอินเดียมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับคนอินเดียแต่ที่ไปสวรรค์มากที่สุดกับคนอินเดียในอันดับหนึ่งแต่ไปนิพพานอันดับหนึ่งไปนรกอันดับหนึ่งไปสวรรค์อันดับเบอร์จึงว่าที่สุดของคนอินเดียเป็นพรหมอันดับหนึ่งของโลกไม่มีใครเป็นพรหมเท่าอินเดียเพราะคนอินเดียจะทำฌานทุกคนพออายุมากขึ้นอายุ60ไปแล้ว70เพื่อจะไปเข้าฌานทางผู้หญิงผู้ชายไปสวดมนต์นั่งสมาธิกันไม่ศาสนาอะไรก็เป็นไปได้ศาสนาเขาก็เป็นพรหมได้หมดเพราะว่าฌานของพวกฤาษีเนี่ยมันใกล้เคียงเป็นฌานโลกีแต่ก็ไปเป็นพรหมเป็นเทวดาได้เพราะพวกนี้เขาไม่เบียดเบียนสัตว์จิตเขาดีอย่างคนไทยเราเป็นชาวพุทธแต่กินเหล้าแต่ฆ่าสัตว์คนอินเดียเนี่ยไม่เป็นชาวพุทธแต่ไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเป็นชาวพุทธยิ่งเขายิ่งทำได้เขาจึงไปสวรรค์มากกว่าชาติอื่นไปเป็นพรหมมากกว่าชาติอื่นไปนิพพานมากกว่าชาติอื่นไปนรกมากกว่าชาติอื่นเพราะคนอินเดียผมไม่เชื่อเลยเป็นวิชาทิฏฐิอย่างเช่นเดินแก้ผ้าเขากล้าแก้ผ้าได้ไหมเดินได้ทั้งเมืองเลยเขาแก้ผ้าได้เลยถือเขาสำเร็จเนี่ยเขาเป็นวิชาทิฏฐิเลยนี่ก็ไม่ได้ไปดีเลย นั่นถือว่าเขาก็มีเทวดาคุ้มครองรักษาเยอะการบูชาการวิงวอนการบ่งสวงการระลึกถึงเนี่ยมันก็เข้าถึง เข้าถึงเทพชั้นนันทนิเหมือนกันแต่ถ้าทำสมาธิมันเข้าถึงโดยตรงอย่างพวกเข้าฌานเข้าสมาธิถึงเทพถึงเทวดาโดยตรงนั้นไม่ต้องไปวิงวอนเลยอย่างพระอรหันต์หรือพุทธเจ้าพระสารีบุตรใช่ไหมพระพุทธสารีบุตรจะนิพพานเนี่ยเทวดามาเข้าเฝ้าหมดเลยทุกชั้นเลยอันนั้นไม่ต้องวิงวอนมาเข้าโดยตรงด้วยสมาธิโดยคุณธรรมของท่านเทวดาทุกชั้นต้องมาหาท่านหลวงพ่อถวายแล้วก็บอกนะตอนเทศน์บอกเทวดาก็มาเต็มสลามไม้นั่นเลยสามเดือนเนี่ยเทวดามาเข้าเฝ้าท่านทุกวันเลยให้ท่านเข้าไป

0: หมดนะเอวังนะหายสงสัยเลยนะต้องสู้เวทนาอย่างเดียวนะอย่ามาฝืนใช้ไม่ได้นะ ICU ก็ใช้ได้แต่เจาะคอไม่ได้ก็ต้องภาวนาอย่างเดียวจึงไปได้ก็ตั้งใจภาวนานี่ก็คงได้หรอกนะคงได้สมาธิกันทุกคนเนี่ยอย่างน้อยก็แบบไหวๆก็ยังดีไม่ใช่ว่าพอสงบแล้วก็จะเดินตามหาความสงบนะมันไปไหนวะลาละ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่ากุลบุตรนี้ประพฤติน่าเลื่อมใสหนอทางที่ดีเราควรจะถามดูจึงตรัสถามท่านปุกุสาติว่าภิกษุท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครท่านปุกุสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุมีพระสมณะโคดมผู้สักยะบุตรเสด็จออกจากสักยะราชตระกูลทรงผนวดแล้วก็พระสมณะโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นมีพระขีติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นภิกษุก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่ไหนท่านผู้มีอายุบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีในอุตรชนบทก็ท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นหรือและท่านเห็นแล้วจะรู้จักหรือท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเลยและเห็นแล้วก็ไม่รู้จักลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่ากุลบุตรนี้บวชอุทิศเราทางที่ดี

เราพึงแสดงธรรมแก่เขาครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านปุกุสาติมาตรัสว่าภิกษุเราจักแสดงธรรมแก่เธอจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านปุกุสาติทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีธาตุหกมีผัสสายตนะแดนเกิดแห่งผัสสะหกมีมโนปวิจารความนึกหน่วงทางใจ18มีอธิฐานธรรมธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ4เมื่อความกำหนดหมายซึมซาบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิสถานธรรมบัณฑิตจึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นนี้เป็นอุเทศแห่งธาตุวิภัง6ประการ

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีธาตุหกประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุธาตุหกประการนี้คือ1ปฐวีธาตุธาตุดิน2อาโปธาตุธาตุน้ำ3เตโชธาตุธาตุไฟ4วาโยธาตุธาตุลม5อากาศธาตุธาตุคืออากาศ6วิญญาณธาตุธาตุคือวิญญาณคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีธาตุหกประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีผัสสายตนะหกประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. ผัสสายตนะคือจักขุ 2. ผัสสายตนะคือโสตะ 3. ผัสสายตนะคือคานะ 4. ผัสสายตนะคือชิวหา 5. ผัสสายตนะคือกาย 6. ผัสสายตนะคือมโนคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีผัสสายตนะหกประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีมโนปวิจารณ์18เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลเห็นรูปทางตาแล้วย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาความนึกหน่วงโสมนัส6ความนึกหน่วงโทมนัส6ความนึกหน่วงอุเบกขา6ย่อมมีด้วยประการฉะนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีมโนปวิจารณ์18นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีอธิฐานธรรม4ประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. อธิฐานธรรมคือปัญญา 2. อธิฐานธรรมคือสัจจะ 3. อธิฐานธรรมคือจาคะ 4. อธิฐานธรรมคืออุปสมะคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีอธิฐานธรรม4ประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

ธาตุหกประการเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาเป็นอย่างไรคือธาตุหกประการนี้ได้แก่หนึ่งปฐวีธาตุสองอาโปธาตุสามเตโชธาตุสี่วาโยธาตุห้าอากาศธาตุหกวิญญาณธาตุปฐวีธาตุเป็นอย่างไรคือปฐวีธาตุภายในก็มีปฐวีธาตุภายนอกก็มีปฐวีธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าปฐวีธาตุภายในปฐวีธาตุภายในและปฐวีธาตุภายนอกนี้ก็เป็นปฐวีธาตุนั่นเองบัณฑิตควรเห็นปฐวีธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นปฐวีธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในปฐวีธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดจากปฐวีธาตุ

อาโปธาตเป็นอย่างไรคืออาโปธาตภายในก็มีอาโปธาตภายนอกก็มีอาโปธาตภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบได้แก่ดีเสลดหนองเลือดเหงื่อน้ำตามันข้นเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบนี้เรียกว่าอาโปธาตภายในอาโปธาตภายในและอาโปธาตภายนอกนี้ก็เป็นอาโปธาตนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอาโปธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตและทำจิตให้คลายกำหนัดจากอาโปธาต

0: เตโชธาตุเป็นอย่างไร
1: คือเตโชธาตุภายในก็มีเตโชธาตุภายนอกก็มี
0: เตโชธาตุภายในเป็นอย่างไร
1: คืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนได้แก่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้ทรุดโทรมธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อนธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วและลิ้มรสแล้วหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนนี้เรียกว่าเตโชธาตุภายในเตโชธาตุภายในและเตโชธาตุภายนอกนี้ก็เป็นเตโชธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นเตโชธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นเตโชธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดจากเตโชธาตุ

วาโยธาตเป็นอย่างไรคือวาโยธาตภายในก็มีวาโยธาตภายนอกก็มีวาโยธาตภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมาได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมานี้เรียกว่าวาโยธาตภายในวาโยธาตภายในและวาโยธาตภายนอกนี้ก็เป็นวาโยธาตนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นวาโยธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นวาโยธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาตและทำจิตให้คลายกำหนัดจากวาโยธาต

อากาศธาตุเป็นอย่างไรคืออากาศธาตุภายในก็มีอากาศธาตุภายนอกก็มีอากาศธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นสภาวะว่างเปล่ามีความว่างเปล่าได้แก่ช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องสำหรับกลืนของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสช่องที่พักอยู่แห่งของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มและช่องสำหรับของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มไหลลงเบื้องต่ำหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นสภาวะว่างเปล่ามีความว่างเปล่านี้เรียกว่าอากาศธาตุภายในอากาศธาตุภายในและอากาศธาตุภายนอกนี้ก็เป็นอากาศธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอากาศธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอากาศธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอากาศธาตุและทำจิตให้คลายความกำหนัดจากอากาศธาตุ

ทีนั้นวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเหลืออยู่บุคคลย่อมรู้เรื่องอะไรๆได้ด้วยวิญญาณนั้นคือรู้ว่าสุขบ้างรู้ว่าทุกข์บ้างรู้ว่าอทุกขมสุขบ้างเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นนั่นแลดับสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นนั่นแลดับทุกขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัส

สะนั้นก็ดับคือสงบไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นนั่นแลดับอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไป

ภิกษุเปรียบเหมือนไม้สองอันเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนไฟลุกขึ้นเพราะแยกไม้ทั้งสองนั้นออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีนั้นจึงดับระงับไปแม้ฉันใดบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นนั่นแลดับสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นนั่นแลดับทุกขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นนั่นแลดับอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไป

ทีนั้นอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนเหมาะแก่การใช้งานและผ่องใสเหลืออยู่เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ชำนาญตระเตรียมเบ้าแล้วสุมปากเบ้าเอาคีมขีดทองใส่ลงที่ปากเบ้าแล้วสูบลมตามสมควรแก่เวลาเอาน้ำประพรมตามสมควรแก่เวลาเพ่งดูตามสมควรแก่เวลาทองนั้นเป็นทองที่ถูกไล่ขี้เขม่าหมดแล้วจึงเป็นทองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานผุดผ่องและช่างทองหรือลูกมือของช่างทองมุ่งหมายจะทำเครื่องประดับชนิดใดๆคือแผ่นทองต่างหูสร้อยคอหรือมาลัยทองทองนั้นย่อมอำนวยประโยชน์ให้เขาได้แม้ฉันใดอุเบกขาอื่นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นอุเบกขาบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนเหมาะแก่การใช้งานและผ่องใสเหลืออยู่

บุคคลนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะฌานนั้นยึดอากาสานัญจายตนะฌานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนานถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นยึดวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนานถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากินจัญญายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยอากินจัญญายตนะฌานนั้นยึดอากินจัญญายตนะฌานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนานถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นยึดเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนาน

กษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากินจัญญายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็เป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง

ุนั้นจะไม่ปรุงแต่งจะไม่คิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลยเธอเมื่อไม่ปรุงแต่งไม่คิดถึงย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดหวั่นเมื่อไม่หวาดหวั่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนเท่านั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป

ภิกษุนั้นเสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาจึงรู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลิน

้าเธอเสวยสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นเธอเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายไปเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็นในโลกนี้ทีเดียว

ภิกษุเปรียบเหมือนตะเกียงน้ำมันติดอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันนั้นย่อมหมดเชื้อดับไปเพราะหมดน้ำมันและไส้และเพราะไม่เติมน้ำมันและไส้ใหม่แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายไปเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็นในโลกนี้ทีเดียวเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญาอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าปัญญาอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นทุกข์ทั้งปวง

ความหลุดพ้นของภิกษุนั้นเป็นอันตั้งอยู่ไม่กำเริบในสัจจะเพราะว่าสิ่งใดมีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของเท็จสิ่งใดไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของจริงคือนิพพานเพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะสัจจะนี้เป็นบรมอริยสัจคือนิพพานอันไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดา

อันหนึ่งอุปธิทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลเป็นอันเธอสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเธอละอุปธิเหล่านั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือจาคะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าจาคะอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความสละคืนอุปธิทั้งปวงอันหนึ่งอภิชฌาคือความพอใจความกำหนัดยินดีของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่เธอละอภิชฌาคือความพอใจความกำหนัดยินดีได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ความอาฆาตคือความพยาบาทความคิดประทุษร้ายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่เธอละความอาฆาตคือความพยาบาทความคิดประทุษร้ายนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อวิชชาคือความหลงงมงายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแหละมีอยู่เธอละอภิชฌาคือความหลงงมงายนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคืออุปสมะอันยอดเยี่ยมนี้ความสงบระงับราคะโทสะโมหะนี้เป็นความสงบระงับอันประเสริฐยอดเยี่ยมคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

บุรุษผู้คงอยู่ในอธิฐานธรรมบัณฑิตจึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุความกำหนดหมายว่าเรามีความกำหนดหมายว่าเราไม่มีความกำหนดหมายว่าเราจักมีความกำหนดหมายว่าเราจักไม่มีความกำหนดหมายว่าเราจักมีรูปความกำหนดหมายว่าเราจักไม่มีรูปความกำหนดหมายว่าเราจักมีสัญญาความกำหนดหมายว่าเราจักไม่มีสัญญาความกำหนดหมายว่าเราจักมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ความกำหนดหมายเป็นดุจโรคความกำหนดหมายเป็นดุจหัวฝีความกำหนดหมายเป็นดุจลูกศรแต่เราเรียกภิกษุว่ามุนีผู้สงบแล้วเพราะก้าวล่วงความกำหนดหมายทั้งปวงเพราะว่ามุนีผู้สงบแล้วย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่กำเริบไม่ทะเยอทะยานแม้มุนีนั้นก็ไม่มีเหตุที่ต้องเกิดเมื่อไม่เกิดจะแก่ได้อย่างไรเมื่อไม่แก่จะตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตายจะกำเริบได้อย่างไรเมื่อไม่กำเริบจะทะเยอทะยานได้อย่างไรคำที่เรากล่าวไว้ว่าเมื่อความกำหนดหมายซึมซาบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิฐานธรรมบัณฑิตจึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ภิกษุเธอจงจำธาตุวิภังหกโดยย่อนี้ของเรา

ครั้งนั้นแลท่านปุกุสาติรู้ว่าได้ยินว่าพระศาสดาของเราเสด็จมาถึงแล้วได้ยินว่าพระสุคตของเราเสด็จมาถึงแล้วได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเสด็จมาถึงแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ผู้โง่เขลาเบาปัญญามีความผิดที่ข้าพระองค์ได้สำคัญพระผู้มีพระภาคว่าควรเรียกด้วยวาทะว่าผู้มีอายุขอพระผู้มีพระภาคจงให้อภัยโทษแก่ข้าพระองค์เพื่อสำรวมต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเอาเธอผู้โง่เขลาเบาปัญญามีความผิดที่ได้สำคัญเราว่าควรร้องเรียกด้วยวาทะว่าผู้มีอายุแต่เธอเห็นความผิดโดยเป็นความผิดแล้วกระทำเคินตามธรรมเราก็ยกโทษให้เธอภิกษุก็การที่บุคคลเห็นความผิดโดยเป็นความผิดแล้วกระทำเคินตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยท่านปุกุสาติกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดเธอมีบาตรและจีวรครบแล้วหรือไม่ครบพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุตถาคตทั้งหลายจะไม่ให้กุลบุตรผู้มีบาตรและจีวรไม่ครบอุปสมบทลำดับนั้นท่านปุกุสาติชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปแสวงหาบาตรและจีวรท่านใดนั้นเองแม่โคได้ขวิดท่านปุกุสาติผู้กำลังเที่ยวแสวงหาบาตรและจีวรเสียชีวิตครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่ากุลบุตรชื่อปุกุสาติที่พระผู้มีพระภาคทรงโอวาทด้วยพระโอวาทโดยย่อนั้นตายเสียแล้วเขามีคติเป็นอย่างไรมีสัมปรายภพเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุกุสาติกุลบุตรเป็นบัณฑิตได้บรร

รู้ธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วและเธอไม่ให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าสิ้นไปปุกุสาติกุลบุตรจึงเป็นโอปปาติกะจะนิพพานในโลกนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลทาตุวิภังคสูตรที่10จบ

61สัจจวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกสัจจะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมจักอันยอดเยี่ยมตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่อริยสัจสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขอริยสัจ 2. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขสมุทัยอริยสัจ 3. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขนิโรธอริยสัจ 4. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจธรรมจักอันยอดเยี่ยมตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่นี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงคบสารีบุตรและโมคคัลลานะเธอทั้งหลายจงคบสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิดสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นภิกษุฉลาดเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายสารีบุตรเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดโมคคัลลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำในโสดาปัตติผลโมคคัลลานะย่อมแนะนำในประโยชน์ที่สูงสุดสารีบุตรสามารถที่จะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ได้โดยพิสดารพระผู้มีพระภาคผู้สุคตครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงทรงลุกขึ้นจากพุทธาฏเสด็จเข้าไปยังที่ประทับขณะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปแล้วไม่นานท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมจักอันยอดเยี่ยมพระตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ4

การทำให้ง่ายซึ่งทุกขสมุทัยอริยสัจ 3. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขนิโรธอริยสัจ 4. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ

อริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขอริยสัจ 2. การบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนก

ุกขอริยสัจอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างไรคือชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์ 5เป็นทุกข์ชาติเป็นอย่างไรคือความเกิดความเกิดพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชาติชราเป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชรามรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปจากหมู่สัตว์นั้นๆความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมฤตยูการทำกาละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดสูญแห่งชีวิตินทรีย์ของสัตว์เหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะโสกะเป็นอย่างไรคือความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผ่าภายในความแห้งกรอบภายในของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าโสกะปริเทวะเป็นอย่างไรคือความร้องไห้ความคร่ำครวญกิริยาที่ร้องไห้กิริยาที่คร่ำครวญภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่คร่ำครวญของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าปริเทวะทุกข์เป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางกายความไม่สำราญทางกายความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สำราญอันเกิดจากกายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกข์โทมนัสเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางใจความไม่สำราญทางใจความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สำราญอันเกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัสอุปายาตเป็นอย่างไรคือความแค้นความคับแค้นภาวะที่แค้นภาวะที่คับแค้นของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าอุปายาตการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือหมู่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราทั้งหลายจึงจักไม่มีความเกิดเป็นธรรมดาหรือความเกิดไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายแต่ความปรารถนานี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์หมู่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาหมู่สัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาหมู่สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาหมู่สัตว์ผู้มีความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นเป็นธรรมดาต่างก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราทั้งหลายจึงจักไม่มีความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นเป็นธรรมดาขอความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายแต่ความปรารถนานี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์ 5เป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือ 1. รูปูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือรูป 2. เวทนูปาทานขันธ์อุปาทานขันคือเวทนา 3. สัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณ
เหล่านี้เรียกโดยย่อว่าอุปาทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์นี้เรียกว่าทุกขอริยสัจทุกขสมุทยอริยสัจอริยสัจคือเหตุเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหานี้เป็นเหตุเกิดในภพใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดยินดีเป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหานี้เรียกว่าทุกขสมุทยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจอริยสัจคือความดับทุกข์เป็นอย่างไรคือความสำรอกและความดับโดยไม่เหลือความปล่อยวางความสละคืนความพ้นความไม่ติดอยู่นี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจ

อริยมรรคมีองค์8ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้นั่นแลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความรู้ในทุกข์ความทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ความรู้ในทุกขนิโรธความดับทุกข์ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการพูดคำหยาบเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการลักทรัพย์เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการประพฤติผิดในกามนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแล้วเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ละถึงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุนั้นจึงบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้คือทรงบอกทรงแสดงทรงบัญญัติทรงกำหนดทรงเปิดเผยทรงจำแนก
ทรงทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่นี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของท่านพระสารีบุตรดังนี้แลสัจจวิภังคสูตรที่11

12ทักขิณาวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกทักขิณาทานข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะสมัยนั้นแลพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงถือผ้าใหม่คู่หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอได้เองทอเองตั้งใจอุทิศถวายพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าใหม่คู่นั้นของหม่อมฉันเถิดเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโคตมีขอพระนางจงถวายสงฆ์เถิดเมื่อพระนางถวายสงฆ์แล้วจักเป็นอันบูชาอัตมภาพและสงฆ์แม้ครั้งที่สองพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอได้เองทอเองตั้งใจอุทิศถวายพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าใหม่คู่นี้ของหม่อมฉันเถิดแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าโคตมีขอพระนางจงถวายสงฆ์เถิดเมื่อพระนางถวายสงฆ์แล้วจักเป็นอันบูชาอัตมภาพและสงฆ์แม้ครั้งที่สามพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอได้เองทอเองตั้งใจอุทิศถวายพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าใหม่คู่นี้ของหม่อมฉันเถิดแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าโคตมีขอพระนางจงถวายสงฆ์เถิดเมื่อพระนางถวายสงฆ์แล้วจักเป็นอันบูชาอัตมภาพและสงฆ์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระ

อานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถิดพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงมีอุปการะมากเป็นพระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาคทรงทนุถนอมเลี้ยงดูให้พระผู้มีพระภาคเสวยน้ำนมในเมื่อพระชนนีสวรรคตแล้วแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีอุปการะมากแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้วจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาททรงอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้วจึงทรงมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยะยินดีทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้วจึงเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์หมดความสงสัยในทุกขสมุทัยหมดความสงสัยในทุกขนิโรธหมดความสงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระอุปการะมากแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์เพราะว่าบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเราไม่กล่าวการกระทำนี้คือการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมด้วยการบริจาคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารว่าเป็นการตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเราไม่กล่าวการกระทํานี้คือการกราบไหว้การลุกรับการทําอัญชลีการทําสามีจิกรรมด้วยการบริจาคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารว่าเป็นการทำตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้มีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยะยินดีเราไม่กล่าวการกระทํานี้คือการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมด้วยการบริจาคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารว่าเป็นการทำตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์หมดความสงสัยในทุกขสมุทัยหมดความสงสัยในทุกขนิโรธหมดความสงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได้เราไม่กล่าวการกระทํานี้คือการกราบไหว้การลุกรับการทําอัญชลีการทําสามีจิกรรมด้วยการบริจาคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารว่าเป็นการทําตอบแทนกันของบุคคลนี้กับ

การถวายทานเจาะจงบุคคล14ประการอานนท์ก็ทักษิณาเป็นปาติบุคคลิกการถวายทานเจาะจงบุคคลนี้มี14ประการทักษิณาเป็นปาติบุคคลิก

14ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลย่อมถวายทานในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่1 2. บุคคลย่อมถวายทานในพระปัจเจกพุทธะนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่2 3. บุคคลย่อมถวายทานในพระสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์นี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่3 4. บุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่4 5. บุคคลย่อมถวายทานในพระอนาคามีนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่5 6. บุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่6 7. บุคคลย่อมถวายทานในพระสกทาคามีนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่7 8. บุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลนี้เป็นทักษิณานปาติปุคลิกประการที่8 9. บุคคลย่อมถวายทานในพระโสดาบันนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่9 10. บุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่10 11. บุคคลย่อมถวายทานในบุคคลภายนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายแล้วนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่11 12. บุคคลย่อมให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่12 13. บุคคลย่อมให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่13 14. บุคคลย่อมให้ทานในสัตว์เดรัจฉานนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่14 อานนท์ในทักษิณาปาติปุคลิก14ประการนั้นบุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส์ร้อยอัตภาพให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส์พันอัตภาพให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส์แสนอัตภาพถวายทานในบุคคลภายนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอนิสงส์แสนโกรธอัตภาพให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอนิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระโสดาบันไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระสกทาคามีไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระอนาคามีไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระปัจเจกสัมพุทธะไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย

การถวายทานในสงฆ์7ประการอานนท์ก็ทักษิณาที่ถวายในสงฆ์7ประการนี้ทักษิณาที่ถวายในสงฆ์7ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลย่อมถวายทานในสงฆ์2ฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่1 2. เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วบุคคลย่อมถวายทานในสงฆ์สองฝ่ายนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่สอง 3. บุคคลย่อมถวายทานในภิกษุสงฆ์นี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่สาม 4. บุคคลย่อมถวายทานในภิกษุณีสงฆ์นี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่สี่ 5. บุคคลพเดียงสงฆ์ว่าขอท่านจงให้ภิกษุและภิกษุณีจำนวนเท่านี้แก่ข้าพเจ้าเจาะจงจากสงฆ์แล้วถวายทานนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่ห้า 6. บุคคลพเดียงสงฆ์ว่าขอท่านจงให้ภิกษุจำนวนเท่านี้แก่ข้าพเจ้าเจาะจงจากสงฆ์แล้วถวายทานนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่ 6. 7. บุคคลพเดียงสงฆ์ว่าขอท่านจงให้ภิกษุณีจำนวนเท่านี้แก่ข้าพเจ้าเจาะจงจากสงฆ์แล้วถวายทานนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่7อานนท์ก็ในอนาคตการจักมีแต่เหล่าโคตรภูภิกษุมีผ้ากาสาวะพันคอเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามชนทั้งหลายจักถวายทานเจาะจงพระสงฆ์ได้ในภิกษุผู้ทุศีลเหล่านั้นแม้ในเวลานั้นเราก็ยังกล่าวทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ว่ามีอานิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวปาติปุคคลิกทานว่ามีผลมากกว่าทักษิณาที่ถวายในสงฆ์โดยปริยายไรๆเลย

อานนท์ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาของทำบุญสี่ประการนี้ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกผู้รับ 2. ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 3. ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหก 4. ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมปฏิฆาหกเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างนี้ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามปฏิฆาหกเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างนี้ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามและปฏิฆาหกก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างนี้ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมและปฏิฆาหกก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างนี้อานนท์ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาสี่ประการนี้

ระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่าผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมอันโอฬารให้ทานในชนผู้ทุศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬารให้ทานในชนผู้มีศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬารให้ทานในชนผู้ทุศีลเราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬารให้ทานในชนผู้มีศีลเรากล่าวทางของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์ผู้ได้ปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬารจึงให้ทานในท่านผู้ปราศจากราคะเรากล่าวทางของผู้นั้นนั่นแลว่าเลิศกว่าอามิสทานทั้งหลายดังนี้แลทักขิณาวิพังคสูตรที่12จบวิพังควรรคที่4จบ

รวมพระสูตรในวรรคนี้คือ 1. พัทเทกรัตสูตร 2. อนันทพัทเทกรัตสูตร 3. มหากัจจานะพัทเทกรัตสูตร 4. โลมะสกังคียะพัทเทกรัตสูตร 5. จูลกัมมะวิพังคสูตร 6. มหากัมมะวิพังคสูตร 7.สลายตนะวิพังคสูตร 8. อุเทสวิพังคสูตร 9. อารณวิพังคสูตร 10. ธาตุวิพังคสูตร 11. สัจจวิพังคสูตร 12. ทักขิณาวิพังคสูตร

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราช

0: ปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดมีแพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าและปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

ศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ปฏิบัติตัวเองการเราทำบุญอะไรก็ไม่เท่ากับบวชตัวเองการบวชตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นยอดบุญเพราะเราทำบุญอย่างอื่นก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะทอดกฐินทอดประปาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารก็แค่ทานบารมีแต่ว่าบวชเนี่ยเป็นศีลบารมีเป็นเนกขัมมะบารมีแล้วก็เป็นปฏิบัติบูชาเป็นยอดบุญเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองมีค่ามากกว่าวัตถุสิ่งของฉะนั้นเราตัวเรามาบวชเนี่ยถือว่าอุทิศตัวเองมีค่ามากกว่าเงินทองสิ่งของจึงว่าทำบุญมากทำบุญมากกว่าเงินทองทำบุญมากกว่าวัตถุนับไม่ถ้วนเหมือนตัวเราเนี่ยจะตีราคาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยังโบสถ์หลังนะตีราคา100ล้าน20ล้าน50ล้านได้ศาลาหลังนึงตีราคาล้าน10ล้าน20ล้านได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตีราคาได้

หมดแต่ตัวเราตีราคาได้ไหมไม่ได้คนไหนตีราคาค่าตัวตัวเองได้บ้างไม่ได้เลยถ้าจะขายก็ทั้งตัวเนี่ยมาซื้อเป็นพันๆล้านก็ไม่มีใครขายพ่อแม่ก็คงไม่ขายลูกให้เขาอื่นไปฆ่าเอาไปแกงฉะนั้นตัวเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองนับไม่ใช่นับเป็นร้อยล้านพันล้านเอาไปดินมาแลกชีวิตตัวเองก็ไม่ใครเอานะฉะนั้นเรียกว่าเมื่อเรามาทำบุญด้วยตัวเองที่มีค่ามากกว่าเงินทองจึงถือว่าทำบุญได้บุญมาก3วัน7วันให้ไปสวรรค์นิพพานได้บุญที่ทำด้วยตัวเองจึงเป็นยอดบุญฉะนั้นเราก็จงดีใจว่าเราได้ทำบุญ

จึงเป็นยอดบุญฉะนั้นเราก็จงดีใจว่าเฮ้เราได้ทำบุญยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วเราไม่มีเงินทำอย่าไปคิดว่าเรามีเงินหมื่นเงินล้านแล้วค่อยทำบุญแต่เราได้ทำบุญมากกว่าเงินหมื่นเงินล้านแล้วเพราะเราได้เอาตัวเองมาทำบุญอุทิศด้วยเวลากายวาจาใจสงบเนี่ยเป็นศีลสมาธิเนี่ยนี่ถือว่าบุญที่สุดในโลกไม่มีบุญอะไรจะมากเท่ากับอุทิศตัวเองมาบวชมาปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจอย่างนั้นนะจะได้รู้จักว่าค่าของตัวเองมีมากกว่าเงินทองทีนี้คนเราไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเอาค่าชีวิตของตัวเองมาทำบุญเนี่ยก็ยังไม่ศรัทธาไม่เคารพหรือไม่สำรวมหรือไม่สงบหรือไม่ได้ตั้งใจจริงจังแน่แน่วก็เลยกลายเป็นเหมือนมาตามเขามาบวชตามเขามาเล่นตามเขาอะไรเป็นแบบว่าจริงใจไม่มีความจริงใจไม่มีแต่ที่จริงหารู้ไหมที่เรามาเนี่ยมันมีค่าแล้วมันมาแบบคนมีปัญญามาแบบคนมีปัญญาจึงจะมาบวชได้มาแบบคนมีศรัทธาจึงจะมาได้มาแบบคนมีความเพียรมาแบบคนมีความอดทนถ้าปกติคนไม่มีปัญญาก็ไม่อยากเข้ามาวัดคนไม่มีศรัทธาก็ไม่อยากเข้ามาวัดดังนั้นนี่ที่เรามาเนี่ยมาในรูปแบบคนฉลาดไม่ใช่รูปคนโง่แบบคนฉลาดแบบคนมีความมีบุญกุศลนำพามาถ้ามาแบบคนไม่ฉลาดก็ตามเข้ามามาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มาแบบคนปัญญาอ่อนทำอะไรก็เป็นตัวของตัวเองไม่ได้ไม่ตามให้ถูกต้องอะไรเงี้ยเรียกเลยว่าคนไม่มีปัญญาฉะนั้นเรามาอย่างนี้เราก็เท่ากับเราเนี่ยมาสร้างสติปัญญาของเราให้ร่นพ้นให้มากขึ้นไม่ใช่คนโง่จะเข้ามาประพฤติปฏิบัติมาบวชมาเรียนได้พุทธเจ้าจึงได้ห้ามคนนะตาบอดบวชไม่ได้หูหนวกบวชไม่ได้บ้าบวชไม่ได้ใบบวชไม่ได้พิกลพิการบวชไม่ได้แสดงว่าคนที่บวชได้เนี่ยก็ถือว่าคนมีคุณธรรมหรือคนมีความพร้อมไปด้วยบุรุษสตรีที่สมบูรณ์ฉะนั้นเราก็จงดีใจว่าเราได้มาบวชเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองได้ยกตัวเองในฐานะเป็นคนดีคนมีศีลธรรมศีลธรรมเนี่ยไม่ทำให้คนเป็นทุกข์เลยทำให้คนตกต่ำศีลธรรมไม่ทำให้คนเจริญไม่ทำให้คนตกต่ำคนที่ตกต่ำนี่คือคนไม่มีศีลธรรม คนที่อาภัพอับจนคนที่ไม่พอไม่ได้อะไรดังที่ผมปรารถนาพวกคนนั้นขาดศีลธรรมพระพุทธเจ้าในท่านพัฒนาจิตใจของท่านทางด้านศีลธรรมถือว่าจะสำเร็จอะไรก็ต้องมีศีลธรรมเหมือนเราจะเป็นพ่อที่ดีก็ต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมเป็นแม่ที่ดีก็ต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมเป็นลูกที่ดีก็ต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีก็ต้องมีศีลธรรมมีคุณธรรมตอนนี้ถ้าคนเราขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมเนี่ยใจมันไม่ดีใจมันมองโลกในแง่ไม่ดีคิดในทางที่ผิดคนที่คิดผิดก็หมายถึงว่ามันไม่มีความสุขสงบใจเหมือนอย่างคนไปรักเขามากินเนี่ยคิดผิดตลอดเวลามันถึงจะกินอิ่มก็ไม่มีความสุขอย่างเหมือนคนเล่นการพนันเนี่ยเอาเงินการพนันมาสร้างชีวิตตัวเองถึงจะมีความถึงจะกินอิ่มแต่ชีวิตก็ไม่มีความสุขเพราะมันไม่มีศีลธรรมฉะนั้นถึงว่าคนเราพอมีศีลธรรมแล้วก็จะดำรงชีวิตอยู่เป็นอย่างเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากแก้วรึกสามารถที่จะยั่งดินใบไม่ให้โค่นล้มได้ออกดอกออกผลออกใบกิ่งก้านสาขาให้ยิ่งใหญ่เผยแพร่พันธุกรรมตัวเองไปได้มากขึ้นนี่คือคนดีเป็นอย่างนั้นคนมีศีลเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราจงรู้ค่าของตัวเรามีเท่าไหร่นะอย่าได้ตีค่าตัวเองถูก

นที่มาวัดไม่สงบเนี่ยตีค่าตัวเองถูกมาแล้วมาเดินไม่สนใจมาก็ลกคกเคกเอะอะโวยวายปุ๊บนี่ตีค่าตัวเองถูกนะตีราคาตัวเองถูกใช่ไหมเหมือนผู้หญิงบางคนตีราคาตัวเองถูกใช่ไหมแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ผู้หญิงที่ฉลาดนะใครไปซื้อได้ขายได้ผู้ชายบางคนตีค่าตัวเองถูกบางคนเนี่ยตัวเองมีค่ามากกว่าเงินทองขายไม่ได้ซื้อไม่ได้นะถ้าคนถ้าผู้หญิงที่ไม่ฉลาดผู้ชายที่ไม่อยากตีราคาตัวเองไม่เท่าไหร่เลยใช่ไหมตีราคาตัวเองเท่าไหร่ร้อยหนึ่งสองร้อยบาทเขาซื้อไปได้ใช่ไหมมีใช่ไหมผู้หญิงที่ตีราคาตัวเองถูกมีใช่ไหมเขาซื้อไปคือละร้อยสองร้อยบาทก็ได้นั่นแสดงว่าเขาไม่มีค่าของตัวเองเลยเขาไม่ให้เกียรติตัวเองเขาไม่รู้จักชีวิตของเขาว่าเขาเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ผู้ชายบางคนก็ตีค่าตัวเองถูกถูกใช่ไหมคิดว่าเข้ามาวัดแล้วเนี่ยก็ทำไปศรัทธาไม่เท่าไหร่ความตั้งใจไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าโอ้ค่าชีวิตคนเราเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองถ้าเรามาแล้วเราก็ต้องตั้งใจถ้าคนมีปัญญาก็ต้องแสดงออกแบบแนวหน้าใช่ไหมคนมีปัญญาเนี่ยเรียกคนแนวหน้าคนไม่มีปัญญาก็เดินแนวหลังนะคนมีปัญญาก็เป็นอาจารย์ใช่ไหมเป็นอาจารย์คนยังไม่มีปัญญาก็เป็นลูกศิษย์พอเป็นลูกศิษย์เก่งแล้วก็เป็นผู้นำคนที่ไม่มีปัญญาเขาไปทำอะไรใช่ไหมคนที่ไม่มีอยากก็ไม่มีค่าในการใช้ชีวิตตัวเองใช้ตัวเองให้หนักนะอย่างเช่นคนไม่ฉลาดเนี่ยใช้ตัวเองให้ผิดทางจะมีกินเหล้าเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยผ่านพ่อแม่จนหมดเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าคนไม่มีปัญญาไม่มีการพัฒนาตัวเองไปทำให้ที่คนอื่นเขาทำล้มละลายมาแล้วกินเหล้าเล่นกันมันหนักในเป็นชีวิตอบายมุขคนล้มละลายมาแล้วเรายังเราเป็นคนด้อยพัฒนาเนี่ยพอไม่ใช้ปัญญาเราก็กลับไปทำอย่างนั้นยังคนที่เขาไม่ฉลาดนะเขาเรียกว่าไม่พัฒนาตอนนี้ตัวเราเนี่ยมางี้แสดงว่าที่เขามาวัดเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อคนที่สงบคนที่ฉลาดเนี่ยคนมาสงบกายวาจาใจคนแนวหน้าเนี่ยเราดูสังเกตรู้นะคนแนวหน้าเนี่ยเดินจงกรมก็ตั้งใจเดินนั่งสมาธิก็ตั้งใจนั่งไปอยู่ที่ไหนสำรวมรู้จักหน้าที่ตัวเองจะสนใจในด้านศึกษาและปฏิบัติมากไม่คนแนวหน้าไอ้คนแนวหลังอยู่ข้างหลังคอยเล่นคอยแย่คอยไม่สงบเนี่ยเขาเรียกแนวหลังใช่ไหมมีปัญญาจะไม่ใช้มีสมองจะไม่ใช้คอยเคเลเคขะก่อกวนความไม่สงบเรื่อยไปแล้วพวกไม่ใช้ปัญญานะพวกมาแนวหลังพวกไม่พัฒนาพวกนี้พวกไม่พัฒนาตัวเองโรคไม่เจริญถ้ามีกุบุคลากรพวกนี้ก็โรคไม่เจริญคนจะเล่าถึงว่าพวกฝรั่งทำไมเขาจึงเป็นบุคลากรที่มีความเจริญเอาแค่เนี้ยเอาแค่คนขับรถทัวร์เนี่ยนะคนขับรถทัวร์รถคันใหญ่เบ้อเร่อเลยกระเป๋า40ลูกบางทีออกลูกออกหลานคนไทยไปช้อปปิ้งมากๆถึง60ลูกเอาไปแค่40ลูกจ่ายไปจ่ายมาออกเป็น 5-60 ลูกคนขับคนเดียว5ประเทศตอนจอดรถบางประเทศเนี่ยชาวขนกระเป๋าจากที่พักขึ้นรถ
เย็นจอดรถขนกระเป๋าให้ไปที่พักขับรถด้วยแล้วขับคนเดียวแล้วดูหน้าดูถอยหลังอาศัยคนพวกเราเนี่ยช่วยบอกหรือไม่เขาก็ช่วยตัวเองได้แล้วบางประเทศอย่างอเมริกาผู้หญิงขับเองแล้วก็เป็นคนนำทัวร์เองผู้หญิงด้วยบางทีผู้ชายขนกระเป๋าเองนี่เขาเรียกบุคลากรมีประโยชน์เขากินเบี้ยเลี้ยงทั้งคนขับกินเบี้ยเลี้ยงทั้งคนขนกระเป๋ากินเบี้ยเลี้ยงทั้งคนในท้ายรถเอาคนเดียวพอเลยเที่ยวหนึ่งได้ตั้งหลายหมื่นของเราเป็นไงนะห้อยหัวห้อยท้ายยังชนยังเฉียวเลยฮะไปหมดไม่มีคุณภาพเท่าไหร่ฮะก็เรียกบุคลากรคนเราไม่มีคุณภาพแล้วแถมไอ้พวกใครท้ายรถก็มารยาทไม่ดีอีกพูดจาก็ไม่ดีนะก่อกวนอารมณ์คนอีกไปในรถเนี่ยแต่เรียกว่าพวกเขาพัฒนาแล้วความที่เขาจะมาเป็นคนบริการให้คนขับรถทุกคนเขาไปได้5ประเทศเนี่ยไม่ท้อถอยขนกระเป๋าขึ้นขนกระเป๋าลงขนกระเป๋าเขาทำใจได้บางคนนี่ฉลาดหน่อยไม่ทะเลาะกับลูกทัวร์นะเขาใจดีหน่อยเขาได้ทิปเยอะกว่าค่าจ้างตลอด5ประเทศอีกพวกคนทัวร์นี่เทกระเป๋าให้เลยเห็นใจเนี่ยไม่เคยเจอเมืองไทยเราทำตัวอย่างนั้นนักคนขับรถนี่ก็เรียกว่านี่เล่าถึงว่าบุคลากรเขามีคุณภาพนะผู้หญิงก็เก่งผู้หญิงก็มีคุณภาพขับรถได้ทำอะไรได้เป็นไกด์ได้พูดได้อะไรได้เขาคุณภาพเขาหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้หรือต้องไม่งอผู้ชายด้วยแต่ส่วนอื่นเราไม่พูดถึงแต่ส่วนนี้เขาเก่งเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนแนวหน้าถึงเขาจะด้อยในการงานแต่เขาก็งานที่เขารับผิดชอบนั้นถือว่าเขาสมบูรณ์แบบไม่มีใครเหนือเขานี่ก็เรียกว่าคนมีคุณภาพเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เราคนที่ทำอะไรไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้คนที่สนใจน้อยพวกนี้จะอาศัยคนอื่นเขาพวกเชื่อตามคนเนี้ยพวกคนไม่มีคุณภาพนะคนตามเขากินตามเขาเล่นตามเขาไม่พัฒนาจิตใจพวกนี้พวกคุณภาพน้อยพวกขี้เกียจหลังยาวพวกนี้คุณภาพน้อยนะฮะดังนั้นเราเห็นโอ้เราน่ายกย่องนะคนว่าเขามีคุณภาพเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าค่าของตัวเองเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทำงานถ้าเขาไม่พัฒนาตัวเองเขาก็ไม่มีใครเป็นที่พึ่งเขาเพราะตัวใครตัวมันเหมือนกับเราที่พูดกันเมื่อกี้ว่าคนน้ำดีคนไงนักเรียนคนน้ำดีเป็นไงคนน้ำเน่าเป็นไงรู้จักคนน้ำเน่าอย่างนะคนน้ำเน่ามีเป็นประเภทไหนกี่ประเภทคนน้ำดีมีกี่ประเภทนะยังต้องออกข้อสอบด้วยนะเนี่ยต่อไปอ่ะนะคนโกหกคนกระลั่นนี่น้ำเน่ากับน้ำดีเรียกคนหลีกเลี่ยงไงนะคนหลีกเลี่ยงเรียกอะไรนะถลับไปถลับมาถลับไปถลับมาพูดอย่างนั้นไปอย่างนี้นะพวกน้ำเน่าน้ำดีคนที่ไม่พัฒนาเป็นไงคนที่ไม่พัฒนานี่พวกขี่รถเก๋งขี่รถยนต์พวกอะไรเนี่ยไม่พัฒนาเนี่ยเวลากินอะไรโยนทิ้งลงถังขยะไม่ทิ้งถังขยะใช่ไหมพวกนั้นได้พัฒนาใช่ไหมดังนั้นถอยหลังไปเท่าไหร่ขนาดนั้นนะถ้าพูดคนพวกนี้ถอยหลังไปสักกี่ปีพวกที่กินอะไรแล้วทิ้งลงข้างถนนทิ้งไม่ทิ้งถังขยะนี่ถ้าคิดแล้ว
ถอยหลังไปสักเท่าไหร่ที่ไม่เจริญเนี่ยพันปีเลยแล้วนักเรียนเคยทิ้งบ่อยไหมเคยทิ้งบ่อยไหมอ๋อไม่ถึงพันปีนะนะเราต้องคิดว่างี้นะเราจะได้เผยแพร่ให้ถูกต้องคนที่ทิ้งอะไรกินอะไรแล้วไม่ทิ้งถังขยะนะถอยหลังเป็นพันปีใช่ไหมคนที่พัฒนาแล้วทิ้งได้ไหมโยมทิ้งได้ไหมนักเรียนนะนะที่โรงเรียนเป็นงานไหมทิ้งลงถังขยะไหมทิ้งทุกคนไหมพวกสูบบุหรี่นี่ทิ้งลงถังขยะไหมให้ลงอ่ะพวกบุหรี่นี่สกปรกนะใช่ไหมเราเคยสังเกตพวกนักสูบบุหรี่มันหมักง่ายไหมเคยสังเกตไหมคนที่สูบบุหรี่จะหมักง่ายทุกคนจริงๆก็เอาโยนลงพื้นแล้วเท้าขยี้เลยฮะกระดาษไปอาจารย์เคยเจอไหมเจอไหมอย่าไปโดนพออกันแล้วหน้าแตกตายเลยใช่ไหมพวกสูบบุหรี่เนี่ยไม่พัฒนาพวกนี้พวกเรียกว่าถอยหลังพวกสูบบุหรี่เนี่ยพวกไม่พัฒนาพวกนี้แต่ถ้าคนสูบบุหรี่ผู้ดีเนี่ยนะฮะเขาจะมีที่เขี่ยบุหรี่ใช่ไหมจุ่มลงในสายนั่นผู้ดีสูบบุหรี่ผู้ที่พัฒนาแล้วเขาหลงลงในนั้นพวกที่ไม่พัฒนานี่หลงลงพื้นหรือไม่ก็ดีดปุ๊บไปเลยหรือว่ามีแค่สองอย่างดีดปุ๊บหรือไม่ก็ทิ้นเท้าขยี้นะเนี่ยถ้าเรามีคนพวกนี้ไว้ในบ้านเมืองเราไม่เจริญพวกไม่เห็นแก่ตัวพวกไม่พัฒนาไม่แนะนำใครถึงเป็นระดับครูบาอาจารย์ก็ใช้ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ใช้ไม่ได้ถือว่าด้อยพัฒนานะพ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างนี้อาตมาก็หวังว่าสักวันหนึ่งที่พวกเราหวังไว้เนี่ยก็คงจะค่อยเป็นไปหวังเรื่องการทิ้งอะไรให้ลงถังขยะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากสังคมเนี่ยก็หวังว่าสักวันหนึ่งเมืองไทยเราคงจะได้สัก 25% น่ะคงจะได้คนที่ถูกอบรมไปแล้วสัก 25%บางทีเห็นรถเก๋งขี่มาเนี่ยโยมนะเปิดหมุนกระจกมาทิ้งตัวลงข้างล่างเลยนั่นนี่คือว่าไอ้รถเนี่ยมันพัฒนาแล้วแต่ไอ้คนอยู่ในรถไม่พัฒนาด้อยพัฒนารถเก๋งนี่มันสวยมากเลยมันพัฒนาแล้วเทคโนโลยีดีแล้วแต่ไอ้คนขี่รถเก๋งมันด้อยพัฒนามันมาจากที่ว่านักเรียนว่าถอยหลังไปหลายร้อยปีอ่ะอาตมาไปเห็นภาพประทับใจภาพหนึ่งที่อเมริกาไปคราวนี้ภาพประทับใจที่เอามาเล่าให้นักเรียนฟังพอดีรถติดไฟแดงพอดีเราไปคิดในมนต์รถติดไฟแดงไอ้คนขาวกำลังจะข้ามมันมีผิวขาวผิวดำกำลังจะข้ามกำลังเดินไปเนี้ยเดินแล้วก็จะตัดทางข้ามไฟแดงไอ้รถคันหนึ่งมันพวกไอ้ดำไอ้รถดำไอ้พวกคนดำเนี่ยจะขี่รถดีมากพวกดำนี่จะไม่ขี่รถยี่ห้อไม่ดีจะขี่รถแบบสปอร์ตราคาแพงๆพวกคนดำเนี่ยมันมีปมด้อยในเรื่องนี้พวกก็จะขี่รถดีๆแล้วก็จะไปกันแบบว่าเปิดเพลงให้ดังลั่นในรถเงี้ยฮะวันนี้เพราะว่าจิตเขาชอบเพลงมากแล้วก็เปิดพอถึงไฟแดงเขาก็หยิบไอ้บุหรี่ขนาดทิ้งข้างรถไอ้ดำนี่ด้อยพัฒนาทั้งที่ประเทศเขาก็เจริญแล้วมันหยิบบุหรี่ทิ้งข้างถนนทิ้งข้างไอ้ขาวเดินมาถึงหยิบบุหรี่ลงไปใส่ในรถอย่างเดิม แล้วก็เดินเฉยข้ามทางไปเลยบอกแม่นี่น่าถ่ายรูปไปจริง ไอ้ดำนี่น่าแตกเลย โดนไอ้คนขาวไม่ยอมเอากันทันทีเลยแล้วก็ไม่ต้องคุยกันไปเลยนี่คือประเทศเขามีคน
คนน้ำดีมากพวกที่พัฒนา

แล้วถึงคนดำจะมีอยู่ในกลุ่มสกปรกก็จริงแต่มันมีเปอร์เซ็นต์น้อยเขาไม่ยอมนั้นนักเรียนทุกคนเนี่ยทุกคนสะอาดหมดแต่นักเรียนคนไหนมาทำสกปรกนักเรียนไม่ยอมมันจะต้องสะอาดแต่มาบอกเมืองไทยเราไม่มีหรอกอย่างเงี้ยที่จะพัฒนาอย่างนี้เขาทำได้โยมนี่เล่าให้เป็นตัวอย่างว่าเราควรช่วยกันพัฒนาเรื่องความสะอาดคนไทยเราเนี่ยนะพอไปเมืองนอกสะอาดนะสะอาดตามเขาโยมสะอาดตามเขาไม่ทิ้งอะไรกลัวถูกจับแต่มาบ้านตัวเองก็เหมือนเดิมคนน้ำเน่าเป็นไงคนน้ำเน่าก็ชอบอิจฉาเขากล่าวร้ายเขาอินทาเขากันแกล้งคนดีไม่เห็นกับคนดีคนไหนดีไม่ชมเชยไม่สรรเสริญไม่ยกย่องคนดีในพวกประเภทน้ำเน่านะใช่ไหมเน่าไหนถ้าคนดีคนน้ำดีต้องส่งเสริมคนดีไม่อิจฉาใครไม่กล่าวร้ายใครไม่นินทาใครยกย่องคนดีเป็นฝ่ายข้างคนดีนี่พวกน้ำดีพวกคนน้ำดีคนดีนี่มันต้องแสดงว่าจิตใจของเขาดีกับทุกคนเขาบริสุทธิ์ใจกับทุกคนเรียกคนดนดีคนยังเบียดเบียนกันอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่คนดีคนที่อภัยคนที่คิดจะไม่เบียดเบียนใครส่งเสริมคนดีให้เกิดขึ้นในโลกให้มากเนี่ยนี่แหละพวกประเภทน้ำดีคนที่พัฒนาแล้วเราต้องสร้างบุคลากรพวกนี้ขึ้นมาในโลกนี้ให้มากขึ้นแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขคนที่ได้พัฒนาเป็นไงนักเรียนนั้นที่คุยกันนะว่าไงถามคนนั้นน่ะคนที่ได้พัฒนาเป็นไงคนที่กำลังคุยเมื่อกี้อ่ะเอาคนที่ได้พัฒนาเป็นไงข้างหลังอ่ะไม่ได้ฟังมั้งคนที่ได้พัฒนาเป็นไงนะพวกได้พัฒนาไงตอบไปได้แล้วแสดงก็ไม่ฝังใช่ไหมอย่างนี้เราก็ไม่ช่วยกันเผยแพร่สิเพราะไม่ได้ฟังใช่ไหมเพราะความไม่สนใจเราก็เลยไม่เอานะจริงๆเรานักเรียนนี้สำคัญนะเป็นบุคคลที่จะนำเป็นผู้นำอะนักเรียนในต่อไปเป็นผู้นำพ่อแม่กินเหล้าเนี่ยจะทำให้พ่อแม่เลิกได้อย่างไรพ่อแม่เล่นไพ่ทำให้พ่อแม่เลิกเล่นไพ่ได้ไงนักเรียนมีอุบายไหมสมมติพ่อติดเหล้าเนี่ยใครพ่อติดเหล้ายกมือดิใครพ่อติดเหล้ายกมือดิยกผู้หญิงอ่ะใครพ่อติดเหล้าติดเบียร์ก็จงยกนี่เข้าข้างข้อเอ้าใครแม่เล่นไพ่บ้างแม่เล่นไพ่แม่เล่นไพ่ฮะแม่เล่นไพ่ใครแม่เล่นไพ่พ่อเล่นการพนันแม่เล่นการพนันนี่เราอยากให้พ่อแม่เลิกกินเหล้าเล่นไพ่ไหมอยากไหมอยากไหมก็ยังลูกก็ต้องแก้ไขนะฮะลูกเป็นเองนี่เรียกว่าพ่อดีแม่ดีแต่ลูกมันเลวก็ต้องแก้ที่ลูก

ลูกมันจะลิเป็นคนเลวอ่ะมันจะแหวกแหวกเรียกแหวกกอแหวกแหวกแหวกแนวแหวกกอเลยว่าพาเราพากอไอ้คนพาเราพากอนี่ผ่านพ่อผ่านแม่หมดตัวนะฮะพ่อก็ไม่กินแม่ก็ไม่กินแต่ลูกมันกินเนี่ยแสดงมันพาเราพากอมันได้ดีไม่ได้หรอกไอ้นี่แต่ถ้าพ่อแม่ลูกไม่กินพ่อแม่กินนี่พ่อแม่พาเราพากอคือถ้าเราจะให้พ่อแม่เลิกนะฮะแรงผลักดันของลูกเนี่ยมีมากกว่าใครทั้งหมดนะฮะสมมติว่าเราอยากจะให้พ่อเลิกกินเหล้าเนี่ยฮะเราต้องพยายามพูดอ้อนวอนขอร้องต่อรองว่าถ้าพ่อเลิกกินเหล้าได้เนี่ยลูกจะพยายามเรียนให้ดีที่สุดจะเรียนให้สมใจพ่อเลยจะเรียนให้จบเป็นอะไรก็จะเป็นตามที่พ่อต้องการที่แม่ต้องการเราเอาตัวเราเนี่ยไปต่อรองแล้วก็พูดแล้วพูดอีกพูดอยู่บ่อยๆพ่อเนี่ยจะไม่โกรธลูกในเมื่อลูกพูดเรื่องกินเหล้าเล่นการพนันแต่พ่อเนี่ยถ้าแม่พูดพ่อจะโกรธแม่ถ้าแม่เล่นไพ่พ่อไปว่าแม่จะโกรธพ่อจะทะเลาะกันนะฮะแต่ลูกพูดเนี่ยพ่อจะละอายใจแล้วตัวเล็กๆยิ่งดีขนาด 7-8 ขวบเนี่ยพูดได้เนี่ยพ่ออายมากเลยอย่างพ่อสูบบุหรี่เนี่ยแล้วก็พ่อสูบบุหรี่เนี่ยจะให้พ่อเลิกสูบบุหรี่กินเหล้าเล่นกับพนันเนี่ยต้องครูเนี่ยจะเป็นผู้นำคอยสอนสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้คำพูดกับพ่อแม่ให้ไปย้อนกลับว่าไปพูดว่าเนี่ยพ่อเดี๋ยวโตผมก็กินเหล้ามั่งโตผมจะสูบบุหรี่มั่งผมจะสูบยี่ห้อดีๆกับพ่ออีกผมจะกินเหล้าดีกับพ่ออีกพอจะคือมันเหนือกูเลยวะเนี่ยถ้ากูมันเลิกแช่แน่เลยถ้าเกิดนะไม่โดนนะถ้าเด็กๆยิ่งดีฮะพอพูดแบบนี้แต่เราไม่ทำนะฮะพูดแบบว่าพ่อได้เริ่มแบบว่าเราก็มีสองอย่างทั้งขู่ทั้งปลอบปลอบก็คือว่าให้พ่อเลิกเถอะเพื่อเห็นแก่ลูกลูกจะเป็นลูกที่ดีจะเรียนหนังสือให้อะไรต่ออะไรก็พูดในแง่ดีกับพ่อในแง่ดีกับแม่ถ้าแม่เลิกกินเล่นไพ่ได้แม่เลิกกินเหล้าได้พ่อเลิกกินเหล้าได้เลิกเล่นกันพนันได้เนี่ยลูกก็จะเป็นลูกที่ดีร่ำเรียนเอาพ่อเป็นตัวอย่างแม่เป็นตัวอย่างเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีใครจะอบอุ่นเท่ากับพ่อแม่เราขอความอบอุ่นจากพ่อแม่อ้าวไม่ฟังอุบายเด้อใช้ได้นะบอกให้เอาไปใช้พ่อแม่เลิกได้แล้วก็การกินเหล้าเนี่ยทุกเมื่อวันเท่าไหร่ขวดหนึ่งวันเท่าไหร่ขวดเท่าไหร่อ้าวไม่ฟังอุบายเด้อใช้ได้นะบอกให้เอาไปใช้พ่อแม่เลิกได้แล้วก็การกินเหล้าเนี่ยทุกเมื่อวันเท่าไรขวดหนึ่งวันเท่าไรขวดเท่าไรตั้งคนโตรู้ขวดเท่าไรฮะตอบคนเดียวตอบคนเดียวตอบคนเดียววันเท่าไรนะเอาล่างเงี้ยขวดนึงต้องร้อยนะสมมติว่าโอ้โหขวดร้อยนี่มันแพงเกินไปกินเหล้าขาวก็แล้วกันตายเร็วกินเหล้าขาวกินเหล้าขาวตายเร็วดีเหล้าขาวเท่าไหร่นะ40เอาทีเหล้าขาวนะตีเหล้าขาวขวดละ40อ้าว40เดือนละเท่าไหร่
เดือนละ 1,200 แอบบุรีอีกเท่าไหร่ไม่มีใครถูกประจักษ์หรอกมีแต่คนแก่ๆนะถูกประจักษ์ไม่เอาบุรีมีใครถูกใบตองบ้างมีไหมจะได้เอาความจริงสิจะเอานอกรูนอกทางไม่ได้มันไม่โก้ไม่สูบไปตองไงไม่สูบหรอกจ้างหัวละ10บาทก็ไม่สูบนะเราพูดความจริงสมมติเดือนนึงเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ฮะเดือนหมดเท่าไหร่750750มาบวกกับค่าเล่าเนี่ย10 ปีเท่าไหร่10ปีเป็นแสนสิบปีเนี่ย10ปีนี่คิดดอกเท่าไหร่ร้อยละ8บาทนี่เอาไปคิดสิคิดทำไปอย่างเงี้ยคิดเลขคณิตคิดในใจอ่ะแล้วสูบเนี่ยเสียเงินด้วยแล้วพวกดูดบุหรี่เนี่ยฮะเขาบอกว่าดูดบุหรี่เนี่ยพ่อสูบลูกชายสูบแม่เป็นโรคปอดแต่เข้าโรงพยาบาลหมอบอกต้องเลิกสูบบุหรี่บ้างคุณต้องเลิกสูบบุหรี่บอกฉันไม่สูบนี่เอ๊ะแต่ปอดคุณนี่มันโดนคาบบุหรี่เข้าไปนี่ผมไม่ได้สูบบุหรี่นึกให้ดีที่ใครสูบบอกลูกชายสูบพ่อสูบแต่ลูกแม่เป็นโรคปอดตายเพราะไม่มีภูมิป้องกันแต่อย่าดีใจนะว่าพ่อน่ะจะรอดลูกจะรอดแต่พอแก่ตัวเราจะเป็นถุงลมโตไอคอกไอแคกแล้วก็จะรักษาไม่หายพอลุงถุงลมโตนึกถือจะอดบุหรี่ก็ไม่มีทางหายเพราะมันปล่อยไอบุหรี่ไปทำลายถุงลมแล้วฉะนั้นถึงว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยไม่มีอะไรให้ดีขึ้นเลยพอแก่ตัวทำลายถุงลมเราเสียแล้วเนี่ยเราจะเรียกคืนไม่ได้เลยคนนี้จะกลายเป็นกระทบอะไรก็ไอกระทบอะไรก็ไอกันเนี่ยทรมานที่สุดในเมื่อคนทุ้งลมโตแล้วต้องไอแล้วเป็นมากต้องไปออกซิเจนไปพ่นไปเป่าให้ทางหลอดลมให้มันโตให้มันกว้างขึ้นทรมานมากคนที่สูบบุหรี่ไม่ยอมเลิกนี่ใช้เวลาอายุมันจะสั้นกินเหล้านี่ไม่ต้องไปไม่ต้องหรอกไวก็บุหรี่เพราะทำลายเม็ดเลือดหมดเม็ดเลือดโลหิตแดงเนี่ยถูกทำลายหมดเห็นไหมคนกินเหล้านี่จุฉุใช่ไหมคนฉุแล้วพวกนี้พอเป็นโรคไตก็เจ็บอะไรแล้วจะอันตรายต่อตับมากที่สุดจะถูกตัดตับผ่ากระเพาะอะไรจะมีอันตรายในการถูกผ่าตัดโรคกินเหล้านี่แก่ตัวแล้วหนีโรงพยาบาลไม่พ้นบุหรี่เหล้านี่หนีโรงพยาบาลไม่พ้นแล้วเงินทองที่หามาได้เนี่ยรักษาหมดไม่พอใช้สมบัติที่เก็บสะสมมาก็มาเสียค่าผ่าตัดมาเสียรักษาหมดเลยนะเราต้องเข้าใจนะเรื่องนี้เป็นระบบความจริงซึ่งเราต้องเรียนรู้เรียกว่าต้องเรียนชีวะไว้ชีววิทยาหรือร่างกายสำคัญมากคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าเนี่ยโชคดีมากถือว่าร่างกายปลอดภัยที่สุดได้คนเลิกได้ก็ถือว่าสามารถจะเคลียร์ล้างร่างกายตัวเองให้ดีได้ถือว่าปลอดภัยต่อไปแต่คนที่ยังกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยไม่ปลอดภัยถ้าขับรถจึงไม่ปลอดภัยเลยถ้ากินเหล้าขับรถเนี่ยอันตรายได้ทุกเวลาเลย
ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้เลิกเสพติดนะของให้โทษฉะนั้นนักเรียนต้องรู้โทษมากกว่าคุณคนที่จะเลิกได้เนี่ยต้องเห็นโทษต้องมีปัญญาคนที่จะเลิกบุหรี่ได้เลิกเหล้าได้เลิกการพนันนั้นต้องคนมีปัญญาเห็นโทษใครบังคับไม่ได้คนพวกนี้เขาดื้อรั้นเขาต้องเห็นเองเขาเป็นคนที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นใครเพราะเขาต้องใช้ปัญญาเองเราก็เห็นโทษแล้วพอเลิกฮะรู้ว่ากินเหล้าขืนกินไปก็ตายก็ต้องเลิกสูบบุหรี่กินไปก็ต้องตายต้องเลิกเล่นการพนันถ้าขืนเล่นไปก็ลูกหลานก็หมดอนาคตแล้วก็ชีวิตก็ไม่รุ่งเรืองเขาก็คิดเลิกฉะนั้นสิ่งนี้ที่จะเลิกได้เนี่ยต้องให้ลูกเป็นผู้ไปช่วยถ้าหากว่าเราฝึกเด็กๆเล็กๆนี่ฮะโยมบางคนเลิกพอลูกก็มีเลิกพอลูกกลัวลูกเนี่ยจะเสียสุขภาพจิตของพ่อสูบบุหรี่เข้าไปทุกวันลูกบอกว่าลูกมันฉลาดพูด 6-7 ขวบมันฉลาดพูดแล้วบางคนมันไม่เขียนป้ายติดไปที่ห้องนอนหรอกเขตปลอดบุหรี่พ่อเข้าไปสะอึกเลยตัวเด็กๆ7ขวบก็เขตปลอดบุหรี่บุหรี่อันตรายต่อชีวิตเอากระโหลกไขว้ไปเขียนไปเลยโอ้พ่อบอกกูอยู่กับลูกไม่ได้ต้องเลิกเนี่ยบางคนเลิกฮะเพราะความรักลูกคนต้องเลิกเมาลูกนี่สำคัญนะฮะแต่ว่าภรรยากับสามีเนี่ยไม่ต้องไปพูดกันครูเนี่ยมีโอกาสครูเนี่ยพยายามมีจิตวิทยาในการอบรมเด็กๆเนี่ยเห็นโทษบุหรี่โทษเหล้าโทษเล่นการพนันแล้วก็ใส่ความรู้สึกอันนี้ให้กับเด็กของเราไปเผยแพร่ในบ้านต่อไปพวกนี้จะลดหมดฮะอบายมุขพวกนี้เพราะเด็กและครูเนี่ยช่วยกันดันรณรงค์อันตรายต่อชีวิตพวกเราอะแล้วคนเล่นการพนันเนี่ยนะกินเหล้าดูบุหรี่เล่นการพนันเนี่ยเงินที่จะเอามาส่งให้ลูกร่ำเรียนเนี่ยหมดไปอนาคตลูกหมดพอจะได้เรียนจบวิชาอาชีพไปจบปริญญาก็หมดเพราะว่าไปเป็นค่าเหล้าค่าบุหรี่ค่าการพนันของพ่อแม่หมดซะแล้วจึงไม่มีแยกออกมาให้ลูกได้ฉะนั้นเด็กบางคนที่เรียนไม่จบนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าพ่อแม่ติดอบายมุขแต่คนทำกินจริงๆไม่จนนะพวกแม่ค้าเนี่ยเลี้ยงลูกตั้ง8คนนะสามีไม่ทิ้งไปเนี่ยเลี้ยงลูก8คนส่งลูกจบปริญญาได้แต่ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งกินทั้งเล่นน่ะส่งลูก2คนไม่จบนะแม่ค้าคนเดียวส่งลูกจบปริญญาได้หาของขายเพราะความรักลูกแต่2คนผัวเมียเรียส่งลูกไม่จบเพราะอะไรเพราะพื้นฐานของพ่อแม่ไม่ดีไม่เป็นกำลังใจให้กับลูกลูกก็เลยไม่มีที่พึ่งเพราะพ่อแม่ไม่เป็นฐานให้แก่ลูกนะตัวอย่างที่ดีไม่มีไอ้นี่ที่มณะอเดียนเนี่ยโอ้กลัวแม่ลำบากฉันไม่อยากจะเป็นอย่างแม่เพราะแม่ด้อยการศึกษาแม่ต้องมาหาของขายต้องมาแม่ค้าเราจะมณะอเดียนให้จบแล้วจะมาเลี้ยงแม่มันเอาแม่เป็นตัวอย่างก๊อปปี้แม่เลยผลที่สุดเรียนจบเรียนจบทำงานปุ๊บยังไม่ยอมแต่งงานสงสารแม่แต่งแล้วเดี๋ยวสามีมาทิ้งเงินแม่จะต้องส่งน้องให้จบอีกเลยได้ลูกดีเขาได้กำลังใจจากแม่แต่นี่อะไรพอเห็นพ่อกินเหล้าทุกวันเดี๋ยวก็หลงมั่งไม่ลองกับพ่อไปลองกับเพื่อนก่อนเนี่ยกลิ่นไอบุหรี่มันเข้าจมูกทุกวันเดี๋ยวก็ไปลองสูบบ้างบางคนเนี่ยในบ้านเนี่ยเล่นไพ่เป็นหมดทั้งครอบครัวเลยเขาที่บ้านชอบเล่นไพ่หมดถ้าสังคมไทยเราเป็นอย่างนี้นะไม่พัฒนาเลยน่าเป็นห่วงบุคลากรของพวกเราดังนั้นคนเรามีการศึกษาดีเนี่ยจะช่วยตัวเองได้การศึกษาเนี่ยสำคัญพัฒนาชีวิตหน้ามือเป็นหลังมือจากคนจนจะเป็นคนมีได้จากคนโง่เป็นคนฉลาดได้จากคนถูกดูถูกเนี่ยไปเป็นนายคนได้คนเล่นการพนันจะคนยกย่องในกายเป็นคนตกต่ำได้รุ่นลูกรุ่นหลานไม่มีใครนับถือเลยนำตระกูลเสียเลยนี่สำคัญนะ

ถ้าอยากให้พ่อแม่เลิกตัวลูกๆเนี่ยช่วยได้อยู่แต่ถ้าโตๆนี่ก็ต้องค่อยใจพูดหน่อยแต่ถ้าเด็กๆเนี่ยพูดไร้เดียงสาเนี่ยพ่อแม่รู้สึกจะละอายใจ7ขวบ8ขวบเนี่ยแต่เราก็พูดได้บอกว่าเอ๊ะเล่านี่ดีไหมพ่อเล่านี่ดีไหมเล่าดีไหมมันจะพ่อจะมองว่าเอ๊ลูกกูจะเสียคนแล้วบ้างเนี่ยถ้าขืนไม่เลิกมันคงจะเอาบ้างเนี่ยนะบอกดีนี่ลูกกินได้ไหมพ่อ มันกินไม่ได้กินได้แต่พ่อคนเดียวบอกเอ๊คือเราก็มองพูดให้พ่อมองเห็นว่าลูกนี่เริ่มจะตามพ่อแล้วถ้าพ่อไม่หยุดยั้งเนี่ยลูกจะต้องเสียตามพ่อแล้วพ่อไม่อยากให้ลูกเสียหรอกสูบบุหรี่เนี่ยพ่อสูบพ่อไม่อยากให้ลูกสูบหรอกกินเหล้าพ่อกินไม่อยากให้ลูกกินพ่อกลัวลูกเสียแต่ไม่รู้เพราะไอ้ความอยากมันทำแต่ไม่รู้หรอกไอ้สิ่งนั้นน่ะคือนำพาลูกแต่พ่อแม่นี่ไม่อยากให้ลูกเสียคนอยากให้ลูกดีไอ้คนหนึ่งพ่อมากินฝิ่นขายนาหมดขายนาขายอะไรเหลืออยู่กินฝิ่นไอ้ลูกชายทำไงนะพ่อกินฝิ่นหมดเลยทีนี้ก็เอาควายจะขายควายอีกควายไถนาจะขายอีกนาก็ขายแล้วควายก็จะขายอีกขายทีละตัวทั้งตัวก็จะหมดเองไอ้ลูกชายทำไงดีก็จับควายจุงมาเอาไหมาตั้งไว้ตรงหน้าบ้านพ่อกำลังสูบฟินอยู่สูบฟินอยู่เอาจุงควายเข้าไหตีใหญ่เลยควายมันก็ไม่เข้าไหก็ไหมันนิดเดียวเนี่ยไอ้พ่อบอกไอ้มึงจะบ้าแล้วไงควายตัวต้องเบลเลอร์มาจุงเข้าไหมันจะเข้าได้ยังไงด่าลูกชายบอกอ้าวทำไมเข้าไม่ได้ล่ะพ่อก็พ่อน่ะบ้องฟินนิดเดียวยังเอาหนาทั้งผืนเข้าไปได้นี่บอกพ่อเนาะหนาต้องเป็นตรงแปลงพ่อเอาเข้าบ้องฟินหมดเลยอ่ะไอ้นี่หายท่องตั้งใหญ่ทำไมเอาขวายตัวไม่เข้าไม่ได้จากมันต้องเข้าได้ดิพ่อเราคิดได้แล้วเลิกเลยฮะบอกโอ้โหผ่าบ้องฟินทิ้งเลยคนตะกอนเขาก็มีปัญญานะแต่เขาหมดหนาลูกชายมันใช้วิธีเซนสอนเชิญเขาสอนแบบเซนสอนแบบเซนสอนเปรียบเทียบจุงควายเข้าไหเข้าไม่ได้ก็ตีพ่อเอานาเข้าเป็นแปลงยังเข้าได้เลยบ้องฝิ่นนิดเดียวยังเข้าได้มันช่องนิดเดียวจริงนี่ก็เรียกว่าไอ้วิธีนั้นนะมันเป็นมันก็ยังเอามาใช้ทุกวันนี้ได้ถ้าเด็กคนไหนฉลาดนะเอาคำพูดเนี่ยมาเปรียบเปยมาแยกแยะให้พ่อยอมรับอย่างนี้เถอะได้ไหมใครจะพูดได้ไหมสมมติแม่เล่นไพ่ต้องให้แม่เลิกแล้วใครออกอุบายด้วยลองภูมิปัญญาหน่อยไม่ใช่เอาคิดเอาทื่อๆมาพูดนะเอาภูมิปัญญามาพูดเนี่ยใครทำไงแม่เล่นไปทำไงเลิกได้อย่างนี้ต้องให้เด็กนักเรียนตอบนะให้เขียนข้อมูลมาว่าถ้าแม่เรากินเหล้าเล่นไพ่พ่อเรากินเหล้าเล่นไพ่จะมีอุบายอย่างไรให้พ่อแม่เลิกได้ให้นักเรียนทุกคนเขียนมาหรือว่านักเรียนคนไหนสามารถทำให้พ่อแม่เนี่ยเลิกกินเหล้าเลิกเล่นไพ่ได้บ้างเราเอามาเป็นตัวอย่างได้เอาละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขออนุโมทนาความดีที่นักเรียนและอาจารย์ได้อุตส่าห์มาบวชประพฤติปฏิบัติธรรมในการช่วยตัวเองพัฒนาตัวเองให้เกิดเป็นบุญกุศลขึ้นในใจตัวเองช่วยจะนำบุญกุศลนี้ซึ่งเป็นความสงบร่มเย็นในใจของเราเอาไปใช้กับชีวิตในการศึกษาและเล่าเรียนก็ถือว่า
จะเป็นกำลังเป็นพระเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราได้เป็นคนมีนิสัยที่สงบเยือกเย็นเป็นคนมีเหตุมีผลจะทำอะไรก็ตั้งอยู่ในเหตุผลในการกระทำฉะนั้นถือว่าเวลาอันสั้นระยะน้อยที่มาศึกษานี้ก็คงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและนักเรียนทุกคนที่จะนำธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้ามาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราในการศึกษาเราเรียนบุญกุศลพระที่ทำไปก็จงเป็นกำลังใจให้แก่ทุกคนจงประสบสำเร็จดังที่ตั้งใจปรารถนาด้วยอานุภาพของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจงบังเกิดมีแด่ครูบาอาจารย์และนักเรียนทุกท่านทุกคนเทอญ

หน่อยก็ได้สัก5นาทีลองนั่งดูว่าจะจิตของเราจะสงบกว่าเก่าตอนนี้เราโยมทุกคนลองนั่งดูนะนั่งพักนั่งพักทำใจบางว่าง5นาทีนั่งไม่ต้องคุยนั่งทำใจว่างๆให้เนาะนั่งดูตัวเองจะรู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยสงบมากขึ้นกว่าเดิมหรืออย่างใดนั่งดูตัวเองนั่งทำใจว่างๆหลับตาเบาๆดูตัวเองสงบเย็นทำใจสว่างเป็นดวงเดียวใจก็เราเหมือนดอกบัวตูมใจไม่ดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้สว่างที่ดวงใจภายในทำใจว่างทำใจสว่างรู้จักตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอย่างไรก็ทำใจว่างรู้จักตัวเองนั่งไม่ต้องคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่รูปร่างหน้าตาของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้ใจมีพระพุทธใจมีพระธรรมใจมีพระสงฆ์ใจว่างใจสว่างใจสงบมีพระพุทธมีพระธรรมมีประสงค์อยู่ที่ใจว่างใจสว่างใจเฉยพุทโธผู้รู้รู้ใจตัวเองพุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานดีใจในลมหายใจเข้าทำความดีใจในลมหายใจออกสุขใจในลมหายใจเข้าทำความสุขใจในลมหายใจออกรู้สึกลมหายใจเข้าออกนั่นเป็นสุขปีติดีใจที่เราได้มานั่งใจว่างๆใจสงบดีใจในลมหายใจเข้าดีใจในลมหายใจออกสุขใจในลมหายใจเข้าสุขใจในลมหายใจออกสังเกตดูว่าลมหายใจเราเข้าออกหยาบหรือละเอียดร้อนหรือเย็นสังเกตดูลมหายใจสังเกตดูใบหน้าของเราจำจมูกจำใบหน้าของเราทำใจว่างๆสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ทำใจว่างๆหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดมีลมกระทบเข้ามีลมกระทบออกที่สองช่องจมูกสังเกตดูจิตของเราจะว่างสว่างเฉยไม่คิดอะไรทำใจสบายๆปล่อยวางความคิดให้หมดไป

0: เนี่ยเอานะแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กับลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขคอยสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทั้งความรู้สึกตัวก็ค่อยเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยมาวางที่เข่าด้านขวาค่อยเคลื่อนมือซ้ายเฉยน้อยละน้อยมาวางที่เข่าด้านซ้ายก็ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตยาธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่เราตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้อธิษฐานแล้วก็นั่งตามสบายก็ถ้าคนไหนสนใจก็เอาไปปฏิบัติทุกวันก่อนนอนพยายามเราว่างเราก็ทำได้ที่ทำงานก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้ทำอะไรก็ทำได้5นาที10นาทีทำใจให้ว่างให้เป็นจะได้สบายเดินที่ไหนก็ได้เดินให้มีสติเดินบนถนนเดินในบ้านเดินในที่ทำงานอะไรก็ได้ก็เดินก็ให้รู้ว่าตัวเองเดินยืนเดินนั่งนอนพอทำได้แล้วก็จะมีความสุขในชีวิตตัวเองว่าเดินสบายใจนั่งสบายใจนอนสบายใจกินคิดนึกอะไรก็สบายใจทำได้แล้วจะเป็นความสุขเพิ่มขึ้นมาอีก 50% มีความสุขอยู่แล้วจะมีอีก 50% อาจจะถึง 100% ก็ได้ถ้าทำใจสงบได้แต่ต้องทำดูบ่อยๆนะทำอยู่ทุกวันนะยิ่งดีทำทุกวันทำมาครั้งเดียวเนี่ยก็คล้ายๆนี่เราเหมือนเรามาหาเงินวันเดียวนะมาหาเงินวันเดียวมันก็ได้ร้อยเดียวพันเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราหาทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็มากขึ้นไปเองสะสมไปเองการมาปฏิบัตินี่ก็เหมือนสะสมทุกวันถ้าเราทำวันเดียวเราก็ได้วันเดียวถ้าเราทำทุกวันเราก็ได้ทุกวันฉะนั้นใจเราเนี่ยต้องสะสมความสงบอย่าไปสะสมความไม่สงบถ้าเราสะสมความโกรธก็จะโกรธมากขึ้นสะสมความโลภก็จะโลภมากขึ้นสะสมความเกลียดก็จะเกลียดมากขึ้นสะสมความอิจฉาก็อิจฉามากขึ้นสะสมความพยาบาทก็พยาบาทมากขึ้นเราไม่สะสมเราต้องทิ้งตัดทิ้งต้องสะสมใจดีมาทุกวันสมาสงบทุกวันพอใจก็จะไม่โกรธไม่โลภใจก็จะดีมากขึ้นจะเย็นมากขึ้นสบายใจมากขึ้นความโกรธความอิจฉาริษยาอะไรก็ไม่สะสมก็หมดไปสะสมบุญพอทำไปทุกวันทุกวันก็ใจเย็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เพราะความโกรธก็ไม่มีมากดดันใจเราไม่มาบังคับใจเราก็กลายเป็นคนอารมณ์เย็นไม่คนอารมณ์ร้อนนี่ถือว่าสะสมความดีให้แก่ตัวเองทุกวันจึงจะได้พอสิ่งนี้เข้ามาปุ๊บสิ่งที่ไม่ดีก็ออกไปนะใจดีเข้ามาปุ๊บใจร้ายก็ออกไปใจร้ายมาปุ๊บใจดีก็ออกไปฉะนั้นเราก็เอาใจดีเข้าไปแล้วใจร้ายก็หมดไปก็กลายเป็นคนใจเย็นใจดีไปอันนี้เรื่องทำทุกวันนี่จะได้ผลทำวันเดียวก็ได้วันเดียวทำทุกวันก็ได้ทุกวันทำทั้งปีก็ได้ทั้งปีนี่เป็นวิชาช่วยตัวเองนะวิชาใจเบาวิชาตัวเบาวิชาสงบใจวิชาแก้ปัญหาไม่ต้องให้ใครมาแก้ปัญหาชีวิตเราตัวเองเป็นผู้ผูกปัญหาตัวเองเป็นผู้แก้ปัญหาเราจะโกรธใครสักคนไม่ใช่ใครมาทำให้เราโกรธเราจะรักใครสักคนไม่ใช่ใครมาทำให้เราหลงเรารักตัวเราเป็นผู้ทำเองเพราะว่าไม่ใช่คนอื่นบังคับเราได้มันเป็นอิสระในตัวเองฉะนั้นเราก็ทำใจส่วนนี้เป็นกลางเนี่ยให้ใจเราเย็นให้ใจเราดีซะจะได้เอาไปตัดสินที่ดีที่ถูกที่ต้องทุกข์ใจก็เป็นทุกข์สุขก็กลายเป็นทุกข์แต่สงบไม่มีกลายนะถ้าสุขก็กลายเป็นทุกข์ต่อไปอีกนี่เชื่อว่ารักนี่ก็กลายเป็นทุกข์ แต่ถ้าไม่รักแล้วไม่มีทุกข์คำว่ามันต้องอยู่ที่จะมีความสุขต้องอยู่ตรงกลางอยู่ตรงความสงบความสุขนี่อยู่ตรงกลางสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาต้องอยู่เป็นกลางจึงจะสงบจึงจะสุขต้องเลือกเอาตรงนี้จึงจะได้ความสุขถ้าไปเลือกตรงโกรธก็ทุกข์มากถ้าไปเลือกตรงรักมากก็ทุกข์มากมันไม่เป็นสุขต้องเลือกสงบแล้วจะเป็นสุขนี่คนเราโดยมากไม่ค่อยเลือกสงบเพราะสงบไม่ค่อยมีใครนิยมก็เลยจะเจอแต่ปัญหาเจอแต่ทุกข์มากมายจึงแก้ไม่ตก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

หริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจ

0: ยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระ
0: พร้อมแล้วกราบ

0: ไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะฮะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นกลุ่มนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่อง นะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
5: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็เอามาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะผ่องลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องผ่องยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บฟันหนังคือพระกฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารก็เรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไง

จึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียว บังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฝูงซ่านก็ไม่สงบ

นะเข้านะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการบังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแล้วบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นเขาสงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็เลยกลัวความคิดตัวเองเขามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายระตั้งสติลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่งคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปนู่นไปบ้านไปนู่นไปที่ทำงานไปนู่นไปต่างๆไปนู่นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวแล้วก็ไม่บังคับเข้าแว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแว็บหนึ่งก็ไปแค่แว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกมาเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็แว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้เดี๋ยวว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้านะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นเอาจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกยกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบ

ให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้แล้วเมื่อยเมื่อไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีก็เรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าไงก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะรู้ทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้ก็เรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิขั้นทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเขาขยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราภาวนาก็ไม่สงบเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยาบท4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรการจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอแล้วลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาแล้วลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบาก
ไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านยังไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดเรารู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบคนนึงก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุทางความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอกตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆนะเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก 108,000 ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาอย่างไรก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมแล้วสงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเหมือนเดิมเคยรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปต้องยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทัน
อันนี้มันไม่ทันไหมพอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั้นเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เวลาจะโกรธก็รู้เวลาจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้แล้วกลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เราไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วจึงรู้โกรธเสร็จแล้วจึงรู้เผลอไปเสร็จจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นคือเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันเลยว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นอันนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนเข้ามาอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ไหมเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้พอเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคาอย่างนี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะลิ้มรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นถ้าเรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบไปเองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไป
อันนั้นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเรียนพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โพคิยมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย่นลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตถึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะ40สมถะ40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าแหละทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งหรือเมื่อคนลงทำงานขนมอะทำงานอะไรที่ใหญ่ๆอะทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบ

แล้วก็ไปเก็บก้อยมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่ผูแล้วก็มาเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมันไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือจะพูดกันแล้วก็จิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวจิตอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเรารู้ทันทั้งเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภโกรธหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน 108,000 ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็จะเรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เราร้อนแล้วฉะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกวิยาระยะและจิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมติฮะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยหรือไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานดังนั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์
ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เมื่อเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจําตัวของเราจะมีตัวหนึ่งเรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนหรือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้จะเข้ามาเป็นสัญญาซะแล้วเป็นเจตสิกจำไว้หมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาแต่เล็กยันโตแล้วเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดนั้นมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดแต่ไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้นี่คือเขาแพ้จิตตัวเองตั้งหากไอ้ที่เลิกได้นะเพราะเขาชนะจิตเองหรือว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงเออพอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายเป็นเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายไปเลิกเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราชั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้น
กว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติถึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกเข้ามาเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายร้อยชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายร้อยชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายอันนี้คือเจตสิกสังขารตรงนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดเลยในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังรูปเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมาเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่ากรรมฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทเข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลก็มันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะรู้ว่ามันเป็นพยาบาทดังนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วอย่างโสดาบันตะกิทานาคาพระนาคาพระอันเขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอจะเป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้อย่างเงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์ตัวเองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทานาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งนะมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งแสดงวางเฉยแสดงก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากนั่นก็เราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดใช่ไหมอย่างคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงผู้หญิงคิดฆ่าใช่ทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่
มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึง

โสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาลนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนเขาไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติรู้โอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายหลายชาติหลายหลายวันและหลายคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภอย่างแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามไม่อยู่โกรธก็ห้ามไม่อยู่รักก็ห้ามไม่อยู่โลภก็ห้ามไม่อยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่กับคนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นกรงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราตัวเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเลสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเรารู้กายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

เช่นร่างกายอาการลึกสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยธาตุสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเปลือกจะเนื้อแดงแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำแหละเนื้อไปเมื่อชำแหละเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดในตับในมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้พุงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดแต่โครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณากายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแท้เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็ร่ายกายไปเป็นธาตุดิน ถ้าร่ายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนๆเป็นตอนพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นก่อไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตามภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการตามที่สองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไปลมแยกแต่คนใดก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไฟลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้มากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้เท่านั้นเองว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปดมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปพุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันพ
พิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ที่ได้ปล่อย

ของหอมมาบูชาพระพุทธเจ้าสูงเท่าภูเขามีบุญมีพลานิสงส์มากที่สุดที่จะพรรณนานับแต่ก็ยังไม่มีพลังไม่มีบุญใหญ่ที่จะดับทุกข์ได้เท่ากับการนั่งสมาธิด้วยการปฏิบัติที่เข้าถึงจิตใจที่สงบเพียงครั้งเดียวพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนอง

ัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นท่านหมดความสงสัยแล้วแต่ผู้ที่รับฟังยังสงสัยอยู่ก็ต้องพยายามทำให้หมดความสงสัยทำให้มันรู้จริงเห็นจริงมันก็จะได้หมดความสงสัยนั่งสมาธิแล้วสงบจริงเราต้องปฏิบัติจริงจึงจะเชื่อเรานั่งปฏิบัติไปรู้จิตเห็นจริงเราก็หมดความสงสัยได้เหมือนกันเพราะจิตนั้นมีทุกอารมณ์ในดวงจิตของเรามันมีโลภโกรธหลงมีรักชังมีสวรรค์นรกนิพพานอยู่ในจิตนั้นหมดเมื่อเราเข้าไปรู้มันก็หมดสงสัยจิตตนเองเชื่อใจตัวเองแล้วว่าเห็นจริงเชื่อจริงเชื่อว่ามีนิพพานจริงสวรรค์มีจริงๆนรกมีจริงๆเพราะได้เห็นความจริงพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

อาตมาภาพได้แสดงธรรมิกถาพรรณนาธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นธรรมเครื่องเจริญปัญญาสัมมาปฏิบัติแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายโดยสมควรแก่การและเวลาวันนี้เป็นวันที่ญาติโยมทั้งหลายได้มีศรัทธาพร้อมเพรียงกันมาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมอุทิศกุศลให้แก่หลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งได้ละสังขารไปนานถึง

ซึ่งได้ละสังขารไปนานถึง2ปีเศษแต่2ปีเศษที่ผ่านไปไม่มีวันไหนที่จะว่างจากเจ้าภาพที่มาร่วมเป็นกำลังใจสวดอภิธรรมอุทิศกุศลคือการอุทิศกุศลของญาติโยมทั้งหลายก็แสดงให้เห็นว่าเรามีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระองค์ท่านโดยนึกถึงความดีที่ท่านทำไว้แก่พวกเราด้วยแล้วก็ทำไว้แก่สังคมชาวพุทธทั้งหลายด้วยซึ่งมีคุณค่ามหาศาลเราทั้งหลายเชื่อมั่นในคุณความดีอันนั้นจึงพยายามคิดถึงปณิธานของท่านว่าท่านมีปณิธานไว้อย่างไรแม้ในชีวิตของท่านเองท่านก็มีปณิธานเอาไว้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็จะทำประโยชน์ให้สังคมด้วยความวิริยะอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติมาเรื่อยๆสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อเป็นกำลังในการที่จะทำสิ่งที่ปณิธานนั้นให้สำเร็จลุล่วงและก็ทำมาโดยตลอดก้าวหน้าไปอย่างมากมายเพราะความก้าวหน้าที่ทำมาและญาติโยมได้เห็นตรงนี้ถึงเกิดความเชื่อมั่นขนาดนี้บางคนนึกว่าท่านน่าจะอยู่ต่อไปท่านก็อยากจะอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปเพื่อทำประโยชน์ให้กับวัดอยู่ต่อไปเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมแต่ที่นี่ใครจะรู้ได้ชีวิตไม่มีใครกำหนดได้ว่าชีวิตนี้จะตายเมื่อไหร่จะตายที่ไหนจะตายด้วยเหตุอันใดที่นอนตายของเราจะอยู่ตรงไหนบางคนตายที่บ้านบางคนตายในป่าบางคนตายทุ่งนาบางคนรถชนตายกลางถนนโดยที่ไม่ได้คิดว่าเราจะถึงความตายในลักษณะอย่างนี้แต่เมื่อถึงเหตุอันนี้เกิดขึ้นมันเป็นไปได้ก็ต้องลาไปแต่ปณิธานของท่านความตั้งใจของท่านท่านทำประโยชน์ให้กับตัวเองทำประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาและสังคมโดยไม่ย่อท้อไม่เคยเบื่อหน่ายไม่เคยท้อแท้ท่านจึงบอกขอฝากเอาไว้ถ้าหากว่าท่านไม่ได้ทำต่อขอให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงสืบปณิธานความตั้งใจของท่านแล้วก็ทำต่อให้สำเร็จเท่าที่จะสำเร็จได้เราจึงเห็นว่าประโยชน์อันนี้มากมายมาวัดสังฆทานทีไรอดจะนึกถึงความเป็นอยู่ที่น่าปราบปลื้มน่าชื่นอกชื่นใจไม่ได้อาตมาเดินออกไปตรงไหนจะใกล้หรือไกลก็ตามญาติโยมทั้งหลายที่มาอยู่ปฏิบัติธรรมมีจิตใจนอบน้อมมีจิตใจอ่อนโยนนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรามาอยู่ที่นี่เพื่อปฏิบัติธรรมจะแล้วอยากให้เห็นธรรมที่มีอยู่ในกายในใจของตัวเองเมื่อในกายในใจมันมีธรรมประจำอยู่การแสดงออกมันจึงแสดงออกมาในลักษณะว่าเห็นธรรมพวกเราเห็นธรรมเห็นความนอบน้อมเห็นความเคารพเห็นความสงบจึงได้สามารถทำได้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นปณิธานอันนี้หลวงพ่อสนองตั้งใจเป็นอย่างมากให้ทำต่อไปรักษาการงานที่ทำมาแล้วให้สืบสานต่อไปอาตมาได้ยินโยมพูดเสมอว่าศาลาจตุรมุขหลวงพ่อคิดเอาไว้หลวงพ่อจะดำเนินงานแต่ว่าดำเนินงานไปได้แค่นั้นเราก็จะดำเนินงานต่อนี่คือเป็นความคิดที่ดีเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้เรามีโอกาสมาสร้างกุศลผลบุญจงไปให้แก่หลวงพ่อสิ่งอื่นเราส่งไม่ได้นอกจากบุญอย่างเดียวแต่เมื่อเราจะส่งบุญไปเราจะเอาบุญจากที่ไหน

เราต้องเอาบุญจากใจของเราเองต้องเอาบุญจากตัวของเราเองเราลองนึกว่าเราจะให้อะไรกับใครสิ่งที่เราจะให้เขานั่นเราต้องมีอยู่ที่ตัวอยากให้เงินทองแก่คนนั้นคนนี้เราต้องมีเงินให้เขาต้องมีเงินในตัวใช่ไหมเราถึงจะให้เขาได้การให้บุญก็เหมือนกันถ้าเราจะให้บุญให้กุศลเราต้องทำบุญกุศลให้มันเกิดขึ้นมาก่อนให้มันมีบุญอยู่ที่ตัวเราก่อนเมื่อมีบุญอยู่ที่ตัวแล้วเรารู้ว่าบุญอยู่ที่ตัวแล้วเราก็จะเอาบุญที่มีอยู่ที่ตัวนั้นส่งไปด้วยความตั้งใจด้วยความปรารถนาขอบุญนี้จงสำเร็จแก่หลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อได้รับเพราะอะไรเพราะคนที่ส่งบุญไปนั้นมีบุญให้ส่งไปจริงๆในงานบางที่บางแห่งการทำบุญแล้วก็อุทิศบุญกุศลเช่นงานศพบางที่ที่อาตมาไปเห็นคนมาในงานศพแล้วมองเห็นแต่คนมากเยอะแยะแต่มองไม่เห็นบุญแต่ความหมายของงานนั้นคือทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายแล้วเมื่อเขามาทำบุญแล้วไม่มีบุญให้เห็นแล้วเขาเอาบุญที่ไหนส่งให้กับผู้ตายไม่เหมือนญาติโยมทั้งหลายที่กำลังอยู่ตรงนี้โยมทำบุญตรงนี้ให้เกิดขึ้นที่ตัวของโยมเองมันเกิดขึ้นตรงไหนมันเกิดทิ้งว่าดูที่ตัวเองแล้วเห็นบุญเห็นบุญคือเห็นอะไรเห็นความสงบเห็นความมีระเบียบเห็นความเรียบร้อยเห็นความมีสติจะพูดจะทำจะคิดก็มีสติสำนึกว่าเราเป็นนักบวชเราเป็นผู้บวชถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้สงบพระพุทธเจ้าเป็นผู้เยือกเย็นเราจะต้องสงบเยือกเย็นสงบที่ไหนสงบที่กายของเราสงบที่วาจาของเราสงบที่ใจของเราด้วยตรวจสำนึกอยู่เสมอว่าเวลานี้เรากำลังนั่งฟังอยู่เรานั่งอยู่ก็รู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่เราฟังอยู่เราก็รู้ว่าเราฟังอยู่เทศเรื่องอะไรเราก็พยายามจดจำจะได้มากได้น้อยอย่างไรก็ตามขอให้เราจดจำพอเราจดจำขึ้นในใจของเราได้นั่นแหละบุญมันก็เกิดบุญเกิดตรงที่เราดีแล้วกุศลมันก็เกิดกุศลตรงที่เราฉลาดในการป้องกันตัวฉลาดในการดูแลตัวเองนี่ฉลาดวันนี้เราขอฉลาดกันอีกต่อไปด้วยการฟังธรรมในหัวข้อที่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติสัพเพธัมมาอนิจจาติสัพเพธัมมาทุกขาติยะถาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาเป็นหัวข้อที่อยากจะพูดในวันนี้ก็แปลเป็นใจความว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั่นบุคคลนั่นย่อมนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากอะไรหมดจดจากกิเลสบาปธรรมหรือหมดจดจากทุกข์ที่มีที่กายที่ใจถ้าหากว่าเราเข้าใจสังขารร่างกายนี้อย่างถูกต้องแล้วเข้าใจในสังขารที่ถูกต้องอันนี้แล้วสิ่งที่เป็นทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เราดูว่าสังขารคืออะไรเราดูสังขารคือร่างกายที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากสิ่งต่างๆยังมีสิ่งต่างๆคืออะไรลองมองดูสิสิ่งต่างๆที่ประกอบเป็นตัวตนของเราอยู่ตรงนี้ถ้าเรามองดูโดยสายตาเราก็จะเห็นว่ามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูกมีตับมีไตมีพังผืดมีไส้มีปอดอันนี้มันรวมกันเข้ามาอยู่เป็นก้อนเป็นกลมเขาเรียกว่าคณะเป็นก้อนอยู่ตรงนี้นี่เรียกว่าเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนอันนี้เขาเรียกว่ารูปแล้วก็ยังมีสิ่งที่เหนือไปอีกเป็นกลุ่มก้อนของความคิดเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นความรู้สึกกว่าจดจำที่เรียกว่าสัญญาความคิดต่างๆที่มันมีอยู่รวมกันที่เรียกว่าสังขาร
ความรู้อะไรต่างๆเรียกว่าวิญญาณถ้าหากว่าเราคิดกำหนดมองเห็นแยกดูตรงนั้นจะเห็นว่าอ๋อนี่คือร่างกายประกอบด้วยร่างกายประกอบด้วยจิตด้วยใจที่เขาเรียกว่ากายนี้มันเป็นกลุ่มมันเป็นก้อนมันรวมอยู่จากสิ่งต่างๆมารวมกันอยู่อย่างนี้เรียกว่ากายที่เรียกว่ากายหรือเรียกว่ารูปเขาเรียกกายเรียกรูปแต่เขาไม่เรียกว่าคนทางสมมุติเรียกว่าคนแต่ถ้าหากว่าปรมัตถ์ไม่มีคนพระสวดเมื่อสักครู่นี้โยมก็ฟังอยู่ไม่มีบุคคลอยู่ในปรมัตถ์หาความเป็นตัวตนเป็นบุคคลในปรมัตถ์ไม่ได้แต่โดยสมมุติเนี่ยมันมีโยมเห็นไหมล่ะโดยสมมุติสมมุติว่าเป็นคนนั่นเป็นคนนี้เมื่อเป็นคนโดยสมมุติก็มีสิ่งที่เรียกว่าคนคือมีแขนมีขามีหน้ามีหลังมีหูมีตามีจมูกนี่เรียกว่าคนแต่ถ้าหากว่าเราจะดูคนจริงๆจากความเป็นปรมัตถ์หาคนไม่เจอโยมลองคิดค้นดูตรงนี้ก็ได้เอาสมุดมาเอาดินสอมาแล้วลองเอามาเขียนความเป็นคนของเราอยู่ตรงนี้สิเริ่มต้นแต่ว่าเขียนเรื่องผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดน้ำตาน้ำมันน้ำมูกไขข้อเยื่อมันสมองมีคนไหมลองทบทวนสิมีคนไหมมีพยางค์ไหนที่เรียกว่าคนไหมไม่มีเลยมีแต่ผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกแล้วเราเรียกว่าคนเราเรียกยังไงเราเรียกไปตามสัญญาเราไม่ได้เรียกด้วยปัญญาเราจำคนด้วยสัญญาจากคนที่เขาพูดกันจากคนที่เขากล่าวเล่าหรือคนว่าเป็นคนเป็นคนพอเอาคนจริงโดยปรมัตถ์หาบุคคลไม่ได้ไม่มีคนแยกคนออกมาลองแยกออกมามากยิ่งกว่านั้นมันจะเห็นว่าความไม่มีคนก็ไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่น้อยเดียวโยมยองแยกออกอีกต่อไปก็ได้แล้วคนนี้จะไม่มีเลยไม่มีนั่งอยู่ตรงนี้เวลานี้มีนั่งอยู่ตรงนี้เพราะมาความเป็นก้อนๆนะมันรวมกลุ่มกันอยู่แยกออกสิแยกออกไปแยกออกไปเอาผมออกมาก่อนหนึ่งแล้วก็มากองไว้เอาขนมาออกมากองหนึ่งแล้วก็มากองไว้เอาเล็บเอาฟันเอาหนังเอาเนื้อเอากระดูกเอาตับเอาไตเอาพังผืดเอาปอดสายน้อยสายใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็มากองได้32กองเมื่อได้12กองแล้วก็มองดูตัวสิตัวที่ว่าเป็นคนเป็นก้อนมีเหลือไหมมันไม่มีเหลือมันหายไปแล้วมันหายไปเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายสังขารจริงๆความเป็นคนเป็นก้อนเป็นกลุ่มจะรวมตัวกันเป็นบุคคลอย่างนี้มันไม่มีมันมีแต่เพียงสภาวะธรรมสภาวะธรรมที่มาคุมเข้ากันเป็นก้อนๆที่เรียกว่าสังขารสังขารอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนเป็นสัตว์อย่างเดียวโดยสมมติมันหมายถึงทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถเป็นอะไรก็ตามมันรวมกันอยู่ทางนั้นเลยเห็นไหมบ้านหลังใหญ่ๆเราเห็นบ้านเราก็เรียกว่าบ้านแต่เราไม่รู้ว่าบ้านนั้นมันเป็นเรื่องสมมติเขาเรียกว่ามันเป็นบ้านเพราะลักษณะอย่างนี้ที่แท้จริงบ้านจริงๆมันไม่มีลองดูสิมีตรงไหนมันมีแต่กระเบื้องมันมีแต่หินมันมีแต่อิฐมันมีแต่ปูนมันมีแต่ทรายมันไม่มีความเป็นบ้านถอดออกมาสิถอดเอาหลังคาออกมาแล้วก็ถอดเสาออกมาถอดพื้นออกมาถอดฝาออกมาไปกองไว้คนละที่คนละที่ไปกองไว้คนละที่คนละทางเราก็จะเห็นว่าบ้านนั่นหายไปมันหายไปไหนมันไปกองเป็นส่วนๆๆๆๆนั่นคือการแยกในความรู้สึกของการแยกทำให้เห็นว่าสังขารร่างกายไม่มีพระพุทธเจ้าจึงว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังสังขารทั้งหลายเป็นทุกขังสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเที่ยงแท้แน่นอนของที่เที่ยงแท้แน่นอนคือมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเมื่อเรามองดูดังนี้ด้วยปัญญา
อย่ามองด้วยสัญญามองด้วยปัญญาเมื่อไรเข้าไปมองด้วยปัญญาเห็นสภาพความเป็นจริงของสังขารตรงนี้บุคคลนั้นเมื่อนั้นจะเห็นว่าโอ้ยที่แท้จริงมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่สิ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสภาวะของสิ่งที่มารวมกันเกิดจากน้ำเกิดจากไฟเกิดจากดินเกิดจากลมเป็นธาตุโดยธรรมชาติเมื่อธาตุโดยธรรมชาติมารวมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกันอยู่ไปสามัคคีพร้อมเพียงกันอยู่ก็เลยมีลักษณะเป็นก้อนเป็นคนเป็นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อถึงเวลาอายุนี้ก็อายุไม่นานเท่าไหร่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปการเปลี่ยนไปนั่นแหละแสดงถึงความเป็นอนิจจังโยมลองดูความเป็นอนิจจังของสังขารร่างกายนะต้นไม้ก็เป็นอนิจจังบ้านเรือนก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่คงที่แล้วร่างกายเรานี่ก็เป็นอนิจจังที่เป็นอนิจจังเพราะอะไรมันเลื่อนไปเรื่อยมันไม่อยู่กับที่มันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้มันไม่ใช่เป็นอย่างนี้มันเป็นตัวเล็กๆออกมาแล้วมันก็ขยายไปโตไปเรื่อยโตไปเรื่อยโตไปเรื่อยมันไม่เคยหยุดโตมันโตไปเรื่อยนั่นแหละแสดงถึงความไม่เที่ยงแล้วมาดูตรงนี้ก็ได้ว่าเรานั่งเฉยๆลองนั่งให้เที่ยงดูสิมันจะเที่ยงได้แค่ขนาดไหนนั่งนิ่งๆเฉยๆไม่กระดุกกระดิกเลยทำความรู้สึกว่าไม่กระดิกเลยทำความรู้สึกไว้ตรงนี้จะนานสักเท่าไหร่แล้วไม่ให้กระดุกกระดิกมันจะได้ไหมมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องกระดุกกระดิกไม่ขยับมือขยับเท้าขยับตัวเอ็นซ้ายเอ็นขวากองหน้ากองหลังนั่นแสดงเห็นว่ามันอยู่นิ่งๆไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะสังขารร่างกายนี้มันที่มีสิ่งที่บีบบังคับสิ่งที่บีบบังคับอันนั้นเราเรียกว่าทุกข์ทุกข์มันบีบให้มันเกิดการเคลื่อนไหวเช่นทุกข์เกิดจากปวดเมื่อยพวกทุกข์เกิดจากเรื่องอะไรก็ตามที่มันทำให้อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องนั่งบ่อยๆต้องยืนต้องเดินต้องขยับอย่างนั้นอย่างนี้นี่แสดงว่าความไม่เที่ยงของมันก็มาสร้างเป็นความทุกข์อยู่คงที่ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แสดงว่าเราควบคุมไม่ได้ให้มันอยู่ตามใจเราไม่ได้ต้องอยู่อย่างนี้ตามใจมันอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่สุดและที่สุดมันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นคนเป็นสัตว์เท่าเรียกว่าเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าเราควบคุมไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมมันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นของมันมันในที่นี้หมายถึงธรรมชาติมันในที่นี้หมายถึงธาตุสังขารทั้งหลายมันเป็นไปตามกฎเป็นไปตามเกณฑ์มันเป็นไปลักษณะธรรมดาอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญาด้วยว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้เลยแม้แต่อย่างเดียวเมื่อนั้นมองไปมันจะเห็นมีแต่ความทุกข์หมดเลยเราลองมองซิว่ามันมีความทุกข์หมดเลยที่ขณะเรานั่งอยู่ตรงนี้เรานั่งอยู่ไม่ได้นานเพราะความทุกข์มันบีบบังคับมันบีบขึ้นมาทีแรกเหมือนยังก็จะมีความสุขนั่งสมาธิเฉยๆนั่งดูเฉยๆสักครู่หนึ่งเอาแล้วความทุกข์เริ่มตะก่อเรื่องแล้วไม่ทุกที่ก้นทุกที่เข่าปวดที่แขนปวดที่ขาปวดไปเรื่อยๆปวดไปเรื่อยๆที่สุดมันก็บีบบังคับให้เรานั่งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปมองด้วยหลักของความจริงนี่ก็เรียกว่าสิ่งเราทั้งหลายเหล่านี้มันบอกเราโดยตรงว่ามันไม่ใช่ของใครมันเป็นของธรรมชาติมันจะต้องเปลี่ยนไปตามกฎตามเกณฑ์ของธรรมชาติอยู่อย่างนี้เมื่อมองอยู่ตรงนี้ก็นั่งเป็นทุกข์พอนั่งเป็นทุกข์ก็เลยคิดว่าทำไมถึงจะมีความสุขต้องเปลี่ยนท่าทีขยับจากอัดนั่งเป็นการยืนโดยคิดว่าการยืนนั้นจะเป็นความสุขใช่ไหมคิดว่ายืนแล้วจะมีความสุขก็ลองยืนดูพอยืนดูสักครู่หนึ่งทีแรกยืนปุ๊บความทุกข์ของการเจ็บของการนั่งเนี่ยลดลงค่อยลดลงค่อยลดลงเรามีความรู้สึกว่าดีใจว่ามันเป็นความสุขพอยืนไปยืนไปยืนไปสักครู่หนึ่ง
อาการยืนก็แสดงความปวดเมื่อยแสดงท่า

ของเมื่อจากการยืนปรากฏขึ้นมาอีกคิดว่าเวลานั่งนึกว่ายืนเป็นสุขตั้งใจยืนเพื่อให้ได้ความสุขแต่พอยืนจริงๆมันก็ไม่สุขเพราะมันปวดเข่ามั่งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะพอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็นึกว่าเอ๊ะถ้าหากว่ายืนมันเป็นอย่างนี้ถ้าเดินแล้วมันก็จะหายมีความสุขเดินแล้วก็จะหายทุกข์จากการยืนขยับตัวเดินพอขยับตัวเดินก็นึกว่าเดินแล้วมีความสุขสบายเดินไปสักครู่หนึ่งประเดี๋ยวก็อาการเป็นทุกข์ของการเดินมันก็ปรากฏขึ้นมาอีกเลยคิดไปต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าเดินและคิดว่ามันเป็นความสุขแล้วมันยังไม่ได้สุขแล้วจะทำอย่างไรก็ต้องนอนสิคิดว่านอนแล้วคงจะได้ความสุขแล้วก็ลงมือนอนเวลานอนลงไปความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินนั้นลดลงจริงแต่ลดลงสักครู่เดียวนอนมองดูสินอนกำหนดดูสินอนไปสักครู่หนึ่งนอนไม่ไหวอีกแล้วเพราะการนอนมีปัญหาเกิดจากการนอนแสดงว่าทุกข์เกิดเพราะการนอนไม่ปรากฏขึ้นมาครั้งหนึ่งอาตมาเคยไปอยู่กับญาติโยมปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้มีลักษณะอาการของโยมหลายรูปแบบบางคนก็นั่งเอียงบางคนก็นั่งพิงเสาบางคนก็นั่งท่านั่นท่านี้ก็เลยถามดูว่าโยมทำโยมอยู่อย่างไรโยมถึงจะมีความสุขโยมหาความสุขให้กับตัวเองสิโยมเป็นยังไงโยมมีความสุขถ้าโยมยืนโยมมีความสุขไหมมีความสุขคนไหนยืนแล้วมีความสุขยกมือมีคนยกมือบางส่วนเอาคนต้องการยืนแล้วมีความสุขก็ขอให้ยืนคนที่ต้องการยืนเขาก็ยืนทุกคนที่ต้องการยืนแล้วใครคิดว่าการเดินมีความสุขคนไหนอยากเดินก็ให้เดินคนไหนนั่งมีความสุขก็ให้นั่งคนไหนนอนมีความสุขก็ให้นอนพอทุกคนชอบยืนก็ยืนคนชอบเดินก็เดินคนชอบนั่งก็นั่งคนชอบนอนก็นอนแล้วเขาประกาศว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปญาติโยมทั้งหลายได้สิ่งที่ตนปรารถนาได้สิ่งที่ปรารถนาคือได้ความสุขได้ความสุขสมความปรารถนาต่อไปนี้คนที่ยืนต่อไปไม่ให้นั่งคนที่นั่งต่อไปไม่ต้องยืนคนที่เดินก็เดินเรื่อยไม่ต้องหยุดคนที่นอนไม่ต้องลุกเอาหรือไม่เอาไม่มีใครเอาเลยไม่มีใครเอาสักคนเดียวนั่งแล้วก็ไม่ต้องยืนเพราะว่าไหนว่าโยมนั่งแล้วมีความสุขโยมได้ความสุขแล้วไม่ใช่หรือพอคิดแล้วไม่มีความสุขพอนึกแล้วมันมีความสุขพอทำเข้าจริงๆมันไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับข่มขู่เข็นในชีวิตร่างกายนี้ให้มันเป็นไปตามอำนาจที่เราต้องการได้มันไม่ได้เป็นตามเรื่องใจของเราแต่มันเป็นไปตามทางของมันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อคนทั้งหลายใช้ปัญญากำหนดดูอย่างนี้จริงๆว่าร่างกายนี้หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้คิดว่ายืนเป็นสุขยืนแล้วก็ไม่สุขคิดว่านั่งเป็นสุขนั่งแล้วก็ไม่ได้สุขคิดว่านอนเป็นสุขนอนแล้วก็ไม่ได้สุขคือไม่ได้สุขสมความปรารถนาแล้วโยมจะไปไหนโยมลองหาความสุขให้กับตัวเองสิเมื่อนอนก็ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงเมื่อเดินก็ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงเมื่อยืนก็ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้ความสุขตามที่เราปรารถนาเลยแม้แต่อย่างเดียวอย่างนี้แล้วโยมจะทำอย่างไรถึงจะได้ความสุขโยมทานอาหารมีความสุขไหมโยมทานอาหารมีความสุขทานไปทานเรื่อยๆได้ไหมไม่ได้เพราะทานมากใครมันแน่นท้องต้องหยุดทานแล้วพอหยุดทานแล้วมีความสุขไหมสบายหยุดไปเรื่อยๆสักครู่หนึ่งสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงหยุดทานพอหยุดทานอาหารปุ๊บในร่างกายมันทำงานย่อยอาหารที่เข้าไปทำให้เกิดความอิ่มนั้นมันทำลายความหิวแล้วความอิ่มก็มีความสุขเมื่อความอิ่มนั้นถูกทำลายด้วยไฟธาตุข้างในมันย่อยไปอาหารข้างในมันหมดอะไรเกิดขึ้นทุกมันก็กลับมาอีกทุกเพราะหิวมันก็กลับมาอีกโยมลองนึกต่อไปสิว่าอะไรที่ทำให้โยมมีความสุขลองนึกดูสิว่าอะไรทำให้โยมมีความสุข

เมื่ออะไรอะไรก็ทำให้โยมมีความสุขไม่ได้แล้วทมยังไงก็ต้องนั่งมองทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทำเพื่ออะไรทำเพื่อที่จะค้นหาความทุกข์หาความทุกข์ที่แท้จริงในอริยสัจ4ที่เป็นสัจธรรมที่พุทธเจ้าสอนท่านบอกข้อแรกว่ายังไงกำหนดรู้ทุกข์ต้องกำหนดรู้ทุกข์แล้วเวลานั่งทุกเกิดขึ้นเป็นไงพอใจไหมต้องพอใจพอใจที่ว่าเรานั่งแล้วทุกมันเกิดทุกมันออกมาให้เราเห็นทุกมันออกมาให้เรากำหนดเราต้องกำหนดทุกไปเรื่อยๆดูทุกไปเรื่อยๆเราเดินเราปฏิบัติของเราถูกทางแล้วที่ปฏิบัติแล้วทุกมันออกมาปวดมันออกมาเมื่อยมันออกมาฟุ้งซ่านมันออกมาแต่เราตามดูไหมตามดูความทุกข์นั้นนั่นนั่งดูเฉยๆนั่งดูเขาบอกดูมันดูละครดูความทุกข์มันแสดงความทุกข์มันเป็นตัวละครแล้วพอมันแสดงให้รูปที่นั่งดูจิตใจที่กำหนดรู้รู้ที่อาการแสดงของความทุกข์มันเป็นอย่างไรมันเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรมันทนต่อไปได้ไหมถ้าหากว่าทนได้ก็ทนดูไปเรื่อยๆพอทนไม่ไหวก็ขยับเปลี่ยนเวลาที่จะเปลี่ยนเราจะต้องทำในใจเอาไว้ว่าการเปลี่ยนคราวนี้ไม่ใช่อยากจะเปลี่ยนถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจากการนั่งเป็นการยืนด้วยความอยากข้อบอกว่าตัณหามันเข้าไปแทรกซ้อนเราไม่ให้ตัณหาเข้าไปแทรกซ้อนในความรู้สึกต้องนึกในใจว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์จริงการนั่งเป็นทุกข์จริงเราจะต้องทนนั่งต่อไปไม่ไหวเพราะทุกข์มันบีบบังคับและเราก็จะยืนเพื่ออะไรยืนเพื่อที่จะแก้ความทุกข์เราจะมาสู้กับมันด้วยการยืนเรานั่งเราสู้ไม่ได้แต่ถ้าเรายืนเราจะสู้ได้คิดเปลี่ยนไปอย่างนี้พอยืนนานๆก็ดูมันทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาอีกทีแรกยืนมันสุขแต่พอยืนนานทุกข์มันเกิดขึ้นมาอีกจากการยืนก็ดูทุกไปเรื่อยๆทุกมันก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนทนไม่ไหวเมื่อทนไม่ไหวก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยการใช้ความรู้สึกนึกคิดว่าเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุที่ทนไม่ได้คืนทนไปก็ลำบากเปลี่ยนการเดินเป็นการนั่งหรือเป็นการวิธีไหนก็ได้ที่ให้ทุกมันลดการต่อสู้อย่างนี้ด้วยการกำหนดไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆผลสุดท้ายที่สุดของที่สุดเราค้นหาทุกทั้งหลายในร่างกายจะเห็นว่า

ประกอบด้วยทุกข์ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่เรียกว่าวิปลาสถ้าสุขแท้มันต้องสุขสงบสุขวิปลาสมันคือสุขสนุกเราทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องดูสุขสงบไม่ใช่ดูสุขสนุกดูสุขสนุกดูสุขสนุกดูไปได้ดูไปสักครู่หนึ่งให้ได้เข้าใจว่าสังขารทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายนี้เป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงในสังขารร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่อะไรทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงแต่สภาวะธรรมที่มันก่อตัวกันเกิดขึ้นเมื่อก่อตัวกันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเราดูความเปลี่ยนแปลงไปของมันจนหมดสลายหายไปก็ชื่อว่ามันไม่มีตัวตนเหมือนกับเราที่บอกแล้วว่าถ้าหากเราลื้อบ้านออกทั้งหมดบ้านมันก็หายไปเหลือแต่กองกระเบื้องกองหินกองทรายถ้าหากว่าเราลื้อร่างกายของเราทั้งหมดจากผมจากขนจากเล็บทั้งหลายแล้วเอามากองเป็นส่วนๆแล้วก็นั่งมองว่ากองนั้นกองผมกองนี้กองขนกองนั้นกองเล็บกองนี้กองตับไตไส้พุงเราก็จะไม่เห็นมีคนนั่งอยู่ที่ไหนเลยสภาวะของความเป็นจริงมันก็เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านเข้าใจอย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนเราเขามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้มองไปข้างในปุ๊บเห็นแต่มีความทุกข์ถ้าหากว่านั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เราจะอยู่กับทุกข์ต่อไปไหมเราดูว่าทุกข์ทั้งหลายที่มันออกมานี่มาจากไหนมาจากรูปมาจากนามมาจากสังขารมาจากปัญจขันธ์ถ้าหากว่าเราจะหนีความทุกข์ได้เราต้องทำลายปัญจขันธ์ใช่ไหมต้องทำลายรูปให้หมดไปใช่ไหมต้องทำลายนามให้หมดไปใช่ไหมแล้วเราจะทำลายมันได้วิธีการอย่างไรในร่างกายทั้งหลายทั้งปวงนี้เราจะทำมันให้มันหมดไปได้โดยวิธีการอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าต้องมองมันด้วยปัญญามองด้วยปัญญามองด้วยตามองไม่เห็นมองด้วยปัญญาแล้วจะเห็นเมื่อเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วในร่างกายนี้นะน่าเบื่อไม่เอาแล้วในร่างกายรูปนามนี้มันน่ากลัวมันมีแต่พิษมันมีแต่ภัยอยากจะหลีกไปอยากจะหนีไปเหมือนอย่างก็เราเข้าไปอยู่ในป่าช้าผีดิบคนเดียวในกลางคืนมองนู้นก็ผีตายมองนี้ก็ผีตายผีตายเก่าผีตายใหม่มีกลิ่นเหม็นหน้าวังเวงเราอยากอยู่ไหมในที่ตรงนั้นเราอยากอยู่ไหมเราไม่อยากอยู่เพราะมันน่ากลัวฉันใดถ้าเรามองเห็นสภาวะร่างกายของเราเป็นจริงๆในรูปนามปัญจขันธ์นี้มันมีสภาวะที่เต็มไปด้วยทุกข์เป็นสภาวะที่เต็มไปด้วยโทษทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้เราอยากได้ไหมเราจะอยากอยู่กับมันไหมไม่อยากอยู่ที่เราอยากอยู่เพราะอะไรเราไม่มองเห็นความจริงข้อนี้เรายังไม่มองเห็นอนิจจังด้วยปัญญาเรายังมองไม่เห็นทุกขังด้วยปัญญาเรายังมองไม่เห็นอนัตตาด้วยปัญญาแต่เราฟังตรงนี้เราก็รู้แต่ไม่ใช่รู้ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงแต่เรารู้ด้วยสัญญาสัญญามันเป็นปัญญาชั้นต่ำไม่สามารถจะทำให้เกิดความเศร้าสลดได้จากการมองเห็นตรงนี้เพราะมันยังมีสิ่งที่ปิดบังอะไรมันปิดบังอะไรมันปิดบังทุกข์อะไรมันปิดบังอนิจจังอะไรมันปิดบังอนัตตาเรายังแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ได้สิ่งที่ปิดบังทุกข์นั่นคืออิริยาบถญาติโยมทั้งหลายเรามองทุกข์ไม่เห็นเพราะอิริยาบถมันปิดบอกแล้วไงว่าเวลาเรานั่งมีความทุกข์เราไม่มองทุกข์เรามองแต่ว่าจะทุกข์ไปทำไมนั่งมันเป็นทุกข์ก็ยืนเสียสิยืนแล้วมันก็มีความสุขเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมพอเราคิดอย่างนี้เราก็ยืนพอยืนทุกข์จากการนั่งมันก็ลดเราก็เลยไม่ได้คิดต่อไปแต่หากว่าเราคิดมันโดยตลอดเวลาว่ายืนมันก็ยังเป็นทุกข์นอนมันก็ยังเป็นทุกข์เราจะหนีทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นทุกข์ว่ามันหนีไม่ได้จึงต้องนั่งดูให้ถึงที่สุด
ยืนดูให้ถึงที่สุดดูไปดูไปดูไปจนได้ปัญญาที่แท้จริงเมื่อดูไปจริงๆปัญญาเกิดจากการดูจะเกิดปรากฏให้เห็นจริงว่าปัญญาเห็นปัญญาเห็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีทุกข์มีโทษไม่น่าอยู่ด้วยน่าจะหนีไปเหมือนเราก็ไปอยู่กลางป่าที่มีป่าชาผีดิบแล้วมองไปตรงไหนทางซ้ายทางขวาไม่น่าอยู่แล้วสักที่เดียวเลยต้องหนีมันไปต้องหนีมันไปเมื่อหนีไปแล้วก็จะหายกลัวเราเคยคิดหนีรูปสังขารปัญจขันธ์นี้ไหมหรือเราคิดที่จะกอดสังขารปัญจขันธ์นี้อยู่เราพอใจที่จะอยู่หรือพอใจที่จะหนีมันไปเพราะเรามองข้างหน้าปุ๊บไอ้นี่แขนก็ยังอยู่ขาก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่อนิจจังก็มองไม่เห็นอนิจทุกขังก็มองไม่เห็นพอมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเอาอิริยาบถมาปิดซะทุกจากการนั่งก็ยืนซะพอยืนว่าทุกการนั่งมันก็หายไปพอยืนไปทุกก็เอาอิริยาบถยืนมาบังซะมันจึงมองไม่เห็นไงเพราะฉะนั้นจะมองเห็นต้องมองนานๆพระพุทธเจ้าท่านมองด้วยวิธีการอย่างไรญาติโยมทั้งหลาย6ปีที่ท่านปฏิบัติเพื่อค้นคว้าหาทางพ้นทุกข์ท่านทรมานจนตัวเองจนพร้อมวิธีการของท่านเพื่อศึกษาเรียนรู้ให้หมดเลยว่าความทุกข์เกิดจากสังขารร่างกายนี้มาอย่างไรไปอย่างไรค้นฟ้านั่งอดอาหารนั่งกลั้นลมหายใจมันทุกข์ทรมานขนาดไหนศึกษาเรียนรู้ที่สุดและที่สุดท่านก็บอกอันนี้ทำไปไม่สำเร็จอันนี้ทำไปไม่สำเร็จถ้าคืนทำไปก็ตายเปล่าสิ่งที่สำเร็จเคยประสบการณ์มาบ้างเล็กน้อยเป็นหลายแถงบอกว่าทางนี้จะเป็นทางพ้นทุกข์คือทางจิตใจพอนึกถึงเรื่องทางจิตใจบางคนที่ผอมโซอย่างนี้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เราต้องปรับปรุงตัวเองปรับปรุงตัวเองให้แข็งแรงปรับปรุงตัวเองให้สมบูรณ์เมื่อตัวเองแข็งแรงสมบูรณ์แล้วหาวิธีใหม่ท่านไม่ท้อถอยหาวิธีใหม่แบบไหนนั่งสมาธิฝึกจิตอบรมจิตดูจิตอาศัยหลักการปฏิบัติคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญารักษาศีลให้เข้มข้นทำสมาธิให้เข้มข้นแล้วปัญญามันเกิดปัญญาตัวนั้นและที่ว่ามันปัญญาที่เหนือสัญญาเมื่อปัญญาตัวนั้นเกิดจึงเห็นสภาพของร่างกายนี้ตามความเป็นตามความเป็นจริงว่าสังขารร่างกายนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีหญิงไม่มีชายโยมลองสังเกตที่มันมีคนมีสัตว์มีหญิงมีชายไหมมีแต่ผมมีแต่ขนมีแต่เล็บมีแต่ฟันมีแต่ธาตุมีแต่ลักษณะธรรมชาติคนสัตว์ไม่มีมันมีเหมือนกันหมดเลยต้นไม้ก็เหมือนเราแก่เจ็บตายคนไทยก็แก่เจ็บตายชาวพุทธก็แก่เจ็บตายฝรั่งมังค่าก็แก่เจ็บตายเหมือนกันหมดเขาจึงเรียกว่าสามัญลักษณะสภาพร่างกายนี้เป็นสามัญลักษณะเหมือนกันหมดทั้งโลกในรูปในนามนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้หมดเลยไม่มีอะไรที่ยืนยงมั่นคงถาวรเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายโยนเดินมาถูกทางแล้วถูกทางที่พระพุทธเจ้าสอนอาศัยทางที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นหลักปฏิบัติคือมุ่งมั่นเรื่องการรักษาศีลมุ่งมั่นเรื่องการทำสมาธิเพราะศีลกับสมาธิสองอย่างจะทำให้ปัญญาสว่างขึ้นทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเมื่อปัญญาสว่างเกิดขึ้นมากมันจะมองเห็นข้างในมองเห็นกายถูกต้องมองเห็นจิตถูกต้องมองเห็นทุกข์มองเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวเมื่อนั้นมันจะเบื่อต่อร่างกายนี้เมื่อเบื่อต่อร่างกายนี้แล้วนั่นแหละความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกองกิเลสทั้งหลายที่จะไปสร้างเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นนามนี่ก็อวิชชาตัณหาอุปาทานที่มันมีอยู่จะไปสร้างรูปสร้างนามมันจะหมดสิ้นไปสภาวะที่จะสร้างรูปนามไม่ได้รูปจึงไม่มีนามจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีเมื่อนามไม่มีแล้วแก่มันจะมีได้อย่างไรเมื่อรูปนามไม่มีแล้วเจ็บมันจะมีได้อย่างไรเมื่อรูปนามไม่มีแล้วตายมันจะมีได้อย่างไรเมื่อรูปเมื่อนามไม่มีกายใจไม่มีเป็นสังขารปรุงแต่งด้วยอำนาจของกิเลสแล้ว
ความทุกข์ความโศกทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นไม่ได้จึงเรียกว่าปัญญาบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเพราะใจไม่ปรุงแต่งไม่ยึดถือมองเห็นรูปไม่ใช่มองเห็นรูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มองเห็นต้นไม้ก็ต้องมีการวิบัติเปลี่ยนแปลงมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความคงทนถาวรแล้วก็ไม่ต้องการสิ่งนั้นนั้นเมื่อไม่ต้องการสิ่งนั้นนั้นความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนั้นนั้นที่เราไปยึดครองจะทำให้ใจเรามีความทุกข์เป็นไปไม่ได้จึงบริสุทธิ์หมดจัดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายวันนี้ตมาใช้เวลา 3-40 นาทีสำหรับการแสดงธรรมตรงนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในธรรมะที่อาตมายกขึ้นตั้งเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่า

ธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพพินทติทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยาซึ่งแปลว่าเมื่อใดปัญญาเกิดขึ้นเห็นรูปนามกายนี้ไม่เที่ยงเห็นว่ารูปนามกายนี้เป็นทุกข์เห็นว่ารูปนามกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เอาเพราะมันเป็นไปไม่ได้เมื่อกายใจไม่มีในความรู้สึกการปรุงแต่งเป็นสภาวะของสังขารไม่มีความแก่มันก็มีไม่ได้เพราะความแก่มันมีเพราะสังขารรูปนามความเจ็บมันก็มีไม่ได้เพราะความเจ็บมันเกิด

0: ตายมันก็มีไม่ได้เพราะความตายทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากสังขารรูปนามเมื่อความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เพราะไม่เอาอะไรและความโศกเศร้ามันจะมีตรงไหนความโศกเศร้าก็หมดไปความเสียดายก็หมดไปความคับแค้นใจก็หมดไปนั่นชื่อว่าทางแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งถึงความบริสุทธิ์ดังที่อาตมาได้แสดงธรรมิกถาพอสมควรแก่เวลาด้วยประกาศฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงปู่จันทร์ขันติโกจากวัดทับจันทร์ท่านเจ้าวาดวัดทับจันทร์อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีกราบในเมตตาเจ้าค่ะ

อานนท์ในกาลบัดนี้ในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสรณะอันเลิศที่สุดแลภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า

การฝึกอบรมใจใช้พุทโธตั้งนะโมจนจบครบสามหนใจเริ่มต้นนึกคำพุทธสูดลมเข้านึกคำโทปล่อยลมออกนอกกายเราลมออกเข้ายาวหรือสั้นเลือกสรรเองเมื่อลมผ่านโพรงจมูกถูกผิวหนังสติตั้งจ่อจดกำหนดเพ่งจงหายใจตามสบายไม่ต้องเกรงจิตคอยเล็งเพ่งดูรู้ทันลมผลดีมากจากพุทโธมโนนึกหมั่นระลึกทุกขณะเพียรสะสมจิตผ่องใสได้ปัญญาข้าอุดมผู้อบรมบ่มใจได้สุขจริงจากคำประพันธ์ของอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราชาวพุทธตลอดไปก็ขอความเจริญในธรรมต่อญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาโมกธรรมก็คือเรามาค้นหาจิตใจความเป็นตัวเป็นตนของเราที่เรามีร่างกายเป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วในภพนี้ก็ถือว่าบุญกุศลนั้นส่งเรามาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาร่วมกันฟังสวดพระอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมเราดำเนินมาตลอดระยะเวลาก็เกือบ2ปีก็ถือว่าเป็นเวลาอันเร็วในวันที่24สิงหาคมนี้ก็จะเป็นวันครบรอบการจากไปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตมัญโญซึ่งเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในเรื่องของการประพฤติของการปฏิบัติของลูกศิษย์ลูกหาพวกเรานั้นก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านเราก็มีบุญของเราที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติก็โดยคำชี้แนะของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ชี้แนวทางให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตไปกับพวกลูกศิษย์ที่เป็นพระหรือว่าญาติโยมที่เป็นคฤหัสถ์จะเป็นลูกศิษย์โดยตรงหรือว่าจะเป็นลูกศิษย์โดยทางอ้อมคือญาติโยมบางคนก็คงจะไม่ได้พบปะไม่ได้สนทนากับท่านก็ถือว่าเรานั้นยังมีบุญที่ยังมีคำสอนของท่านเรายังได้ฟังธรรมะของท่านธรรมะของท่านก็คือความเป็นจริงของความเป็นธรรมชาติที่คนเกิดมานั้นมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็มีกรรมคือการกระทำของเรากรรมคือการกระทำของเรามันมีมาแต่ชาติปางก่อนจึงส่งผลมาในชาติปัจจุบันฉะนั้นเรามีร่างกายมีชีวิตมีจิตใจมีวิญญาณคือมีตัวรู้นั่นเองก็จะรู้ดีรู้ชั่วว่าการประพฤติการปฏิบัติตนของเรานั้นมันไปในทางไหนเราจะหนักไปในทางโลกเราไม่ฝ่ายในธรรมก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมามันก็ต้องมีทั้งธรรมแล้วก็มีทั้งโลกเราจะอยู่แบบไม่มีโลกก็ไม่ได้เพราะเราต้องอาศัยการใช้ชีวิตการอยู่การกินการอาศัยเหตุและปัจจัยปัจจัยคือเครื่องอาศัยปัจจัยในที่นี้ก็คืออาหารยารักษาโรคเสนาสนะแล้วก็เครื่องนุ่งห่มของญาติโยมก็เป็นไปอีกประการหนึ่งของพระก็ไปเป็นอีกประการหนึ่งคนละอย่างกันแต่ปัจจัยสี่ทุกคนต้องมีเพราะว่าปัจจัยคือเครื่องอาศัยนะฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องมีสติก็คือมีความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองอยู่ในปัจจุบันเราอย่ามัวไปลุ่มหลง กับอดีตที่มันผ่านมาแล้วแล้วเราก็อย่าไปเพ้อฝันอนาคตที่มันยังไม่มาเราอยู่ในปัจจุบันของเราชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ความเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างไรเรามีศีลไหมมีทานไหมมีภาวนาไหมถ้าไม่มีเราก็ต้องฝ่ายฟ้าหามาอย่างพวกเราญาติธรรมของพวกเรานี่เป็นบุคคลเป็นคนเป็นญาติเป็นโยมที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทมีเวลาก็มาบวชบางคนก็ยังไม่เกิดศรัทธาก็มาด้วยคนชักจูงหรือว่าฟังเขาว่าแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวบางคนก็ไม่ไปไหนก็อาศัยวัดเป็นที่สงบใจเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับโลกเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายนะมีแต่ความเล่าร้อนใจร้อนหูร้อนตาร้อนใจแต่เมื่อมาในวัดแล้วมันมีแต่ความร่มเย็นนะจากใจที่มันร้อนมันก็เย็นลงจากตาที่มันร้อนก็เย็นลงจากหูที่มันร้อนก็เย็นลงเย็นลงด้วยอะไรก็ด้วยบารมีธรรมนั่นเองนะการที่เราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติปัญญาของเรานี่แหละมันจะทำให้เรารู้จักตัวตนของเราว่ากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเรานี่มันมีอะไรมันมีกุศลหรืออกุศลแต่ที่เรายังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองเราก็มัวแต่ไปมองสิ่งภายนอกเราเลยลืมมองภายในของเราภายในของเราก็มีอะไรมีกระกายกระจายเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายมีแต่ลมหายใจฉะนั้นชีวิตเราเกิดมาในความสำคัญของเรานั้นมันอยู่กับลมหายใจอยู่ได้ลมถ้าลมเข้าไม่ออกเราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วลมออกไม่เข้าเราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วเราก็จะได้สรรพนามอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือเป็นผีทีนี้เป็นผีแล้วมันมีหลายอย่างผีดีผีไม่ดีมันก็อยู่ที่ชีวิตประจำวันในปัจจุบันของเราที่เราสร้างสมไว้นั่นเองฉะนั้นคนเรายึดอะไรไม่ได้เลยนอกจากศีลธรรมเราจะคิดว่าศีลธรรมนั้นช่วยอะไรเราไม่ได้การทำดีเนี่ยมันทำได้ยากแต่มันก็ไม่ใช่ยากจนเกินไปทำดีแล้วมันจะมีอุปสรรคอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยเราตั้งใจจะสร้างคุณงามความดีจะทำใจให้สงบแต่มันไม่สงบเพราะอะไรเพราะนิวรณ์นะมันฉาบทาอารมณ์ของเราความขี้เกียจขี้ค้านความหดหู่ท้อถอยความฟุ้งซ่านความคิดมากสำคัญที่สุดคืออะไรคือทุกขเวทนานั่นเองเราก็ยินว่านั่งสมาธิแล้วใจเราจะสบายใจเราสงบนั่งสมาธิเราจะเป็นสุขอารมณ์นี้คืออารมณ์คนที่ปฏิบัติได้แต่บุคคลใหม่ญาติโยมที่ยังไม่เคยนั่งมันยังไม่มีความสุขหรอกมันจะเจอแต่ทุกข์อะไรทุกข์กายเพราะกายมันไม่เคยฝึกไม่เคยหัดเพราะเราไม่ฝืนเราไม่อดเราไม่ทนพอลำบากหน่อยพอเมื่อยหน่อยเราก็ไม่สู้เราก็ถอยแล้วเมื่อเราไม่สู้กับทุกขเวทนาและเราจะรู้ว่าทุกมันเป็นอย่างไรเราจะรู้ไหมเราไม่รู้หรอกเรายินแต่เขาว่าฟังเขาว่าตราบใดที่เราลงมือทำเราจะรู้เลยว่าทุกขเวทนามันเกิดที่กายมันเป็นอย่างไรมันมีความสบายไหมมันมีความสุขไหมมันไม่มีความสุขหรอกเพราะเราต้องผ่านทุกอันนี้ไปให้ได้แล้วถามว่าเราจะผ่านได้ไหมทุกคนผ่านได้แต่เราจะมีความอดทนมีขันติความอดทนอดกั้นมากน้อยขนาดไหนมันอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อของเราถ้าเราไม่เชื่อว่านั่งสมาธิแล้วใจเป็นสุขใจมันสงบพอเราลงมือทำไม่เห็นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าเลยว่าทำสมาธิแล้วเราจะมีสุข มันไม่มีสุขมีแต่ทุกข์อันนี้แหละเรามาเรียนรู้ความทุกข์นั่นเองทุกข์เราต้องกำหนดให้รู้ทุกข์กายมันเป็นอย่างไรทุกข์กายเรายังไม่ค่อยสามารถที่จะละมันได้ถ้าทุกข์ใจเป็นอย่างไรมันยิ่งแสนสาหัสแต่สิ่งเหล่านี้ถามว่าเราฝึกหัดได้ไหมได้ต้องอาศัยเวลาอาศัยความอดทนอดกั้นอาศัยความภาคเพียรขยันยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถสติปัฏฐาน4ให้มีสติรู้ให้มีองค์ภาวนานั่นเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นักปฏิบัติต้องพบต้องเจอทุกคนนิวรณ์ทั้ง5นะความฟุ้งซ่านความสงสัยลังเลความง่วงเหงาเฮานอนความอาฆาตความพยาบาททุกคนต้องประสบต้องผ่านถ้าใครไม่ประสบไม่ผ่านก็ถือว่ายังไม่เข้าขั้นนะยังไม่ข้ามขั้นเพราะขั้นต่อไปมันยิ่งมากยิ่งมีอุปสรรคมากคือเราต้องใช้สติใช้ปัญญาสู้กับอารมณ์ของเราฉะนั้นไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆเรายังไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของตัวเองไปได้แล้วเราจะไปข้ามนะกับสิ่งที่มันจะมาอีกข้างหน้าไอ้สิ่งที่มาต่อไปในภายภาคหน้าของเราก็คืออะไรก็คือกิเลสของเรานั่นแหละนะกิเลสมันจะมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทีนี้เราจะต้องรู้ด้วยอะไรต้องมีสติตัวรู้ในอารมณ์รู้ในปัจจุบันอย่างเราเนี่ยฟังเทศฟังธรรมขณะนี้เราถามตัวเองนี้เรามีสติไหมจิตเราอยู่ตรงไหนหูเราได้ยินแต่ใจอยู่ตรงไหนหูได้ยินแต่ใจล่องลอยไปเป็นแบบสัมภเวสีไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หยุดล่องลอยไปล่องลอยไปแล้วถ้าล่องลอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะดึงกลับมามันเป็นวิธีทางหรือเป็นแนวทางที่ยากแต่เราก็ต้องมีวิธีคือต้องกำหนดรู้ที่กายที่ใจของเราเราฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้ยินเราก็ต้องตั้งใจฟังฉะนั้นถ้าเราตั้งใจฟังเนี่ยความตั้งใจเนี่ยมันเป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของใจถ้าเรานั่งอยู่ในท่าสมาธิถ้าจิตเราอยู่กับกายของเราอยู่ในอิริยาบถของเราในท่าสมาธิใจของเราก็เป็นสมาธิอยู่กับกายถ้าเรามีสติเรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราจิตเราก็ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็คือเป็นสมาธิคือต้องมีจิตมั่นใจต้องมั่นใจต้องตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันฉะนั้นที่เราปฏิบัติกันแล้วมันไม่รู้ไม่เห็นมันไม่เจริญก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะสมาธิของเรายังไม่ตั้งมั่นสมาธิของเรายังสั้นความอดทนของเรายังไม่เพียงพอความปรับความเพียรของเรานั้นมันยังน้อยฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยแหละมันจะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีจากการที่เรานั่งได้5นาที10นาทีแล้วเราก็ปวดเราก็เมื่อยเรากำหนดรู้เราก็แยกไอ้ที่มันปวดมันปวดอะไรถามใจตัวเองว่ามันปวดอะไรมันปวดกายใช่ไหมปวดร่างกายใช่ไหมเพราะเรามีร่างกายมันถึงปวดเพราะความมีเนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายมันจะเป็นทุกข์ไหมมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่เมื่อมีร่างกายแล้วเป็นทุกข์แล้วเราอย่าเอาจิตไปผูกกับกาย

แยกอารมณ์เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาจะเป็นทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีเราก็ต้องแยกแยะเมื่อเราแยกแยะลงไปได้แล้วจิตแยกแยะออกไปได้แล้วมันจะเข้าสู่อารมณ์อุเบกขาเวทนาคือวางเฉยไอ้นี่แหละสิ่งที่วางเฉยนี่แหละมันจะทำให้เราเป็นสุขทุกวันนี้ที่เรามันร้อนหูร้อนตาร้อนใจเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอุเบกขาไม่มีการวางเฉยได้ยินอะไรก็เก็บเข้ามาเห็นอะไรก็เก็บเข้ามาคิดอะไรก็เก็บเข้าไปสะสมไปสะสมไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นภพเป็นชาติแล้วเราจะใช้เวลาแค่นิดหน่อย5 นาที10 นาที

ช้เวลาแค่นิดหน่อย5นาที10นาทีปี2ปีเราจะชำระล้างแล้ว เราจะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิตใจของเราได้มันต้องใช้เวลาฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นบุญบุญคืออะไรล่ะบุญก็คือชำระจิตใจของเราให้ขาวสะอาดเมื่อจิตใจของเราขาวบริสุทธิ์สะอาดแล้วมันก็เป็นความบริสุทธิ์เป็นความสบายไม่มีทุกข์ถึงมีเราก็กำหนดรู้มันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นเองทุกคนต้องมีทุกข์แต่ว่ามันแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่บุญแต่กรรมที่เราสร้างมาใครไม่เคยประสบกับความทุกข์เลยไม่มีทุกคนต้องมีทุกข์แต่ที่เราอยู่กับทางโลกเราไม่เคยได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติเราจะไม่เห็นทุกข์ของเราโดยชัดเจนเราลองนั่งแล้วเราลองเพ่งเวลาเราเกิดทุกขเวทนาที่กายของเราในรูปนั่งของเรานั่งพับเพียบนั่งเท้าขวาเท้าซ้ายอะไรก็แล้วแต่นั่งเป็นพระปางขัดสมาธิแล้วเราก็จะเห็นทุกข์ของเราเมื่อเรานั่งนานๆคือการทำอะไรนานๆมันเป็นทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์อะไรนานๆก็แล้วแต่มันมีเวทนาฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรานั้นปฏิบัติในสติปัฏฐาน4นะมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมรวบรวมลงไปก็คือยืนเดินนั่งนอนเป็นอิริยาบถสุดท้ายนักปฏิบัตินอนคือนอนแบบมีสติไม่ใช่ยืนเดินนั่งพอนอนแล้วก็หัวถึงหมอนก็คอฟรีไม่ใช่ต้องกำหนดรู้เห็นในรูปนอนของเรานอนแบบพระนอนแบบผู้ปฏิบัติคือต้องมีสติลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรจับดูลมของเราเข้าลมออกในขณะที่เราอยู่ในท่านอนกำหนดรู้ร่างกายที่สัมผัสกับที่นอนของเราว่ามันอ่อนมันนุ่มมันแข็งมันสบายมันไม่สบายไหมคือรวมไปแล้วให้มีสติอยู่กับกายนั่นเองเมื่อมีกายแล้วจิตก็ต้องอยู่กับกายเมื่อจิตอยู่กับกายแล้วมันไม่ออกไปนอกมันไม่เอาไปรับรู้เรื่องภายนอกแล้วมันจะมีอะไรมาเป็นทุกข์เฉพาะขันของเรามันก็ทุกข์พอเพียงแล้วพอทนแล้วเราไปเอารับอารมณ์รับสิ่งภายนอกเอามาให้เกิดทุกข์อีกก็เรียกว่าแบกทุกข์อีกฉะนั้นคนเรานักปฏิบัติเราเนี่ยมันพยายามทำทุกข์ให้มันน้อยนะคิดให้มันน้อยนะแต่ปฏิบัติให้มันมากๆกินให้มันน้อยนอนให้มันน้อยอันนี้เลยคือนักปฏิบัติแต่คฤหัสถ์ญาติโยมธรรมดาก็อะไรก็จะต้องมากกินก็ต้องกินมากนอนก็ต้องนอนมากอะไรก็ต้องได้มากทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญที่สุดคืออะไรเธอต้องคิดให้มากนี่แหละญาติโยมคฤหัสถ์ผู้ที่ไม่ได้ประพฤติได้ปฏิบัติแต่สำหรับเราญาติโยมนักปฏิบัติมันมีแต่ความพอเพียงมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้ไม่ขวนขวายไม่ดิ้นรนอะไรมือหนึ่งก็พออยู่แล้วตื่นหนึ่งก็พอแล้วแล้วก็มีจิตดวงเดียวจิตที่ใฝ่กุศลจิตที่ไม่วุ่นวายฉะนั้นจิตเนี่ยมันมีหลายดวงหลายความคิดหลายความนึกมันก็ทำให้เราวุ่นวายถ้าเราทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งเดียวคือจิตแบบไหนล่ะก็คือจิตที่มันวางเฉยเนี่ยอันนี้วางเฉยแบบผู้ปฏิบัติวางเฉยแบบนักปฏิบัติคือวางเฉยแบบมีปัญญาอุเบกขาแบบอุเบกขาแบบมีปัญญาไม่ใช่อุเบกขาแบบอะไรก็ไม่เอาเลยสักอย่างนึงสวดมนต์ฉันก็ไม่เอานั่งสมาธิฉันก็ไม่เอาเดินจงกรมฉันก็ไม่เอาแล้วถามว่าโยมทำอะไรโยมกำลังอุเบกขาคือวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างอุเบกขามันต้องเกิดปัญญามันต้องมีสตินะถ้าอุเบกขาในการงานแล้วไม่ต้องทำอาหารกินอันนั้นเขาเรียก

อุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยในอะไรตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจวางเฉยหูได้ยินเสียงสรรเสริญหรือนินทาพอใจหรือไม่พอใจวางเฉยใจคิดนึกปรุงแต่งอดีตอนาคตความโลภคิดอยากมีอยากได้คิดความอาฆาตความพยาบาทผูกเวรผูกกรรมดูแล้ววางเฉยอย่างนี้คืออุเบกขาแบบมีปัญญาแต่ไม่ใช่ใครก็ทำอะไรก็แล้วแต่ฉันก็วางเฉยเพราะครูบาอาจารย์สอนว่าให้อยู่ในอารมณ์วางเฉยอันไม่ใช่อันนั้นแบบไม่มีปัญญาวางเฉยแบบมีปัญญาคือมีตัวรู้พิจารณาโดยตัวรู้ว่าสิ่งไหนควรวางเฉยอย่างเขาทำวัดสวดมนต์กันเขานั่งสมาธิกันเขาเดินจงกรมกันเราก็วางเฉยอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่วางเฉยนะไม่ถูกเขาทำกิจวัตรกันเราไม่ทำเขากินอาหารทานอาหารกันเราก็ไม่ไปร่วมกับเขาแล้วก็แยกออกมาไม่มีระเบียบไม่มีข้อวัดมีหลายคนนะอันนี้คือไม่รู้จักหน้าที่ขนาดเราอยู่ทางโลกเราก็ต้องมีหน้าที่เราอยู่ในครอบครัวเราก็ต้องมีหน้าที่หน้าที่ของเราคืออะไรเราเป็นลูกเราก็ต้องมีหน้าที่ของผู้เป็นลูกคืออะไรเราเรียนศึกษาหาความรู้ใฝ่หาความรู้นะบางโอกาสก็ช่วยเหลือการงานของครอบครัวเราเป็นพี่เรามีหน้าที่ทำอะไรก็ต้องช่วยเหลือผู้เป็นน้องพ่อแม่มีหน้าที่อย่างไรก็ต้องคอยดูแลลูกสามีมีหน้าที่อย่างไรภรรยามีหน้าที่อย่างไรทุกคนมีหน้าที่ทุกคนใครจะบอกว่าไม่มีหน้าที่เป็นไปไม่ได้นะเมื่อเรามาอยู่บวชเรามาถือศีลเรามาปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนมีหน้าที่ของแต่ละคนต้องตื่นเช้า3:30สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเสร็จแล้วต้องเดินจงกรมถ้ามาเห็นหลายคนมาก็ไม่อยากว่าหรอกเขาเดินจงกรมกันตัวเองก็มานั่งฝ่ายห้างกระดิกขาเล่นแท็บเล็ตเล่นมือถือไม่เกิดประโยชน์นั่นไม่รู้จักหน้าที่หน้าที่ของเราตอนนี้คืออะไรเรามีหน้าที่ของนักบวชเมื่อเราอยู่ในสังคมแล้วต้องมีหน้าที่ทุกคนต้องมีหน้าที่นะถ้าเราไม่รู้จักหน้าที่แล้วสังคมนั้นก็วุ่นวายนะถ้าเราไม่รู้หน้าที่ว่าเราหน้าที่ของความเป็นนักบวชหน้าที่ของเรานั่งสมาธิเดินจงกรมหน้าที่ของเราต้องภาวนาภาวนาอะไรก็ได้ให้ใจมันสงบให้มันรู้สติให้มันรู้ตัวไม่ใช่เราภาวนาแล้วตะเลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้จิตฟุ้งซ่านแล้วลิ่งเรามาเข้าวัดเรามาถือศีลฟังธรรมแค่วันสองวันถ้าเราไม่ทำกันจริงๆจังๆมันไม่ได้อะไรมันไม่มีศรัทธาเมื่อเรามีเวลาน้อยเมื่อเราลงมือทำตามหน้าที่ตามเวลาของเราเราตั้งใจทำเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ให้รู้จักหน้าที่โดยเคร่งครัดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราทำสมาธิแล้วใจเราเป็นอย่างไรนั่งสมาธิแล้วมันปวดมันเมื่อยแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะแก้อารมณ์ของเราได้อย่างไรเดินจงกรมแล้วมันเมื่อยมันปวดแล้วเราจะทำอย่างไรทำอารมณ์อย่างไรเราก็ต้องอดต้องทนไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยไม่มีการลงทุนเป็นไปไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วเราจะได้สมาธิเกิดขึ้นเองได้ไหมถ้าเราไม่ภาวนาแต่ถามว่าเราไม่ภาวนาก็ได้เรามีสติตลอดเวลาไหมถ้าเรามีสติตลอดเวลาไม่ต้องภาวนาภาวนาก็คืออะไรล่ะก็คือทำให้เจริญนั่นเองทำให้การกระทำการประพฤติของเราให้มันเจริญถ้าเราไม่มีสติแล้วปัญญามันไม่เกิดหรอก
คนเรามันฟุ้งซ่านเดือดร้อนก็เพราะนี่แหละเพราะไม่มีสติสติก็คือตัวรู้นั่นเองรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าทำอะไรรู้ว่านึกอะไรอยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าเรามีสติเรารู้เลยเนี่ยโอ้ตอนนี้ใจเรามันคิดนะใจเราไม่สงบใช่ไหมอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยทำไมเรารู้ว่าใจมันไม่สงบล่ะทำไมรู้ว่ามันไม่เป็นสมาธิล่ะใช่ไหมฉะนั้นบางคนบอกว่านั่งสมาธิแล้วไม่สงบเลยมันมีแต่ความคิดความคิดความคิดนั่งสมาธิแล้วก็มีแต่ปวดแต่เมื่อยแล้วถามว่ารู้ไหมว่ามันปวดมันเมื่อยรู้แล้วถามว่าคิดอะไรรู้ไหมรู้อ้าวไอ้นี่แหละคือตัวสติสิ่งไหนก็แล้วแต่ถ้าเรารู้มันคือตัวสติไอ้ที่ไม่รู้เนี่ยนั่งแล้วไม่รู้ว่าฉันภาวนาอะไรนั่งแล้วมันหลับหรือมันสับหรือว่ามันเบาวังจิตมันเข้าภวังค์หรือเปล่าไม่รู้ภาวนาอะไรก็ไม่รู้มาฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีตัวรู้ก็คือตัวสติใช้ได้ไม่ต้องภาวนาอะไรก็ได้แต่ขอให้รู้สติรู้อารมณ์ตัวเองรู้ว่าตอนนี้มันทุกข์นะตอนนี้มันปวดนะตอนนี้มันคิดนะตอนนี้มันไม่สงบนะใจมันเล่าร้อนนะใจมันอยากจะลุกอยากจะเลิกใจมันไม่อยากจะทำความดีเลยอันนี้รู้พอรู้แล้วเป็นยังไงแล้วก็พิจารณาดีป่ะไอ้ที่มันไม่สงบเพราะอะไรไอ้ที่มันคิดเพราะอะไรล่ะเพราะเรายังวางใจไม่ได้ยังละอารมณ์ไม่ได้ละสัญญาเก่าๆไม่ได้ละความคิดไม่ได้ถ้ารับไม่ได้ทำยังไงก็ต้องภาวนาเข้าไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะขาโลมาเกสาภาวนาเข้าไปภาวนาเข้าไปเรื่อยๆหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทอะไรก็ได้เพ่งลงไปเพ่งลงไปในกายของเราเนี่ยเราจะเพ่งว่าเกสาแล้วก็ว่าเกสาเกสาผมเกสาผมเกสาผมภาวนามันไปอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้ใจเรามันพัฒนาขึ้นจากใจที่มันขุ่นมัวใจที่มันเล่าร้อนใจที่มันยังมีความโกรธความโลภความหลงภาวนาแล้วพวกนี้มันลดน้อยลงไปไอ้ที่ไม่ลดน้อยเพราะอะไรเพราะเราไม่ภาวนาเพราะเราขี้เกียจขี้ค้านขี้เกียจทำความดีแต่ขยันทำความชั่วขี้เกียจที่จะไม่คิดแต่ไม่ขี้เกียจในการที่จะคิดความคิดของเราเนี่ยมันอยู่ในจิตของเราก็คือความปรุงแต่งจิตเจตสิกคือสิ่งที่มันมารบกวนจิตใจของเราธรรมชาติของจิตเนี่ยแหละมันก็คือเป็นผู้คิดผู้นึกแต่เมื่อเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราต้องคิดนึกให้มันเป็นบุญเป็นกุศลจะไปคิดให้มันเป็นบาปทำไมไม่เกิดประโยชน์จะไปคิดโลภให้มันเกิดโทษทำไมจะคิดอาฆาตพยาบาทจะคิดไปในทางไม่ดีทำไมมันไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษเราก็ฟังกันอยู่ประจำศีล5เป็นศีลพื้นฐานของความเป็นมนุษย์แต่เราก็ยังที่จะไม่มีศีลกันจะถามว่าขี้เกียจไหมมันก็ไม่ในใจเพราะว่าศีลนี่ไม่ได้บอกว่าต้องแบกต้องหามนะไม่ต้องแบกต้องหามอะไรเลยเพียงแต่เรางดเว้นข้อห้ามเราไม่ทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามมันก็จบไม่ได้แบกไม่หามไม่หนักอะไรแต่ทำไมมันทำกันไม่ได้ลองถามตัวเองสิโยมไม่ต้องให้ธรรมาบอกหรอกลองถามตัวเองนี่แหละเป็นการบ้านว่าทำไมเรามีศีลห้ากันไม่ได้ค้นหาสิ่งเหล่านี้ก่อนค้นหาให้เจอเมื่อค้นหาเจอแล้วเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแต่มาไม่บอกหรอกมันเป็นยังไงโยมก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเองว่ามันแค่5ข้อมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรใช่ไหมเพียงแต่งดเว้นไม่กระทำมันก็จบในสิ่งที่5ข้อมันไม่มากไม่มายอะไรนักหนาเลยไม่ยากไม่ลำบากไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปไขว่คว้า
ไม่ต้องไปดิ้นรนกระวนกระวายฉันอยากจะมีศีล5ต้องไปวิ่งไปหาคนนู้นวิ่งไปหาคนนี้ไปหาสถานที่นู้นสถานที่นี้ไม่ต้องเลยตั้งใจวิรัติงดเว้นวันนี้ตรงนี้เดี๋ยวนี้มีศีลเกิดขึ้นเลยแต่ที่เราไม่ใฝ่ฟ้าไม่แสวงหากันเพราะเรายังไม่มีความเชื่อไม่มีศรัทธาเพราะมันยังไม่เกิดอาเพศเหตุภัยมาถึงตัวเราสังเกตไหมคนเราบางทีถามว่าโยมถวายสังฆทานทำไมล่ะเป็นยังไงดวงไม่ดีหมอดูแล้วว่าดวงไม่ดีต้องถวายสังฆทานต้องมาบวชเนกขัมต้องมาบวชชีต้องโคนหัวด้วยบางคนหนักก็ไปขนาดนั้นแล้วตอนดีๆทำไมไม่มาถวายสังฆทานดีๆไปไหนกันเวลาดีๆสบายใจมีความสุขแล้วไม่คิดถึงบุญไม่ทึกถึงวัดไม่นึกถึงพระพอดวงไม่ดีเอาแล้วทีนี้ขวายฟ้าแล้วโอ้ยต้องรีบเลยต้องไปรีบไปถวายสังฆทานเลยนะหมอเขาบอกว่าสังฆทานต้องพระสี่รูปนะไม่สี่รูปไม่ใช่สังฆทานนะต้องนิมนต์พระมาสี่รูปเลยไปอย่างนั้นอีกฉะนั้นคนเราพอทุกมาถึงแล้วเนี่ยเราจะมาแก้มันทันไหมนะเหมือนสุภาษิตจีนเขาว่าอะไรนะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาอะไรเนี่ยเราก็เหมือนกันคนเราก็เหมือนกันไม่เห็นความตายคนเราก็จะไม่กลัวกันไม่เห็นความเจ็บคนเราก็ไม่กลัวกันพอเราดีๆนะพอเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เราก็ไม่คิดที่จะฝ่ายฟ้าหาบุญกุศลล่ะแล้วก็ไปเพลิดเพลินกับโลกไปหลงเสียงไปหลงรูปไปหลงรสไปหลงอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นโมหะคือความหลงต้องละความหลงในตัวในตนต้องละตัณหาอุปาทานความอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากเป็นอยากนู่นอย่างนี้ต้องละความยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้ของเราอันนี้ภรรยาเราอันนี้สามีเราอันนี้ลูกเราอันนี้ทรัพย์สมบัติเราอันนี้ของเราพอยึดเป็นตัวเป็นตนแล้วเมื่อความไม่มีสามีเราไม่มีสามีเราตายสามีเราเผ่าชู้ไปหาภรรยาน้อย เป็นทุกข์แล้วรถลาของเรามีแล้วก็โดนขโมยหายไปก็เป็นทุกข์อีกแล้วทรัพย์สินเงินทองเข้าของแหวนอะไรก็แล้วแต่ที่เรามาประดับตกแต่งเมื่อมันสูญหายไปถูกลักถูกขโมยไปแล้วก็เป็นทุกข์อีกอันนี้ทุกข์เพราะความมีไม่มีเงินจะใช้ไม่มีเงินจะจ่ายผ่อนรถผ่อนบ้านก็เป็นทุกข์อีกทุกข์เพราะความไม่มีรวมแล้วมีไม่มีก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมแล้วเราทำไมไม่มาเรียนรู้ความทุกข์กันเราจะหนีมันพ้นไหมความทุกข์หนีไม่พ้นหรอกมีผู้จะพ้นได้ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเองพ้นทุกข์ได้แต่พวกเรายังเป็นมนุษย์เดินดินแล้วไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติแล้วไม่เอาจริงเอาจังอยู่มั้งหนียากแม้กระทั่งนักปฏิบัติเองก็ยังหนียากทุกขเวทนาอันนี้เวลาจะตายเนี่ยจะทำใจอย่างไรเราจะนึกถึงอะไรได้บ้างบุญที่เราเคยสร้างบาปที่เราเคยมีนี่แหละมันจะปรากฏถ้าเราไม่มีวิถีทางที่จะละหรือว่าทำให้มันพ้นทุกข์ไปได้เนี่ยมันก็แสนสาหัสสากรรจ์ใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักอารมณ์ของกรรมฐานเลยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีฌานเลยเนี่ยไม่สามารถจะระงับเวทนานั้นได้เลยทำไมต้องให้มานั่งสมาธิเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงสมาธินั่งตรงไหนก็ได้นั่งยังไงก็ได้ขอให้ใจมันสงบขอให้มีอารมณ์เป
็นอารมณ์เดียวขอให้มีจิตเดียวอย่างไรก็ได้จะนอนก็ได้จะนั่งตรงไหนก็ได้ทั้งหมดไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีข้อกติกาแต่ให้นั่งสมาธิให้เดินสมาธิให้ยืนสมาธิเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่ออะไรก็มาเรียนรู้ทุกข์นี่เองถ้าเราปกติธรรมดาแล้วเราไม่รู้จักทุกข์หรอกเพราะอะไรล่ะพอทุกข์หน่อยแล้วก็ลุกไปแล้วหนีไปแล้วหิวก็ไปกินนะร้อนก็ไปอาบน้ำเปิดพัดลมเข้าห้องแอร์หนาวก็หาผ้าห่มมาห่มร้อนก็หาอะไรมาคลายร้อนนั่งตรงนี้มันเมื่อยลุกไปนี่แหละพอเราไม่มากำหนดรู้ทุกข์นี่แหละพอมาเราทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยมันทำใจไม่ได้ขนาดนักปฏิบัติรู้แล้วว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเรากำหนดรู้แล้วเราแยกมันออกแล้วจากอารมณ์ของเราจากจิตของเรามันก็ยากมันก็แสนลำบากมันไม่ใช่พูดง่ายๆพูดแล้วมันง่ายแต่เวลาทำมันยากแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากทุกขเวทนาฟังแล้วมันง่ายแต่ทำจริงๆมันยากแล้วถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากอีกถ้าเราฝึกเราหัดอะไรก็แล้วแต่มันต้องฝึกต้องหัดกันทั้งนั้นไม่มีใครเป็นมาก่อนหรอกมันต้องฝึกมันต้องหัดมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความภาคเพียรความมานะอุตสาหะเพียรแล้วเพียรอีกนักปฏิบัติเนี่ยมาง่วงแล้วง่วงอีกง่วงเงี้ยง่วงเงี้ยสับแล้วสับอีกเนี่ยนั่งไปนั่งไปจนมันข้ามความมุ่งนั้นไปได้ฟุ้งซ่านรำคาญใจโอ้นั่งอะไรก็มันมีแต่ความคิดไม่รู้จักจบจากสิ้นคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนั่งจนให้ความคิดมันหมดไปไม่มีอะไรเลยนี่คนเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเหมือนอย่างพวกเรามาบวชแล้วคิดว่ารับศีล8นุ่งขาวแล้วก็ได้บุญแล้วมันก็ได้บุญหรอกแต่กุศลมันเกิดไหมกุศลเกิดหรือเปล่าบุญมันต้องควบคู่กับกุศลบุญคือความบริสุทธิ์บุญคือความสุขกุศลคืออะไรใจเรายังฉลาดไหมใจเรายังโลภยังโกรธยังหลงใจเรายังร้อนไหมเวลาใครเขาด่าเราเราเฉยได้ไหมถ้าเฉยไม่ได้แสดงว่ามีแต่บุญกุศลยังไม่เกิดกุศลก็คือต้องทำให้ฉลาดฉลาดที่จะรักษาบุญอันนั้นไว้ให้ได้จะรักษากุศลให้มันยิ่งขึ้นไปให้ได้ไม่ใช่ว่าทำกัน5นาที10นาทีแล้วมันจะเกิดเป็นกุศลไม่ใช่มันต้องทำทีละเล็กทีละน้อยนิวรณ์มันคอยฉุดลั้งลงไปดึงเราลงไปดึงลงไปไอความขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเอาไว้ก่อนวันนี้เมื่อยเพราะผัดไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยต่อหรือไม่พรุ่งนี้ก็จะชดใช้ให้เมื่อเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทุกวันเนี่ยมันเป็นกิจวัตรของเราที่เราเคยทำแล้วเราลองดูสิไม่ทำสัก2วัน3วันวันหนึ่งก็ไม่เป็นไร2วันก็พอได้3วันก็ไม่เป็นไรพอวันที่4แล้วไม่เป็นไรเลยไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้บุญมันอยู่ที่ใจของเราไม่ต้องทำไม่ต้องสวดมนต์นั่นแหละกิเลสมันดึงลงไปลากลงไปแล้วจะฉุดขึ้นมามันก็แสนยากเพราะมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ลึกนะมันอยู่ในก้นบึ้งของจิตของหัวใจเราเมื่อก็ปีนป่ายใช่ไหมโยมปีนป่ายมันยากไหมปีนป่ายขึ้นไปในที่สูงเนี่ยมันยากนะแต่ข้างล่างนี่แป๊บเดียวปุ๊บลงไปแล้วตกหลุมเนี่ยถามว่าตกหลุมแล้วปีนป่ายขึ้นมามันยากไหมกว่าจะขึ้นถึงปากเขวแล้วถ้าเราตกนรกเนี่ยมันแสนยากแสนลำบากบุคคลใดถ้าไปสู่อบายภูมิโอ้ยอย่าให้พูดเลยมันแสนสาหัสสากันไม่รู้กี่ร้อยกี่ชาติ

ถึงจะได้ปีนป่ายมาจากขุมนรกนั้นเราต้องเร่งนะโยมนะอย่าประมาทในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเรานี่ถือว่าเป็นผู้มีโชคแล้วเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเป็นโชคอันประเสริฐแล้วนะเมื่อเกิดมาแล้วมาพบพระพุทธศาสนายิ่งเลิศประเสริฐเข้าไปใหญ่แล้วยิ่งได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่ามหาโชคเลยแต่พวกเราไม่เห็นกันมองผ่านไปผ่านไปนะเอาไว้ป้ายหน้าค่อยทำค่อยลงอันนี้ผ่านไปก่อนป้ายนี้ยังไม่ลงไปข้างหน้าก่อนทำไมเราไม่จอดป้ายสักทีนึงจอดป้ายลงมือปฏิบัติไม่จะผ่านป้ายแล้วป้ายอีกป้ายแล้วป้ายอีกวันแล้ววันอีกนะสัปดาห์แล้วสัปดาห์อีกเดือนแล้วเดือนอีกปีแล้วอีกแล้วเราไม่จอดสักทีเมื่อไปข้างหน้ามีอะไรไปมีอะไรไปโยมมีมือเปล่าไปเฉยๆไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยนะทรัพย์สินเงินทองไม่ไปกับเราหรอกโยมเอ๋ยไอคนที่ว่ารักแสนรักก็ไม่ไปกับเราอีกนะไอคนที่ห่วงแสนห่วงก็ไม่ไปกับเราทรัพย์สินเงินทองที่เราหาได้มาพยายามสะสมไว้เก็บไว้เมื่อตายไปแล้วมันก็ไม่ไปกับเรามันก็เป็นสมบัติของโลกนั่นเองมันไม่สูญหายไปไหนมันก็อยู่กับโลกแต่ว่ามันเปลี่ยนมือเท่านั้นเองแต่ที่เราเป็นบุคคลที่ฉลาดต้องรู้จักทรัพย์สินที่เราหาได้มาจะเอายังไงจะกอบโกยยังไงไปในภายภาคหน้าเพราะเรายังเป็นผู้เดินทางฉะนั้นการเดินทางมันก็มีหลายอย่างจะไปรถเมล์ก็ไปได้ไปรถไฟก็ไปได้ลงเรือก็ลงได้ไปรถเมย์ก็มีอีกหลายอย่างจะไปรถเมย์แบบไหนไปแบบติดอากาศก็ติดแอร์มีเครื่องทำความเย็นก็ไปได้อีกติดแอร์ก็ยังมีพิเศษอีก VIP นั่งสบายนอนสบายถ้าสบายไปกว่านั้นไปบนฟ้าเลยแป๊บเดียวถึงเลยอันนี้มันก็อยู่กับวาสนาบารมีของเราเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันยกตัวอย่างให้ฟังก็เหมือนกันเราจะไปในโลกหน้ามันก็ไปอย่างนี้แหละโยมเอ้ยไปได้ทุกคนแต่ไปแบบไหนอ่ะไปแบบเท่ๆหรือไปแบบทุลักทุเลนะไปแบบรถไม่ติดแอร์ยัดเยียดเบียดเสียดกันที่นั่งก็ไม่มีแล้วยิ่งช่วงเทศกาลนี้ยังไปดูด้วยแออัดยัดเยียดนะจะจรจะกลับถิ่นเดิมไปเยี่ยมแม่ไปหาผู้มีพระคุณเนี่ยก็เบียดเสียดกันไปอีกเบียดเสียดกันไปก็ไม่ว่าอะไรขอให้ได้ไปเถอะมาเราก็เหมือนกันถ้าไม่ทำทรัพย์ภายในไว้ก็ไปแบบนี้นะโยมถ้ายิ่งทำทรัพย์ภายในไว้มากๆสร้างบุญสร้างกุศลสร้างโบสถ์สร้างศาลากฐินพระป่าสร้างไว้มากๆสร้างไว้เยอะๆไปเครื่องบินเครื่องบินก็มีหลายชั้นอีกนะโยมเครื่องบินเนี่ยมีเฟิร์สคลาสเนี่ยนั่งแบบสบายๆชั้นหนึ่งมีบิสเนสคลาสอีโคโนมี่นี่มันก็เปรียบเทียบกันง่ายๆจะเราเห็นกันง่ายๆเนี่ยมันไปได้เหมือนกันแต่ไปแบบไหนไปแบบเศรษฐีหรือจะไปแบบสามัญชนมันก็อยู่ที่บุญของเรานี่แหละฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วอย่าได้ประมาทรีบสร้างบุญสร้างกุศลทรัพย์สินเงินทองที่เราบริจาคไปเนี่ยไม่ต้องเสียดายมันเป็นของเราถ้าไม่ทำแล้วตายไปแล้วจะมาเสียดายรู้อย่างนี้โอ้ถ้ามันมีงี้จริงๆแต่ไม่ตอนเราเป็นมนุษย์เราทำไมมันโง่มีเงินก็ไม่รู้จักให้ทานไม่รู้จักการบริจาคจะเอาบำรุงบำเรอตัวเองในชาติความเป็นมนุษย์ทำไมไม่สะสมไปในชาติข้างหน้าบ้างพูดแล้วมันก็น่าจะเชื่อนะ
น่าจะคอยตามแต่ก็มีไม่กี่คนที่คอยตามที่คอยไม่คอยตามเพราะอะไรเพราะปัญญาไม่ได้สร้างมาภาวนาไม่มีเมื่อภาวนาไม่มีบารมีก็ไม่เกิดจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องอาศัยบารมีทานบารมีทำให้เรารวยศีลบารมีทำให้เราสวยภาวนาบารมีทำให้เราฉลาดแล้วถามตัวเองที่พิจารณาตัวเองของแต่ละบุคคลแต่ละท่านดูว่าเรามันมีอะไรมากทานบารมีของเราไม่เต็มที่เกิดมาเราไม่รวยอันนี้ต้องไปถามตัวเองที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ที่เราไม่ร่ำไม่รวยต้องหาเช้ากินเพลหาเย็นกินข้ามอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเพราะอะไรเพราะทานบารมีเราไม่ทำไว้ทำไว้ก็นิดนิดหน่อยหน่อยไม่มากไม่มายแล้วเราก็จะไม่ต้องไปอิจฉาคนที่เขานั่งรถหรูๆอยู่ตึกอยู่บ้านคฤหาสน์หลังใหญ่ๆไม่ต้องไปอิจฉาเขาทำของเขาไว้แล้วเราก็ไม่ต้องไปอิจฉานางงงนางงามนางจักรวาลเขาแล้วไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกเพราะว่าเขามีศีลเขารักษาศีลของเขาไว้แล้วทำไมคนนี้มันฉลาดจังโอ้มาเรียนก็เก่งฟังอะไรก็แป๊บเดียวคิดอะไรก็รวดเร็วว่องไวเราทำไมแค่ท่องบวชสวดมนต์ยังจำไม่ได้เลยนะบางคนปฏิบัติมาตั้งหลายปีสวดมนต์ก็สวดไม่ได้สวดจำไม่ได้ต้องกลางตำราต้องอ่านตำราแต่บางคนทำไมไม่ต้องอ่านพอได้ยินเขาจำได้ก็นี่แหละภาวนาบารมีของเขาทำให้เขาเจริญให้เขาฉลาดถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะทำไหมถ้าเรารู้ว่าให้ทานแล้วรวยมีศีลแล้วสวยภาวนาแล้วฉลาดเราทำไหมนมาไม่ถามโยมโยมถามตัวเองว่าจะทำไหมใครทำใครได้อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับใครศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ได้บังคับใครให้ใช้ปัญญาของตัวเองไม่อ้างว่าสิ่งเหล่านี้ที่เรามาเป็นอย่างนี้ที่เราอยู่อย่างนี้ที่เราได้กินอย่างนี้เพราะพระเจ้าสร้างท่านพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งเหล่านี้ที่เป็นที่มีที่อยู่เป็นกรรมคือการกระทำของเราทำไมบางคนโลภมากเป็นโลภนู้นโลภนี้บางคนทำไมไม่เห็นเป็นโลภเป็นอะไรเลยพอเขารักษาศีลของเขาไว้จะมาโยมเพื่อพิจารณาเถอะตัวเราเองก็ตัวเราเองทำไมมันเป็นโรคนั่นโรคนี้ใช่ไหมคนนั้นทำไมเขาไม่เห็นนี่เป็นโรคอะไรเลยเราทำไมมันโรคมากจังเราทำไมมันโรคมากจังโรคมากโรคมากคู่กันไปนั่นแหละเพราะอะไรก็เพราะกรรมการกระทำของเรานั่นเองฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาให้รู้จักใช้ปัญญาพุทธะพุทโธเป็นผู้รู้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยตัวของตัวเองเป็นปัจจตังไม่ได้ไปรู้ที่ใครรู้ที่ตัวของเราเองเราจะละเราจะเลิกอะไรก็อยู่ที่ตัวของเราเองไม่ได้มีใครมาทำให้เราจะดีเราจะชั่วก็ตัวของเราไม่มีใครทำให้เราใครจะมาแช่งใครจะมาสรรเสริญให้เราร่ำให้เรารวยให้เราอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เป็นแค่ลมปากแต่สำคัญแล้วมันอยู่ที่การกระทำของเราคือกรรมมันมีสองอย่างนะสองอย่างไม่ต้องบอกรวมก็รู้กันทุกคนแหละรู้หมดไหนใครไม่รู้บ้างว่ากรรมมันมีกี่อย่างและมันอะไรบ้างน้อยนักที่จะไม่รู้แต่ก็ไม่ค่อยมีใครที่จะนึกถึงในสิ่งที่กระทำกรรมที่ดีๆไม่ค่อยมีใครทำ

0: เพราะมันทำยากมันต้องฝืนแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องฝืนเลยไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องบอกให้ลองเลยมันโดดใจเลยแต่บอกว่าลองมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาภาวนาดูสิขอคิดไว้ก่อนเอาไว้คราวหน้าตอนนี้ยังไม่ว่างแต่ถ้าเรารู้ถึงความเป็นจริงถึงรู้ถึงคุณค่ามันโดดใส่เลยบอกให้นั่งสมาธิมานั่งเลยบางคนบอกพอเจริญกรรมฐานเราเก๋ไปแล้วค่อยๆห่างไปแล้วห่างไปแล้วอันนี้เหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับเป็ดนะใช่ไหมยมเห็นเป็ดไหมล่ะเป็ดมันว่ายน้ำมันไม่เปียกเลยน้ำไม่เคยเข้ามันเลยเอาน้ำไปสาดมันมันก็เปียกน้ำเราอย่าทำจิตของเราให้เป็นเหมือนเป็ดนะเอาธรรมะสาดเข้าไปสาดเข้าไปมันไม่ติดไม่เกาะเลยมันแห้งไปหมดเลยไม่ทราบมันไม่ซึมไม่ซึมเข้าไปนะไม่ต้องถึงจิตใจแล้วให้แค่อวัยวะภายนอกมันยังไม่ซึมเข้าเลยนะอย่าทำจิตของเราให้เหมือนเป็ดนะเราต้องทำจิตใจของเราให้รับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าให้มันเข้ามาสู่จิตใจของเรามันจะกลายเป็นเสพในสิ่งที่ไม่ดีนะเสพสิ่งที่ไม่ดีเขาเรียกว่าอะไรเสพติดใช่ไหมเสพเข้าไปแล้วมันติดแต่ถ้าสิ่งที่ไหนเสพไปแล้วไม่ติดเขาเรียกว่าบริโภคใช่ไหมทำไมไม่บอกว่าบริโภคกัญชาบริโภคยาบ้าทำไมเขาบอกว่าเสพแล้วติดเพราะอะไรคำว่าเสพนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเสพเมถุนอย่างเงี้ยอย่างพุทธเจ้าบอกใครเสพเมถุนพระเสพเมถุนเนี่ยต้องปาราชิกขาดแต่ความเป็นพระทำไมไม่บอกกับบริโภคเมถุนล่ะนะไม่ใช่คำว่าเสพนี้ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าบริโภคนะแสดงว่าเอาสิ่งที่ดีเข้ามาสู่กายสู่ใจของเราฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสได้มาเข้าวัดได้มาฟังพระสวดอภิธรรมและว่าได้มาฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็ทำไปด้วยคือทำอะไรทำใจทำใจอย่างไรทำใจให้ว่างๆทำใจให้สงบทำใจให้เป็นกลางไม่ทำใจให้วอกแวกไม่หวั่นไหวนะมันก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เรานั้นบริสุทธิ์แล้วก็ฉลาดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจแต่ถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจก็ครอบงำจิตใจของเราทำให้เราเนี่ยเป็นคนมืดบอดทำให้เราเนี่ยเกิดมาแล้วเป็นโมฆะคือศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าคำนี้ไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่าแบบเป็นอากาศธาตุไม่ใช่อะไรคือหมดอากาศที่จะทำความดีเขาเรียกว่าเจ้ากับเจงไม่ได้อะไรเลยเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาแล้วไม่ทำคุณประโยชน์อะไรให้กับตัวเองไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาให้มันเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเราเองจะได้เกิดประโยชน์ในชาตินี้และชาติหน้าฉะนั้นการแสดงมาก็สมควรแก่เวลาอาตมาก็ขออำนาจอ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์คุณบารมีของคุณงามความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งจิตมีศรัทธาในการที่มาฟังสวดแล้วก็มาการฟังเทศฟังธรรมก็ขอให้บารมีธรรมจงย้อนสะท้อนไปถึงญาติโยมทุกคนขอให้มีความสุขมีความเจริญจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่ที่วัดก็แล้วแต่ขอบารมีธรรมอันนี้แผ่ไปไม่มีประมาณให้ญาติโยมนั้นมีแต่ความสุขความเจริญตลอดยิ่งขึ้นไปเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูสมบุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กฎแห่งกรรมเรื่องกรรมที่ต้องชดใช้สมัยผมยังเด็กอายุประมาณ 4-5 ขวบมีอุปนิสัยที่รักการฆ่าสัตว์มากๆโดยเฉพาะแมลงฆ่าเป็นชีวิตจิตใจวันไหนไม่ได้บี้มดหรือเด็ดแขนขาแมลงเล็กๆแล้วมันจะหงุดหงิดผมเริ่มสนุกสนานกับการฆ่าด้วยวิธีธรรมดาธรรมดาไล่ไปจนถึงการฆ่าด้วยกรรมวิธีแปลกพิสดารเท่าที่จะสรรหาได้เมื่อนับสัตว์น้อยๆที่ฆ่ามาเกือบ10ปีรวมแล้วเชื่อว่าเกินล้านตัวแค่ทุบรังมดแดงโคนต้นมะม่วงที่สูงเกิน1ฟุตแล้วจุดไฟเผาตายยกรังศพก็เกลื่อนหลายแสนแล้วแถมนั่นยังเป็นเรื่องสนุกสนุกแค่หนเดียวเท่านั้นนับประสาอะไรกับการสังหารโหดที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันในคราวอื่นๆตอนนั้นไม่ว่าใครหน้าไหนมาเตือนมาห้ามผมก็ไม่ฟังแถมยังชวนน้องสาวมาร่วมฆ่าด้วยเป็นอาจินและด้วยอาจินกรรมนั่นแหละได้ส่งเศษกรรมบอบๆที่ล้นจากการเสวยผลในนรกมาให้ผลขณะยังมีชีวิตอยู่กล่าวคือในเวลาไม่เกิน5ปีหลังจากฆ่าสัตว์ต่อเนื่องกันมามันทำให้ผมเกิดโรคประหลาดคันตามร่างกายไม่หยุดแสบคันมากๆเกาจนเลือดออกก็ไม่หายไปหาแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆก็ไม่รู้สาเหตุของโรคหมอวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่ผมกลับรู้สึกแสบร้อนบริเวณผิวหนังมากจนไม่อาจบรรยายให้ใครเข้าใจได้จนกระทั่งหลายๆคนก็หาว่าผมสำออยไปเองถัดมาโรคภูมิแพ้ที่เคยเป็นเมื่อสมัยเด็กก็กำเริบขึ้นอาการคันสารพัดรูปแบบประเดประดังเข้ามาจนตั้งตัวไม่ติดผมเริ่มแพ้ผักผลไม้อาหารประเภทต่างๆเช่นเงาะลำไยลิ้นจี่ถั่วช็อกโกแลตและอาหารอื่นๆที่เป็นของแสลงประมาณว่าครั้งหนึ่งในชั่วโมงคหกรรมที่โรงเรียนอาจารย์สั่งให้นักเรียนทุกคนคว้านง้อเอาเม็ดออกพอผมโดนน้ำของมันเท่านั้นไม่ทันได้กินด้วยซ้ำตาทั้งสองข้างก็บวมเป็นปลาทองแล้วก็คันทรมานเกินทนผมขยี้แรงจนแทบจะหลุดจากเบ้าตาไม่ใช่แค่ตาเท่านั้นเวลาผมเกิดภูมิแพ้ผมจะคันไปทั่วทั้งตัวบางครั้งลมพิษขึ้นเป็นแผ่นๆจนแทบไม่เหลือที่ว่างบนผิวหนังแถมยังหายใจไม่ออกเพราะคอบวมจนปิดหลอดลมต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลจนเป็นเรื่องปกติสมัยเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยม5จนเป็นภาพชินตาของอาจารย์และเพื่อนๆนอกนั้นก็แพ้ฝุ่นแพ้อากาศที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเช่นอากาศร้อนอบอ้าวก็เริ่มแล้วจากอาการคันก็ขยับขยายเป็นการไอเรื้อรังและตอนที่ไอไม่หยุดเนี่ยต่อให้ใช้ยาแก้ไอแผนไหนก็หยุดไม่อยู่ไอมันทั้งคืนติดต่อกันหลายๆสัปดาห์ช่วงหลังนี่ไอจนเส้นเลือดในคอแตกเลยจะว่าไปปัจจุบันนี้ผมก็ยังเป็นไข้หวัดใหญ่ลงคอให้นั่งไออยู่เป็นเดือนๆเสมอแต่โรคคันผิวหนังนี่สิไม่หายคันตลอด24ชั่วโมงคันติดต่อกัน 2-3 ปี
จนต้องพกยาคาลาดิ้วไว้กับตัวตลอดเวลายอมรับว่าทรมานมากในการมีชีวิตอยู่อย่างมนุษย์ปกติจนเกิดท้อใจอยากตายขึ้นมาเพราะคิดว่าเราคงเป็นโรคนี้ไปตลอดชีวิตนี่แค่เศษกรรมนะและแล้ววันหนึ่งผมนึกยังไงไม่รู้เดินไปหลังบ้านบริเวณห้องเก็บของที่เขาทิ้งพวกหนังสือเพื่อช่างกิโลขายก็บังเอิญไปเจอหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมและตายแล้วไปไหนวางทิ้งอยู่คู่กันก็เลยนึกสนใจแล้วหยิบมาอ่านดูเพราะเดิมทีก็ชอบเรื่องแนวผีผีสังสางและแนวลึกลับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วปรากฏว่าอ่านแล้วชะงักเลยโดยเฉพาะหน้าหนึ่งของหนังสือกฎแห่งกรรมที่เล่าถึงเศษวิบากสำหรับพวกชอบฆ่าแมลงจะทำให้เป็นโรคคันอย่างไร้สาเหตุและหลังจากอ่านจนจบครบทุกเล่มผมก็เกิดโอดตับปากคือความเกรงกลัวผลแห่งอกุศลอย่างรุนแรงเรียกว่าเอานรกสวรรค์มาขู่ได้ผลชะงักเลยล่ะมันก็แปลกนะที่หนังสือธรรมะแบบชาวบ้านแค่สองเล่มเปลี่ยนชีวิตผมได้ทันทีทันใดราวปาฏิหาริย์นับจากวันนั้นผมตั้งจิตปฏิญาณแน่วแน่ว่าผมจะเลิกการฆ่าสัตว์ทั้งปวงนับแต่วินาทีนั้นแล้วเชื่อไหมโรคคันที่ผมป่วยทรมานมา 3-4 ปีทุเลาลง 50% ภายใน1เดือนอย่างสังเกตได้จากนั้นโรคภูมิแพ้ต่างๆก็ค่อยๆลดลงภายในไม่กี่เดือนถัดมาความถี่ในการเข้าออกโรงพยาบาลก็ลดลงภายในปีนั้นแล้วมีพัฒนาการทางสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งณปัจจุบันนี้อาการคันและภูมิแพ้ของผมแทบจะหายเป็นปลิดทิ้งแล้วยังเหลือก็แต่เวลาผมบาดเจ็บหรือเป็นโรคอะไรที่คนอื่นเขาจะหายกันภายในไม่กี่วันผมเป็นเรื้อรังรักษายากกว่าคนอื่นเขาหลายเท่าล่าสุดตอนอายุ25ก็เป็นแผลผ่าตัดเล็กที่บวมไม่ยุบสักทีก็คือการไปคลิปอวัยวะเพศซึ่งใครๆเขาก็ทำแต่ของผมทำแล้วมีปัญหาเจ็บปวดอยู่เป็นเดือนๆก็ยังไม่หายมีการอักเสบน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิ้มเจ็บจนเดินไม่ได้รู้สึกเหมือนอวัยวะจะฉีกขาดออกจากกันวันๆต้องนั่งนอนๆอยู่กับที่เมื่อไปทำแผลที่โรงพยาบาลก็ต้องเกิดเหตุผิดพลาดผ้าพันแผลหลุดแทบทุกครั้งเมื่อกลับมาถึงบ้านจนหมอต้องเอาแอลกอฮอล์สดๆราดล้างแผลกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบและวันหนึ่งตอนที่ผมสิ้นหวังกับอวัยวะเพศสุดๆเพื่อนสนิทของผมที่มียานสัมผัสกรรมได้ก็มาถามผมว่าแกเคยไปฉีกขาและปีกของแมลงปอที่ไหนหรือเปล่าเพื่อนพูดทั้งที่ผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมาก่อนตอนนั้นภาพที่ผมเคยฉีกขาปูทะเลตัวหนึ่งจนมันเหลือแต่ตัวกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างน่าเวทนาและเหตุการณ์ที่ผมเด็ดปีกแมลงปอตัวใหญ่ในสนามหญ้ามันย้อนกลับมาเป็นฉากๆแค่คิดตามก็รู้สึกสิ้นหวังร้องไห้เหมือนกับเราตกอยู่ในสภาพของแมลงตัวนั้นจนต้องอธิษฐานขอบุญกุศลมาช่วยอวัยวะเพศจึงหายเป็นปกติภายในไม่กี่วันทุกวันนี้ผมเลิกการฆ่าและทรมานสัตว์โดยเด็ดขาดแล้วเพิ่งอาราธนาศีลข้อหนึ่งตลอดชีวิตเมื่อ3 ปีก่อน
ยุงมารุมกัดหน้าพรุนก็ไม่ตบถึงจะโมโหรำคาญขนาดไหนก็ตามแมลงสาบที่เคยทำผมเผลอฆ่าไป 3-4 ตัวในรอบ10กว่าปีนี้ถึงผมจะกลัวมากขึ้นสมองเวลามันบินรุกไล่ก็ตั้งใจจะหยุดเด็ดขาดถ้าเจอมันในห้องผมก็พร้อมจะขนข้าวของไปนอนห้องอื่นและจากแค่โอดตับปากคือไม่ทำร้ายใครเพราะเกรงกลัวผลเมตตาก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นแถมยังมีหิริคือความละอายต่อการเบียดเบียนพ่วงมาด้วยหากผมพลั้งมือฆ่าแมลงสาบสักตัวบางทีนั่งรู้สึกผิดเป็นวันๆเลยสำหรับการละลายกรรมในเชิงรุกถ้ามีโอกาสก็จะชวนพ่อแม่หรือเพื่อนๆไปปล่อยปลาไถ่ชีวิตสัตว์เพื่อชดเชยสัตว์ที่เคยฆ่าไปจนกลายเป็นประเพณีประจำบ้านและกิจกรรมในหมู่เพื่อนฝูงไปแล้วไอเดียนี้ก็มาจากพระสูตรที่สามเณรช่วยปลาเกยตื้นแล้วอายุยืนสำหรับพุทธศาสนานับแต่ได้พบหนังสือเล่มแรกด้วยเหตุปัจจัยก็บังเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าสำนึกบุญคุณของพระรัตนตรัยล้นเหลือจนยกเอาเป็นธรรมนูญและสารณะแห่งชีวิตตั้งใจศึกษาอบรมตนอย่างจริงจังมาตั้งแต่บัดนั้นปัจจุบันนี้สัตว์ที่เคยรบกวนมากๆก็น้อยลงไปทุกทีผมไม่เคยถูกรบกวนจากมดยุงหรือแมลงสาบอย่างรุนแรงเหมือนสมัยก่อนอีกเลยความหวาดกลัวพวกแมลงหรือสัตว์ต่างๆที่เคยมีจนขึ้นสมองก็คลายลงจนกลายเป็นคนรักใคร่เอ็นดูสัตว์หลายๆชนิดไปโดยอัตโนมัติอาการป่วยเรื้อรังรักษาหายยากๆเช่นผมร่วงโรคผิวหนังภูมิแพ้อาการไอไม่หยุดสภาพที่ขนตา งอกเข้าไปแยงลูกตาก็บรรเทาลงเป็นอันมากนานๆครั้งก็บั่นทอนสุขภาพบ้างเป็นระยะระยะแต่เมื่อเป็นแล้วก็เจอยาดีเจอช่องทางในการรักษาหาทางออกจากโรคเหล่านั้นได้ดีรวมถึงเจอโรงพยาบาลที่ถูกชะโลกซึ่งไปแล้วรู้สึกสบายใจอย่างประหลาดสมัยก่อนโรงพยาบาลที่ไปเป็นประจำนั้นไม่เคยรักษาโรคได้หายเลยเนื้องอกในไตที่เข้าข่ายจะลุกลามเป็นมะเร็งที่ถูกตรวจพบก็ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากสะสมกุศลกรรมมากขึ้นและพบเจอช่องทางการบำบัดแปลกๆที่ช่วยให้สุขภาพโดยรวม

อาคาริยวินัยหมายถึงวินัยของผู้ครองเรือนคือวินัยของชาวบ้านได้แก่การงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10และประพฤติกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลได้แก่กายกรรม3ซึ่งได้แก่1ปานาติบาตการทำลายชีวิต2อทินนาทาน

การถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ 3. การเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามวจีกรรม 4. ได้แก่ข้อ 4. มุสาวาทคือพูดเท็จ 5. ปิสุณาวาจาพูดส่อเสียด 6. พรุสวาจาพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อมโนกรรม 3 ได้แก่ข้อ 8 อภิชฌาละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา 9 พยาบาทคิดร้ายเขา 10 มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมกุศลกรรมบท 10 คือทางแห่งกรรมที่เป็นกุศลได้แก่เว้นจากอกุศลกรรมบท 10 จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์โดยพระธรรมปิฎกประยุทธ์ประยุทธ์โต

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

การอุทิศข้าวน้ำให้เป็นทานหรือสังฆทานเป็นการที่สละความเสียดายหรือความห่วงใยอันนี้ออกไปเป็นทาน การทำบุญก็เป็นอุบายเป็นอุบายทุกอย่าง เพื่อไม่ให้ใจของเรานั้นเกิดความทุกข์ร้อนเกิดความกังวลบุญที่เราทำไปนั้นก็ให้ผลทันตาเห็นคือจะเห็นในปัจจุบันด้วยแล้วก็จะเห็นในอนาคตด้วยว่าบุญนั้นตามส่งสนองผลพอเราทำแล้วเราจะรู้สึกว่าการกระทำในความเป็นอยู่ของเรานั้นเจริญขึ้นทางที่เป็นทุกข์ทางที่เป็นที่เดือดร้อนก็ให้หมดไปสิ้นไป ตอนที่เราไม่ทำบุญรู้สึกว่าอะไรมันขัดข้องสภาพจิตใจก็ไม่เหมือนไม่เกิดความสุขสภาพจิตใจก็ว้าวุ่นบางทีก็อาจจะคิดอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนที่จะทำให้ตนเองเดือดร้อนอยู่สม่ำเสมอผลออกมาครอบครัวก็ไม่เกิดความร่มเย็นจะเกิดความแตกแยกเกิดความไม่เข้าใจอันนี้เพราะเราไม่ได้ทำบุญร่วมกันแต่พอเราทำบุญร่วมกันแล้วอะไรๆมันก็เกิดดีขึ้นต่างคนต่างเข้าใจดีขึ้นคนที่เคยมีปัญหากันเคยทะเลาะเบาะแว้งกันเคยเข้าใจผิดกันก็มีสติมีปัญญาห้ามใจไม่มีอารมณ์วู่วามเหมือนเดิมควรนิ่งได้ก็นิ่งควรเฉยได้ก็เฉยเมื่อก่อนที่เรายังไม่มาวัดเรายังไม่ทำบุญควรที่จะนิ่งเราก็นิ่งไม่ได้ควรที่จะเฉยเราก็เฉยไม่ได้ เพราะเรายึดมั่นถือมั่นตัวเราถูกครั้งเดียวไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาก็ถูก

หรือคนเราที่ทะเลาะกันที่มีปัญหากันก็คิดว่าตัวเองถูกคนอื่นผิดคนอื่นก็คิดว่าเราถูกเราตัวเองถูกตัวเราผิดเหมือนกันนี่เรามาวัดเนี่ยเรามาเข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเราพอจิตใจของเราไม่สบายเราก็ยึดถึงผู้บริสุทธิ์คือพุทธเจ้าพระองค์นิเรศประเสริฐด้วยคุณธรรมด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาพอเรานึกถึงท่านแล้วเราก็สบายใจทำให้เราเนี่ยปลงอะไรตกไปได้หลายๆอย่างแล้วก็นึกถึงคำสอนท่านคำสอนของท่านเนี่ยสอนให้เราเนี่ย

แล้วก็นึกถึงคำสอนท่านคำสอนของท่านเนี่ยสอนให้เราเนี่ยรู้จักทำใจให้สงบรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักปลงรู้จักขัดห้ามใจพอเรารู้ใจอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้ต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์สอนไว้เป็นวิธีแก้ใจทั้งหมดสอนก็คือเรื่องต้นก็คือสอนให้เรามีสติฝึกให้เรามีสติสติปัฏฐาน4เนี่ยสอนทุกคนที่เข้าวัดเนี่ยที่ศึกษาธรรมะเนี่ยให้เป็นคนมีสติดีคนที่มีสติดีเนี่ยเวลาพูดแล้วก็พูดดีเวลาคิดก็คิดดีเวลาทำอะไรก็ทำดีเพราะเราศึกษาธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยอย่างเช่นบางคนเราเนี่ยมีทานทานเนี่ยทำให้เป็นคนไม่หลงลืมความดีเป็นคนมีสติอยู่ที่ว่าเราได้ทำอะไรไว้ในใจถ้าเราไม่มีทานแล้วจะเป็นคนเลื่อนลอยคิดจะเป็นเรื่องวุ่นวายใจคิดแต่เรื่องข้างนอกพอเรามีบุญแล้วเนี่ยใจของเราจะกลับมารู้ตัวเองว่าเราทำอะไรดีไว้แค่ไหนความไม่ดีก็ไม่เข้ามาครอบงำใจเพราะความดีมันมากกว่าเหมือนอย่างบางคนเนี่ยเป็นทุกข์ใจมากทำไงใจก็ไม่สบายพอเข้ามาอยู่วัด2วัน3วันพอมาสวดมนต์ภาวนาทำจิตให้มีสติให้รู้กายเดินกายนั่งกายนอนใจคิดนึกอะไรก็ให้รู้สงบใจได้มีสติใจก็ฟองใสเบิกบานความวุ่นวายปัญหาที่มีอยู่ก็แก้ตกกลับไปบ้านก็สบายใจนี่เรียกว่าธรรมะพอเรานั้นมาปฏิบัติแล้วไอ้ใจที่มันคิดมากๆมันก็หยุดได้ก็เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมก็คือธรรมที่ตัวเราจึงว่าให้ทานก็ดีรักษาศีลเนี่ยก็คือรักษาวาจากับกายคนเรามันจะดีไม่ดีอยู่ตรงกายกับวาจาไอ้ใจเนี่ยมันคิดไม่มีใครรู้หรอกใจเนี่ยมันโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้รักคนโน้นหลงคนนี้มันก็คิดของมันคนเดียวเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวเองรู้ตัวเองจะคิดชั่วเลวซ้ำยังไงก็แล้วแต่ละกายนี่สิเป็นบุญทันตาเห็นเป็นบาปทันตาเห็นถ้าเราประพฤติศีลธรรมคือสำรวมกายก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยเขาก็เห็นว่าเราเรียบร้อยแต่ถ้าเราไม่เรียบร้อยเช่นเราพูดจาหยาบคายพูดจานินทาให้ร้ายใช้คำพูดสิบทำให้คนอื่นไม่สบายใจที่ทิ่มแทงคนอื่นด้วยคำพูดหยาบหยาบพูดให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจถ้าเราแสดงออกทางวาจาเนี่ยคนจะเห็นแล้วว่าไม่ดีเพราะผิดศีลแล้วไม่ดีพอมีศีลกลับเป็นคนดีเป็นคนสงบเรียบร้อยพอไม่มีศีลปุ๊บเราก็มีศัตรูในทางวาจาทันทีคนที่ฟังจะไม่สบายใจคนที่พูดก็เรียกว่าพูดไปโดยที่ขาดสติกายก็เหมือนกันถ้าเราผิดศีลถ้าเราทำใจไม่ได้เราผิดด้วยกายเนี่ยมันจะออกมาเลยขาดสัตว์รักทรัพย์ผิดชะเมพูดปดดื่มน้ำเมาออกมาหมดเลยซึ่งไม่ดีเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงเห็นว่าธรรมะทำให้เราได้เห็นผลว่าเราสำรวมแค่นี้เราก็เป็นสุขสบายไม่ต้องแก้ปัญหาแก้ต้นเหตุแก้ใจให้ดีแก้วาจาให้ดีแก้กายให้เรียบร้อยคือมีสติรู้ตัวเองเมื่อใจเมื่อกายวาจาใจกายวาจาเรียบร้อยแล้วใจก็สบายเพราะสำรวมอยู่ที่กายเดินกายนั่งกายนอนสำรวมอยู่ที่วาจาพูดคิด

พูดดีไม่ดีฉะนั้นจิตจะอยู่ในกรอบพอระวังวาจาระวังกายให้มีศีลก็เกิดสมาธิมั่นใจว่าเราทำได้เราทำดีได้เราไม่ต้องทะเลาะกับใครก็ได้ไม่ต้องพูดจาให้คนอื่นเดือดร้อนก็ได้พอเราสํารวมเหมือนอย่างเรามาวัดเนี่ยเราสํารวมได้วาจากายเราไม่ตกยุงก็ได้อย่างเงี้ยพออยู่บ้านเราอดตกไม่ได้มาอยู่วัดรู้สึกมันสํารวมเรามั่นใจว่าเราทําได้จะพูดจาอะไรเราก็ไม่พูดเหมือนอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดเราสํารวมเราก็มั่นใจว่าเราสํารวมได้เมื่อกายวาจาใจเรียบร้อยใจก็สงบใจก็มีที่ตั้งตั้งอยู่ในกายเนี่ยตั้งให้สบายทำจิตให้รู้จิตตัวเองจิตว่างจิตสว่างจิตเฉยบุญบุญเกิดขึ้นแล้วที่ใจของเราดีเนี่ยธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยสอนให้ทุกคนทุกเราในโลกเนี่ยมีสติมีสติอย่างคิดใจของเรากายของเราแล้วก็ให้เจริญเมตตารักใคร่ตัวเองสงสารตัวเองคิดจะช่วยตัวเองไม่มีทุกข์กายวาจาใจแล้วเมื่อรักใคร่ตัวเองสงสารตัวเองก็สงสารพ่อแม่พี่น้องวงศาคายานาญาติไม่อยากให้ทุกข์ด้วยกายวาจาใจแต่เราก็อยากจะช่วยคนอื่นให้ไม่ทุกข์ด้วยกายวาจาใจเพราะรู้ว่าคนเราเนี่ยทุกข์ด้วยกายเช่นป่วยเจ็บเนี่ยพิการหนึ่งเนี่ยเกิดเจ็บป่วยต้องผ่าตัดพิการเนี่ยเป็นทุกข์เหลือเกินทุกข์ด้วยกายที่คนเป็นอัมพาตก็ดีตาบอดก็ดีหูหนวกก็ดีปากแหว่งก็ดีหรือพิการอะไรสักส่วนหนึ่งเนี่ยมือเท้าเนี่ยทุกข์ด้วยกายเราก็แผ่เมตตาสงสารเราก็ไม่อยากพิการเราก็ไม่อยากให้คนอื่นพิการเกิดเมตตาสงสารก็เรียกว่าเป็นธรรมะเกิดในดวงใจที่เราเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นก็ไม่อยากให้ใครเป็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากมีทุกข์เมื่อเจริญเมตตาให้มากขึ้นมากขึ้นน้ำใจเราก็ประเสริฐที่เห็นโลกนี้มันน่าสงสารน่าสลดน่าสังเวชที่คนเรายังมีกรรมเขาไปมองเห็นกรรมเรียกว่าคนเรานี่มีกรรมต่างกันทั้งๆที่คนเราก็อยากเกิดมาดีทุกคนอยากมารวยอยากมาสวยอยากมีสติปัญญาดีอยากไม่พิกลพิการทุกคนก็อยากดีทุกคนแต่ไม่อยากดีชาตินี้แต่อยากดีไม่ได้อยากทำบุญไม่ได้อยากรักษาศีลไม่ได้อยากเจริญภาวนาไม่ได้อยากให้ทานแต่อยากจะได้ดีก็มาอยากเอาปลายเหตุต้องต้นเหตุด้วยการสมรวมกายวาจาใจต้นเหตุแล้วจะได้กายดีวาจาดีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วใครก็หนีเลี่ยงความทุกข์ทั้งปวงที่การเจ็บกายไม่ได้เราก็สงสารอย่างเดียวเมื่อเรารู้ว่าคนเราเนี่ยทุกข์ด้วยกายกับทุกข์ด้วยใจคนเราที่ทะเลาะกันเกลียดกันอิจฉาริษยากันโกงกันลบลาข้าวันทุกวันเนี่ยทุกข์ที่ใจทุกข์เพราะทำใจให้สงบไม่ได้ทุกข์เพราะละความโกรธไม่ได้ทุกข์เพราะไม่มีสติหักห้ามใจไม่ให้โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทไม่เห็นกับตัวเมื่อใจเราห้ามไม่ได้เขาก็ห้ามไม่ได้ก็ต้องเบียดเบียนด้วยกายกับวาจาก็เกิดความสงสารว่าคนทุกข์ใจในทุกข์จริงๆนะบางคนนอนไม่หลับจนขอบตาเขียวเชียวจนต้องหามเข้าโรงพยาบาลเชียวบางคนคิดจนโรคเส้นประสาทแตกเลยก็มีเป็นมาพึกมาพาดหัวใจไหวไปเลยก็มีเครียดมากๆเอาอะไรก็ไม่อยู่ต้องฆ่าตัวเองทำลายตัวเองก็มีเราเห็นว่าทุกข์ที่ใจเนี่ยทุกข์มหันต์คนพิการทุกข์ที่กายยังทนได้ไม่ฆ่าตัวตายแต่คนตีนดีมือดีมีเงินมีทองแต่แก้ใจไม่ได้กลับทำลายตัวเองกลับทำลายคนอื่นแสดงว่าทุกข์ใจนี่ทุกข์จนไม่กลัวเจ็บ
ุกข์จนไม่กลัวตายขอให้มันพ้นให้มันพ้นทุกข์ชาตินี้ไปแต่หารู้ไม่ว่าคนเรานะมันก็ยังไม่พ้นทุกข์หรอกเมื่อชาตินี้พ้นร่างกายไปแล้วแต่ใจดวงนั้นก็ยังอยู่ยังสืบพันธุ์ไปได้สังขารใหม่ก็ยังไปทุกข์มากกว่าเก่าฉะนั้นเรามาเจริญเมตตาให้กายวาจาใจของเราดีแล้วก็ให้กายวาจาใจของอื่นเนี่ยดีเหมือนกันเขาจะได้ไม่มีทุกข์เราจะได้ไม่มีทุกข์แต่นี่ทำบุญเรามารู้ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสอนสองอย่างเนี่ยสอนให้เราเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันตัวเองไม่ให้เราคิดมากไม่ให้เราเป็นคนวู่วามไม่ให้คนเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่เสมอให้รู้จักเป็นคนทำใจให้เป็นเรื่องอย่างนี้ถ้าเรารู้จักตัวเรามากเท่าไหร่พิจารณาเรามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใจธรรมะพุทธเจ้ามากเท่านั้นเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเรียนรู้ธรรมะก็เรียนรู้เรื่องกายกับใจนี่เองพระองค์ก็เห็นหมดเห็นบุญเห็นบาปเห็นสวรรค์นิพพานบุญเนี่ยไม่ใช่มีแต่ชาติเดียวอดีตก็มีบุญมาแล้วไม่มีแต่ชาตินี้ชาติเดียวข้างหน้าก็มีถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานบาปก็เหมือนกันมีมาแต่อดีตปัจจุบันก็มีอนาคตก็มีแต่ที่พุทธเจ้าท่านสอนท่านรู้ว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญบุญเท่านั้นที่จะเป็นเชื่อมชำระจิตใจของบุคคลให้บริสุทธิ์ได้ถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นกรรมของวัฏจักรที่ยังรับผลไม่จบไม่สิ้นเหมือนกับเราเป็นหนี้เขาไว้เนี่ยดอกมันก็ออกทุกวันเราใช้หนี้หมดเมื่อไรดอกยังไม่มีเราทำบาปด้วยกายวาจาใจก็เหมือนคนเป็นหนี้ก็ออกดอกทุกวันแต่ถ้าเราหยุดทำด้วยกายวาจาใจเมื่อไรก็ไม่มีดอกผลบาปก็ไม่มีเจ้าความร้อนใจจะไม่มีกับผู้ทำดีเช่นให้ทานใจเย็นให้มากเท่าไรยิ่งใจเย็นมากรักษาศีลเท่าไรยิ่งสำรวมใจให้เย็นมากคนมีศีลเนี่ยจะไม่เร่าร้อนเลยยิ่งคนมีสมาธินี่มีปัญญามากดับอดีตดับอนาคตอยู่กับปัจจุบันได้มากอยู่กับความสงบได้มากเพราะอะไรเขารู้ทันใจรู้จักเจ้าของขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่มันดีมันไม่ดีมันคิดชั่วคิดดีมันรู้ใจตัวเองเมื่อเรามารู้จักพระพุทธเจ้าว่าประเสริฐเลิศเหลือเกินที่พระองค์เกิดมาเพื่อชี้ทางสว่างให้พวกเรารู้จักดับทุกข์ด้วยกายวาจาใจและให้รู้จักการตัดกรรมตัดเวรวิบากผลกรรมจะไม่มีแก่เราถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่จะรับผลกรรมอันเผ็ดร้อนก็หมดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหมดไปแล้วกรรมพระพุทธเจ้าท่านอโหสิกรรมท่านชนะกับกรรมพุทธเจ้าท่านข้ามห่วงกรรมหมดแล้วเพราะท่านสร้างบารมีด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่ท่านเหลือไว้ให้พวกเราทำเนี่ยจะข้ามห่วงกรรมผลห่วงทุกข์ผลทีนี้ถ้าเราเชื่อในคำสอนพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมีจริงของอันนี้มองเห็นด้วยตัวเองไม่ใช่ไปมองเห็นที่ไหนแล้วก็ระลึกถึงพระสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่ตามพระพุทธเจ้าว่าโกรธไม่ดีโลภไม่ดีหลงไม่ดีก็ท่านก็รู้ทันโกรธโลภโกรธหลงท่านมีสติรู้ทันโลภโกรธหลงท่านก็ข้ามพ้นโลภโกรธหลงก็ดับไปจากท่านท่านก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยะไม่กลับมาเกิดเป็นทุกข์อีกใครจะเป็นใครจะตายใครจะอะไรท่านก็ไม่ต้องมาร้องไห้ไม่ต้องมาร้องไห้การจากกันไม่ต้องร้องไห้ตัวเองเจ็บไม่ต้องร้องไห้คนอื่นเจ็บไม่ต้องร้องไห้ตัวเองตายไม่ต้องร้องไห้คนอื่นตายเพราะท่านลงแล้วว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอรู้แล้วว่าที่ไปนั้นไปดีไม่ไปลำบากไม่มีอะไรเป็นทุกข์แล้วพระพุทธอรหันต์รู้จริงอย่างนี้เข้าใจจริงอย่างนี้ไม่หลงเราก็ระลึกถึงท่านว่า
ตามท่านแล้วเราก็จะได้ไม่หลงทุกข์ต่อไปอีกจึงได้นึกถึงพระอรหันต์ว่าพระอริยสงฆ์เป็นผู้นำทางปฏิบัติตามประพฤติตามคำสอนเมื่อเรารู้ตามเห็นตามก็เรียกว่าเราก็พาเราพวกเราเนี่ยเดินทางให้ถูกต้องโดยมีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่หลงผิดความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ร้อนในการเป็นอยู่ก็ถือว่ามันเป็นห่วงของทุกข์มันเป็นห่วงของกรรมที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่ก็ปล่อยวางอยู่ก็วางเฉยจะไม่เสวยความทุกข์อันนี้อย่างเผ็ดร้อนเพราะรู้จักทำใจได้เหมือนคนพิการเหมือนคนพิการที่ใจไม่พิการคนป่วยใจไม่ป่วยคนแก่ใจไม่แก่คนตาบอดใจไม่บอดคนหูหนวกใจไม่หนวกไม่บอดคนพิการใจไม่พิการก็ใจนั่นมันอิสระสามารถจะรักษาศีลได้จะสามารถจะทำสมาธิได้สามารถจะทำให้เจริญสติปัญญารู้เห็นบุญบาปสวรรค์นิพพานที่พุทธเจ้าสอนได้แต่กายมันไปไม่ได้แต่ใจไปได้แต่คนที่กายดีตาดีหูดีจมูกดีร่างกายอวัยวะดีแต่พิการทางใจการทำใจฟังธรรมะก็ไม่รู้เรื่องจะเข้ามาเห็นแสงสว่างศีลธรรมก็ไม่เอาไม่อยากเห็นไม่อยากดูไม่อยากเข้าไปวัดวาอารามไม่อยากเข้าไปเห็นไปดูมีตีนดีก็ไม่อยากก้าวไปจะก้าวไปนู่นไปลงหลังลงละครบ่อนเล่ากีฬาการพนันไปอย่างนั้นตีนพิการอย่างนั้นหูก็ฟังแต่เรื่องไม่ดีฟังแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งฟังแต่เรื่องอารมณ์โลกฟังธรรมะก็ฟังไม่ได้พิการทางหูพิการทางกายทางคือใจก็พิการมากใครทำกูพยาบาทใครทำกูโกรธใครทำกูพยายามจะเอาชนะใจนี่ไม่เคยสบายเลยมีแต่ตัวตนมีแต่เราเขาแล้วก็ไม่คิดว่าพวกเราจะแก่ไม่คิดว่าพวกญาติเราจะแก่ไม่คิดว่าพวกญาติเราจะตายไม่คิดว่าตัวเองจะแก่จะตายคิดแต่เรื่องพวกเราจะหากินกันให้สนุกสบายไม่เคยคิดเลยว่าพวกเราเนี่ยตระกูลเราพวกเรานี่จะต้องแก่สักวันหนึ่งจะต้องตายสักวันหนึ่งจะต้องล้มหายตายจากกันหมดไม่มีใครเหลือเลยไม่ยอมคิดนี่พวกนี้ใจพิการตาพิการหูพิการคือพิการทางไหนพิการที่ใจซะแล้วก็เหมือนพิการทั้งหมดปิดหูปิดตาไม่ได้รับแสงสว่างเลยแล้วพอเรามีทุกข์ล่ะพอเวลามีทุกข์พิการทางใจแล้วถ้าเกิดพิการทางกายยิ่งทำใจไม่ได้เลยถ้าเกิดตาไม่ดีหูไม่ดีจมูกไม่ดีปากไม่ดีตีนมือไม่ดีคือเนี่ยพิการใหญ่เลยเพราะตัวเองไม่ยอมรับความจริงอยู่แล้วไม่ยอมรับธรรมะอยู่แล้วก็เลยเมื่อพิการทางกายก็ใจก็พิการเหลวเลยคนนี้เอาหลักอะไรไม่ได้ชีวิตตัวเองภาวะวุ่นวายใจตลอดเจ็บก็เป็นคนที่เรียนรักษายากเพราะใจมันเจ็บใจมันป่วยใจมันพิการฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเรามาเข้าวัดเราพิการแต่กายใจไม่พิการดีกว่าหรือดีทั้งกายดีทั้งใจดีกว่ารู้จักพระพุทธเจ้าดีอย่างไรธรรมะคำสอนให้เราสอนให้เราปฏิบัติตัวอย่างไรพระอรหันต์เนี่ยที่เราเคารพนับถือท่านปฏิบัติตามแล้วเราจะได้รับผลอย่างไรนี่เขาเรียกว่าไม่พิการทั้งกายทั้งใจคนทุกวันเราเนี่ยมีแต่ใจมากมีแต่ใจพิการกันมากเจ็บปวดรวดร้าวทรมานในเมื่อตัวเองไม่สมหวังละ
อะไรที่คิดไว้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่พอมันผิดหวังจะรู้สึกว่า

มันไม่ต้องการเลยละรู้สึกว่าชีวิตเราผิดหวังมันจะทุกข์ทรมานจากคนที่ไม่เคยคิดอะไรไปก่อนเอากันง่ายๆว่าคนเราไม่สนใจธรรมะเนี่ยจะทุกข์น่าสงสารทุกคนเวลาเป็นอะไรขึ้นมาในวงศาสนาญาติทุกข์เข้ามาในภัยเบียดเบียนในวงญาติพี่น้องตัวเองเลยจะวุ่นวายใจจัดใจไม่ได้ห้ามใจไม่ได้มีญาติตายสักคนเนี่ยโอ้โหเสียใจเป็นปีเพราะอะไรเพราะไม่เคยว่าจะตายจากกันสู้กับคนที่มีธรรมะในใจว่าอะไรๆมันจะต้องเกิดอะไรๆมันก็จะต้องดับเกิดได้ก็ดับได้คิดไว้พร้อมแล้วเตรียมไว้พร้อมแล้วว่าเราทำบุญกันทุกวันเนี่ยทำบุญเตรียมตัวว่าต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีบรรพากจากกันทำให้จิตใจของผู้คนเราเนี่ยมีที่พึ่งทางใจกันไว้ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ผัวให้เมียให้มีที่พึ่งทางใจกันไว้ก่อนถ้าเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นมาเราก็จะไม่เสียใจเลยเพราะยอมรับความจริงนี่เขาเรียกว่าทำบุญแล้วให้ผลดับทุกข์แต่ถ้าเราไม่เอาธรรมะเนี่ยลบโมโทสันอยู่เนี่ยจะทรมานใจเหลือเกินจะปลงไม่ตกจะเป็นคนที่มีทุกข์ทรมานเรียกว่าพิการทางใจน่าสงสารที่สุดสู้กับคนพิการทางกายไม่ได้ตาบอดแต่ใจไม่บอดไม่ได้หูหนวกแต่ใจไม่หนวกไม่บอดไม่ได้แขนขาพิการแต่ใจเนื่องกับไม่พิการไม่ได้เพราะเขาสามารถได้มรรคผลนิพพานถึงได้คนได้มรรคผลที่พุทธเจ้าสอนให้รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นวิธีทำใจให้สงบสบายได้เมื่ออย่างนี้แล้วพวกเราจะไม่มีอะไรเลยที่ทำทำกันมาทุกวันนี้ก็กินไปวันวันหนึ่งเที่ยวไปวันหนึ่งใช้ไปวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรจะติดตัวเป็นของเราเราจะแบกจะหามจะเอาไปเท่าไรมันก็ยิ่งหนักมันไม่มีอะไรสำหรับคนเรานอนก็ไปบ้านใหญ่บ้านโตไงก็ไปอาศัยแค่หลับนอนมีเงินมีทองจะใส่เสื้อผ้าราคาเท่าไรก็แค่สวมใส่ธรรมดาแล้วผลที่สุดในของที่มันจะมีสักเท่าไรมันก็เป็นของสมมุติทุ่มห่อเราทั้งนั้นมันเอาไปไม่ได้ทั้งหมดจะเอาไปได้ก็คือใจดีเท่านั้นเองพอตายแล้วไม่มีอะไรแล้วผ้าราคาสักร้อยล้านพันล้านมีเงินมีทองมาเผาตัวเองไม่ก็ไม่ได้ไปคนที่จะได้ไปคือคนเป็นเนี่ยที่ฉลาดรู้จักแสวงหาชีวิตให้เกิดความสุขสงบโดยการรู้จักใช้ชีวิตไม่ให้เป็นทุกข์กับมันไม่เป็นธาตุมันไม่เป็นธาตุบ้านไม่เป็นธาตุน้ำไม่เป็นธาตุไฟไม่เป็นธาตุของเงินทองเราใช้มันเราใช้น้ำเราใช้ดินเราใช้ไฟใช้เราใช้ลมเราใช้รถเราใช้บ้านเราใช้เงินทองใช้มันให้มันมีประโยชน์ไม่ใช่มันใช้เราบางคนเนี่ยเก็บเงินไว้ไม่ได้ใช้มันเลยมันใช้เราเป็นห่วงมันอยู่นั่นเองเราเป็นห่วงมันเป็นห่วงพอเราเป็นห่วงคิดว่ามันเป็นของเรามันก็ใช้เราหมดเลยตกเป็นธาตุมันเป็นธาตุของเงินคราวนี้ก็กลายเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุไฟเป็นธาตุลมเป็นธาตุบ้านธาตุเรือนเป็นธาตุลูกธาตุหลานใช้เรายันตายไม่ได้อะไรเลยเราอยู่เหนือมันไม่ได้เราก็เลยอยู่ใต้มันมันก็ทับเราจมอยู่นี่เองแต่ถ้าเรามีสติปัญญารู้จักใช้มันออกของพวกนี้มันเป็นของที่ค่าเราเงินทองมันเป็นของให้เราใช้ไม่ใช่มันมาใช้เราทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยเราก็ใช้มันไม่ใช่มันใช้เราใช้มันทำดีใช้มันทำบุญกุศลเดี๋ยวเราใช้มันไม่ได้เราหมดท่ากันนะถ้าหมดลมแล้วใช้ไม่ได้ร่างกายจะให้ไปไหนก็ไม่ไปจะไปเผาจะไปฝังอย่างเดียวอย่างอื่นก็ไปไม่ได้แต่ตอนดีๆเนี่ยเราใช้มันมีประโยชน์ใช้สวดมนต์ไหว้พระใช้ตักบาตรทำบุญใช้สวดประพฤติปฏิบัติธรรมในใช้เถอะถ้ามีโอกาสอย่างนี้เราจึงเรียกว่าใจไม่พิการกายไม่พิการดีกว่าดีกว่าคนพิการทางใจ

สมัยก่อนพระเดินจงกรมพระตาบอดในเดินจงกรมเหยียบมดตายเคลื่อนมาเลยตาบอดพยายามเดินจงกรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์มดตายมันก็เป็นกรรมของมดท่านไม่ได้เจตนาท่านก็ไม่บาปตาท่านบอดพิการแต่ใจท่านเป็นพระอรหันต์สำเร็จเป็นพระอรหันต์บางองค์ตาดีกายดีแต่ใจไม่ดีสำเร็จไม่ได้ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะหลงกายตัวเองว่าดีแต่องค์ที่ตาบอดกลับไปนิพพานได้เพราะใจท่านไม่บอดใจท่านไม่พิการนี่เราก็ต้องพยายามฝึกตนเข้าถึงธรรมพระองค์สอนไว้เยอะเลยแต่เราเอาแค่นี้เอาแค่สติสำรวมกายวาจาใจให้รู้จักเป็นผู้สงบเนี่ยกินสงบนั่งสงบนอนสงบอยู่ที่ไหนก็จะให้มันวุ่นวายไม่ให้ใครเดือดร้อนเจริญเมตตาให้มากขึ้นความวุ่นวายใจอะไรก็จะไปยึดถือมันก็พยายามให้เจริญจิตใจให้สูงขึ้นให้ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนที่หลงลืมความดีหรือความดีอยู่สม่ำเสมอว่าเราจะต้องทำดีตายวันนี้วันพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้เราก็เลือกวันตายเราไม่ได้จะตายเมื่อไรเราก็ไม่รู้เราต้องรีบทำบุญตายแล้วเราจะได้เอาบุญไปเพราะคนเราเกิดมาไม่มีใครหนีแก่หนีเจ็บหนีตายเลยสักคนเดียวอย่าร้องขอชีวิตยังไงมันก็ร้องขอไม่ได้อย่าแก่เลยอย่าเจ็บเลยอย่าตายเลยร้องขอใครล่ะต้องทำดีทำใจดีอย่างเดียวจึงจะพ้นอย่าร้องขอชีวิตยังไงมันก็ร้องขอไม่ได้อย่าแก่เลยอย่าเจ็บเลยอย่าตายเลยร้องขอใครล่ะต้องทำดีทำใจดีอย่างเดียวจึงจะพ้นจะมาขอให้ร่างกายเป็นโน่นเป็นนี่คนไปไม่ได้เพราะเรามาเกิดอยู่ในสภาวะของธรรมชาติที่มันอยู่ในความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงไปหมดทั้งสิ้นในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงเลยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งสิ้นมีธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นดวงใจที่ดีให้มั่นคงต่อให้เป็นปกติต่อใจเราได้สิ่งอื่นเราหวังไม่ได้เลยสักอย่างเดียวมันสูญไปทีละอย่างละอย่างร่างกายก็เหมือนรองเท้าเหมือนเสื้อผ้าเนี่ยมันใหม่ทีแรกมันใช้ไปมันก็สึกไปเสื่อมไปสึกไปเสื่อมไปพอสิ้นอายุมันก็ขาดมันก็ต้องถอดทิ้งหาคู่ใหม่หาชุดใหม่ร่างกายเราก็ทุกคนก็เป็นงั้นไปใช้ไปต้องทิ้งบางทียังไม่ทันเก่าเลยมันไปกระเตะอะไรขาดมีชนอะไรขาดทำอะไรเสียหายใช้ยังไม่นานพิการก็มีเหมือนคนเราที่ถึงยังไม่ถึงอายุ80 90ก็ตายแล้วก็มีเจ็บแล้วก็มีแต่ว่าของใหม่ใช้ทนก็ไม่มีทิ้งทิ้งก็ของใหม่ใช้มันเสียก่อนก็มีทิ้งของเก่าใช้ทะลุตลอดมันก็อยู่ได้นานก็มีฉะนั้นของเรามันสึกไปทุกวันเราก็รีบใช้ให้มันดีซะทำให้มันเป็นประโยชน์ที่ว่าใจเราดีซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มต้นของความดีงามบุญเนี่ยเราทำให้มันเป็นอย่างนี้ทำให้เราเห็นสวรรค์ตรงไหนนิพพานตรงไหนเราทำอะไรของเราได้ไว้เราก็ไว้คิดเราไว้คิดไว้เพิ่มใจสิ่งที่เราดีงามจารึกไว้ในดวงใจของเราอยู่บ่อยๆเราต้องกับเพิ่มปีติกินเดินนั่งนอนมีแต่ปีติมีแต่ความชุ่มชื่นใจมันก็เรียกว่านั่นแหละสวรรค์นะปัจจุบันชาตินี้ก็ได้ไปข้างหน้าดวงใจดวงนี้ก็ได้ทำทีเดียวได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้ากินเดินนั่งนอนใจมันก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยมันก็ไม่สบายปัจจุบันไม่สบายอนาคตก็ไม่สบายถึงว่าให้ทานเนี่ยเป็นพื้นฐานของพวกเราเป็นพื้นฐานทำให้จิตใจเราเข้มแข็งอดทนต่อสู้ต่อชีวิตจะได้รับความสุขสงบทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเป็นเรื่องช่วยตัวเองทั้งนั้นช่ว
วยครอบครัวทั้งนั้นช่วยสังคมทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของไร้สาระเลยเป็นประโยชน์มหาศาลศีลธรรมอันหนึ่งอยู่คู่โลกเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นคนไหนเอาไปใช้คนนั้นก็ได้รับผลความดีของตัวเองเท่านั้นไม่เบียดเบียนใครเลยศีลธรรมมีแต่ช่วยคนที่เบียดเบียนให้เลิกเบียดเบียนกันมีแต่ช่วยคนทะเลาะกันให้เลิกทะเลาะกันมีแต่ช่วยคนที่เสียใจให้เลิกเสียใจมีแต่ช่วยคนจนให้พ้นคนจนมีแต่ช่วยคนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นไปศีลธรรมมีแต่เรื่องเจริญจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าใครปฏิบัติได้มันก็เห็นผลมากมายก็จะนำไปใช้ได้เยอะ

พุทธเจ้าท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแบบลมหายใจมาก่อนพวกเราพระองค์เป็นพุทธเจ้าได้อาศัยบารมีสูงสุดคือทำจิตให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือการกำหนดลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจนพระองค์เปี่ยมไปด้วยปีติอิ่มอกอิ่มใจจิตของพระองค์ก็สว่างสวยด้วยการรู้ลมเข้าลมออกจนไม่มีลมเมื่อไม่มีลมหายใจเข้าออกจิตก็สงบยังมีลมอยู่ตราบใดใจก็ยังคิดอยู่ตราบนั้นทุกข์เพราะมีลมสุขเพราะมีลมทุกข์ก็เพราะมีลมนี่เองมีเรื่องวุ่นวายใจก็เพราะมีลมมีลมมากก็เรื่องมากมีลมน้อยก็เรื่องน้อยไม่มีลมก็ไม่มีเรื่องก็ดูลมหายใจของเราไปทำใจช่องเราว่างๆพยายามละความคิดนึกเรื่องราวต่างๆซึ่งอดีตที่เดินมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเลยมากคนเราทุกข์เพราะเรื่องเก่าๆคนที่เศร้าคนที่ซึมคนที่ลืมความหลังไม่ได้เนี่ยเป็นโรคจิตมามากแล้วเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเพราะอดีตฝังใจฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงตัดอดีตเพื่อแก้ปัญหาหัวใจตัวเองคนเราถ้าลืมความหลังไม่ได้คนนั้นไม่มีความสุขหรอกชาตินี้เพราะลืมอดีตไม่ได้เอาเรื่องนั้นมาคิดเอาเรื่องนี้เรื่องที่เราติดใจฝังใจเป็นเรื่องไม่ดีจนมากจะเอามาคิดอยู่เรื่อยทำให้ใจเราเป็นทุกข์เรียกว่าอดีตขวางลึกในหัวใจต้องพยายามตัดใจทำไงจะเติมอดีตได้ก็ต้องภาวนาพุทโธของเราไว้พุทลมเข้าโธลมออกตัดอดีตออกไปเรื่องเก่าๆไม่มาคิดนึกคิดทำให้ใจเราเศร้าคนที่เป็นคนใจร้อนเป็นคนขี้ร้อนเป็นคนใจร้อนหรือมากจะเป็นคนช่างคิดจะเป็นคนวาดอนาคตอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมรับปัจจุบันคิดถึงจะไปโน่นจะไปนี่จะทำโน่นจะทำนี่คิดแต่เรื่องข้างหน้าอย่างเดียวไม่เคยหยุดคิดก็กลายเป็นคิดแล้วก็ทำให้ใจเราเป็นคนใจร้อนต้องคิดปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่เรากำลังหายใจอยู่กำลังสงบอยู่หรือไม่สงบอยู่ก็ให้รู้จักตัวเองให้มากขึ้นการเรียนธรรมะคือรู้จักตัวเองก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยสว่างสงบสบายปัญหาก็หมดคือไม่คิดนึกอะไรมาก ฉะนั้นเรื่องการทำบุญการที่เรามาทำบุญเนี่ยทำกันตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยทำเพื่อให้ใจของเราเนี่ยเป็นบุญทำอะไรอะไรก็จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาตักบาตรทำบุญนะก็ต้องการจะให้ใจเราเนี่ยเป็นบุญบุญแปลว่าใจเย็นก็ต้องการให้กายเป็นคนใจเย็นเพราะคนร้อนเนี่ยใจร้อนเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนใจร้ายก็ต้องการจะให้มีบุญเนี่ยคือให้ใจเย็นแต่ก็ไม่ใจร้ายแต่ก็ไม่ใจร้อนคือที่ว่านิ่งเป็นพระชนะเป็นมารคนนิ่งได้เนี่ยเขาเรียกเป็นพระก็เพราะว่าคนที่ชนะนั่นคือเป็นมารหรือเฉยเป็นพระชนะเป็นมารพอนิ่งแล้วมันสงบเพราะนั้นคนเราพอใจนิ่งแล้วมันก็จึงจะเจอความสุขจึงจะเป็นบุญพอนิ่งนี่มันทุกสิ่งทุกอย่างมารวมไปที่ใจหมดคนที่ไม่นิ่งคนที่ไม่ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นคนคิดมากคิดยันตายคิดโน่นคิดนี่กังวลโน่นกังวลนี่ห่วงโน่นห่วงนี่เสียดายโน่นเสียดายนี่พวกคิดมากนี่คิดยันตายก็เลยว่าไม่มีบุญ
ไม่มีบุญมาคิดเอาบาปมาคิดก็คิดแต่โกรธเขาเกลียดเขาติเตียนเขานินทาเขาให้ร้ายเขาพยาบาทเขาอยู่กับใครก็ไม่ชอบใจใหม่ๆก็ดีนานๆก็จะไม่ชอบใจเขาจะให้คนโน้นคนนี้เอาใจเราจะให้คนนี้พูดถูกใจเราเอาใจเราทุกอย่างแต่ใครไม่เอาใจก็โกรธเขาเกลียดเขานี่ก็เรียกว่าคนอย่างนี้เรียกว่ามีทุกข์ตลอดชีวิตก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันไม่ยอมหยุดไม่ยอมละความคิดก็เป็นบาปก็คิดมากคนเป็นบาปนี่แหละคนคิดมากคนที่คิดมากไม่รู้เลยว่าบาปมันยังเยอะนะโกรธมากเนี่ยบาปยังเยอะโลภมากหลงมากคิดมากนอนไม่หลับนี่ยังไม่มีบุญบุญยังไม่พอถ้าทำไงให้เลิกคิดได้ก็ต้องพยายามภาวนากราบพระไหว้พระสวดมนต์ภาวนาตามพระพุทธเจ้าสอนให้มากขึ้นทำตามพระพุทธเจ้าน่ะดีที่สุดทำไปทำไปใจก็เลยเลิกคิดมากเลิกกังวลเลิกเป็นห่วงใจก็เลยเป็นบุญพอใจเราเป็นบุญก็สบายกินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายคิดนึกก็ไม่กังวลโล่งโปร่งสบายก็เรียกว่าเขาเป็นคนก็เรียกว่าหยุดความทุกข์คนเครียดมากๆกันนะเจ็บง่ายตายเร็วแก่ก็เร็วเจ็บก็ง่ายตายก็เร็วคนเครียดมากๆคนไม่หยุดคิดนะคนเครียดมากคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกห่วงแล้วห่วงอีกกังวลแล้วกังวลอีกโกรธแล้วโกรธอีกเสียใจแล้วเสียใจอีกพวกนี้อายุสั้นตายเร็วแก่เร็วเจ็บง่ายเพราะอะไรเพราะว่าความเครียดเพราะจิตมันไม่วางจิตมันไม่เฉยคนที่เครียดนี่จะเห็นโทษทันทีจะเห็นเลยว่าโอ้โหอยู่ไปแล้วก็ทรมานบางคนบอกทรมานจังเลยปวดหัวเหลือเกินเจ็บปวดใจเหลือเกินเจ็บใจเหลือเกินทุกข์ใจเหลือเกินทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจเลยแหมลำบากใจเหลือเกินเสียใจเหลือเกินน้อยใจเหลือเกินหนักใจเหลือเกินมีแต่ใจเกินทั้งนั้นเลยมีแต่ไม่ดีเกินหนักใจเกินไปเสียใจเกินพอดีทุกข์ใจเกินไปเกินพอดีโกรธเกินไปเกลียดเกินไปพยาบาทเกินไปน้อยใจเกินไปเสียใจเกินไปเกินแล้วก็เหมือนรถกระทุกเกินนั่นแหละไม่คว่ำไม่ชนก็ยางแตกมันเกินไปรับน้ำหนักไม่ไหวคือเราทุกข์เกินไปมันหิวเกินไปร้อนเกินไปหนาวเกินไปปวดเจ็บเกินไปทนไม่

0: ทั้งนั้นเนี่ยพวกเกินเกินนี่เรียกว่าทนไม่ไหวอย่างเขาโค้ยร้อนเหลือเกินแสดงว่าทนไม่ไหวจึงร้องว่าร้อนเหลือเกินหนาวเหลือเกินแต่ว่าหนาวเกินไปต้องวิ่งหาผ้าห่มแล้วทนไม่ไหวเพราะมันเกินหิวเกินไปแสดงว่าปวดท้องแล้วต้องหายากินแล้วหรือไม่ก็ต้องหาข้าวกินเพราะหิวเกินไปเจ็บใจเหลือเกินเจ็บใจแล้วแสดงว่าเจ็บใจมากอะต้องหาทางแก้แค้นแล้วเพราะเจ็บใจเหลือเกินจังด่าต้องตีต้องว่าต้องหาทางประชดประชันให้ได้กับเทียบกับทันให้ได้พอเจ็บใจเหลือเกินเสียใจเหลือเกินต้องร้องไห้แหละเสียใจมากเศร้าโศกเสียใจเหลือเกินนี่แสดงว่ามันเกินไม่ดีเนี่ยบาปมันเกินไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปมันเลยมีแต่สิ่งไม่ดีมาเกินหมดส่วนเกินอย่างมะเร็งเนี่ยส่วนเกินอย่างโรคเอดส์เนี่ยส่วนเกินโรคปอดแบคทีเรียโรคกระเพาะพวกนี้ส่วนเกินทั้งนั้นโรคปวดหัวปวดท้องพวกนี้โรคส่วนเกินอย่างคนเป็นมะเร็งเนี่ยก็เนื้อมันงอกออกมาเนื้อดีๆเนี่ยมันกลับไปเกินซะมันงอกเกินไปมันได้เชื้อมากมันเลยทำให้เนื้อเนี่ยบางคนเนี่ยมีแค่ธรรมดาเนี่ยเกินไปสัก 3-4 กิโลมะเร็งมันงอกเข้าไปในท้องอ่ะงอกเกินต้อง 3-4 กิโลมันเกินพอดีที่ตายเพราะตายส่วนเกินที่ทุกข์นี่ทุกข์เพราะส่วนเกินทำบาปเกินไปกินเหล้าเมาเกินไปเล่นจนหมดตัวเล่นจนเกินไปขี้เกียจเกินไปมันเกินไม่ดีจนเกินไปนี่เรียกเป็นฝ่ายไม่ดีถ้ามันเกินแล้วไม่ดีหมดเลยถ้ามันพอดีมันไม่มีโรคคนเราพอดีเนี่ยเล่นก็เย็นพอดีอบอุ่นเนี่ยอบอุ่นเนี่ยพอดีอิ่มพอดีไม่หนาวก็เลยก็อุ่นพอดีเย็นพอดีอิ่มพอดีร่างกายแข็งแรงพอดีก็คนพอดีนี่ไม่มีโรคไม่มีมะเร็งไม่มีโรคอะไรทั้งหมดก็มันพอดีก็ใจมันพอดีกายก็พอดีนี่คือพอดีมันเป็นมัชฌิมาเป็นธรรมะพอดีนี่ก็สบายอิ่มพอดีก็ไม่อึดอัดขัดเคืองถ้าหิวเกินไปก็อึดก็ทุกข์อีกถ้าอิ่มเกินไปก็อึดอัดอีกแต่อิ่มพอดีสบายโกรธก็ไม่โกรธโลภก็ไม่โลภหลงก็ไม่หลงใจมันพอดีสบายพอดีทุกอย่างดีหมดมันลดในกระทุกบอกน้ำหนักพอดีถ้าถนนน้ำหนักเกินถนนก็พังรถก็พังถูกเสียค่าปรับอีกมันพอดีไม่มีใครทำเราได้สภาพมันก็มั่นคงคนเราไม่รักษาความพอดีของตัวเองทำให้เกินอยู่เรื่อยนะทำให้เกินอยู่เรื่อยถ้าทำบุญเกินไปไม่มีใครทำเกินใครไหนทำบุญเกินฉันน่ะทำจนเกินเลยไม่มีบุญไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีอิ่มเหมือนกับเราสุขใจเหลือเกินแต่ถ้าสุขใจเหลือเกินเนี่ยเกินในทางดีสุขมากไอ้ไม่ดีเกินนี่ไม่ดีแต่ถ้าดีนี่เกินไม่เป็นไรยังถือว่าได้มากกว่าได้กำไรแต่โดยมากคนเราจะไม่ว่าเกินหรอกทางดีเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเต็มได้ยังรวยเกินไปเนี่ยตัวเองไม่บอกว่าไม่รวยเกินหรอกมากก็รวยพอดีหรือพอดีคนพอดีจึงจะเรียกว่ารวยคำว่ารวยเกินไปไม่มีสุขเกินไปไม่มีนั่นมีแต่ทุกข์เกินไปเพราะสุขนี้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มพระนิพพานนะสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งไม่เกินพอดีเพราะไม่โกรธใครไม่โลภไม่หลงนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยิ่งเท่านั้นเองไม่เกินพอดีขยันเกินไป ถ้าเกินไปมันไม่ดีขยันพอดีดีขยันพอดีอิ่มพอดีต้องพอดีทั้งหมดจึงจะดีอิ่มพอดีขยันพอดีเมื่ออะไรอะไรมันพอดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีบุญเนี่ยทำให้เราพอดีให้ทานพอดีรักษาศีลพอดีทำสมาธิพอดีใจดีใจก็ดีอยู่เรื่อยกินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีคิดนึกอะไรก็ดีใจมันดีตรงนี้จึงจะพอดีไอ้ที่มันไม่ดีเนี่ยมันเพราะมันเกินมันมีส่วนเกินของมันไอ้ที่หมอรักษาไม่หายเพราะมันมีส่วนเกินมันยังฉันเป็นส่วนเกินเนี่ยเสียใจจังเลยไปด้วยกันสองคนไปเที่ยวด้วยกันสองคนสามคนแต่ไม่มีใครทักทายแล้วเลยไม่มีใครสนใจเลยฉันมันส่วนเกินน้อยใจแม่ไม่มีใครสนใจเลยฉันกลายเป็นคนส่วนเกินแต่ถ้ามันแหมมันมีความต้องการเราเป็นคนสำคัญเขาเห็นความสำคัญของเราเขาพูดเขาคุยเขาต้อนรับเราดีเราก็ไม่เป็นส่วนเกินแต่เราไม่เป็นส่วนเกินเราก็สบายใจมาวันนี้สนุกจังเลยเราเป็นคนพอดีเราเป็นเขาก็ต้อนรับเราดีเขาก็ให้เกียรติเราดีเราก็ไม่เป็นส่วนเกินของอะไรถ้าเป็นส่วนเกินเสียหมดเลยแม้แต่เสื้อผ้าแล้วทำไม่ตัดไม่ดีเป็นส่วนเกินก็ไม่ดีอาหารการกินเหมือนกันถ้ามันทำอะไรไม่พอดีมันเป็นส่วนเกินก็ไม่มีรสชาติจืดเกินไปเผ็ดเกินไปหวานเกินไปหมันเกินไปถ้าเผ็ดเกินไปก็กินไม่ได้อีเผ็ดร้อนไปถ้ามันเกินไปก็คลื่นอีกถ้าจืดเกินไปก็หมดรสอีกถ้าเค็มเกินไปก็กินไม่ได้อีกอะไรมันเกินไม่ดีแม้เผ็ดพอดีหวานพอดีมันพอดีเค็มพอดีจืดพอดีโอ้พอดีนี่มันอร่อยกินพออิ่มพอดีเลยคราวนี้มีความสุขมากถ้ามันพอดีแม้แต่อาหารการกินมันไม่พอดีก็ไม่ได้คนไหนทำอะไรไม่พอดีไม่ดีคนนี้ชอบทำเผ็ดจังเลยเผ็ดเกินทุกทีไม่มีใครอยากกินกินได้คนเดียวคือเจ้าของกินของเกินคนนี้ชอบหมันทำหมันเกินไปกินได้คนเดียวก็อื่นเขาคลื่นกินไม่ลงท่านั้นใจเราก็เหมือนกันต้องทำให้พอดีนะอย่าทำอะไรเกินไปคนเราได้มากมันคอยเกินเลยกันคนอยู่ด้วยกันมันคอยจะเกินกันเกินหน้าที่เกินหน้าเกินตามันไม่พอดีทำอะไรมันคอยจะเกินพอดีถ้าพอดีแล้วมันสบายใจทุกอย่างนะคนเราอยู่ด้วยกันถ้าเกรงใจกันอยู่ด้วยกันอย่างผู้ดีเนี่ยก็เรียกว่าอยู่กันอย่างผู้ดีเนี่ยก็เรียกว่ามีธรรมสองอย่างผู้ดีอยู่ด้วยกันได้ขันติทำให้คนอดกลั้นอดทนขันติโสรจะทำให้คนงามคนงามนี่มีสองคนนั่นแหละคนดีมีสองคนขันติกับโสรจะขันติถ้าเราอยู่ด้วยกันเขาว่าเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทอาฆาตยิ้มเสมอเรามีขันติไม่โกรธกันได้นี่ถือว่าทำให้คนงามคนแต่งหน้าผัดหน้าทาแป้งแต่หน้างอตลอดวันมันก็ไม่งามเหมือนเขานางงามไปประกวดบนเทปบนเวทีเนี่ยต้องยิ้มตลอดเวลาต้องทำเป็นโซแล้วเป็นความเงียบเจียมตัวต้องอดทนต้องไม่โกรธยิ้มต้องแสดงเมตตาตลอดพอไม่ยิ้มถ้าไม่ยิ้มเขาก็ไม่ให้รางวัลถ้าไปโกรธกรรมการหน่อยเดียวเขาไล่ลงเวทีเลยไปโกรธกันเองก็ไม่เขาไล่ตรงนี้ไม่ได้นางงามงามไงเขาก็ไม่ให้แสดงว่าขันติเนี่ยเป็นทำให้คนงามคนเราต้องมีความอดทนโสรจะคือความเสงี่ยมเจียมตัวไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองไม่ถือตัวไม่ไว้ตัวอยู่ที่ไหนก็ได้ทำยังไงก็เข้ากับสังคมได้ทุกอย่างโสรจะคือความเสงี่ยมเจียมตัวเราแต่งตัวสวยๆเนี่ยมาถึงก็เดินลุยหัวเข้าไปเลยเนี่ยมันก็ไม่สวย คุยแล้วนั่งควายนั่งคุยเลยเงี้ยก็สวยไม่ได้เพราะไม่มีความเสงี่ยมเจียมตัวพูดจากระโชกโคกห้างหยาบคายก็งามไม่ได้ฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยของโลกธรรมของโลกขันติคือทำให้คนงามโสรจะทำให้คนเสงี่ยมเจียมตัวที่คนงามที่พุทธเจ้าประกวดมาแล้วมีสองคนคือคนขันติกับโสรจะนอกนั้นไม่งามงามเพียงภายนอกก็สู้ภายในไม่ได้คนเราที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยพออยู่ด้วยความอดทนโกรธกันก็อดทนได้ทำอะไรไม่ถูกใจก็อดทนได้อภัยให้กันได้ความอดทนได้ทำให้อยู่กันได้ถ้าไม่อดทนต่างคนต่างไปคนที่ยาล้างแตกแยกกันทนไม่ไหวผู้ชายก็ทนผู้หญิงไม่ไหวผู้หญิงก็ทนอารมณ์ผู้ชายไม่ไหวการที่ทนไม่ได้ไม่มีธรรมะคือไม่งามความรักความเอ็นดูก็หมดไปก็ผลที่สุดก็ต่างคนต่างไปแต่ถ้ามีธรรมะสองข้อนี้ทำให้คนงามก็เราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมะใจเราจะได้เข้าถึงธรรมะเราจะได้อยู่กับโลกอย่างสบายไม่งั้นเราไม่มีธรรมะเราจะอยู่กับใครเป็นสุขไม่ได้อดทนก็ไม่ได้ไม่มีไม่เกรงใจใครนึกจะว่าใครว่านึกจะด่าใครด่านึกจะบ่นบ่นนึกจะทำอะไรก็ทำไม่มีโสรจะไม่มีความเสงี่ยมเจียมตัวไม่ไว้ตัวเพราะที่สุดก็อยู่กับใครไม่ได้ใครก็ไม่รักตัวเองก็ไม่ต้องเข้าต้องเข้าใครไม่รักก็ตายดีกว่ากูกินยาตายผูกคอตายนี่ตัวเองก็ไม่รักตัวเองอีกเพราะไม่มีใครรักเลยก็น้อยใจว่าทำดีไม่ได้ดีแต่จริงยังไม่ได้ทำดีหรอกคิดว่าตัวเองดีไปเองตัวเองไม่ได้ทำดีหรอกพวกที่กินยาตายฆ่าตัวตายคิดพารณาว่าทำดีไม่ดีตัวเองยังไม่ดีพอถ้าดีพอเขาไม่พูดอย่างนั้นหรอกถ้าดีพอคนอื่นเขาต้องเห็นด้วยก็เราก็ต้องใจดีทำดีก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจเพราะดีมันเป็นตรามันเป็นราคาสูงอยู่แล้วใครๆก็อยากได้คนดีถ้าเราใจดีมีความอดทนไม่โกรธใครเลยใครจะว่าเราเป็นคนขี้โกรธก็ไม่ได้ไม่มีคนไหนเกลียดคนไม่โกรธคนจะรักคนใจดีเท่านั้นแหละไอ้ที่มันรักกันไม่ได้เพราะใจมันไม่ดีเกลียดกันโกรธกันทุกวันเพราะมันไม่ใจไม่ดีมันจะรักกันได้ยังไงเพราะคนไม่มีธรรมะคนไม่มีธรรมะก็คือคนไม่พอดีนั่นเองคือห้ามใจไม่ได้อดทนไม่ได้เขาเรียกไม่พอดีก็เรียกคนไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะมันก็พอดีเออช่างมันเถอะเราอดทนเราทำได้เราวางเฉยได้เนี่ยเรียกว่าคนมีธรรมะก็เรียกพอดีอยู่กับใครก็มีความสุขแต่นั้นเราก็ต้องฝึกความพอดีศึกษาธรรมะไปบุญยังทำให้เราใจเย็นบาปทำให้เราใจร้อนเราก็เลือกเป็นคนใจร้อนซะสิอยู่ที่ไหนจะได้ใจเย็นใจตัวเองทำไม่ได้ใครจะทำให้ใจตัวเองไม่ร้อนใจตัวเองร้อนใครจะไปทำให้เย็นใจตัวเองวุ่นวายใครจะทำให้หายตัวเองเจ้าโทโสโมโหเป็นคนงุดหงิดใครจะทำให้เราได้เราไม่ทำเองใครจะทำเราต้องทำของเราเองบุญเราต้องทำเองเราไม่กินข้าวใครจะกินให้เราใครไม่อาบน้ำใครจะมาบังคับให้เราเราต้องทำของเราเองเราทำเราเองเนี่ยได้สมบูรณ์ทุกอย่างเพราะเราเป็นคนไม่ใช่คนโง่เนี่ยคนรู้ว่าอะไรดีไม่ดีรู้ว่าทุกสุขมันอยู่ที่ใจเราก็ต้องหาความสุขใส่ใจเราความสุขที่ใจเราถูกต้องก็คือการทำใจให้พอดีไม่เป็นคนอารมณ์วู่วามเป็นคนมีสติสมาธิเป็นคนมีความดีอยู่ในใจมีความเพียรอยู่ในใจนี่เราจึงจะหาบุญได้จึงจะหาความสุขได้ถ้ามีบุญได้อย่างนี้เราก็หาความสุขได้ตลอดวันถ้าเรามีบาปก็หาความทุกข์ตลอดวันใจร้อนพะโวพะวะไม่มีความสงบเลยทั้งวันยิ่งแก่ตัวยิ่งคิดมากยิ่งมีงานยิ่งคิดมากโหเหมือนว่าเรานี่หาความสุขสงบที่แท้จริงไม่ได้เลยเพราะไม่เคยสบายใจเขาเรียกว่าปล่อยเรียกว่าละวางไม่เป็นไม่มีพอดีนั่นเอง เอาละธรรมเทศนาถึงความพอดีที่เราได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นเป็นศีลสมาธิตั้งมั่นอยู่ในธรรมะที่พุทธเจ้าสั่งสอนไว้เราก็จะได้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานครอบครัวของเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

คาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสีย

เห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างท่านทั้งหลาย

่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประ

ยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวตัณหาอย่างหนึ่ง

สละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมี

พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ใบพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีแด่ท่านเจ้าภาพตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวอากาศอำนวยผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้ใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายที่ได้มารวมกันที่บ้านเจ้าภาพในวันนี้ทุกๆท่านทุกๆคนโอกาสนี้ในช่วงเวลาท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปารภเหตุที่ท่านอาจารย์ชนะท่านได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ภรรยาที่ได้ร่วงลับไปได้รวบรวมบุตรธิดาทั้งลูกชายลูกสาวซึ่งที่กำลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาทำงานแล้วได้มารวมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่ผู้ที่ร่วงลับไปนอกจากนั้นก็เชิญญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมในสายทานแห่งศรัทธาร่วมขบวนบุญเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่นอาตมาภาพขอแสดงความรู้สึกชื่นชมยินดีอนุโมทนาในการจัดกิจกรรมของท่านอาจารย์ชนะในวันนี้ท่านเป็นครูมีวิญญาณของความเป็นครูมาตลอดครูนั้นก็แปลว่าผู้นำทางจิตใจผู้นำทางวิญญาณไม่ว่าท่านจะอยู่โรงเรียนไม่ว่าท่านจะอยู่บ้านท่านจะเคลื่อนไหวท่านจะทำกิจกรรมอันใดล้วนแต่เป็นไปเพื่อทำให้จิตใจพี่น้องผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่ร่วมกิจกรรมมีความสว่างสวยมีความเจริญมีความดีความงามขึ้นสมแล้วที่เรียกว่าครูผู้ที่ยกระดับวิญญาณของมนุษย์ให้สูงสุดยิ่งกว่าวิญญาณสัตว์เดรัจฉานผู้นั้นจึงชื่อว่าครูมาจากคำว่าครู

ผู้ทำหน้าที่อันหนักหน่วงครุแปลว่าหนักครุแปลว่าหนักเพราะนั้นทำหน้าที่ที่จะทำให้คนเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เนี่ยมันหนักมันหน่วงมากเป็นงานที่ทำยากมากแต่ท่านก็ไม่เคยท้อแท้ท้อถอยยังต้องทำแม้แต่จะทำบุญในวันนี้ก็ทำหนึ่งเพื่อประโยชน์ตนสองเพื่อประโยชน์สังคมสามเพื่อเกื้อกูลแก่พระศาสนาสี่เพื่อนำจิตใจนำวิญญาณของเพื่อนร่วมกิจกรรมนี้ให้เข้าใจอะไรมากขึ้นสมกับครูก่อนที่อาตมาจะพูดอะไรไปเนี่ยขอใช้สิทธิส่วนตัวขององค์ปาฐกถานี้อนุญาตให้ท่านทั้งหลายที่กำลังนั่งพนมมืออยู่ได้วางมือลงซะโดยไม่ต้องพนมมือเลยก็ได้เพราะว่าจะทำให้ท่านทั้งหลายรู้สึกอึดอัดในการนั่งพนมมือเพราะตามปกตินั้นพวกเราทั้งหลายไม่ค่อยถนัดในการที่จะฟังพระสงฆ์องค์เจ้าท่านแสดงธรรมหนึ่งไม่มีเวลาเพราะเวลาของเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยการดิ้นรนต่อสู้ยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีเพื่อความอยู่รอดในสังคมที่กำลังเต็มไปด้วยการแข่งขันในขณะเดียวกันอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของการฟังเทศฟังธรรมนี้จึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ช่วยทำให้การดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตนี้ดีงามก้าวหน้าขึ้นคนจึงไม่ค่อยจะสนใจในการฟังธรรมอีกประการหนึ่งอาจจะทำให้ลำบากใจมากขึ้นคือต้องไปนั่งพับเพียบพนมมือแต่ไปดูนั่งดูละครนั้นดูยังไงก็ได้ดูเฉยๆพอเต้นสะกโยงโคมบังดูก็ได้ฟ้อนกับเขาก็ได้ทำอะไรเขาก็ได้แต่พอจะฟังเทศน์ในนั่งพนมมือวันนี้ไม่ต้องพนมมือวางมืออาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลคือรู้สึกมีความดีความงามความชื่นชมยินดีในใจที่ได้มาร่วมในกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลมงคลมงคลคำนี้เราปรารถนากันทุกคนเมื่อกี้อาตมามาถึงเห็นว่ายังไม่ได้เวลาก็แวะเข้าไปที่วัดจอมแจ้งไปรอเวลาคือเวลาบ่ายสามโมงก็ไปรอก็ได้ยินพระสวดไปยินเสียงพระสวดในที่พระสวดนั้นเราก็เรียกว่าสวดมงคลแม่นหอพระเพื่อนสวดมงคลว่าฉันให้มันเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เงินเพราะเราพูดอย่างนี้ตามภาษาพวกเรานั่นเราก็เข้าใจว่าเป็นมงคลแต่เราก็ไม่รู้เลยว่ามงคลคืออะไรเข้าใจว่ามงคลคือคำที่พระพูดเปล่าๆด้วยกันหลายๆคนและก็เข้าใจว่าน้ำหมากส้มปล่อยที่ลอยแล้วล่องอยู่ในขันน้ำมงคลเป็นมงคลเข้าไปอีกและยังเข้าใจว่าสายได้ที่โยงไปจากพระพุทธรูปอ้อมขันไปสู่พุทธรูปสู่พระอรหันต์ได้มงคลไม่อย่างนั้นมงคลมันใหญ่จักแล้วเว้ยสัตว์ชักก็สัตว์บ่จักเลยมงคลเพราะนั้นเราก็ควรจะได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่ามงคลมาจากภาษาบาลีว่ามังคลังอุตมังเศรษฐังความอุดมความเจริญความวิเศษความดีงามที่สูงสุดนั่นคือมงคลตรงกับภาษาฝรั่งว่า high es breaching ขออภัยอาจารย์ชนะบอกว่าโอ้จะเข้าใจเป็นไหนคำว่าภาษาอังกฤษว่าถ้าพูดภาษาลาวเนี่ยเข้าใจดีคือเอามาหลายๆภาษาหน่อยเพื่อความเข้าใจพรอันประเสริฐมงคลอันสูงสุดแต่นี่สิ่งที่พระท่านสวดนั้นไม่รู้เรื่องกันเลยทั้งแบบและผู้ฟังจักสิได้มงคลบ่ได้บัดเหมือนกับคนไม่รู้จักบุญทำบุญไม่ถูกบุญอยากได้บุญแต่ทำบุญไม่ถูกก็ไม่ได้บุญเพราะไม่รู้จักบุญจะขอเล่าเรื่องหนังล่วงหน้าไว้ก่อนเล็กๆน้อยๆคนไม่รู้จักบุญแต่ทุกคนอยากจะได้บุญมีคนคนหนึ่งแกพายเรือรับจ้างอยู่แถบลุ่มแม่น้ำสะแกตังทางจังหวัดอุทัยธานีสมัยก่อนนู้นสะพานยังไม่มีแม่น้ำใหญ่ๆอาศัยเรือข้ามฟากแม้แต่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีสะพานเพิ่มมีสะพานพุทธยอดฟ้าก่อนนั้นคนจ้างกันข้ามเรือ
ตั้งแต่50ตังค์สลึงหนึ่ง50ตังค์มาถึงบาทหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งสองขอเมียเมียนี่ไปวัดบ่อยๆไปทำบุญไปจังหันส่วนผัวนั้นพายเรือรับจ้างตกเย็นมาซื้อเหล้าขาวกินถ้าเมียบอกโอ้ยเจ้าก็ไปวัดไปว่าเนี่ยทำบุญทำกุศลน้ำเพลินแต่เจ้าไปคู่เมืองไปเห็นเจ้าได้ยังไงสิคอยเห็นได้เจ้าไปคู่เมืองไปเห็นเจ้าได้บุญจักเถื่อใช้ละบุญแค่คอยเห็นเจ้าไปขันเจ้าได้ก็มาปันคอยในที่แล้วสิเธอคอยได้อันนั้นอันนี้คอยจังปันจ่อนเด้อคอยพ่ายเงื่อคู่เมืองคอยได้เงินบ่ได้หลายก็ได้น้อยยังขี้ไล่ที่สุดพอได้ซื้อเหล้ากินอยู่เท่านั้นบุญเจ้ามาแลกเหล้ากินได้บ่เมียนี่ปรารถนาดีต่อผัวมากเลยแต่ผัวเนี่ยเขาบอกภาษาบ้านเฮาว่าหนลูสหายหยาทีนี้วันหนึ่งเป็นวันซวยที่สุดเลยแกพายเรือไม่มีใครข้ามฝั่งพอตกอากาศเย็นๆอย่างนี้แดดร่มลมตกเนี่ยคนเคยกินเหล้าก็ท้องห้องแล้วก็น้ำลายเหือยเป็นโอ้วกอากๆคนอยากกินเงินก็ไม่ได้โม่สมัช่วยขักแท้ก็พายเรือกลับจะไปขอเงินเมียที่บ้านสักครึ่งขวดขึ้นพอดีพระธุดงค์เดินทางมาพายบาทแบกกดมาลุ้งตุ้งพายเรือมาถึงกลางลำแม่น้ำได้ยินเสียงร้องโบกเวกบอกโยมรับส่งอาตมาด้วยโยมข้ามไม่ได้ข้ามแล้วมองกลับคืนไปเห็นพระได้แล้วเหมือนนี้ว่าสันอย่างหน่อยก็ก้งหนึ่งก็ยังดีเว้ยว่าสันเนี่ยก็พายเรือกลับมาก็นิมนต์พระคุณเจ้าจะไปไหนมาค่ำมืดบอกมาจากนู่นเขาสแกตังจะข้ามไปฝั่งนู่นพอขึ้นเรือเสร็จเรียบร้อยพระท่านก็พูดใครฟังเลยว่าเอาบุญนะโยมนะอาตมาไม่มีเงินเอาบุญนะวันนี้ได้บุญตอนเย็นนึกผิดหวังอยู่ในใจว่าจะได้เงินจักบาทจักใดพอได้เสื้อจักกล่องพันสิว่าเอาบุญยังไงโนคะแน่นอนบุญกับบุญปะนึกในใจเกิดมาก็ยังไม่เคยได้บุญเลยเห็นแต่เมียไปวัดเราไม่เคยไปเอาบุญดีกว่าอดเอาไม่ได้ก็ไปขอเงินจากเมียก็ได้พอถึงฝั่งพระท่านก็พนมมือขึ้นพนมมือขึ้นให้พรสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิราพังชโยนิจจังแล้วท่านก็ไปความหมายก็ว่าสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมแปลว่าขอความปรารถนาท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จสิทธิกิจจังหน้าที่ที่ทำจงสำเร็จสิทธิมังการงานที่ทำอยู่จงสำเร็จสิทธิราพังสิ่งที่อยากได้ขอจงได้โดยสำเร็จชโยนิจจังมีชัยชนะทุกเมื่อเถิดท่านให้พรท่านดีมากแต่เป็นภาษาบาลีท่านก็ไม่ได้แปลให้พรแล้วท่านก็คว้าบาตรกับกดขึ้นฝั่งยันหัวเรือเลยเดี๋ยววันนี้แกงงวะไหนว่าจะให้บุญไม่เห็นได้อะไรเลยก็บอกเดี๋ยวอย่าคู่อย่าเข้าไปฉันใส่บุญท่านว่าฉันว่าสิให้บุญตามปกติพระกรรมฐานที่ทำความเพียรเพ่งท่านจะต้องมีความฉลาดเพราะจิตของท่านสงบนี่ท่านมีปฏิภาณท่านสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ฉับพลันท่านเลยคิดว่าโยมนี่คงจะไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักบุญเลยนะขนาดเราให้พรอย่างดีแกก็ไม่พนมมือรับไม่อะไรแสดงว่าไม่รู้จักบุญท่านก็เลยเอามือล้วงเข้ามาในจมูกแคะแคะแคะปั่นก้อนขี้ดังมาก้อนดำดำสักหน่อยท่านก็ยื่นให้เอ้าอาจารย์มีเท่านี้ละอาจารย์คนนั้นก็ยกมือท่วมหัวเลยสาถูกหับเอาก้อนขี้ดังอย่างดีเลยได้เว้ยได้บุญบาทเนี่ยครูท่านก็เดินไปท่านไม่ได้เลี้ยวหลังหรอกแต่ครั้งนี้แกขึ้นมาแกมาดมหมอสีเหม็นๆไว้บุญเนี่ยไว้ท่านเอ๊คือบอกหอมมาบุญไว้ท่านสีเหม็นๆไว้ท่านแล้วก็ใส่กระเป๋าเสื้อเดินมาจะไปอ้างเมียเมียไปทำกูมือจะได้หลายประเดี๋ยวหนอฉันเข้าได้เทือนเดียวเท่านี้หนึ่งไว้ท่านเดินไปสักพักหนึ่งย่านมันเหี้ยมันก่อนหน่อยพอเป็นสีเหี้ยไปจกออกมาเบิ่งเอวหาถุงใส่นอนใส่ก่อนแล้วไปเอาใส่ในกระเป๋ามือกดไปเดินไปว่ามันเหี้ยหรือว่าอะไรทั้งวันมือจกเข้าไปอีกก็มาดูมาดมดมดมเหม็นเหม็น
จ๋เบิ่งจักหน่อยเป็นจังได๋บุญเนาะซั่นเจ๋ๆค่อยบุญนี่เข้มๆดีเว้ยซั่นสิเข้มๆว่าซั่นนึกขึ้นมาได้ว่ากินมันซะเลยเป็นยังไงบุญมันมีน้อยเหลือเกินซั่นมอมกับหลอดเลยมันหยำครับเพราะครับกินเลยโอ้ยได้กินบุญก็เอาเถอะเว้ยนี่คือคนไม่รู้จักบุญทำบุญไม่ถูกบุญแนวเพิ่นให้บ่เอาสิเอาแนวเพิ่นบ่ได้ถ้าเฮานี่ก็คือกันได้เนาะไปทำบุญบอกฝันอีหยังเนี่ยบอกอ๋อฝันว่าเพื่อจะเอาฝันไปทำบุญอาตมาเคยไปแสดงธรรมทางบุรีรัมย์นี่ก็มาในมณฑลจากอำเภอประโคนชัยอำเภอพุทธไทยสงฆ์แถวนั้นเป็นสวยเทศไปเทศไปโอ้ยพี่น้องบุญหลายแท้ๆเนาะมาขอกันอยู่ไก่บัตรที่เมื่อโอ้ยขอหน่อยขอในท้องขอยังเลยเคยได้ว่าได้บุญยังไงเลยขอหน่อยบ่อยากได้บุญอยากได้เบอร์ว่าสั่งเมื่อบอกเอาบุญเบาจะเอาเบอร์นี่คือความไม่รู้จักบุญนี่ก็เหมือนกันเราทั้งหลายปรารถนาสิ่งที่ดีที่งามเรียกว่ามงคลนิมนต์พระมาสวดมงคลพระท่านแสดงเรื่องมงคลที่ดีที่สุดอย่างวันนี้กระทำสิ่งที่เป็นมงคลอาจารย์ชนะนี่มีมงคลหลายอย่างมงคลนั้นคือการกระทำการพูดการคิดที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องรวมทั้งหมดมันมีอยู่38ประการตั้งแต่มงคลหยาบๆจากการกระทำต่อมาสู่การพูดทางวาจาต่อมาลึกลงสู่ใจการกระทำการพูดการคิดทางกายทางวาจาทางใจถ้าทำมันถูกมันต้องมันเป็นมงคลมันเป็นสิ่งที่อุดมสิ่งที่เจริญสิ่งที่วิเศษที่ดีที่งามนำชีวิตให้ดีให้งามที่มองเห็นอยู่เนี่ยการเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียที่ถูกต้องก็เป็นมงคลปุตตะทารัสสะสังฆโหอนากุราจกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตัมมังพระท่านจะสวดมาตั้งแต่อาศัยวันนาจะพาลันนังบันฑิตานันจาเสวันนาปูชาจาปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังปฏิลูปเทสวาสจาปุเพกตะปุญญาตาจากไปยังจบแล้วก็เป็นอวสาวออนซอนไปกันเลยไม่รู้คู่เทศก็ไม่รู้ได้คักๆบุญบาปเนี่ยประสันนบเอาประสันมาแก่ๆกันเลยว่าหูเรื่องกันเลยความจริงนั้นมันมีทั้งหมด38อันเริ่มตั้งแต่อาเสวนาจะพาลนังอย่าไปคบคนชั่วอย่าไปคบคนพาลสันดานหยาบมันจะพาเราไปสู่ความล่มจมพินาศย่อยยับอย่างนี้บันดีดานันจะเสวนาให้ไปคบแต่คนดีถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นคนดีหรือเราอยากจะรู้ว่าคนนั้นเขาเป็นคนดีหรือเราสังเกตดูคนดีจะมีแต่คนดีไปหาคนชั่วจะไปหาคนชั่วคนดีจะไปหาคนดีพระพุทธเจ้าว่าทาตุโซวะภิกขเวสัตตาสัตเตหิสัตถิงสังสันทันติสเมนติสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้ด้วยธรรมชาติธาตุแท้สันดานเดิมของเขาในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ตามสัตว์ที่มีนิสัยเลวๆก็จะไปหานิสัยเลวๆสัตว์ที่มีนิสัยดีๆคนมีนิสัยดีๆจะไปหาคนดีเพราะนั้นเวลาใดผู้ใดเราสังเกตดูผู้ใดเขาไปคบคนเช่นไรเขาจะเป็นเช่นคนนั้นยังเวเสวติตาทิโสคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นอย่างอาจารย์ชนะเนี่ยท่านไม่ไปคบคนขี้เหล้าเมายาแม้แต่ท่านเอาบุญอย่างเนี้ยท่านก็ไม่จัดให้มีเหล้ามียาไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสงบแล้วคนที่มาเนี่ยก็เยอะล้วนแต่คนดีที่มาหากันซุ่มขี้เหล้าเขาประมาณได้บาทไว้ยังกระจอกกระดอกกระเดียดเขาว่าบอกไปดอกงั้นอาจารย์ชนะนี่กระจอกเขาว่าเหล้าก๊อกเดียวก็บ่ได้กินเขาว่าหนังก็บ่พอสิได้เบิ่งงอนว่าซั่นแต่เขาก็ไม่มามันเป็นกลุ่มของใครของมันไม่ต้องวอรี่เลยพระพุทธเจ้าว่าคนดีจะไปหาคนดีคนชั่วจะไปหาคนชั่วดีอย่าดูดเอาดีไปรวมกันชั่วจะดูดเอาชั่วไปรวมกันถ้าผู้ใดมีความดีมากผู้นั้นก็จะดูดเอาคนอื่นที่มีความดีน้อยให้ไปรวมดูท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์ฟั่นหลวงปู่หลวงตาดังๆหลวงปู่ชิมใครต่อใครท่านมีความดีมากท่านก็ดูคนอื่นที่มีความดีน้อยให้ไปรวมกับท่านแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลาท่านล้มหายตายไปมาพระราชทานเพลิงอย่างโรงอู่ฟั่นอย่างเงี้ยโรงแรมเต็มไปหมดเลยโรงแรมสกลนครอุดรธานีนครพนมกาฬสินธุ์คนหลั่งไหลกันมาพระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หลั่งไหลเพราะอะไรเพราะคุณงามความดีของท่านที่มีมากมันดูดผู้ที่มีความดีคนที่เราเมายาเขาก็ไม่ไปเขาก็คอยไปหาเพื่อนเขาเพราะเหตุนั้นมงคลเนี่ยมันจะบอกในการกระทำเว้นจากการคบคนชั่วคบคนดีบันทิตามันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคระมุตตามังบูชาบุคคลที่ควรบูชามองเห็นคุณค่าของคนที่ควรเห็นคุณค่าอย่างวันนี้ลูกเต้าทั้งสามอยู่กรุงเทพอยู่ศรีสะเกษอยู่ไหนต่อไหนวันนี้มาบูชาแม่ที่ล่วงลับไปบูชาน้ำใจพ่อจะพาทำบุญหาแม่ที่ล่วงลับไปนี่มันเป็นมงคลคนที่มีคุณงามความดีการกระทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าเป็นมงคลเขาจะเป็นผู้มีแต่ความเจริญไล่ไปเรื่อยๆถ้าเอามาเล่าในแต่นี่ไปหาตะวันตกดินไม่จบ38ข้อให้มีข้อที่เห็นชัดๆอาจารย์ชนะธรรมอยู่เนี่ยปุตตทารัสสะสังคโหสงเคราะห์เลี้ยงดูบุตรภรรยาอย่างถูกต้องชอบธรรมไม่ไปทำในสิ่งที่มันผิดมาเลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงเพียงแต่กายเลี้ยงได้แม้กระทั่งใจถ้าเลี้ยงให้มันถูกมันต้องทุกวันนี้ปัญหาพ่อแม่ไม่ค่อยจะเลี้ยงลูกอย่างถูกต้องพอถึงวันแม่มาทีก็เล่นละครกันเอาลูกมากราบมาฝากดอกไม้มาพูดเลยดีใจแต่เศร้าวันแม่ไปจักหน่อยจะไปแล้วลูกไปเบลเลแทะไปละเราต้องการให้ลูกเราเป็นคนดีเราเลี้ยงเขาให้ดีๆไม่ใช่เลี้ยงเพียงกายอย่างเดียวไอ้เลี้ยงกายนี่เลี้ยงง่ายหาแนวกินแซ่บๆมาให้มันกินมันอยากหยังหามานมสดป่าโจดดงบังใหม่ทุกหยดสดจากเต้ามันมาขายซื้อให้มันกินจังหน่อยมันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ก็ดีก็งามแนวแซ่บๆแต่ใจมันเราจะเลี้ยงอย่างไรไม่ใช่ว่าตามใจลูกตะพืชเลี้ยงให้มันถูกเลี้ยงให้มันดีพอโตมาลูกเนี่ยกายเขาก็เจริญไวใจเขาก็เติบโตด้วยคุณงามความดีเพราะพ่อแม่พาทำพาพูดพาคิดในสิ่งที่ดีที่งามเลี้ยงให้มันถูกในดีนะคือนอกจากเลี้ยงทางกายแล้วทางจิตใจพ่อแม่ต้องทำให้ลูกดูเป็นครูสอนลูกอยู่ตลอดในครอบครัวจะไม่มีอาการทะเลาะเบาะแว้งความอดทนความขยันคำพูดคำจาล้วนแต่สิ่งที่ดีที่งามนอกจากนั้นไม่คอยเอาใจลูกตลอดไปในสิ่งบางอย่างสิ่งที่มันจะเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยจะคอยห้ามไม่ตามใจเมื่อเดือนที่แล้วมาเนี่ยวันที่14ที่ผ่านมาเราออกพรรษาวันที่11แต่อาตมายังไม่ออกเพราะว่าอาตมาจำพรรษาหลังเพิ่งจะออกเมื่อวานทีนี้ถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยโยมพี่น้องชาวอากาศจะรู้โยมหายเป็นแก้วนะแก้วหายซึ่งมีภรรยาชาวอากาศเราเนี่ยเธอไปอยู่วันนอนวันแกมานิมนต์อาตมานะใช่ป่ะอันงาคูเอ้ยสังขาหน่อยนิมนต์ไปกินข้าวเฮือนขาหน่อยไปเห็นยังเหรอจะขาหน่อยอยากได้บุญใช่ป่ะขาหน่อยอยากได้บุญมาสังขาหน่อยอยากชื่อที่ดินถวายงาคูฟังงาคูเทศในวิทยุแล้วค้นลูกค้นทองบูชาพระคุณแผ่นดินนี่อันอื่นทานมามืดฉางกองบุญมานี่นับบวชหูหรอปะกองบวชกับเห็ดกองฮดกับเห็ดกองกระถิ่นนี่7กองปีนี้เป็นกองที่8ชิพาโดพาล้านถอดกระถิ่นยังบ่ทันได้แต่ถวายเงินชื่อที่ดินได้ยินเทศในวิทยุคำนวณก็อยากได้บุญเอากี่องค์เอากี่องค์แล้วเอาพระเนี่ยเอาฉี่องค์ก็พอพระธรรมก็พาพระเนี่ยขึ้นมาฉันที่บ้านแกฉันเสร็จแล้วก็เทศให้ฟังอาตมาก็เลยถามว่าไอ้โยมเชื่อไหมว่าบาปมีบุญมีขน้อยเชื่อแท้ๆว่าฉันบาปบุญนี่มีแท้ๆมีอีหลีขน้อยเชื่อเร็วว่าฉันลูกขน้อยชิบหาคนผลได้ลูกขน้อยจังได้มาหลายก็โดนไปเทศลูกเมียฉามคนว่าฉันช่องคนพอดีมาเอาใหม่คนชุดถ่ายนี่ดีอีหลีว่าฉัน

แม่มันก็ดีลูกมันก็ดีดีนํากันหมดหมู่ข้าน้อยนี่เริ่มทําบุญเข้าวัดแต่อายุ40ปีแกก็เล่าให้อาตมาฟังว่าย่างมาตั้งแต่เมืองแก่พุ่น17มื้อมาฮอดท่าแขกควบมาอยู่เมืองไทยเลื่อยไม้รับจ้างขุดดินทั้งป่าเผาทางเอาหมดหาของอย่างกูเอ้ยกระบุงหูฉี่ฉายเราใช้เข่าคางละงีชิบหากิโลเข่าฉานจากเข่าฉานยังเทินขึ้นไปอีกฉี่ฉายจนหอดไม่คานกองเหนื่อยๆหาบตั้งแต่อากาศหอดวานอนหาบจากวานอนหอดอากาศปานลดชิบหลอกละฟังหาบรับจ่างมาฉันเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลื้อนนั่นทำบุญยามได้เพิ่นพาทำบุญนี่ทำกองบวชกองคดนี่นับบทวนกองกฐิน7กองนี่กองที่8ขน้อยนี่เชื่อว่าบุญมีอีหลีลูกชิบหาคนมีจะผู้ดีๆบ่วงหยาป่าเปียกน้ำลายแล้วคือลูกไทยบาทย่อนบุญนี่เรียกว่าปุตตทารสะสังคโหการเลี้ยงดูบุตรภรรยาโดยถูกต้องชอบธรรมเป็นมงคลแกบอกว่าทุกยากลำบากเลี้ยงลูกแล้วก็สอนลูกสม่ำเสมอพาทำแต่คุณงามความดีแต่บอกแก้วอื่นเขาบ่มีชิ้นทำขันขน้อยบ่อยู่ในชิ้นในทำรวยรวยบ่มีชิ้นมีทำเนี่ยบ่เอาอะไรวะแต่เขาเล่าให้ฟังนี่บักลูกชายใหญ่ด้วยนี่เงินเดือน 50,000 เบี้ยเลี้ยงวันละ 1,000 นี่บักลูกชายหลานนางด้วยนี่เงินเดือน 18,000 เดี๋ยวนี้ลาเดือนหนึ่งบ่ทำงานมาช่วยพ่อเฮ็ดบุญกฐินบ่เว้าหยังปากเปียกคือลูกไทยบ้านย้อนบุญเราอ่ะแต่ว่าเอ๊ะบุญมันมีจริงๆนะแกก็เล่าฟังได้นี่อายุ80ปีแล้วจักสิตายมื้อใดขน้อยได้ทําบุญน้ําแหนเอาเงินมาถวายแต่มาซื้อที่ดิน 1,000 ครั้งแรก 1,000 นี่เอาอีกจัก 1,000 ท่อนเว้ยมันจังสิได้บุญหลายขึ้นอีกว่าซะโชคดี 2,000 พระอาตมาซื้อที่ดินขยายวัดแกบอกหากเราไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยเราก็คงจะรวยแต่ว่ารวยแล้วมันไม่ดีไม่เอาเราบอกให้มันดีดีกว่ามันไม่รวยแต่ในที่สุดลูกเต้าดีมดคนหนึ่งอยู่เมืองชกลเป็นเจ้าของภัตตาคารกอไผ่เนี่ยครูไปเดินนิมนต์โหลดว่าฉันเฮ้ยก็บอกไปด้วยว่านิมนต์ไปกินโหลดกอไผ่เหรอแล้วก็บอกว่าเวลาลูกของแกเนี่ยได้ปลาบึกได้กวงได้ฟานแนวกินแฉบๆมันจิโทรชับมาโหลดพระฉันขอเอ้ยแม่เอ้ยอย่าเห็ดดูเห็ดกินนี่ข่อยสิไปหาเจ้าข่อยได้แนวกินแฉบขับรถเก๋งมาโหลดพระฉันมาหอดมันหนึ่งเขาเป่าไฟเองมันโอ้ยดีร้ายแท้ๆดีหนอนบุญอันนี้มันเป็นมงคลเมื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้ดีให้งามในศีลในธรรมอยากจะให้ลูกดีลูกงามอย่างวันเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นทำบุญวันเนี้ยเขาจะฆ่าลูกของเขาฆ่าโดยวิธีใดพี่น้องวันนี้จะต้องมีหนังจอใหญ่จอยักษ์บริการโหงแงนภาพยนตร์หรืออย่างภาพยนตร์เพื่อจ้างมามื้อนี้หรือว่าซั่นแต่สูงไปกว่านั้นหมอลำชิ่งนี่คือการฆ่าลูกทางอ้อมบ่แม่นขาดแต่ลูกเจ้าของฆ่าลูกไทบ้านพ่อเพราะในหนังในละครนั้นมันทำลายจิตใจฆ่าจิตฆ่าใจเขาให้ตายจากคุณงามความดีในหนังนั้นถ้ารักกันก็แก้ผ้าออกมาไล่กอดกันปั้มกันอมกันสมัยนี้ถ้ามันเกลียดชังกันมันก็ชักปืนออกมาไล่ฆ่าไล่ฟันกันยิ่งทุกวันนี้หมอล่ำสิ่งยังจะบ่ทันได้แก้ผ้าล่ำเท่านั้นพระเจ้าเด่าล่ำเด่งล่ำฮอนล่ำสกโยงโคงบังล่ำซาละพัดเฮ็ดให้เด็กรุ่นใจแตกผู้ใหญ่ใจพังคู่เท่าตันหากับเท่าเกือบตายฟ้อนอ้อมเขาสลาบสลาบอย่าบังกูหลายสู้ตากูแห้งบ่ได้ไปทันเด็กหน่อยไปบังทางหน้านี่เราทำลายจิตใจเราเข็นฆ่าคุณงามความดีที่มีในใจเขาคนนั้นอาจารย์ชนะเนี่ยท่านทำของท่านโถเราอาจจะมองไม่เห็นเลยว่ามันเป็นการทำลายแต่ที่แท้จริงนะมันเป็นการทำลายจิตใจของเด็กรุ่นใหม่สมัยก่อนเนี่ยนั่งสลาบอยู่เนี่ยรุ่นผู้เฒ่าอายุ11 12ปีเนี่ยยังแก้ผ้าโตน้ำย่ามตาอาบน้ำอยู่แก้ผ้าอาบน้ำได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะคนแต่ก่อนเขาไม่มีหนังมาให้ดูไม่มีสิ่งที่จะมากระตุ้นมายั่วยอมหมอบเมาให้เขาเกิดความรู้สึกทางนี้
เรื่องในมุ้งในหมอนนี่เป็นเรื่องที่ลึกลับมากเดี๋ยวนี้ได้บอกเดี๋ยวนี้เด็กหน่อยอายุ7ปี8ปีมันจะเป็นผัวเป็นเมียกันได้เดี๋ยวนี้11ปีมีลูกแล้วไปลงหนังสือพิมพ์มาที่จังหวัดบุรีรัมย์คนโบราณเขียนไว้ว่าการระนับมือสวยหลายปีเป็นอันตางพระพันเทศเทศไหวพ่ายซอยศาสนาหญิงสายสวย13ปีสิมีลูกหนักปากทมแม่นาหน้าที่กวงขาดเขินบ่แม่น13ปีเลยเดี๋ยวนี้11ปีมีลูกแล้วเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้มันไปทำลายจิตใจเขานะเอยละครเอยสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในเวลาทำบุญจริงๆต้องทำให้มันถูกมันต้องมันครบวงจรเหมือนอาจารย์ชนะที่ทำในวันนี้นี่เป็นมงคลเรียกว่าปุตตทารัสสะสังฆโหการเลี้ยงบุตรภรรยาอย่างถูกต้องชอบธรรมสงเคราะห์ญาติญาติการมาจะสังฆโหสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลต่อมาลูกที่ไปทำงานอยู่กรุงเทพก็ดีทำงานอยู่ศรีสะเกษก็ดีเรียนหนังสืออยู่ก็ดีวันนี้กลับมามาตาปิตุอุปทานังปฏิบัติอุปทานบิดามารดาเอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันประเสริฐสูงสุดใครก็รักเทวดาย่อมรักบุคคลผู้ปฏิบัติอุปถากบิดามารดาการมาวันนี้ลูกมาช่วยพ่อทำบุญช่วยกิจกรรมที่พ่อทำสิ่งใดที่มันยากมันลำบากพ่อบอกพ่อใช้วิ่งนี่เป็นการเลี้ยงใจพ่อช่วยภาระของพ่อนอกจากนั้นเลี้ยงใจแม่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นโอกาสหลังจากท่านหมดชีวิตไปแล้วที่บุตรและกุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายจักพึงกระทำแก่พ่อแก่แม่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อประพฤติตัวเหมาะสมดำรงวงตระกูลกระทำกิจของท่านเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านตอนที่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อเราสามารถทำได้เมื่อท่านมีชีวิตอยู่อายข้อสุดท้ายบอกว่าทำโอกาสที่ท่านล่วงลับไปแล้วเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านแม่และพ่อย่อมปรารถนาอย่างนี้จากลูกทุกๆคนเป็นการเลี้ยงใจแม้ร่างกายแตกสลายทำลายตายไปแล้วแต่จิตใจความห่วงหาอาลัยห่วงใยอาวรณ์ที่พ่อแม่มีต่อลูกนั้นมันมีอยู่ไม่มีวันสั่งสาถ้าหากสามารถมาหาได้ก็จะรีบมาหายามใดลูกตกทุกข์ได้ยากอยู่ขอบฟ้าแผ่นดินใดก็ตามคนในโลกนี้ไม่มีใครห่วงเท่าแม่เท่าพ่อหากวิญญาณของแม่ที่ล่วงลับไปสิงสถิตอยู่ณปรภพใดๆก็ตามเมื่อรู้ว่าลูกตนเองตกทุกข์ได้ยากก็จะรีบมาช่วยเมื่อเรื่องสุวรรณสามที่ถูกยิงสุวรรณสามถูกยิงก่อนที่แกจะถูกยิงแกเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อตาบอดพ่อแม่ตาบอดทั้งสองคนถูกงูเห่าเป่าตาบอดลูกนี้ก็เลยมาหาแม่หาพ่อพอได้ยินเสียงลูกร้องหาพ่อแม่ก็ร้องตอบลูกก็รีบวิ่งมาอยู่ที่โคนต้นไทรแห่งพอลูกมาใกล้ๆแม่บอกว่าลูกทั้งพ่อทั้งแม่บอกว่าลูกอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาพ่อแม่ได้ตาบอดหมดแล้วถูกงูเห่ามันเป่าถ้าลูกเข้ามาอีกลูกจะตาบอดเองแม่เป็นห่วงขอให้บอดแต่พ่อแต่แม่แม้จะเจ็บปวดรวดราวทนทรมานพิษแห่งงูพิษจนตนเองตาบอดก็ไม่ลืมที่จะห่วงลูกลูกก็ไม่เข้าไปแล้วก็บอกลูกว่าเอาไม้ยาวๆยื่นมาให้พ่อแม่จับแล้วจูงออกไปเพราะพ่อแม่มองไม่เห็นลูกทางที่จะไปไหนเลยตามันได้บอดหมดแล้วลูกชายนี้ก็ร้องไห้เมื่อเห็นพ่อแม่ตาบอดแล้วร้องไห้เมื่อร้องไห้ไปได้พักหนึ่งก็หัวเราะหัวเราะพ่อแม่นี่เป็นฤาษีทั้งสองคนฤาษีและฤาษีนี่ลือสีผูลือสีแม่
ฤาษีผู้หญิงภาษาบาลีว่าฤาษินี

พ่อแม่นี่ก็บอกลูกเอ้ยครั้งแรกลูกร้องไห้เหมือนใจจะขาดเป็นทุกข์ปริเทวนาการเพราะความบอดของพ่อของแม่แต่วันนี้ลูกทำไมต้องหัวเราะลูกเห็นพ่อแม่ที่ตาบอดงมๆสาวๆเป็นเรื่องขบขันเป็นเรื่องตลกขนองอย่างนั้นหรือลูกก็เช็ดน้ำตาลูกก็หยุดหัวเราะแล้วก็เอาไม้ยื่นเข้าไปดึงพ่อดึงแม่ออกมาเมื่อพ่อแม่ออกมาแล้วลูกก็ลูกเนี่ยเจริญเมตตานะรู้ว่างูนั้นมันกัดพ่อกับแม่แต่ไม่ไปฆ่ามันหรอกให้มันอยู่ตรงนั้นจูงพ่อแม่ออกมาแล้วก็มากราบพ่อแม่ก็ข้องใจว่าเมื่อลูกเห็นพ่อและแม่ตาบอดลูกนี่ต่อมาแล้วทำไมเจ้าจึงหัวเราะเจ้าเห็นความบอดของพ่อของแม่นี่เป็นเรื่องตลกขบขันเป็นตัวตลกให้เจ้าดูอย่างนั้นเหรอลูกก้มลงกราบพ่อแม่ทั้งสองที่เท้าแล้วก็บอกว่าหาไม่ได้ลูกร้องไห้เสียใจเห็นพ่อแม่ลำบากเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่บัดนี้พ่อและแม่จักไม่รู้จักเวลาทั้งกลางวันกลางคืนตะวันจันทาความมืดสนิทเกิดขึ้นลูกเป็นทุกข์เหมือนกับตาของลูกนี่แตกระเบิดออกไปแต่ลูกได้หัวเราะออกมานั้นลูกมีความรู้สึกขึ้นมาเอกอันหนึ่งว่าถึงเวลาถึงโอกาสดีที่ลูกจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทั้งสองเต็มที่โดยท่านไปหากินเองไม่ได้ก็เลยนึกดีใจว่าเป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญที่สุดตลอดเวลามีแต่พ่อและแม่เลี้ยงลูกบัดนี้ลูกจะได้เลี้ยงพ่อและแม่หลังจากนั้นส่วนสามนี่จูงพ่อจูงแม่ไปถึงอาสมในป่าในภูเขาริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาแล้วก็เลยเตรียมทำที่เดินจงกรมให้แก่พ่อแก่แม่โดยเอาเครือเขาเถาวัลย์มามัดไม้เป็นราวเดินให้พ่อแม่เดินหลังจากนั้นก็ไปขุดหลุมทำที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเอาเครือเขาเถาวัลย์มัดไม้จากที่อาสมเนี่ยไปจนถึงที่ถ่ายแล้วก็ทำอีกที่อาบน้ำให้ผูกไม้ให้แล้วก็บอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อใดพ่อแม่จากอาบน้ำก็จับไม้ที่ลูกผูกไว้เนี่ยเดินตามไม้ไปก็ไปเลี้ยวทางขวาเสียจะเป็นที่อาบน้ำมีแอ่งน้ำมีตุ่มน้ำถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นที่ถ่ายอุจจาระลูกได้ผูกไม้ไว้หมดนั้นก็ทำที่ให้เดินจงกรมไปหาหัวเผือกหัวมันผลหมากรากไม้มาให้พ่อให้แม่กินมีสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเป็นฝูงในป่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราอ่านว่าเมื่อสวนสามไปตรงไหนมีกวางมีเก้งวิ่งตามเป็นฝูงมีเสือมีนกมีหนูเป็นเพื่อนคงจะไม่อยากเชื่อแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยสัตว์ทั้งหลายเขารู้คนไหนไม่เบียดเบียนเขารักถ้าท่านทั้งหลายไปที่วัดอาตมาท่านก็จะเห็นนกยูงเดินเป็นฝูงฝูงเวลาเช้ามาบินจากยอดไม้ลงศาลาข้างกุฏิอาตมาไล่หนีมันก็ยังไม่หนีตอนเย็นๆมาคอยนอนข้างนอนเอวเช้ามานั่งทำวัดตั้งพาพระเนนนั่งสมาธิตั้งแต่ตีสองในพอตีสามตีสี่นกเอี้ยงตื่นแล้วไฟสว่างบินมางอยบ่าแล้วเวลาเราเทศถ้านั่งเทศอยู่อย่างนี้ที่วัดมีแล้วตัวมาช่วยเทศมางอยบ่าเทศนะสัตว์นั้นเขารู้จักคนไม่เบียดเบียนเขาก็รักส่วนนะสามวันดีคืนดีก็เอาพ่อเอาแม่เนี่ยหาบใส่ตะกร้าข้างแล้วคนไปอาบน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาที่มีหาดทรายราบเรียบพ่อแม่แม้แต่จะตาบอดก็เป็นสุขใจสุขใจที่ลูกเป็นคนดีเช่นนี้เหมือนคุณโยมหายขน่อยเนี่ยฉ่ำบายใจนะชุกใจแท้ๆลูกขน่อยนี่ดีดีหย่อนบุญเหมือนกับเอาพ่อเอาแม่เนี่ยขึ้นสู่สวรรค์ถ้าลูกดีงามจะทุกข์ยากแค่ไหนก็ตามขอให้ลูกเป็นคนดีทีนี้อยู่มาวันหนึ่งสวนนะสามเนี่ยแกไปหาบน้ำเอากระออมน้ำคนอินเดียเนี่ยเขาหาบไม่ค่อยเก่งเขาเอาตั้งหัวคอแข็ง

เขาออมน้ำไปตักน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำมิกสัมมตาแล้วก็มีพวกเก้งพวกกวางพวกสัตว์ทั้งหลายวิ่งเป็นฝูงเป็นเพื่อนไปพระเจ้ากบิลยักษราชซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่โหดเหี้ยมมีนิสัยชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเที่ยวป่าล่าเนื้อก็เลยมีความสนุกในการยิงธนูฆ่าถ้าได้ยิงได้ล่าสัตว์วันนั้นท่านมาล่าสัตว์บอกให้บริวารรอข้างนอกอย่าตามมาเลยเราจะไปคนเดียวไปก็ไปเห็นสวรรณสามในเดินลงมาเห็นสัตว์วิ่งตามเป็นฟุ้งเคล้าเคลียไปทั้งกวางทั้งเก่งเอ๊นี่มันคนอะไรยังหนุ่มๆเป็นเทวดาหรือเป็นคนป่าหรือเป็นพวกหน้าพวกอะไรถ้ายังไงซิแล้วเรายิงเลยตายแล้วจะรู้ว่ามันเป็นอะไรถ้ายิงข้างหลังเอาลูกศรยิงเสียบเข้ากลางหลังนี่เลยทะลุออกข้างหน้าล้มลงกับที่ในขณะที่ล้มลงกับที่เนี้ยพระเจ้ากบิลยักษราชก็ไปดูส่วนนั้นสามไม่เคยมีความโกรธเลยเมื่อรู้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็อวยพรให้ขอให้มหาราชจงยังแว่นแคว้นรัฐให้สถิตอยู่สถาพรเจริญด้วยพระชนมายุอย่างไรเสียหม่อมฉันคงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ขอให้มหาราชได้เดินตามริมฝั่งแม่น้ำไปจะมีเส้นทางเล็กๆเดินขึ้นไปที่เชิงเขาก็จะมีกับอาสมมีฤาษีผู้เป็นแม่เป็นพ่อของหม่อมฉันอยู่ตรงนั้นท่านจงไปบอกให้หรือถ้าท่านมีเมตตาบ้างจะแบกศพนี้ไปส่งให้ก็พอหม่อมฉันไม่เคยมีความโกรธเลยคนนี้ก็ใจอ่อนตั้งใจจะแบกประสงค์แต่นึกขึ้นมาได้ว่าไม่มีใครเห็นเป็นพยานมันเรื่องอะไรจะต้องเอาคนที่เรายิงตายนี่คืนไปส่งก็ทิ้งมันตรงนี้ใครจะมาเห็นเราตรงเนี้ยหนีไปซะเลยดีกว่าเมื่อกับคนขับรถชนเขาตายแล้วก็ขับหนีในขณะเดียวกันมีนางเทพธิดาที่อยู่ในป่านั้นเห็นก็ร้องตะหวาดขึ้นท่านอย่านึกว่าไม่มีใครเห็นที่รับสำหรับทำความชั่วของท่านไม่มีท่านยังจะไปมัวป้ายสีโทษให้แก่ผู้ใดพูดขึ้นมาพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ตกใจได้ยินแต่เสียงเสียงนั้นคือเสียงของแม่นั่นเองแต่ไม่ใช่แม่ชาตินี้แม่มาจากชาติก่อนนู่นคอยดูแลลูกเนี่ยจะมาถึงบอกว่าไม่มีใครที่จะเป็นห่วงลูกเนี่ยเท่ากับแม่ถึงแม้ว่าแม่จะตายไปแล้ววิญญาณนี่จะอยู่ณปรภพใดๆก็ตามถ้ามีโอกาสมีทิพย์อำนาจพอจะล่องลอยมาไม่มีอะไรผูกพันได้แม่จะคอยมาดูแลลูกสุดที่รักทุกยากลำบากจากไรนางเทพพระธิดาพระสุนทรีนี่เป็นแม่ของสุวรรณสามมาเมื่อชาติก่อนก็ยังมีความคิดถึงลูกว่าลูกดีเหลือเกินลูกดีเหลือเกินเมื่อตายไปเป็นเทพธิดาแล้วก็คอยดูแลเมื่อเห็นลูกมาเกิดอยู่ในป่าเป็นลูกฤาษีก็คอยดูแลอยู่ทั้งนี้ก็ดีต่อแม่ในปัจจุบันนี้สุดท้ายพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยก็แบกศพนั้นกลับคืนไปหลังจากนั้นแม่และพ่อทั้งสองคนที่ตาบอดอธิษฐานใจแรงอธิษฐานนี่สำคัญมากนะอาตมาอยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายว่าผู้ใดทำคุณงามความดีไว้พร้อมไม่ต้องอ้อนวอนเทวดาฟ้าดินตรงไหนผู้ที่มีศีลผู้ที่มีธรรมผู้ที่มีจิตใจมั่นคงในสมาธิผู้ที่ไม่เคยเบียดเบียนสร้างแต่คุณงามความดีเวลาใดท่านตกทุกข์ได้ยากอาภัพคับแค้นที่มุมโลกใดก็ตามท่านไม่ต้องไปนบหาเทวดาฟ้าดินอินผมที่ไหนมาช่วยให้อธิษฐานใจทางออกของชาวพุทธผู้เป็นกัลยาณปุถุชนเราจะเห็นได้ว่าในบรรดาทางพุทธศาสนามหาบุรุษบุคคลดีในพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่อ้อนวอนให้เทวดาผีสางที่ไหนมาช่วยแต่จะอธิษฐานใจว่าเราเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยทำความชั่วอันใดเลยเราทำแต่คุณงามความดีมาตลอดถ้าหากว่าความดีเรามีพอขอให้อาเพศเหตุภัยทุกทั้งหลายนี้จงสิ้นไปจงมีสิ่งที่มาช่วยเหลือเราเหมือนกับพ่อแม่ของสุวรรณสังทั้งสองคนมาจับลูกของตนเองตาบอดบอดคำมาลำพึงลำพังถึงลูกที่ดีที่งามเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อแม้ว่าตาของพ่อของแม่จะบอด
ไม่เคยเห็นหน้าลูกเองแต่ก็ได้ยินเสียงอันไพเราะของลูกอยู่ใกล้ๆตลอดปัดนี้ลูกจะตายแล้วลูกตายจากไปแล้วก็อธิษฐานใจว่าถ้าลูกสวรรณสามเนี่ยเกิดมาไม่เคยทำความชั่วอะไรเลยเราทั้งสองผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่เคยทำความชั่วเคยทำแต่ประโยชน์ให้แก่โลกแก่สังคมไม่เคยเข็นฆ่าไม่เคยเบียดเบียนด้วยคุณงามความดีที่กระทำมาจงเป็นภารวะปัจจัยขอให้แผลของสวรรณสามหายสนิทให้มีชีวิตฟื้นคืนมาถ้าหากคุณงามความดีไม่พอก็จงตายทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อจะได้ไปเกิดใหม่สร้างคุณงามความดีใหม่ให้ความดีนี้มันพอปรากฏว่าเรงอธิษฐานนั้นทำให้ตาของพ่อแม่ทั้งสองนี่ลืมขึ้นมามองเห็นอะไรตัวอะไรกลายเป็นตาดีและลูกนี้ก็ฟื้นขึ้นมาไม่ตายจากคมแห่งลูกศรนั้นลักษณะเช่นนี้มันจะมีอยู่ในเรื่องตำรับตำราไปบ่อยแม้แต่เราในยุคปัจจุบันนี้ถ้าทำคุณงามความดีให้ถึงพร้อมเนี่ยเมื่อเราทำคุณงามความดีพอให้ผลในจุดนั้นถึงเวลาคับขันจำเป็นจะมีคนมาช่วยจะมีอะไรต่ออะไรมาช่วยตัวอย่างละอย่างในโลกนี้มีให้เห็นมากของคนในยุคปัจจุบันเพราะเหตุแห่งคุณงามความดีเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตัมมังการที่ได้อุปถัมภ์อุปัฏฐาเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลเป็นคุณงามความดีอันสูงสุดของชีวิตวันนี้ลูกทั้งหลายที่กลับมาเนี่ยมาเลี้ยงมาอุปถัมภ์อุปัฏฐากมารับใช้มาช่วยเหลือคุณพ่อและก็มาเลี้ยงใจพ่อมาเลี้ยงใจแม่ถึงแม้แม่ร่างกายนั้นจะแตกสลายไปแล้วแต่จิตใจที่เคยรักเคยห่วงลูกอยู่ต้องการที่สุดให้ลูกเป็นคนดีต้องการที่สุดให้ลูกเชื่อฟังต้องการที่สุดอยากจะเห็นลูกทำบุญอุทิศหาอย่างนี้นี่เป็นการเลี้ยงท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงกายนี่เลี้ยงไม่ยากมอยากได้ในผู้ถอกสำหรับในเรียงขันเพิ่นมักน่องง่วงง่วงออกลูกกับแกงออมดีๆนี่ได้ของเจ้ามักอําไห้ดีใจร้ายเลี้ยงกายผู้เฒ่าเลี้ยงไม่ยากกินกับบ่หลายสำนักเฒ่าๆนี่กินข้าวก็มักโม่2ยีมเท่านั้นก็อิ่มแล้วแต่เลี้ยงใจเนี่ยลำบากใจผู้เฒ่านี่เลี้ยงนะใครมีพ่อมีแม่เฒ่าๆขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้บุญเราอยู่ใกล้กุศลคอยเลี้ยงท่านให้ดีๆแต่ก่อนท่านเป็นลูกเราเป็นลูกท่านแต่แก่เท่ามาแล้วท่านเหมือนลูกเราเชียดก็ง่ายผู้เฒ่าบนสิได้อ้อยปานเล็กหน่อยเนี่ยเฒ่ามาแล้วใจเบาเขียดง่ายใจดีทอหมักฝ่ายใจหายทอหมักตูมพันบาทร่างเฒ่าพุ่มปล่อยกลางคืนแต่ก่อนไกลหนาบ่ท่านได้หลังกุมปล่อยตั้งแต่ล้านตื่นมาลูกหลานเขาเมื่อยเขาเห็นเวียกเขาว่าท่านตื่นทั้งผิดดาแล้วจมมักจะมันนอนเอาบ้านเอาเมืองห่อหรือมันที่นอนแนวใดว่าฉันมาเห่าส่งใดเจใดเพื่อนได้ยินเบิดเขานอนพอตื่นเขาเมื่อยไห้หลังเถื่อลูกตื่นมามันฝันไห้ตื่มว้อยเถ่าแล้วก็อยู่ส้มเถ่าเนี่ยเขาว่ามีปากก็เอาไว้หย่ำหมากหย่ำหูกินซาจะสู้ว่าสู้จมร้ายขันอยากจมเพียงบ่ไปบวชน้ำยูหูคนเครียดบาดนี้หันหน้าเขาฟ้าผุนพญากรรมพญาเวเหนื่อยมาเอาผู้ข่าไปเถินผุนพญาตายผุนพญาลูกมันสั่งผุนพญาเอาเลยบาดนี้อยากตายด้วยบาดเต็มน้ำตาไหลออกมาอีกแล้วบาปอีกแล้วลูกนั่นแต่ใครทำให้พ่อแม่ได้ร้องให้อยากตายแล้วก็เตรียมบาปเตรียมตัวตกนรกให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าไปอยากตกนรกฟังเทศแล้วกลับไปเอาขันห้าไปกามับมับเสร็จจากโอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยข่อยมันตาบอดตาเจ้าบ่เห็นหูเห็นเฮืองว่าจนปานนี้หูจะคว่ำแล้วจะบ่เฮ็ดบ่ทำอีกดอกดีโลดเศร้าอ่อนซอนเลยนะโตนรกก็ไม่ตกหลุมเนี่ยพ่อแม่นี่โกรธลูกไม่นานหรอกถ้าเห็นลูกดีๆบ่กินก็อิ่มมื้อนั้นบ่กินข้าวเลยถ้าเห็นลูกดีๆมาอิ่มในจิตในใจอิ่มไปหลายวันเพราะนั้นเลี้ยงกายเลี้ยงไม่ยากแต่ระวังนะการเลี้ยงจิตเลี้ยงใจพ่อแม่ที่แก่เท่าจิตใจเปราะบางใจก็เท่าไปด้วยกายเถ่าเฮ็ดยังจังหน่อยกับเมื่อยใจก็เถ่าเฮ็ดอีกยังถือจังหน่อยเครียดชกงอกเครียดแซกแงกคัดผ้าเข่าคือเด็กหน่อยก็เป็นด้วยเฮ็ดได้กินไหนเพื่อขาดเลยยังได้ปาดปีบปาก
ต้องออยต้องเอาใจใส่ดีๆถ้าผู้ใดคอยประคับประคองเอาใจใส่พ่อแม่ดีๆได้บุญมากเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตกระกำลำบากผู้ที่ทำกับพ่อกับแม่ดีๆได้บุญหลายอาตมาจะขอยกตัวอย่างคนเนี่ยคุณโยมสมนึกที่นั่งเสื้อลายๆขับรถมาให้อาตมาขี่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่อาตมามีรถนะที่ติดป้ายนิเพทะพลารามนะอาจารย์ชนะคิดว่าอาตมามีรถอาตมาไม่มีรถหรอกจะมีรถยังไงไม่มีเงินมีทองไปซื้อรถซื้อเรือแต่คุณโยมสมนึกเนี่ยลูกสาวแกดีซื้อรถให้พ่อคันใหม่ๆเอี่ยมๆ เงินสดเลยแล้วก็บอกพ่อเอ้ยเจ้าอย่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่างเด้อให้เจ้าไปทำบุญเพื่อข่อยแน่ข่อยนี่อยู่ไกลวัดไกลว่าไกลศาสนาลูกไปอยู่เมืองนอกสวิตเซอร์แลนด์โอ้ยดีใหญ่ยังไงซื้อมาใหม่ๆมาหาอาตมาปวารณาอาตมาสงสัยว่าเอ๊ะเท่านี้เราบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่างบ่มากราบอาตมาว่าผมสิไปส่งอาจารย์สิไปเทศน์ไสบอกจะไปไกลปันนี้ก็สิพาไปอาตมาก็ได้แต่อนุโมทนายิ้มยิ้มแต่คิดว่าถ้าจะมามัวไปส่งเราอยู่เนี่ยจะไปทำอยู่ทำกินอะไรเราได้เห็นเวียกอย่างบ่สุดท้ายก็ถามแล้วก็รู้ลูกดีที่ลูกดีนี่ดีย้อนอย่างดีย้อนเล่าก็ดีน้ำเล่าโยมสมนึกเนี่ยเคยเล่าเรื่องให้ฟังว่าแต่ก่อนอยู่เมืองพลนู่นบ้านนอกทุกๆยากๆแห้งแล้งแม่ก็มีลูกชายมีลูกสาวเพราะลูกสาวหลายๆคนโดยเฉพาะพี่สาวให้แม่บอกสิกนิกบอกสิกแง่พูดกระแทกแดกดันว่าแม่ให้มรดกน้อยแม่นี่โกรธเคืองบางครั้งก็ร้องให้พูดกระแทกแดกดันส่วนโยมสมนึกนั้นเป็นลูกชายล่าไปเล่นสาวมากลางคืนไปเล่นสาวมากลางคืนแม่จมปวดแอวเด้เจ็บเกี่ยงเด้ปวดขาเด้ลูกชายนี่แทนที่จะนอนไปเที่ยวสาวไปเล่นสาวกลางคืนก่อนที่จะนอนแม่บ่นปวดหลังปวดเอวเจ็บเกี่ยงเจ็บบ่าก็มาบีบมานวดให้แม่มาบีบหลังบีบเอวมาเหยียบขาเหยียบแข้งมานวดให้แม่ซะก่อนจึงนอนไปเล่นสาวมาเด็กๆได้ยินเสียงแม่บ่นก็มาบีบมานวดแม่ก็เลยบอกว่าหลาเอ้ยแม่สิให้พ่อเด้อให้เจ้าได้เมียผู้ฮู้ได้โสผู้ดีให้เจ้าห่างเจ้ามีใหญ่มากให้ได้ลูกผู้จบผู้งามคือเจ้าเป็นแม่ถ้าเบิ่งเด้อเอ้ยเจ้ามันเว้าให้แม่จังสั่นจังสีมันสิทุกข์มันสิยากมันสิลำบากมันสิบ่พออยู่บ่พอกินคนโบราณบอกว่าข่มปากพ่อแม่นี่นักเกิงทรณีผู้ใดย่อแย่งนบหากสิดีเมื่อนาอย่าได้ว่าจาตาสองเคือหนำตาลังบาปทอฝ่าเว้นกรรมทอแห่งดินปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อแกเจริญเติบโตมามีเมียมีลูกมีแต่ลูกดีๆส่วนพี่สาวนั่นทุกข์ลงทุกข์ลงมีลูกก็ไม่ได้ดังตัวมีผัวก็ไม่ได้ดังใจมีเงินมาเท่าใดผัวก็เป็นเล่นไผ่เล่นให้โลเบิร์ตทรัพย์สินสัมบ่อน้ำเจ้าของก็เล่นเป็นตึงน้ำกันเอกมาทุกข์ยากแกบอกว่าทั้งถูกทั้งนั่นตายผอมประสันอายุยืนยังกระตันจะจ้อยจ้อยน้องชายเห็นเวลาใดให้ทีละเป็นพันสองพันสงสารพี่สาวเอาไปเล่นไผ่เล่นให้โลลูกเล่ากับบดีอีกคือกันอันนี้สำคัญมากใครอยากจะได้บุญนะได้บุญที่มองเห็นชัดๆเนี่ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ดีๆเลี้ยงจิตเลี้ยงใจแล้วคุณโยมสมนึกนี่อยากเป็นบุคคลที่น่าเล่าถึงเป็นตัวอย่างแต่ก่อนมานั้นเป็นเพชฌฆาตฆ่างัวฆ่าควายเนี่ยวันละ3ตัว4ตัววันละ5ตัวก็มีแดงเถื่อบางทีหลับคาเขืองเลยกินดิบกินแดงซ้อยมาค่ำข้าวกับปั่นนี่มอมหลดหลาบก่อยซ้อยแซเหล้าขาวเทมาเต็มแก้วนะกินซ้อยแซเป็นคนฆ่างัวฆ่าควายขายเลี้ยงลูกเลี้ยงตังต่อมารู้จักศีลรู้จักธรรมทุกวันนี้ให้ตัวละล้านตัวละ10ล้านแกก็ไม่ขาดแต่นี้เลิกมดมาอยู่ก็จะมาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมดตัวแดงแมงตัวน้อยเลิกมาเจริญสมาธิภาวนา
โยที่บ้านก็มี

มีรถสิบล้อหนึ่งสามสี่คันมีลานมันมีอะไรเลิกกิจการเมื่อกี้มายังเล่ามาตามทางมอบให้ลูกให้หลานตนเองมาอยู่วัดเพื่อนหลังใหญ่ๆบ่อยู่มานอนอยู่ใต้ตารางศาลาในกฎนมัตมาเพราะเป็นปีเดียวได้นี่มาเป็น2ปีแล้วไปไหนก็ไปด้วยไปอยู่บ้านก็ไม่ได้ถึง 2-3 วันว่ามวนขึ้นมาอยู่วัดเพื่อนเขามีรถ10ล้อ3คัน4คันมีอะไรแต่นี่แกบอกว่าโอ้ยดูตนศาสตร์แกแม่นเขาถูกเขาก็อ่อนสอนอ่อนซ่อนตัวเด้คือสบายแถวเอ้ยคนหัวจะคว่ำไปประสันไปนอนอยู่วัดเจริญสมาธิภาวนาสบายตายไปแล้วหาไปนั่งบ่ได้พ่อปานก่อนขี่ไกลค้างดอกเว้ยหมู่โตพากันตีนเฮ็ดหยังล่ะวะบางคนมีรถสิบล้อเพื่อนกันใน4คัน5คันนี่ท่วมหัวเป็นทุกข์ยังแต่สิบ่ตายเท่านั้นเพราะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยมันอยู่การเปลี่ยนแปลงทางจิตทางใจพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกข้าจะเกวลาเอกจิตตะสมายุตตาละหุโซวัตติขันโนชีวิตทั้งชีวิตอัตภาพพร้อมทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวถ้าอยากจะให้มันดีมันมีความสุขก็จัดการกับจิตกับใจให้มันดีๆทำบุญก็ทำให้มันเป็นบุญดีๆทอดกฐินทุกปีมาปีที่แล้วก็ทอดกฐินปีนี้ก็ทอดกฐินแล้วกฐินของคุณโยมสมนึกกับไม่มีหนังไม่มีหมอลำไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโอ้ยกฐินกระจอกเขาว่าบ่ไปบ่ไปกะยะหมู่ก็มีอยู่หมู่ดีก็มีแนวนี้ดีดูดีชั่วดูชั่วเอาผ้าป่าเมื่อกี้มาทอดผ้าป่าแสนสี่หมื่นกว่าบาทบ่มีหนังบ่มีหมอลำบ่มียังมาทอดสองชั่วโมงให้กินข้าวกินปลาที่วัดเสร็จกลับพาลูกพาเต้ากลับอันนี้คือสัตตบุรุษผู้ฉลาดถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้เพราะนั้นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้มีอยากให้ลูกให้พ่อให้แม่ให้ใครต่อใครก็ตามถือว่าเป็นการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเลี้ยงกายเลี้ยงใจสุดท้ายลูกเต้าก็ได้บุญได้กุศลได้เป็นมงคลในการกระทำอาตมาจึงนึกชื่นชมยินดีวัดเมื่อไหร่บ้านเราเมืองเราจะมีคนอย่างที่อาจารย์ชนะธรรมอยู่อย่างนี้อยากจะให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมแก่เมืองแก่ศาสนาพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเดี๋ยวนี้ศาสนาของเราเนี่ยกำลังจะล้มละลาย1วัดวาอารามอันเป็นศาสนสถานเดี๋ยวนี้เกือบจะล้มละลายไม่มีลักษณะแห่งบุญยสถานไปดูเถิดวัดใหญ่ๆดังๆระดับวัดหลวงก็ตามเวลาเอาบุญขึ้นมาเนี่ยไปดูเถิดมันไม่เท่ากับบุญบ้านของอาจารย์ชนะนี้บุญนี้ยังเป็นบรรยากาศแห่งบุญกว่านั้นเป็นหมื่นๆครั้งวัดใหญ่ๆเป็นวัดหลวงวัดอะไรก็ตามพอมีบุญมีมอดมีทั้งนังมีทั้งหมอลำชิ่งหมอลำโชว์อะไรมีสารพัดอย่างไม่เป็นบรรยากาศแห่งบุญเลยยิ่งไปกว่านั้นมอมเมาจิตใจลูกหลานให้มันสูญเสียเชื่อมั่นถือว่าอันนี้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเมื่อกี้อาจารย์ชนะอยากจะให้อาตมาพูดถึงเรื่องการทำบุญที่ถูกต้องคนโบราณของเราพูดไว้คำหนึ่งว่าสุคนสุกินเขาข้าสาสังมาต่างกันเนาะสุคนสุอาบน้ำสังมาเกี่ยงลืนกันเดเนาะแท้เฮาก็กินข้าวคือกันเมื่ออากาศก็กินข้าวเฮาเว้ายุ้ยเมื่อว่านอนก็กินข้าวเว้ายุ้ยไปสีสงครามกินข้าวเว้าย่อไก่เส้นไก่อู้ซ่ามาอยู่บ้านข้าคําเปี้ยพุ่นน่ะประวัติให้มองเป็นอาหารตาได้เป็นเด้อประวัติเพราะว่าอีกแนวนึงจังว่าสุคนสุกินข้าวภาษาสังมาต่างกันเนาะสุคนสุอาบน้ําสังมาเกี่ยงลื่นกันอาบน้ําเหมือนกันแต่มันเกลี้ยงไม่เหมือนกันทำบุญเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอาจารย์ชนะก็ทำบุญคนอื่นก็ทำบุญคอยดูสิข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านถึงเวลาที่เราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลบ้านเราเรียกว่าแจกข้าวบ้านอากาศเท่าเนี่ยมันน้อยกว่าหาหกกองบุญที่จะแจกข้าวเอาบุญแจกข้าวได้เลยที่นี่จ้างหนังมาลดกองจอหนึ่งพ่อมือหนีเบิ่งเฮือนนี่อีก 3-4-5 วันไปดูอีก5วันไปดูอีกบ้านหนึ่งเคิกพร้อมเคิกเวียกเคิกงานไปเบิ่งเลยอยากนอนแล้วมันเป็นบุญหรือไม่แล้วก็พากันทุกข์กันยากพี่น้องไทยเราโอ้ยแต่เฮาบ่มีบุญพ่อป่ะเลยพากันทุกข์กันยากว่าซั่นบ่มีบุญเนี่ยได้แล้วเอาบุญหลายคนเอาก็เถียงพวกเจ๊กพวกแก้วเขาเจ้า

ทางมีดีได้เขาเจ้าบ่ได้มาเอาบุญดูปานเท่านี้แต่ว่าเขาเจ้าเอาถึกพี่น้องชาวจีนก็แจกข้าวคือกันทำบุญอุทิศเหมือนกันวันเช้งเม้งวันเช้งเม้งเนี่ยนะเขาเป็นบ้าภาษาบ้านเฮาอะเมื่อบุญแจกเขาเขาเจ้าแจกเขาเจ๊กพร้อมกันมัดประเทศเอาวันเดียวกันเสร็จอย่างอำเภออากาศของเราอย่างจังหวัดสกลนครของเราเนี่ยถึงวันเช้งเม้งพี่น้องชาวจีนเขาทำบุญมัดทุกคนเลยไม่ใช่ทำครั้งเดียวเสร็จแต่เฮาหนีแล้วแจกเขาเธอเดียวแล้วแล้วเลยโอ้ยแจกของให้เล่าแล้วสบายหนังกระจอบักไงมอลำกับย่างมวนขาคุ้ยคนอีกสองโตสบายไปหนาไปหื้อแล้วเลยพี่น้องชาวจีนเขาแจกข้าวทุกปีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานคน

จกข้าวทุกปีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานคนรักคนที่พออกพอใจเขาเรียกว่าวันเช้งเม้งวันเช้งเม้งนี่พากันทำหมดพร้อมกันวันเดียวเร็วเลยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเคิกเวียกเคิกงานหลายเถื่ออาตมาเนี่ยพูดอยู่บ่อยๆต่อไปอยากจะชวนพวกเราห่อย่ามแจกเขาขึ้นหน้าปลาขึ้นบ้านไปหาส่วนกันเขาหุ่นนะผู้ใดแน่ผัวตายเมียตายลูกตายไปเขาหุ่นกันเด้อเฮาไปสันแจกเขาเอามือเดียวให้มันเลี้ยวรถประหยัดเวลาแล้วทำบุญให้มันถูกบนเงินทองก็ไม่ต้องเสียหายหลายอันนี้แจกเขาในเบิดนั้นล่าให้หลายอาตมาเนี่ยพูดไว้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแม้ตนเองตายเดี๋ยวนี้บอกข้าบอกเนรไว้เป็นประจำเทศไว้ในเทปบันทึกไว้อีกเล่าไว้วันละนิดก่อนชีวิตอัสดงพอไว้เรียบร้อยแล้วถ้าอาตมาตายปั๊บลูกศิษย์ลูกหาไปเปิดหาก็พบตายปั๊บฟืนบ่อึดพากันเอามาขนมาสวดมาติกาบางสกุลได้เบิดสุคนละพากันสวดเผาลงไปอย่าให้ไทยบ้านยากน้ำเด้อยากเลยเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วยังก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามธรรมดาให้มันเสร็จเพราะว่ายังไงนี่เราก็ได้ทำบุญไว้แล้วเหลือละบุญนี่เฮ็ดไว้นี่ขันติวัดเป็นตนเป็นตัวว่ามีบุญไว้เพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องทำบุญอุทิศหาผู้เจ้าอยากทำก็ทำบ่อยากทำบ่เป็นยังข่อยพอแล้วบุญทำไปเยอะตายวินาทีนี้ก็พอใจที่จะตายเพราะเราได้สั่งสมคุณงามความดีไว้พร้อมเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้อยู่อย่างเป็นผู้พร้อมทุกอย่างที่จะอยู่ที่จะไปที่จะเป็นที่จะตายเลยบ่อย่างยังมันพร้อมเลยดิพระอรหันต์ทั้งหลายบ่ได้ย่านตายบ่อยากตายพร้อมแล้วก็บ่อยากอยู่พร้อมนั่งร้องเพลงสบายบทเพลงแห่งพระอรหันต์พระนิสสภะท่านนั่งอยู่ท่านก็ร้องเพลงทุกวันนาพินันทามิมรณังนาพินันทามิชีวิตังกาลัญจะปฏิฆะเราไม่อยากอยู่เราไม่อยากตายไม่ชื่นชมกับชีวิตที่มีอยู่ไม่ยินดีกับความตายแต่เรากำลังรอคอยวันเวลานั้นมาถึงเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาหมดเวลาแห่งการจ้างก็จะเลิกนี่คือกันเพราะนั้นถ้าผู้ใดทำคุณงามความดีไว้พร้อมแล้วไม่เคยมีความหวาดกลัวต่อภัยคือความตายเลยเพราะนั้นพวกเราทำบุญนี่ทำปันได้กับบ่อิ่มทำปันได้ยังย่างตายอยู่คือเก่าบ่ย่างตายจังไรขันทำบุญว่าสันเขาตายบ่จักของหน่อยเลยอาตมาพูดอยู่บ่อยๆแถวบ้านอาตมาเนี่ยเขาบ่มนนี่คุณแจกเขาบ้านแพ้เขาบ่มนอาตมาขึ้นไปดอกมนยังเพิ่นบ่ไปเขาว่าไปจังได๋ล่ะหมอลำชิ่งก็มีหมอลำหมูหมอลำอีหยังก็มีนั่งเขาก็เลยรู้เป็นประเพณีพอเขาตายนี่เขาไม่นิมนต์อาตมาอาตมาก็เลยสบายไปเขาบ่มนเพราะว่ามนบ่ไปเวลาแจกข้าวอะไรมีนั่งมีหมอลำเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เขาไปร่วมมือกับการกระทำเช่นนั้นมันเป็นอย่างนี้นะฟังให้ดีว่าการทำบุญของเราเนี่ยยิ่งทำยิ่งทุกข์ยากลำบากแต่ว่าไปเอาบุญบ้านนั่นเถอะบ้านนี้เถอะเมื่อกี้ในบุญบ้านหนองบังเขาบอกว่ามือนี้เอาบุญบ้านหนองบังได้ไปสั่นเอาบาปบ้านหนองบังไว้จังสั่นเป็นอย่างเดียวนี่อาตมาบอกเอาทุกครั้งมีการตายเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแต่สัตว์ตายคนก็ตายมีกายบุญกระถิ่นหนองบังเนี่ยตายไปสองคนเป็นนี่ก็ตายไปคนหนึ่งตีกันบ้างฆ่ากันบ้างไม่ควรจะเรียกว่าเอาบุญบ้านหนองบังควรจะเรียกว่าเอาบาปบ้านหนองบังเมื่อในบ้านหนองบังเอาบาปบุญที่แท้จริงที่ครบวงจรมีอะไรเราทั้งหลายจะต้องศึกษาพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำบุญเพียงลอยๆนะท่านบอกว่าปุญญะเมวะโสสิกเขยติอายะตัดทั้งสุขขินทริยังบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศพึงศึกษาเรื่องบุญให้ดีๆนั่นฟังให้ดีนะจึงบอกว่าปุญญะเมวะโสสิกเขยะผู้ที่ปรารถนาประโยชน์อันเลิศอันสูงสุดพึงศึกษาเรื่องการทำบุญให้ดีๆทำบุญให้มันเป็นอายะตัดถังสุขขินทริยังจงทำบุญชนิดที่มีแต่ความสุขเป็นกำไรไม่มีความทุกข์เป็นกำไรทานัญจะสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวเจเอเตธรรมเมภาวยิตตวาตโยสุขังสมุทเทเยอภยาปัจฉังสุขังโลกังบันดิโตอุปปัชชติแปลว่าการให้ทานการรักษาการ

กายวาจาใจให้สม่ำเสมอสมะจริยันจะสมะแปลว่าเสมอจริยันจะการประพฤติความเป็นอยู่ให้สม่ำเสมอเมตตาจิตตันจะภาวะเยมีจิตใจประกอบไปด้วยเมตตาปานนี้เอเตธรรมเมภาวะยิตตวาตาโยสุขังสมุทเยเมื่อบุคคลได้อบรมได้ศึกษาได้กระทำเหตุแห่งความสุขสามประการนี้แล้วอัพยาปัจฉังสุขขังโลกังบันติโตอุปปัชชติบันดิตผู้ฉลาดเช่นนั้นจะไปอุบัติขึ้นในโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามิโดเขาจะไปเพลิดเพลินในเทวโลกเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งที่ปรารถนาได้ดังใจเมื่อกี้นี่สรุปแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้ศึกษาเรื่องบุญบุญครบวงจรมี3อัน1ทานัญจะการให้2สมจริยัญจะตัวนี้เรียกว่าศีลศีลคือทำกายวาจาใจของตนให้ปกติสมะแปลว่าสม่ำเสมอมีจริยาสม่ำเสมออันที่3เมตตาจิตตัญจะภาวะเยอบรมจิตให้มีความเมตตาปราณีขึ้นมากๆทีนี้พวกเราทำบุญเป็นอย่างไรให้ทานให้ยุพอเป็นกระสายสมมติว่าบุญบ้านอากาศนี่เอาบุญพระเวทบ้านอากาศสมมติ3อันนี้สิได้อันเดียว1ทานนั้นจะให้ยุให้ทานพอได้จังหันวันซ่อนสมจริยันจะการกระทำให้สม่ำเสมอกายวาจาใจไม่เสมอเลยพอหู้ฮอดมือบุญแล้วไม่แต่คนบ่เต็มบาทสังเงาะสังแงขันมือธรรมดาดีอยู่เมื่อธรรมดาไปในบ้านในเมืองก็มีคนดีๆคันว่าเมื่อบุญมีรอดฟ้อนกลางถนนก็มีแดดเต็มฝ้าสูบเซาเป่าลมฝุ่นตลบกบตลาดล่องลำทำเพลเอาแต่สิเป็นไปอันนั้นเพิ่นบ่แม่นสมะจริยันจะสมะแปลว่าสม่ำเสมอจริยันจะมีจริยาการประพฤติเสมอต้นเสมอปลายมือว่านนี่เป็นจังใดมือนี่เป็นจังสั่นอันนี้มือว่านนี่ดีๆอยู่มือว่านเอาบุญพอฮอดมือบุญหลุดไปแล้วบาดอิมาแลแท้ๆไปแล้วบาดย่างไปฟ้อนไปเด้าไปเด้งไปกลางเดินกลางถนนเอาแต่สิเว้าไปมันบ่พอบาดกันเบิดบ่บาดนี่เพิ่นเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอเสียไปแล้วตัวนี้เมตตาจิตตัญจะภาวะเยรวมจิตให้เจริญด้วยความเมตตาปานีคันมือธรรมดาจะมีเมตตาปานีมากกว่ามือบุญคันฮอดมือบุญมาแล้วไม่รู้ความเมตตาปานีหายไปไหนกลายเป็นวันที่โหดร้ายทารุณควายตายไป10ตัวคันมือธรรมดาเนี่ยบ่ทันได้ตายคันฮอดมือบุญเป็นมือมันสิตายหลายแท้ๆได้ยินเสียงเครื่องกระย้ายเสียงจั่นขึ้นมันขนหัวลุกเป็นปุ๊บเป็นปุ๊บงัวควายกินกูคักๆบาดนี่มันว่าเตรียมตัวไปโลดมันว่าเพราะนั้นพวกเราเนี่ยมันสูญเสียมันไม่ได้ศึกษาเลยเรื่องบุญของพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าทานัญจะยุตทันจะสมมานะหุการให้ทานเปรียบเสมอเหมือนกันกับการรบทีนี้อาจารย์ชนะเนี่ยรบถ้าเก่งก็มีชัยชนะมากทำบุญน้อยได้บุญมากเหมือนกับมีกองทหารน้อยแต่สามารถชนะกองกำลังทหารตั้งมากเมื่อกี้เขารบกันที่อาเปอร์เซียเห็นไหมได้ซัดดัมฮุสเซนรบกันกับพวกกลุ่มสหประชาชาติสหประชาชาติตายไป30กว่าคนแต่กองกำลังซัดดัมฮุสเซนตายเป็นแสนเพราะอะไรมันเหนือชั้นกันใช่ไหมการทำบุญนี้ก็เหมือนกันอาจจะทำบุญหมดเป็นแสนเป็นล้านแต่ได้บุญนิดเดียวเหมือนกับซัดดัมฮุสเซนที่ต้องสูญเสียทหารไปเป็นแสนแต่ชัยชนะไม่มีเลยในขณะเดียวกันพวกอเมริกาพวกสหชาติเสียกำลังพลไปเพียง 30-40 คนชัยชนะยิ่งใหญ่เหมือนกันกับการให้ทานพระพุทธเจ้าว่าเสมอเหมือนกันกับการรบบางคนให้ทานน้อยแต่เขามีชัยชนะต่อกิเลสเขามากอย่างวันนี้ถ้าหากเราไม่มีชัยชนะต่อกิเลสมันอยากดังกิเลสมันอยากให้คนยกย่องสรรเสริญไปจ้างหนังมามือแรงเนี่ยเต็มตึ้งเลยมีหนามีตาเขาย่องขนาดโอ้ยบุญอาจารย์ชนะเนี่ยจะแม่นเล่าดีมั้งประเสริฐ
หนังก็ดีแนวกินก็เด็กเต็มปากเต็มคอเป็นตะเล่าสิได้บุญเขาว่าคิดแท้ในใจลึกๆคนว่าเป็นตะเล่าสิชิบหายเขาสิว่าจังสินะแต่เขาบ่เบาเขาก็ย่องไปอยู่ดอกสองสามมือแล้วก็เร็วยังเป็นอย่างนี้ความจริงเขาบอกว่าเป็นตะเล่าสิชิบหายเขาสิว่าจังสินะเพราะเหตุนั้นเราอย่าไปหลงกับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่จะมีชัยชนะเหนือกิเลสต้องมีสามกำลังอาจารย์ชนะเนี่ยให้มีสามกำลังหนึ่งกำลังทรัพย์กำลังทรัพย์ที่จะเลี้ยงดูพี่น้องทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าเลี้ยงดูหมู่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลสองกำลังศรัทธากำลังศรัทธาเพียงพอที่จะเสียสละเชื่อมั่นว่ามีบาปมีบุญมีคุณมีโทษเชื่อว่าการกระทำนี้มีผลเชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์เชื่อว่ามีชาติก่อนมีชาติหน้ากำลังศรัทธามีกำลังทรัพย์มีทีนี้มีอีกหนึ่งกำลังปัญญาสัตบุรุษย่อมทำบุญด้วยกำลังสามอย่างนี้มีปัญญาเห็นว่าทำอย่างนี้มันถูกมันต้องมันดีมันงามทำอย่างนั้นมันไม่ถูกแม้มันจะถูกใจชาวบ้านแต่มันไม่ถูกหลักของปัญญาชนของมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าไม่ถูกหลักของบัณฑิตเราไม่เอาเราจะทำให้มันถูกต้องแต่เราจะไม่ทำให้ถูกใจเพราะใจของคนมีกิเลสมันสนองตอบยังไงก็ไม่หมดกำลังปัญญาเช่นนี้ขาดแคลนบางคนมีเงินมีกำลังทรัพย์มีกำลังศรัทธาแต่ขาดกำลังปัญญาเขาจึงทำบุญแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนอกจากนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาฉันแล้วก็เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องมีนั่งมีม้อลำข่างัวข่าควายสนุกสนานเพลิดเพลินเขาไม่มีปัญญากล้าปีกไม่กล้าขาไม่แข็งพอที่จะตัดค่านิยมของสังคมชนิดที่ผิดผิดนี้ออกไปได้เพราะนั้นชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ให้กับสังคมมากๆเอาจากสังคมแต่น้อยปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการค่านิยมผิดผิดของสังคมไม่สามารถครอบงำใจเราคุณงามความดีที่เราจะทำสังคมกีดกันเราไม่ได้ในนี้ทุกคนอยากจะเป็นคนดีแต่ติดอยู่ที่สังคมเป็นยังจะกินเหล้าวะฉันกินเพื่อสังคมบ่กินบ่ได้บอกตามเงื่อนไขของสังคมครับอาจารย์บ่แสดงเห็นไหมทำไมจึงสูบบุหรี่ตามเงื่อนไขของสังคมครับอาจารย์นี่แสดงว่าเขาไม่สามารถจะปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการที่ผิดๆนี้ออกไปได้พระโสดาจารย์ก็เหมือนกันวัดต่างๆเป็นอย่างไรเนี่ยครูจังคือปลูกห่านมอลำไว้ท้าวอนแท้ปานโบสถ์เลยมันโบสถ์เทวทัตบอกว่าวัดต่างๆเนี่ยมีห่านมอลำเลยครูเหมือนประจำมันถือต้องอยู่ว่าบ่ถือแล้วเป็นอย่างไรจังเห็ดอ๋อเห็ดตามสังคมเขาเลยเว้ยพระบาทเนี่ยเพราะเหตุนั้นชีวิตที่มีค่าชีวิตที่ประเสริฐคือชีวิตที่ให้แก่สังคมมากๆพี่น้องอาจจะไม่รู้เลยว่าขณะนี้อาจารย์ชนะกำลังให้กับสังคมให้ตั้งแต่เป็นครูบาอาจารย์สอนลูกสอนหลานแม้แต่ตนเองจะทำบุญส่วนหนึ่งสังคมอาจจะติเตียนว่าอาจารย์ชนะนี่ไม่สปอร์ตไม่ทำแบบบ้านแบบเมืองเขาแต่ที่แท้จริงลึกๆอาจารย์ชนะต้องฝืนความรู้สึกค่านิยมของชาวบ้านนะเพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อให้ทัศนะที่ถูกต้องนี่เป็นการให้ต่อสังคมที่ล้ำลึกมากสังคมจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็ตามแต่นี่เป็นการให้ในขณะเดียวกันก็ปลดปล่อยตนเองจากค่านิยมของสังคมที่ผิดๆแม้เขาจะว่ากระจอกก็ช่างเขาแต่มีสติปัญญาพอที่จะไม่ให้สังคมมาขวางตั้งการทำดีของเราบางคนอยากทำดีแต่ถูกสังคมกั้นว่าทำไปแล้วสังคมไม่ยอมรับเลยไม่ทำในวัดก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันผู้ที่จะทำประโยชน์ให้แก่โลกแก่สังคมแก่เพื่อนมนุษย์จะต้องมีกำลังถึงสองกำลังกำลังศรัทธากำลังปัญญาส่วนกำลังทรัพย์ไม่ต้องกำลังทรัพย์นั้นญาติโยมเขาสนับสนุนเองผู้ที่ทำงานให้สังคมได้มากๆพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งในธรรมในวินัยของพุทธเจ้าทำให้ดูด้วยการเสียสละพาพูดแล้วก็พาทำพาเจริญสมาธิภาวนาพาอบรมอยู่ให้เห็นอยู่อย่างไม่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ไม่มีสังคมใดที่จะมาบีบคั้นได้ลักษณะเช่นนี้ต้องมีกำลังศรัทธากำลังปัญญาพระจะทำประโยชน์ให้ศาสนาได้ต้องมีสองกำลังกำลังศรัทธากำลังปัญญาแต่โยมจะทำบุญให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ศาสนาได้ต้องมีถึงสามกำลังอย่างวันนี้อาจารย์ชนะใช้กำลังถึงสามกำลังกำลังศรัทธากำลังทรัพย์
กำลังปัญญาเพียงพอจึงจัดอย่างนี้ได้คนอื่นทำไม่ได้มีทรัพย์มากกว่านี้มีศรัทธามากกว่านี้แต่ขาดปัญญาจึงไม่สามารถที่จะปลดปล่อยพันธนาการของสังคมนี้ได้เพราะเหตุนั้นนี่เป็นการทำประโยชน์อยู่ตลอดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ศึกษาเรื่องบุญที่นี่บุญนั้นถ้าศึกษาดูดีๆแล้วมันก็ไม่ผิดกันกับน้ำคนโบราณที่พูดว่าสุคนสุกินเข่าภาษาสัมมาต่างสุคนสุอาบน้ำสัมมาเกี่ยงลืนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าปุญญังสุดทางสัตตานังทาเรติทำอันใดทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ชำระสัตว์ให้บริสุทธิ์ปุญญังวิสุทธังสัตตานังโสเทนติกโรติสภาวะธรรมอันใดยังสัตว์ทั้งหลายให้บริสุทธิ์ได้สภาวะธรรมนั้นคือบุญบุญนั่นก็คือการชำระคนให้บริสุทธิ์จากบาปถ้าจะทำบุญก็คือการเว้นบาปไม่เอาบาปมาเป็นทุนเราพูดกันบ่อยๆว่าเอาบาปเป็นทุนเอาบุญเป็นกำไรมันจะได้กำไรอย่างไรเราลงทุนโดยบาปเพราะว่าทำบาปแลกบุญก็ขาดทุนเรื่อยไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอายะตัดถังสุขขินทรยังจงทำบุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรทะทันติเกนิวิเถการที่ทำตนไม่สม่ำเสมอไม่ชอบอยู่ในความสงบแล้วมาทำบุญนั้นพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ได้บุญเลยแต่บุญน้อยเหเกนิวิเถสะทันทาคัตตวาวิทิตวาอัฏฐโสจยิตวามีคนบางกลุ่มบางจำพวกไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันสงบชอบฆ่าเขาเบียดเบียนเขาทำให้เขาโศกเศร้าแล้วมาให้ทานสาทักขินาอัตสุมุขาสะทันทาเรากล่าวว่าทานเช่นนั้นได้มาด้วยหน้านองด้วยน้ำตาได้มาด้วยน้ำตานองหน้าได้มาด้วยสตราอาวุธย่อมไม่ได้ผลเท่ากับการให้ทานด้วยความสงบเอวังสหัสสานิสหัสยานิคังกลังปิหน้าคันติตถาเตติการให้ทานเช่นนั้นแม้จะถวายให้พระฉันอิ่มเป็นพันๆองค์ทำพร้อมกันเป็นแสนๆคนเขายังไม่ได้บุญเท่ากับหนึ่งส่วนร้อยของผู้ที่ให้ทานด้วยความสงบแม้เพียงครั้งเดียวดูขาดทุนอย่างใหญ่หลวงบอกว่าให้พระเป็นพันๆองค์พร้อมกันทำเป็นแสนทำด้วยการเบียดเบียนไม่ได้ผลนอกกับหนึ่งส่วนร้อยของผู้ที่ให้ทานด้วยความสงบแม้เพียงครั้งเดียวพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ให้เราศึกษาให้จิตใจสงบบัดอาตมาเปรียบเหมือนคนอาบน้ำแห้งอาบแห้งสกปรกอาบน้ำขี้ตมยิ่งอาบยิ่งมีแต่หิดขี้ตมค่อยลงไปอาบบังเป็นหิดเป็นโรคผิวหนังทั้งเหม็นทั้งสกปรกยิ่งอาบเท่าไรยิ่งสกปรกยิ่งเหม็นเหมือนคนทำบุญฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินเหล้าเมายาจ้างหนังจ้างละครมอมเมาเนี่ยอันนี้ยิ่งทำยิ่งสกปรกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินเหล้าเมายาสองอาบน้ำอาบน้ำหอมอาบแล้วหอมชื่นใจถ้าอาบมากๆเข้าน้ำหอมเนี่ยมีพิษมีสารเคมีพวก CFC คลอโรฟูลฟลูออคาร์บอนอาบแล้วแสบหูอาบแล้วแสบตาเหมือนคนอาบน้ำหอมกับคนทำบุญเพื่อเอาหน้าทำแล้วให้เขายกย่องสรรเสริญโอ้ยเป็นแต่เราเสียได้บุญไปกินกับอิ่มเต็มปากเต็มคอใส่ถุงพลาสติกเมื่อกินบ้านพร้อมก็ได้เพราะฉันเป็นแต่เราเสียได้บุญเพราะฉันนั่งกับดีมอลล์กับมวนของเราเพราะฉันในใจเขาว่าเป็นแต่เราเสียจิ้มหายนั่นแหละเราได้ยินคำยกย่องสรรเสริญเนี่ยดีใจมากแต่ความดีใจชั่วครู่อีกหน่อยก็ผ่านไปเป็นสายลมเป็นอากาศธาตุพองานเสร็จแล้วก็มาเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังตอนนี้น้ำหอมเป็นพิษทีนี้เราก็มาดูว่าอาบน้ำด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่น้ำบาดาลน้ำประปายิ่งอาบยิ่งสะอาดอย่างที่อาจารย์ชนะทำในวันนี้นี่คืออาบน้ำฟอกสบู่ยิ่งทำไปก็ได้ประโยชน์ทั้งได้ความรู้ทั้งได้ความเข้าใจได้ทั้งบุญคือความสบายใจเอิบอิ่มใจไม่ได้เบียดเบียนได้ทั้งกุศลคือความรู้ความฉลาดทีนี้พ่อแม่ของเราทำไมจึงพาเราครบเรางั้น
จะเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนการให้ทานเนี่ยเหมือนกับการรบเมื่อไปรบทัพจับศึกชนะมาก็ฉลองชัยชนะพระเจ้าแผ่นดินไปรบไปฆ่าสมัยโบราณเมื่อชนะศึกมาก็มาฉลองกลับมาถึงบ้านก็ฉลองชัยชนะแต่พวกเราทำบุญนั้นคือการรบทานันจะยุทธันจะสมมานหุการให้ทานเปรียบเสมอเหมือนกับการรบเมื่อมีชัยชนะแล้วต้องฉลองชัยชนะบ้านเฮาว่า2คนโบราณน่ะเขียนไว้ในหนังสือใบลาน2เข่าแจก2เข่าสาก2เข่าประดับดิ้น2กาถินอําว่า2นั่นมาจากคําว่าฉลองหนังสือ2พระเนนบ่สิอ่านแล้วดอกอย่างสมมุติว่าอาจารย์หาชนะแจกข้าววันนี้ก็มาอ่านเทศให้ฟัง2เข่าแจกเอกสมิงปนสมาเยคีระดังได้ยินมานี่ยังมีในกาลขาบหนึ่งสถานว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮาเอาพระพุทธเจ้ามาอ้างแล้วก็เอโกเศรษฐโยยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งเล่าไปเศรษฐีเมียตายให้คนใช้ไปส่งข้าวไปขโมยไปก็เอาไปไหว้ในที่ประสาทมาจนถึงวันหนึ่งฝนตกมากน้ำหลากน้ำออกแกงไม่ได้บ้างสิลอยไปเดี๋ยวสิจมน้ำตายเฮ็ดจังได๋คนใช้แกก็ถืออาหารมาไอ้ที่จะไม่เอาไปก็กลัวนายจะว่าไอ้ที่จะทิ้งก็เสียดายพอดีเห็นพระมาบิณฑบาตเอาใส่ให้พระนี่ไปยังแล้วฝนตกลิ้นพระก็บ่มีกินก็เลยเอาใส่บาตรให้พระนี่ใน2นะ2เข้าแจกผู้เฒ่าเนี่ยคงเคยได้ยินตามบ้านเราแล้วในคืนนั้นเศรษฐีก็ฝันเห็นเมียมาหาโว้ยตั้งแต่ตายไปบ่ได้กินข้าวกินน้ำจักเถอะจะแม่นเจ้าใจจืดใจดำแซวมาได้กินมื้อนี้ว่าซั่นเจ้าเฮ็ดจังได๋อยู่ตะกี้ว่าซั่นเศรษฐีตื่นมาบ้องเบงใหญ่เลยด่าคนใช้กู้ให้มึงเอาไปของมึงเอาไปใส่ว่าซั่นแซวก็ไปมื้อวานนี่ว่าซั่นม่อยหมอน่ะบอกว่าเอาไปคู่มื้อมึงเอาไปใส่แล้วก็เอาไปไว้พุ่นแล้วผีประสาทพุ่นน่ะคือบ่ได้ซั่นน่ะมึงก็ตัวขยันขยอมึงอย่าโกหกนะกูจะเอาโทษมึงเมื่อวานไปไหนบอกตรงๆไอ้หมอนี่ก็กลัวหน้าถอดสีบอกตรงๆเมื่อวานผมไม่ได้ไปน้ำหลากกลัวจะตกน้ำตายผมว่ายน้ำไม่เป็นถือมาเห็นภาพมันเป็นบาปผมเลยใส่เข้าไปในบาตรท่านคุ้มเลยผมก็ไปหายโยมโอ้อันนี้ว่าเพิ่นยังได้กินตัสมาสาธโวบอฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายเพิ่นว่าไปสิตัวอันนั้นเพิ่นว่า2เข้าแจกฉลองเข้าแจกแล้วมันจบอยู่เพียงแค่นั้นแต่ใน2พวกเราภาคอีสานนี่ก็ดี2มันบ่เป็น2ซื่อๆบาดให้จ้างหนังจ้างหมอลำมหรสพครบงานมาตายไปแล้วสิได้มวนซืนโฮแซวมีแนวเสพแนวงานอยู่บนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีเล่ห์พุ่นบาดความจริงในทางพุทธศาสนาท่านให้ฉลองชัยชนะที่มีต่อกิเลสอย่างวันนี้เราทอดกฐินอย่างเนี้ยกลางคืนนั้นให้ฉลองยังไงมีทานแล้วจะต้องมีศีลท่านนั่งเมปาลิสุดทั้งไผมีใจใสเหลี่ยมการท่านสามกอบริสุทธิ์พองแผ่วใจแล้วจึงท่านยอมนั้นหาวโมทนาย่อมหมอบประกอบด้วยสิ้นเพิ่นต่านข้าวหมวนเถือล่งสีเลนะสุขติงยันติจะมีสุขได้กระเพาะสินสีเลนะโพกสัมปทามีสมบัติหมากหล่นสิ้นนั่นผู้ถือสืบมาสู่มือพุทธศาสนาธรรมนี่ประจำคนใดพองใสเสมอแก้วเขาว่าไปจังสิเมื่อให้ทานแล้วจะต้องมีศีลเพราะนั้นต้องฉลองทานของตนเองโดยการสมาทานศีลถ้าทำกองบุญใหญ่กองบวชถ้าไปทำกองหดกองบวชทำกองกฐินพากันมาสมาทานศีล8ผลอุโบสถศีลและสงบเสงี่ยมในคืนนั้นฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมให้ฟังดึกดื่นพอนอนก็นอนไปเช้ามาก็ตื่นขึ้นมารับอรุณมาตอนเช้ามาเจริญสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์สว่างแล้วทำอาหารถวายพระสงฆ์องค์เจ้าตักบาตรหลังจากนั้นท่านก็ให้ศีลให้พรนั่นเขาฉลองกันอย่างนั้นแต่ก่อนบ่มีดอกไปหาจ่างหมอลองหมอลำอันบาตรนี่ฉลองกิเลสได้บาตรใช้ชนะกิเลสซุ่มนั่นกิเลสมันบอกกูชนะละโว้ยมันว่าชนะธรรมะในใจพวกนี้ละโว้ยเพราะฉะนั้นเอาหยังมาฉลองขาเขาขาวเสื้อผ้าตัดบ่ทันแล้วซ้ำแกกหน้าแกกหลังซุ่มนั่นมาฉลองเพิ่นบุญเพิ่นเต้นงานกันยามมาโยกตีนแต่หน้าหันหลังใส่เปิดคนได้พร้อมมากันเบิ่งสาบลาบฉลองฉลองชัยชนะของกิเลสไม่ใช่ฉลองชัยชนะของศีลของธรรมไม่ใช่ฉลองชัยชนะแห่งคุณธรรม
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ชนะในท่านพาเราทำอย่างบุญกฐินวัดอัต

มาเมื่อกี้เนี่ยไม่ทราบว่าพี่น้องชาวอากาศไปกี่คนก็เห็นอยู่คนมาเต็มศาลาใหญ่ๆบังกระโพกบังเดียวไม่เคยมีปั้งคนไม่รู้เท่าไหร่ศาลาหลังใหญ่ๆท่านก็ดูเถอะว่ามันเท่าไหร่ยาว40กว่าเมตร42เมตรกว้าง16เมตรน่ะล้นไม่พอไม่มีหนังไม่มีหมอลำแต่คนเข้ามาทำไมมาเอาบุญกลางคืนฉลองมาถึงบ่ายๆก็สมาทานอุโบสถศีลนุ่งขาวห่มขาวกันแล้วหลังจากนั้นก็เจริญสมาธิภาวนาตกเย็นมาแสดงธรรมให้ฟังกลางคืนมาเช้ามาตื่นตีสองนั่งสมาธิกันจนถึงฟังธรรมทำมิกถาก่อนฟ้าสางจบแยกย้ายกันไปทำสรีระกิจล้างหน้าล้างตาอาบน้ำเตรียมอาหารหวานข้าวถวายพระสงฆ์องค์เจ้ากินกันถวายกฐินฟังเทศจบแยกกันไปอาตมาเทศไม่ได้เป็นไข้ในวันนั้นในช่วงตอนจะถวายกฐินนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งยั่วย้อมมอมเมาอันนี้เรียกว่าทำบุญครบวงจรมีทานทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตตันจะภาวเยทานศีลภาวนามีการให้ทานมีศีลมีการอบรมจิตให้เกิดความเมตตาปานีวันนี้จะเป็นวันแห่งความสงบวันนี้จะเป็นวันแห่งความเมตตาปานีไม่มีสัตว์ตัวใดตายเพราะการกระทำของเราในวันนี้ไม่มีวัวมีควายตัวไหนตายอย่างนี้เป็นบุญในทางพุทธศาสนาเมื่อเราไม่ทำตามหลักธรรมคำสั่งสอนพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาก็ไม่สามารถจะอยู่เป็นคู่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเมื่อพุทธศาสนาหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้นลูกจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์จะไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองจะไม่มีระเบียบวินัยทุกคนจะเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงมือใครยาวสาวได้สาวเอาจะไม่มีความเมตตาปาณีความรักความแพงแบบสมัยโบราณจะเหือดแห้งเหยหายไปอันนั้นเพราะว่าศาสนธรรมซึ่งมันเคยมีเคยซึมซาบอยู่ในจิตในใจเนี่ยมันได้เลื่อนลอยหายไกลออกไปออกไปใครจะเป็นผู้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้พระสงฆ์เท่านั้นพระสงฆ์จะต้องเป็นแกนนำที่สุดวันนี้เป็นวันที่สิบแล้ววัดคำประมงมานิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่8ที่9ที่10อาตมาไปดูในรายการแล้วมันไม่มีบรรยากาศแห่งธรรมเลยไม่มีบรรยากาศแห่งธรรมอย่างนี้อาตมาไม่ไปเพราะว่า1มีการพุทธาภิเษกพระอัครมหาสาวก2บวชชีพราหมณ์3ลอยกระทงสามปีหุบคือก็ไปปานกล้วยซุกจำประแดกบาทนี่ปานเขาเหมาใส่ก็ประแดกบองก็ลดไอ้ลอยกระทงนั้นบอกได้เต็มปากเลยว่าไม่ใช่ประเพณีในทางพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีของแขกตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดทีปะวาลีลอยปะทีปลงในแม่น้ำเพื่อบูชาพระนารายณ์บรรทมศิลไม่มีในหลักของพุทธศาสนาเลยแต่เราต้องการความสนุกสนานประเพณีเหล่านี้มันลอยเข้ามาทางแม่น้ำวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงเอามาร้องในภาคอีสานปานกล้วยซุกจำประแดกมันเต็มตลิ่งบ่อน้ำยามโกนโจกโลกยังจะขาดวังเลยฮะเมืองภาคใต้ภาคกลางนู่นเขาได้รับวัฒนธรรมทางเรือประเทศอินเดียเขาล่องเรือมาขายมาซื้อกำยานซื้อทองคำสุวรรณภูมิเขาก็เอาวัฒนธรรมทีปะวาลีนี่มาเสร็จแล้วพวกเรานี่อยากสนุกอยากสนานก็หาเรื่องมันเพนเดิน12น้ำก็น้องจะมาน้องจังได้ละบ้านเฮาเต็มตะลิงบ่อน้ำงามมันโกนจกโลกกับเพิ่นล่องปันได้มันก็บ่เต็มให้บ้านนี่ก็เป็นรอยสะกสชทำให้มันสกปรกเพิ่มเข้าไปอีกเป็นประเพณีที่จะกินเหล้าที่จะกินยาที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินมีนักมีละครล้วนแต่จะเป็นการทำลายจิตใจพระสงฆ์เจ้าไม่น่าสนับสนุนสิ่งเหล่านี้เลยควรจะแสดงทำให้ฟังพระพุทธเจ้าให้ทำอย่างไรในการบูชาพระพุทธเจ้าบอกว่าให้พากันปฏิบัติธรรมธรรมานุปฏิปฏิปูเชมิปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเป็นการบูชาเราทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่ให้ไปทำสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้เราเหลือแต่พิธีศาสนาพุทธของเรามีสิ่งประกอบอยู่4อันหนึ่งศาสนบุคคลพระสงฆ์องค์เจ้า2ศาสนวัตถุวัดวาอาราม3ศาสนธรรมคำสั่งสอน4ศาสนพิธีพิธีทางพุทธศาสนาพิธีจริงๆมันมีอยู่3อันวิสาขะนี่อันหนึ่งมาฆะอาสาฬหะ
อันนี้เป็นสิ่งที่พระจะนำญาติโยมให้พากันระลึกนึกถึงให้พากันทำวันเกิดวันตรัสรู้วันปรินิพานวันเกิดพระพุทธเจ้านี่พอถึงวันเกิดพระพุทธเจ้าไม่มีใครสนใจแต่วันเกิดครูบาอาจารย์โอ้ยหายกว่าวันเกิดของพระพุทธเจ้าหลั่งไหลกันไปกินไปอยู่ไปอะไรสนุกสนานกันพอวันเกิดพระพุทธเจ้าวันวิสาขะเหลวงไม่ให้ความสนใจเลยเดี๋ยวนี้เกือบจะลืมพระพุทธเจ้าแล้วบังเอิญที่สุดอาตมาเกิดวันวิสาขะตรงกับวันเกิดพระพุทธเจ้าพอวันวิสาขะอาตมาก็ประกาศคนทั้งหลายเคยถามว่าเฮงวันไหนวันเกิดอาจารย์สมภพบอกไม่มีวันเกิดสิเกิดจังไหนล่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้สนใจเรื่องวันเกิดให้สนใจเรื่องตายเห็นว่าบ้านเฮายามคนตายปั๊บไปนี่เฮือนดีว่าซั่นเป็นอย่างที่บอกคนเกิดโอ๊ยไปนี่เฮือนดีเกิดใหม่คือบ่ว่าตายนั่นเฮือนดีเกิดนั่นเฮือนกรรมคันวัดก็ปั๊บไปนี่เป็นงานกรรมว่าซั่นมีกรรมแล้วเกิดน่ะลูกน้อยๆก็กำมือมาได้ในท้องผลไม่ออกทั้งหลายเคยออกลูกเรียกบางทีบอกลูกหน่อยออกใหม่มันกำหรือมันแบะบ่ได้เบิ่งซ้ำค่าเจ็บอาตมาถามทางบ้านผู้ไทยจักมีได้เบิ่งมันค่าเจ็บค่าโปดจักมันกำหรือมันแบะว่าซั่นเพราะนั้นเมื่อวันเกิดนั่นคือวันมีกรรมที่สุดลูกน้อยๆนี่ก็กำมาตั้งแต่ในท้องคลอดออกมาในมือได้น้อยนี่กำไม่แบะเลยดิ้นก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวร้องไห้โอ้ยแม่ก็กำออกลูกเบ่งว่าสันโว้ยยังเป็นเหือบหรือมันยางตายเป็นเลือดออกมาเคืองคู่คนกำกำปั้นกูดกิ๊กง้อเขาเบ่งมันทุกข์ด้วยกันทั้งแม่เพราะฉะนั้นในวันเกิดเนี่ยควรจะคำนึงถึงแม่มากๆวันเกิดของลูกคือวันตายของแม่อันนี้วันเกิดประหารยังมากินบาตรคันเป็นโยมเกิดประพากันมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูว่าสันมันจะแฮปปี้บ่ล่ะบัดเกิดมานั่นให้โอ้แหวแหวมาแต่ในท้องเพิ่นจะบอกว่าไปนี่เป็นงานกรรมว่าสันงานกรรมเกิดมามีกรรมต้มน้ำห้อนฟดล่วงลงในหม้อกรรมบ่ได้ว่าหม้อบุญจักเทื่อเด้หั่นเดือนหาน่ะน้ำห้อนฟดอยู่ล่วงลงในหม้อกรรมว่าซั่นดังไฟไว้ว่าซั่นผู้เป็นผัวก็บ่เฮ็ดหยังหาแต่ฟืนมาดังหม้อกรรมบ่อยากให้กันเย็นจักเม็ดเลยห้อนเกือบตายกินน้ำห้อนปากกินน้ำห้อนทั้งก้นจีไฟบ่ได้ยุ่มผัดไว้ก็ได้เจ้าปฏิว่ามันแนวดีบ่เกิดพระพุทธเจ้าว่าทุกขังชาติปุณปุณังเกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปนัตถิทุกขังอชาตัสสะทุกข์จะไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดเกิดมาแล้วมันจะต้องตายก็เลยเชิญพี่เชิญน้องไปใครจะไปเอาบุญวิสาขะกับอาตมาไม่ให้กินข้าว24ชั่วโมงก็พากันไปอยู่ได้หรอหลายขนาดปีกายนี่ก็ 6-700 คนไม่กินข้าวกินให้ยั้งละมือเกิดมาบ่ได้กินเจ้าคนถ้าเฮาเนี่ยผู้ใดออกลูกไม่ยำเขาป้อนมือนั่นตายสัมพอดีลูกหน่อยเจ้าวันเกิดคือวันไม่กินวันที่เราจะกินแต่น้ำนมเพราะฉะนั้นในวันเกิดนี่ระลึกถึงแม่บ้างระลึกถึงพระพุทธเจ้าเกิดมามีประโยชน์แก่โลกบ้างพากันมาเจริญสมาธิภาวนาเศร้ากินมันสนานไปกินมาหลายกระบุงหลายกระเซอแล้วสมมติว่าวันนี้เกิดจริงๆมันจะทุกข์แค่ไหนก็ไม่ต้องกินนั่นก็อยู่ได้ปีหน้านี่พากันไปโลดวันวิสาขะวันเกิดอาตมาวันเกิดพระพุทธเจ้าพอดี3วันปีหน้าให้งดอาหาร24ชั่วโมงวันแรกจะให้กินดูดอกก็วันสุดท้ายคันสิว่า3มื้อพอดย่านมีผู้ใดไปเลยบัดนี้อันนี้เล่าให้ฟังเพราะเหตุนั้นเราทำบุญนั้นต้องฉลาดทำบุญอย่าให้มันสิ้นเปลืองทำบุญให้มันสงบให้มันพอดีให้มันพองามการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนี้ไม่ควรทำแล้วก็เลิกไปครั้งเดียวควรจะทำแบบพี่น้องชาวจีนพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเวลาใดคิดถึงคนที่รักคิดถึงคนที่มีบุญมีคุณคิดถึงคนที่ได้ช่วยเหลือเจือจุนเราที่เราได้ยินพระสวดอาทาสิเมกาสิเมยติมิตาสข้าจะเมเปตานังดักขินังดัสสาภุเพกตามนุทธังนังคุณลังวาโซโกวายาวัญญาปริเทวันนานาตังเปตานาจ้าไหมครับขันสิแปลว่ายามใดเจ้าคือฮอดคนผู้ล่มหายตายจากผู้นี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมีประโยชน์แก่เรามีบุญมีคุณแก่เราอย่าไปร้องห่มร้องไห้เมื่อเราคิดถึงท่านจงกระทำบุญทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนกุศลให้อายันจะโคทักขินาทินาสังคมหีสุปฏิทิตาธิคาลตังหิตายันยะทานเครื่องบูชาที่ท่านตั้งประดิษฐานอย่างดีต่อหน้าแห่งหมู่สงฆ์อันนี้จะเป็นประโยชน์ทีฆรัตตังหิตายัสสะจะเป็นประโยชน์อันยาวนานแก่ผู้ที่ร่วงรับไปและประโยชน์แก่เรา
ประโยชน์วันนี้อาจารย์ชนะทำประโยชน์ยาวมากประโยชน์แก่เมียสุดที่รักประโยชน์แก่ลูกลูกได้เห็นได้ทราบซึ้งได้ตรึงใจในบุญในคุณของพ่อของแม่ประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายได้มาร่วมกันได้มาฟังในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์คิดถึงเวลาใดทำโลดในสมัยพุทธเจ้าเขาแจกข้าวบริยาคือเขาเด้ค้อนไปโลดหม้อแกงหนึ่งสมัยก่อนไม่มีหม้อโลไม่มีโลบินเนี่ยมีแต่หม้อดินเขาคอนไปเอาไปถวายข้าวกับอาหารแล้วก็เมื่อพระฉันอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปเท่านั้นเองอย่างเรื่องนายสองผัวเมียที่ตายจากกันอยู่กลางทะเลทรายมีนายโกตุหลิกอาตมาเคยเล่าให้ฟังว่าสองผัวเมียเนี่ยหนีจากโลกหาทุกวันนี้เรียกว่าโลกอหิวาตายเบิดบ้านตายหอดเป็ดหอดไก่สองผัวเมียนี่ก็ชวนกันหนีกับลูกน้อยอุ้มลูกน้อยข้ามทะเลทรายครั้งแรกก็มีน้ำกินมีข้าวกินพอหลายวันเข้าน้ำก็หมดข้าวก็หมดประเทศอินเดียทางเหนือมีทะเลทรายทางกลางๆนี่ก็มีแค่ก็เดินไป5วัน6วันหมดน้ำหมดข้าวหิวข้าวจัดเปลี่ยนกันอุ้มลูกผัวนี่ก็สิว่าไปแล้วผู้ใช้เฮาเนี่ยบ่ค่อยฮักลูกเด็ดเดียวพ่อแม่ปานใดบางคนนายโกตุหลิกนี่อุ้มลูกไปก็ชวนเมียถิ่มซะเป็นหยังลูกของว่าซั่นวายคือว่าจังซั่นลูกเฮาอยู่ในภพผ่านี้คันเฮาบ่ตายเฮ็ดเอาใหม่เมียนี่ร้องไห้เหมือนหัวใจจะแตกสลายเจ้าคือว่าจังซั่นก็อุ้มไปคันเจ้าบ่อุ้มข่อยสิอุ้มเอาพออุ้มไปอุ้มไปเหนื่อยๆผัวก็เห็นเมียเหนื่อยก็ชวนทิ้งลูกเมียก็ร้องไห้ถิ่มเถอะลูกเฮามันบ่ถิ่มมันก็สิตายอยู่ได้เนี่ยจักเข้าสิหลอดหรือบ่หลอดคันทิ่มแล้วมันสิไปไวมันจะไปถึงที่ข้ามทะเลทรายไปได้เมียก็กอดไว้แน่นพอผัวชวนทิ้งนั้นข้าวผัวก็สงสารเมียก็ช่วยอุ้มเปลี่ยนกันอุ้มบาดเนี่ยให้เมียยางก่อนเพิ่นอุ้มน้ำหลังลูกนอนหลับแล้วบาดป่องไว้มันบ่ฮู้เมื่อนี่มันนอนหลับป่องไว้ในทะเลทรายก็เดินไปเลยเมียก็เดินไปนำหน้าผัวก็เดินตามหลังหลังจากนั้นเมียก็ถามว่าเจ้าบ่เมื่อยบ่ว่าเมื่อนี่คืออุ้มได้ดนแท้ข่อยคันเมื่อยข่อยสิอุ้มเป็นบ่อย่างโลดไปซั่นบ่จังได๋ลูกทิ่มไปพุ่นน่ะป้าทิ่มน่ะเมียก็ไม่รู้ว่าผัวได้ทิ้งลูกก็เดินไปลูกก็ลูกคนเดียวลูกกำลังน่ารักเลยพอดีกำลังน่ารักเดินไปอีกเมียก็ถามเธอไม่เหนื่อยหรือเธอไม่หนักหรือพี่ไม่เหนื่อยหรือฉันจะช่วยเอามาให้ฉันอุ้มไปเถอะไปเถอะฉันไม่เหนื่อยหรอกฉันสงสารเธอไปเรื่อยเลยไปไกลแล้วเมียก็เลยว่าห่วยเราคืออุ้มได้โดนแฮ่เราบ่เมื่อยบ่ซั่นเลี้ยวไปหาบัดนี่เลยมีแต่มือเปาะๆใส่ละลูกเฮาว่าซั่นคอยถิ่มไว้พุ่นมันตายแล้วล่ะปานนี่ว่าซั่นเมียนี่ร้องไห้เบิดหัวใจจะแตกสลายน้ำตาไหลอาบแก้มเจ้าเฮ็ดจังซั่นว่าซั่นวิ่งคืนทะเลทรายมันไม่มีต้นไม้มันวิ่งตามรอยตนเองนำห้อยเจ้าของนำไปนำไปไปเห็นลูกแข็งกระเดแล้วแห้งแล้วไปทะเลทรายไม่มีลมมันแดดมากอาตมาเคยไปอยู่มาแล้ว6ปีทะเลทรายนี่เมียนี่เห็นลูกก็อุ้มร้องไห้ก้มดมท่านนี่เค้าเคลียร์ไปกับลูกเอ้ยเป็นหักตาแพงแม่ละหักเจ้าปานแตงแพงปานไข่พอเจ้าบ่หักน้ําเนาะเกิดมาเป็นลูกของแม่เสียบ่แม่นโทษของเจ้าเลยที่เจ้ามาตายโทษของแม่ของพ่อที่ทุกข์ที่ยากแกก็ร้องไห้ลำพึงลำพันไปอุ้มไปผัวนั่นก็ปลอบใจโอ้ยเจ้าจะห้องอย่าให้มันตายแล้วก็ทิ่มซะมันอยู่น้ำพกขาเฮานี่ดอกลูกซะเมียก็ยิ่งร้องไห้ใหญ่เห็นว่าผัวใจจืดใจดำไปโดนเด้อประส่วนเมียปิ้งกินซะเป็นหยังซั่นมันนั่นบ่มีเรื่องกินเนี่ยมันหลายหมื่นเมียยิ่งร้องไห้ใหญ่จังสิได้ผู้ชายเฮานี่เนาะมันเกือบจะเป็นอย่างนี้ส่วนมากเมียนี่ก็ร้องไห้สุดท้ายลูกน้อยนี่ก็เปื่อยก็ยุ่ยเพราะความแดดความแผดเผาเนี่ยแห้งยุ่ยเลยแล้วก็เอาลูกเนี่ยไปฝังดินทรายช่วยกันฝังก็พอดีข้ามทะเลทรายไปเห็นบ้านคนเลี้ยงวัวนายโคบาลเลี้ยงวัวเป็นฟุ้งนายคนนี้เป็นคนทำบุญเลี้ยงพระปัจเจกกับพุทธเจ้ามาจากภูเขามาบิณฑบาตนายคนนี้ก็ทำบุญเลี้ยงพระทุกวันวันนั้นนิมนต์พระมาเลี้ยงพอดีคนทุกอย่างในข้ามทะเลทรายไปถึงเขาก็เลี้ยงพระแล้วก็เลี้ยงคนที่ไปที่มาคนทุกอย่างอนาถาสองผัวเมียนี้ไปถึงเขาก็เลยแบ่งให้กินพร้อม
มมีแต่หนังหุ้มกระดูกไม่ได้กินหลายวันพอเขายกสำลักมาให้โอ้ยจะแม่นเจ้าพักกันทุกกันอยากเนาะเขากินเขาซะหัวนี่สาวเสร

0: บ่บ่บ่บ่บ่ญาติตีนญาติมือญาติเมียกินหลายกว่าเพิ่นเพิ่นหิวมาหลายมื้อเมียกินได้3คำกลืนไม่ลงสงสารผัวแม่นแนวใดแม่นเล่าเป็นจังใดฝ้าวรั่วใส่ญาติเมียกินเบิดเมียเลยสมเพชเวทนาเลยกินไม่ได้หยุดแม่นเจ้าจังใดเจ้าสมาโหยมาหิวแท้ข่อยสิเศร้าดอกให้เจ้ากินซะคันเจ้าบ่ตายข่อยก็สิบ่ตายให้เจ้ากินอิ่มเหลือข่อยจังสิกินบ่ได้กินจังใครหิวไม่ได้กินมาหลายวันกินมากๆแล้วคืนไม่ลงแล้วก็แค้นมาในตาเหลือกตาส้นตายพอดีตายพอตายแล้วนายโคบาลเนี่ยพร้อมทั้งคนใช้ก็สงสารมาหานางช่วยกันไปเผาช่วยกันไปเผาเผาเสร็จนางนี้ไม่รู้จักที่จะไปก็ขออยู่เป็นคนเลี้ยงโคก่อนพระสีตายเนี่ยพระยังไปเห็นหมาตัวหนึ่งหมาตัวนั้นกำลังกินอาหารพระท่านชั้นอิ่มท่านก็แบ่งให้มันกินพระประเจกับพุทธเจ้าคือหมาวัดเนี่ยแต่เป็นหมาหมอนั่นหมาแม่ออนซ่อนหมานี่คนห้องเนี่ยเบิ่งดีๆดิเวลาจะตายจิตของเราเป็นอย่างไรถ้าใครจิตเศร้าหมองตกนรกถ้าใครจิตดีงามคิดถึงบุญตายแล้วขึ้นสวรรค์แต่ถ้าผู้ใดออนซ่อนอีหยังอยู่กำลังตายคือออนซ่อนผู้นั้นผู้นี้ออนซ่อนหมูออนซ่อนหมาไปเกิดเป็นหมานายโกตลิกนี่กินไปตาเหลือกตาส้นตาเลี้ยวไปเห็นหมากำลังกินอาหารดีๆโอ้ยมันดีกว่ากูน้องหมาเนี่ยบ่อึดดูอึดกินออนซ่อนมันนี่ว่าซั่นมันมาเกิดบนดีพอแกตายปั๊บแกแค้นตายวิญญาณไปเกิดในท้องหมาตัวนั้นหมาตัวนั้นออกลูกมาเป็นลูกโทนส่วนเมียนั่นก็อยู่เลี้ยงโครับจ้างเลี้ยงง้วหมาตัวนี้ใหญ่ขึ้นแล่นไปซอยเมียเลี้ยงง้วเมียบ่ฮู้เลยดิแต่ว่าหมานี่มันจำนี่คือเมียมันพองัวไปใส่มันแล่นหลักเมียสบายฮู้คือคุ้นแต่ว่าหมานี่เอาเมียคาดเลียบหน่อยตีกับบ่หนีแล่นได้น้ำก้นเมียแต่ไม่สามารถจะรู้จักส่วนนายโกตัวลิกนี่คือจำอยู่มาได้7เดือนตายแต่เมียนี่พอเลี้ยงงัวอยู่ได้ข้าวได้ปลาที่นายโคบาลให้กินวันหนึ่งพระประเจกับพุทธเจ้าเข้ามาบิณฑบาตนางก็คิดถึงผัวก็เลยเอาข้าวได้หม้อหนึ่งในแบ่งไว้กินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้กับแนวกินก็เอาไปถวายแจกเขาทำบุญอุทิศก็เลยบอกว่าคิดถึงผัวที่ตายจากไปขอถวายภัตตาหารในเพื่ออุทิศส่วนกุศลนายโกตุหลิกผู้เป็นผัวที่ได้ร่วงลับไปข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรับแล้วท่านฉันแล้วท่านอนุโมทนาแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นบุญนั้นอุทิศส่วนกุศลนั้นมันไปถึงบ่ได้ไปจ้างหนังจ้างหม้อล่ำขาวง้อขาวขั้วอย่างนี้อาหารครึ่งหม้อท่านนะพอเสร็จแล้วนายโกตุหลิกนี่แกเป็นหมาอยู่ไปเลี้ยงงัวให้แกกับเมียแกนั่นแต่เป็นหมาดีสำนึกเป็นหมาตัวผู้เวลาใดพระประเจกับพุทธเจ้ามาบิณฑบาตหมาตัวนี้จะเฝ้ามองเมื่อท่านมาฉันที่บ้านมันก็ไปนอนอยู่ข้างๆท่านก็ให้มันกินแต่เวลาใดท่านไปบิณฑบาตถ้าเจ้าของมันไม่ใส่บาตรมันจะเห่าหอนให้เจ้าของมันมาพอเจ้าของมันมาใส่บาตรแล้วมันหยุดเห่าเจ้าของของแกก็โอ้มันดีด้วยหมาเนี่ยล่องเบิ่งมือใดพระมาบิณฑบาตทำเป็นไม่เห็นมันจะเห่าอยู่อย่างนั้นเจ้าของไม่มาใส่บาตรมันจะขึ้นไปคาบผ้าดึงมาทั้งห่องเพื่อให้เจ้าของรู้ว่าพระมาแล้วมันบอกว่ามันได้กินอยู่กับพระมันก็มีความเลื่อมใสในที่สุดเจ้าของก็มั่นใจว่าหมาตัวนี้มันรู้จักมือหนึ่งก็เลยคุยกันกับพระประเจกพุทธเจ้าว่าวันใดถ้าผมลำบากผมอยากนิมนต์ท่านมาฉันที่บ้านถ้าผมมีอาหารถ้าผมยากผมจะให้หมาตัวนี้ไปนิมนต์ท่านขอให้อย่าได้เข้าใจว่าผมไม่เคารพผมจะให้หมาตัวนี้ไปนิมนต์นะพระประเจกับพุทธเจ้าก็บอกว่าเจริญพรตามสะดวกเถิดเวลาใดอยากจะไปถวายอาหารไปไม่ได้มีอาหารดีนายโคบาลนี่แกเรียกหมาในหมาแล้วก็จะตบมือชี้ไปทางเขานันทมูลกะหมาตัวนี้มันจะวิ่งไปเลยวิ่งไปแล้วก็ไปเห่าแล้วก็ไปคาบผ้าดึงพระประเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะมาท่านก็ลองใจมาถึงแล้วท่านก็เดินออกนอกทางมันก็จะไปเห่าลักให้เข้าทางเมื่อท่านไม่เข้ามามันก็คาบชายผ้าสบงเนี่ยดึงมา พ่อมันจักปานนี่มันรู้ภาษาคนขณะที่คนพูดกันมันรู้แต่มันพูดไม่ได้อย่าลืมว่าบางทีหมาอะไรต่างๆงูควายที่มันอยู่กับเราบางทีมันรู้จักภาษาเราบางทีเป็นลูกเป็นหลานเราหรือเป็นใครต่อใครเนี่ยมาเกิดบางทีเป็นหนี้เรามาเกิดงูควายบางตัวเนี่ยรู้จักเจ้าของรักเจ้าของพระพุทธเจ้าว่าอัฏฐกัมมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมในโลกนี้ไม่มีใครที่จะไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันในโลกนี้ไม่มีใครที่จะไม่เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่าที่เกิดมาเป็นเวลาอันยาวนานเนี่ยหมาตัวนี้พอได้ยินเจ้าของพูดกับพระปัจเจกกับพุทธเจ้ามันฟังรู้แต่มันพูดไม่ได้วันหนึ่งออกพรรษาพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยพูดกับนายโคบาลว่าโยมอาตมาจะไม่ได้อยู่แล้วออกพรรษาจะไปทำจีวรกับหมู่กับคณะในลัดอื่นเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาบอกไม่ได้อาจจะไม่ได้กลับมาเลยโยมบอกว่าผมจะช่วยทำให้ไม่เอาหรอกเพราะว่าพระจะต้องทำกับพระมานี่มันฟังอยู่มันได้ยินโอ้ท่านจะจากไปแล้วมันคิดถึงเมื่อท่านลาโยมแล้วท่านจากไปมาตอนนี้ก็เดินตามไปพอพ้นหมู่บ้านท่านก็เข้าฌานเข้าสู่จตุตถฌานเข้าสู่ลหุตสัญญาตัวเบาวิวเลยท่านก็เหาะไปมามันเหาะไม่ได้มันก็วิ่งตามเห่าหอนสุดท้ายมันก็สลบลงตายเพราะมันคิดถึงมันศรัทธาท่านเหาะไปมันบินไปมันวิ่งไปพอมันตายบ้างมันเกิดเป็นเทวดาชื่อโคสกะเศรษฐีชื่อว่าโคสกะเทพบุตรพระอินทร์ตั้งให้เป็นโคศกในสวรรค์มีบุญที่ได้เห่าที่ได้หอนเพียงแต่กระชิบบอกภาษาบาลเฮาว่าซีมค่อยๆดังไป16โยชน์เสียงดังกว่าเครื่องลำโพงเทพบุตรที่เสียงดังมากเรียกว่าโคสกะเทพบุตรเป็นโคศกในสวรรค์ถ้าพระอินทร์จะใช้ให้ประกาศเรียกเทวดามารวมบอกโคสกะเทพบุตรแก้ประกาศแก้พูดเบาๆเนี่ยกระชิบเบาๆเนี่ยดังไป16โยชน์ถ้าห้องดังๆจะดังปานใดต้องปิดหูไว้เสียงดังมากเสวยทิพย์สมบัติอยู่บนสวรรค์แล้วก็หมดบุญจากสวรรค์พอหมดบุญแล้วมาเกิดบาปได้บาปเนี่ยอย่าลืมว่าเอาได้บุญบ่บาปก็เอาได้บาปที่ชวนเมียทิ้งลูกชวนเมียขาลูกและก็บาปที่ขาลูกเจ้าของเวลาที่ฆ่าลูกตนเองแล้วมาตายแล้วยังไม่ได้มาเสวยบาปนั้นแต่ยังไปเกิดเป็นหมาเพราะจิตมันเลื่อมใสเมื่อเกิดเป็นหมาแล้วได้เป็นหมาดีได้เห่าได้ฮ้อนได้เลื่อมใสพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตายจากหมายังไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นโคสกะแต่อย่าลืมว่ากรรมเก่าที่ชิงลูกกรรมเก่าที่ชวนเมียฆ่าลูกกินยังมีอย่าลืมนะผู้ใดฆ่าลูกดีๆกินยาฆ่าลูกเนี่ยเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆนะไม่ว่ายังไม่พ้นนะต้องทำบุญอุทิศให้เขามากๆเลยอย่าลืมทีนี้นายโกตุหลิงนี่เมื่อหมดบุญจากสวรรค์มาเกิดเป็นคนแล้วมาเกิดเป็นคนแล้วที่นี่บาปที่ทิ้งลูกฆ่าลูกไปเกิดเป็นลูกพูดภาษาบาลีว่าลูกกะหรี่ลูกผู้หญิงโสเภณีงามเมืองนางนี่คลอดลูกปั๊บออกมาเนี่ยเป็นผู้ชายปกติเป็นผู้หญิงเขาเลี้ยงเป็นผู้ชายเขาฆ่าทิ้งพอออกมาเป็นผู้ชายมันก็บอกแมงดาบอกคนประจำสำนักคนที่คุมซ่อมเอาเด็กคนนี้ไปทิ้งเอาไปถิ่มใส่บาตรเอาไปทิ้งที่ป่าช้าเลยเอาไปทิ้งขยะนอกเมืองเลยเพราะบาปที่ฆ่าลูกก็เอาไปทิ้งพอไปทิ้งปั๊บผัดมีบุญอยู่หันบุญที่ทำไว้ยังไม่ตายเช้ามาคนเลี้ยงโคไปเห็นแพงคือลูกเนี่ยอุ้ยจะเป็นผู้จบผู้งามหักไหลคนนั้นแกมีลูกอยู่แต่แกไปเห็นแกก็เอามาเลี้ยงบังเอิญเศรษฐีคนหนึ่งตั้งท้องแล้วมีหมอดูประจำกำลังคอยที่จะออกวันนี้พรุ่งนี้ก็ให้หมอดูมาดูประจำหมอดูก็เลยบอกว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหมอดูเขาดูไปบอกว่าวันนี้ถ้าเด็กคนใดเกิดวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีอ้าวเมียเศรษฐีที่กำลังท้องใหญ่ๆก็รอคอยว่าถ้าลูกเราออกวันนี้คงจะเป็นเศรษฐีแต่ลูกไม่ออกเลยวันนี้ไปออกเอาพรุ่งนี้แล้วก็ถามหมอดูก็บอกว่าออกพรุ่งนี้มันไม่เป็นมหาเศรษฐีแต่ออกวันนี้เป็นมหาเศรษฐีแน่เพราะดวงมันดีเมียเศรษฐีก็เลยให้คนชายว่าไปหาดูสิลูกใครออกในบ้านนี้วันนี้ถ้าออกแล้วเนี่ยไปขอเขาไปซื้อออก ไปถามไผ่ไผ่ก็ออกลูกก็เลยไปถามคนเลี้ยงโคว่าได้ลูกเฮียอยู่ที่กองขยะกำลังน่ารักเลยมาบอกเศรษฐีเศรษฐีไปซื้อให้คนไปซื้อมาเลยลูกน่ะซื้อมาเป็นพันกะหาปณะคิดว่าลูกคนเนี้ยมันเป็นผู้ชายถ้าลูกเราออกมาเป็นผู้หญิงจะให้มันเอากันมันจะได้เป็นมหาเศรษฐีถ้าลูกเราเป็นผู้ชายฆ่ามันทิ้งไอ้หมอเนี่ยมันจะไม่มาเป็นเศรษฐีแข่งเราในความอิจฉาพอถึงวันใหม่มาลูกก็ออกมาออกลูกมาเป็นผู้ชายพอเป็นผู้ชายก็เอาบักนี่ไปทิ้มไปขาดเพราะมิฉะนั้นไอ้หมอนี่มันจะเป็นมหาเศรษฐีเอาไปไว้ใส่บัตรเอาไปใส่ทางเกวียนกลางคืนพ่อค้าเกวียน500เล่มมาเนี่ยเอาไปใส่ในห้องมันหลดงัวเหยียบเกวียนเหยียบให้มันตายขาดกระจุยพอเกวียนมาถึงตอนเช้าๆมาถึงงัวตื่นงัวตื่นวิ่งหนีหมดแฮมเป็นอย่างเดียวเนี่ยมันเงี่ยงไปดูมาเห็นเด็กน้อยนอนอยู่ขวางทางเอ้าได้ลูกอีกนายกองเกวียนนี่ก็รักเอามาเลี้ยงเลี้ยงไว้เป็นลูกเศรษฐีให้คนมาสืบว่าไม่ตายเว้ยเข้ามาเลี้ยงไปซื้ออีกไปซื้ออีกเอามาขาเอาไปไว้ในปากทางคอกงัวงัวเป็นฟุ้งๆเลยย่ามือเสางัวออกคอกมันเหยียบมุนว่าเป็นเกิบงัวเลยบ้าเหยียบอีกอันนี้คือบุญสรุปแล้วนายเนี่ยถูกเขาปองฆ่าถึง9ครั้งไม่ตายสุดท้ายนางที่เคยเป็นเมียที่ทำบุญแจกข้าวให้ครึ่งหม้อไปเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีหมอนี่ก็เลยได้อยู่กับเศรษฐีไอ้เศรษฐีที่เวียนฆ่านั้นสุดท้ายเวียนไปเวียนมาลูกตนเองถูกฆ่าเพราะเขียนจดหมายให้หมอเนี่ยที่เป็นลูกเลี้ยงมาเนี่ยมันไม่ตายแล้วเขียนให้มันไปส่งให้อีกคนหนึ่งว่าถ้าได้รับจดหมายเนี่ยแล้วให้ฆ่าคนนี้เสียคนนี้เป็นลูกของเราเองแต่เป็นลูกที่ไม่ดีเมื่อฆ่าทิ้งแล้วท่านมาเอาเงินกับเราเราจะให้รางวัลอย่างมากไอ้หมอนี่มันไม่รู้อะไรมันก็ถือไปแต่ลูกเศรษฐีลูกตัวจริงที่เกิดมาตามหลังกันวันหนึ่งก็เรียกไอ้หมอนี่เป็นพี่ว่าพี่จะไปไหนจะเอาหนังสือไปส่งเศรษฐีเนี่ยไอ้หมอนี่มันไปเล่นการพนันเล่นหมากลูกบ้านไม่ได้มันบอกพี่จะไปเลยมาเล่นแทนฉันจะไปส่งให้ไอ้พวกนี้มันเล่นชนะฉันหมดฉันสู้ไม่ได้พี่เล่นช่วยฉันทีฉันจะไปส่งให้ไอ้หมอนี่มันเล่นเก่งมันก็ไปเล่นแทนไอ้ลูกตัวจริงเศรษฐีนั่นถือหนังสือนี่ไปถึงคนที่เคยเป็นลูกค้าเก่าเขาอ่านดูเขาบอกว่าเด็กที่ถือหนังสือนี่มาเป็นลูกของฉันเป็นลูกที่ไม่ดีฉันอยากจะให้มันตายขอท่านจงฆ่ามันเสียสับเป็นท่อนๆเอาเข้าใส่เตาที่ท่านเผาถ่านแล้วมาเอาเงินกับเราจะให้รางวัลอย่างงามไอ้หมอนั้นได้หนังสือแล้วก็จัดการหักคอฆ่าหั่นเป็นชิ้นๆใส่เตาจนตกเย็นคิดว่ามันตายแน่จะเย็นมันกลับมาถามว่าน้องไปไหนบอกน้องไปส่งหนังสือมันแย่งฉันไปส่งเองยังไม่เห็นมันมาเศรษฐีตกใจใหญ่วิ่งไปหาก็ได้ทราบว่าฆ่าแล้วสับเป็นท่อนๆแล้วเพราะคนมันผิดคนนั่นคือบุญที่มันเคยได้ทำไว้อยู่แต่บาปมันก็มีสุดท้ายเศรษฐีก็เลยมันไม่ได้หนังสือมันอ่านไม่ได้เขาไม่ให้เรียนเศรษฐีก็เลยเขียนหนังสือใหม่มันตกเป็นหนองให้ไปส่งอีกเมืองหนึ่งเป็นลูกค้าเป็นเศรษฐีเหมือนกันให้ไปส่งเป็นเขียนจดหมายตายไปส่งบอกว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายให้ไปส่งสวยให้เขามาส่งเงินส่งทองค่าหนี้ให้แต่นั้นเขียนบอกว่าให้ท่านจัดการฆ่าหมอนี้เสียเพราะเป็นลูกที่ฉันไม่รักท่านจะได้รางวัลอย่างงามนี่สินทั้งหมดเรายกให้ปรากฏว่าไอ้หมอนี่ไปถึงมันก็ไปถามหาเศรษฐีเมียเศรษฐีมีลูกสาวเศรษฐีที่สวยมากก็ว่าเศรษฐียังไม่มานายนี่ก็เล่าให้ฟังว่าเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองมาส่งหนังสือให้ก็หาข้าวหาปลาให้กินแล้วก็ขอนอนมันเหนื่อยมากเดินมาพอนอนปั๊บลูกสาวเศรษฐีก็เลยเดินมาเห็นมันสวยมันหล่อมันงามก็เลยคิดว่าคนอะไรรูปร่างหล่อเหลาแท้ลูกเศรษฐีเหมือนกันมีจดหมายแขวนคอไว้ก็เลยมาลักดูนางคนนี้มาลักนางอ่านได้จดหมายเขาเป็นจดหมายให้ข้าจดหมายใบตายผูกคอเมาโอ้ยช่างโง่จริงๆอ่านไม่ได้นางนี่ก็มาเขียนใหม่เขียนว่าคนนี้คือลูกชายของเราเราส่งมาให้ท่านดูถ้าท่านชอบ พอจะเป็นดองกันจงให้แต่งงานกับลูกสาวของท่านเสียแล้วเราจะยกขันหมากมาเพิ่มเขียนไว้ก็แขวนคอไว้ให้แล้วนายนี่ก็เอาไปให้พ่อพอตื่นขึ้นมาให้พ่อเศรษฐีอ่านก็พอใจมากเลยยกลูกสาวให้แต่งงานให้อย่างดีเลยความจริงนางคนนี้คือเมียคนที่เดินมาในทะเลทรายด้วยกันที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแจกข้าวให้เพียงครึ่งหม้อเท่านั้นเบื้องด้วยแจกเขาให้เครื่องหม้อยังหอดกันอยู่ยังเกิดมาชาตินี้ยังได้เป็นเศรษฐีด้วยกันอันได้เฮาแจกเขานําเฮ้ยต้องหาหมื่อหาวันต้องฆ่าควายอีกสักตัวต้องจ้างหนังทีหลังมาแจกง่ายๆจังสิเด้อมันยังบ่เบิดเงินเบิดของหลายทําให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามบุญนั้นไม่ไปไหนทําให้มันดีมันงามอาตมาพูดมาเนี่ยคงจะพอสมควรแก่เวลานะมันมืดค่ําแล้วคิดว่าพูดมามากท่านอาจจะจับได้ตอนนั้นตอนนี้เอาไปคิดถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกแจกเขาเครื่องหมอกว่าท่านก็พอจะได้พอจะจดจะจำทีหลังอย่าให้มันยุ่งยากลำบากให้มันพอดีพองามกับความเป็นอยู่เศรษฐกิจเรามันอดอยากขาดแคลนทำบุญให้มันเป็นบุญมิฉะนั้นจะเอาบุญแบบคนที่พายเรือนะเห็นว่าคนที่พายเรือเพิ่นได้บุญเค็มๆน่ะกินบุญซ้ำนั่นเพราะเหตุนั้นเราไม่เอาบุญอย่างนั้นเอาบุญให้มันเป็นบุญสุดท้ายพระนิกฐานนี้ลงรัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญอันสงบบุญอันบริสุทธิ์ที่ได้กระทำนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งอาจารย์ชนะตลอดทั้งครอบครัวญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยทรัพย์จดไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานสุดท้ายไซขอบุญที่ได้ร่วมกันกระทำในวันนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งแก่คุณโยมผู้ที่เป็นภรรยาที่ร่วงลับไปถ้าหากดวงวิญญาณนั้นสิงสถิตอยู่ณปารภพใดๆก็ตามโปรดได้รับรู้ยินดีและอนุโมทนาถ้าหากไม่รู้ขอให้เทพเจ้าเราเทวาผู้มีทิพย์อำนาจมีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์มีเจโตปริญญาณกำลังรู้กำลังเห็นกำลังได้ยินข้อที่คิดเกิดที่ทำคำที่กล่าวนี้จงบอกกล่าวข่าวสารอันเป็นสิริของคนนี้ให้ได้รับรู้และอนุโมทนาถ้ามีทุกข์อยู่จงค้นจากทุกข์ถ้ามีสุขแล้วก็ขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไปตลอดกาลนานเถอด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

ให้มองเห็นทุกอย่างมีประโยชน์แก่ตัวเราไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดบางทีพอแก้ไขทันบางทีก็ห้ามไม่ได้ต้องปล่อยไม่ต้องไปหวาดหวั่นหรือกลัวความกลัวทำให้เกิดความวิตกกังวลความกังวลก่อให้เกิดทุกข์แล้วมันก็ฆ่าเราทีละน้อยเพื่อไม่ให้ความวิตกกังวลมันฆ่าเราเราจะต้องฆ่ามันเสียก่อนการนอนไม่หลับนั้นไม่ทำให้คนเสียสุขภาพแต่อย่างใดแต่ความวิตกกังวลเรื่องนอนไม่หลับนั้นต่างหากที่ทำให้คนเป็นโรคเส้นประสาทมานักต่อนักแล้วหากนอนไม่หลับก็ทำงานเสียให้มากๆงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริตพอเหนื่อยเข้าก็จะหลับไปเองการหลับนั้นแสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อนหากนอนไม่หลับก็แสดงว่าร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วจะไปเดือดร้อนทำไมคนที่นอนไม่หลับส่วนมากก็คือคนที่ทำงานน้อยยังไม่ถึงเวลาควรจะนอนก็ไปเข้านอนตื่นแล้วร่างกายพักผ่อน

ท่านพุทธทาสภิกขุแสงแห่งความว่างแสงกลางวันนั้นทำให้ไม่เห็นดาวเป็นความมืดสีขาวมันเบ่งจ้าแสงกลางคืนเห็นดาวพร่างกระจ่างตาเพราะเหตุว่าแสงบ้ากรบหน้าไปแม้กระนั้นก็ไม่แปลงเท่าแสงธรรมที่ไม่ขาวไม่ดำเป็นแสงใสเป็นแสงแห่งความว่างกระจ่างใจจึงส่องให้เห็นนิพพานอย่าคร้านมองเมื่อจิตว่างก็กระจ่างธรรมจักขุเห็นทะลุเกินไกลในธรรมผ่องทั้งเกินกว้างเกินลึกเกินตรึกตรองเชิญท่านลองสืบแสวงแสงว่าง

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคาลมุตตมันติอีโอกาสบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาให้ญาติโยมทั้งหลายผู้ที่ใฝ่ธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนที่391หรือ91ถูกไหมโยมเป็นคืนที่300ฝ่าแล้วญาติโยมทั้งหลายก็ใฝ่ในบุญหรือธรรมะและก็สนองงานของหลวงพ่อพระเดชพระคุณสนองกตปุญโญของเรานั้นในค่ำคืนนี้ก็มีเจ้าภาพหลายท่านด้วยกันอ่านผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยโยมณที่นี้ด้วยก็มีเจ้าภาพด้วยกัน3เจ้าแต่ยาวเหลือเกินดีมากโยมได้มาช่วยบุญกันเจ้าภาพคนที่1นั้นก็คือคุณกัลยาณีปักกะสังคุณอุไรบุญธาทองคุณนันทนาพฤกษการะ

ุสการันท่านที่สองคุณพ่อโชตแก้วสุวสิงคุณสุวพิษธีระวันคงสิริคุณอัมพรบัวจันทร์มาจากจังหวัดสุไหงโกลกมาไกลจังบุญมาไกลโยมคณะที่สามคุณโยมทัศนันคุณเศร้าจูหลงมาจากไต้หวันสุภัพพนันเจริญสถาพงศ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์เสาเอกโดยคุณพิษณุพงศ์เจริญสถาพงศ์ในนามวัดบูรพารามหลวงปู่ดุลอตุโลท่านเจ้าประคุณพระเดชพระคุณพระโพนันทะปัญญาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะใหญ่จังหวัดสุรินทร์และในนามกลุ่มหนึ่งสถาบันจิตตานุภาพรุ่นที่หนึ่งวัดบูรพารามรุ่น33วัดธรรมมงคลสาขาที่71จังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งคณะภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาและญาติญาติธรรมวัดสังฆทานนำโดยหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนซึ่งได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ได้อ่านรายนามมานี้ทุกคนทุกท่านถ้าผิดอ่านรายชื่อผิดพลาดไปก็อาตมาก็ต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยญาติโยมทั้งหลายอาตมาอยากจะถามญาติโยมว่าที่ญาติโยมมากันนี้มากันเพื่ออะไรญาติโยมก็มากันเพื่อสนองบุญของหลวงพ่อหลวงพ่อของเราที่ได้จากพวกเราไปซึ่งได้ทำความเศร้าโศกเสียใจให้พวกเราเป็นอันล้นพ้นเราก็ได้มาระลึกนึกถึงท่านที่ท่านได้มีคุณงามความดีต่อพวกเราทั้งหลายเราญาติญาติธรรมทั้งหลายคนเป็นหมื่นเป็นแสนที่ได้เศร้าโศกเสียใจทั้งในและนอกต่างประเทศก็ได้เศร้าโศกเสียใจวันนี้อาตมาภาพก็ได้มีโอกาสที่ได้มาเทศนาหรือถือว่ามาพูดคุยกับญาติโยมก็แล้วกันเพราะว่าอาตมาภาพนั้นก็ไม่ใช่พระนักเทศญาติโยมบอกตรงๆว่ามาขอคืนกับเจ้าหน้าที่หรือหลวงพ่อเจ้าอาวาสไพรินทร์เจ้าอาวาสองค์ใหม่บอกว่าขอคืนเทศน่ะอาตมาไม่เทศหรอกเทศไม่เป็นเพราะไม่เคยเทศว่าอย่างนั้นเขาบอกเทศออกทีวีก็ตกใจนอนไม่หลับมาหลายคืนโยมว่าไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรไปเทศเพราะอาตมาอยู่ที่วัดก็ให้เลขาเทศถึงได้เทศไม่เป็นแต่ก็ว่าพระที่โดนนิมนต์เทศไปบ่อยๆนะโยมเทศไม่รู้เรื่องทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะโยมถ้าเทศไม่รู้เรื่องเขาถึงได้นิมนต์ไปบ่อยๆไงแต่อาตมานี่เทศครั้งเดียวไม่มีใครนิมนต์แล้วเพราะเทศรู้เรื่องแล้วดีใจได้มา
ก็มาสอดแนมดูต้องสองครั้งด้วยกันไม่กล้าขึ้นธรรมาสน์ญาติโยมเพราะว่าไม่เคยจริงๆโยมไม่เคยเทศงานใหญ่ๆแบบนี้เคยบ้างเป็นบางครั้งน้อยมากส่วนมากไม่ค่อยได้เทศก็ดีใจก็ได้มาเดินสำรวจดูรอบๆวัดรอบวัดรอบว่าเออดีดีมากๆเสียดายที่ไม่ได้มากราบท่านตอนที่ท่านมีชีวิตเพราะว่าอาตมาก็ชอบแบบนี้แหละไปตามเชียงใหม่หลวงพ่อครูบานั้นครูบานี้ก็ไปกราบนมัสการท่านขอความรู้จากท่านขอความเมตตาจากท่านซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระที่น่ารักน่ากราบน่าเลื่อมใสของทุกอย่างโยมว่าจะมีดีไปหมดไม่ได้มันก็ต้องไม่มีดีบ้างถ้าดีหมดถ้าไม่มีไม่ดีดีนั้นก็จะไม่มีมันก็ต้องมีดีและไม่ดีปะปนกันไปดูที่ญาติโยมมาจากไกลถึงสุไหงโกลกยังมาร่วมบุญมาเป็นเจ้าภาพก็แถมซาบซึ้งใจคนเราหลีกอะไรก็หลีกได้แต่หลีกตายนั้นหลีกไม่ได้สายยันสัญญาขนาดเปลี่ยนชื่อก็ยังตายโยมแต่อาตมาไม่ตายพระไม่ตายโยมพระก็เรียกมรณภาพพระไม่ตายเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องสร้างแต่คุณงามความดีอาตมาดีใจเดินเข้ามาในวัดเจอญาติโยมยกมือไหว้กันบางครั้งเราก็เล่าให้เลขาของอาตมาฟังว่านี่แหละเขาเปรียบเสมือนบัวสี่เหล่าญาติโยมที่ได้มาแต่งชุดขาวๆกันน่ะเขาเปรียบบัวที่โผล่พ้นน้ำแล้วใกล้จะบานก็เล่าให้เลขาฟังว่าเขาได้รู้ธรรมะคนเราน่ะทั่วโลกถ้าได้รู้ธรรมะหมดญาติโยมคงจะไม่มีอะไรแข่งแย่งกันแล้วก็ถามว่าที่เอาไปสมบัติพัฒฐานทั้งหลายน่ะมีกันไว้มากๆก็เอาไปไม่ไหวแม้นกระทั่งใส่ลงใจหีบไปจับปลื้อก็ยังแย่งกันก็บทปรงสังขารก็มีอยู่บทหนึ่งว่าเงินบาทหนึ่งนั้นลูกหลานใส่ปากสับปะเลยยังฟักไม่อยากให้ใช้ในธนาคารลูกหลานเอาไปแต่งแย่งแก่งใช้หมดไปไม่นานนี่แหละญาติโยมทั้งหลายก็มีแต่คุณงามความดีเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปญาติโยมทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติดีมากที่ว่าดีนั้นเพราะว่าหลวงพ่อของเรานั้นมรณภาพไปแล้วเราก็ยังมากราบไหว้เคารพบูชาท่านเหมือนกับที่ท่านมีชีวิตอยู่เราระลึกนึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาว่าท่านได้ทำนี่กับเราท่านได้พูดอันนั้นกับเราเราได้สำเร็จงานบางคนนั้นว่าการงานนั้นไม่ค่อยดีหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หลวงปู่ช่วยหน่อยหลวงปู่ก็ได้ช่วยบอกให้ว่าเออตั้งทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ได้สำเร็จจากคำพูดของหลวงพ่อต่างๆนานาเราก็ได้พูดและพรรณนาไว้เราทั้งหลาย
สังขารของคนเรานั้นไม่แน่นอนญาติโยมอาตมาแค่50ต้นๆที่เขาบอกว่าจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยอดโอยสังขารให้รีบภาวนาไว้บางคนนั้นอายุมากแต่สังขารดีเขาว่าสังขารคนเรามันไม่แน่นอนเรามีโอกาสที่จะทำบุญทำทานเราก็ต้องรีบทำไว้ในเมื่อที่เราจะทำนั้นว่าจะไปทำวันนั้นวันนี้เดี๋ยวขอให้อายุ60ก่อนจะเข้าวัดแล้วพอดี60ก็ต้องหาม4คนเข้าไปไม่ต้องรอวันนั้นวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวอาตมาจะเล่าชีวิตอาตมาให้ฟังนิดหนึ่งโยมนะก็เป็นจิตตะกิดเตือนใจต้องเอาตัวเองมาเทศไม่มีอะไรจะเทศสมัยนั้นอาตมาเป็นคฤหัสถ์เมื่อประมาณสัก30กว่าปีอาตมาไม่ใช่คนเกย์โยมแต่ชอบดื่มมากคือน้ำสุราขออภัยเหอะญาติโยมพูดตามภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าแลกสุนัขไม่เอาเมาแบบนั้นนะโยมเมาจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นโดนเขาจับมาบวชน้องสาวของแม่เนี่ยชวนบวชด้วยกับลูกเขาอาตมาก็บอกว่าที่อาตมาเมาน่ะอาตมาช่วยรัฐบาลไอ้ที่นอนข้างถนนน่ะก็เฝ้าถนนให้รัฐบาลเขาพระโยมชอบใจกันใหญ่นี่เรื่องจริงๆโยมตอนนี้ก็ได้เลิกอีกอย่างหนึ่งแล้วเลิกบุหรี่ได้สักปีพอๆหมอก็ไม่ได้ห้ามมีเท่าแก่โรงงานเฮียมานะโรงงานสหต้าชิ่งโรงงานผลิตทอผ้าเขาจ้างอาตมา200,000บาทให้อาตมาเลิกบุหรี่อาตมาบอกว่าไม่เลิกหรอกโยมทำไมล่ะอาจารย์นี่ดื้อเหลือเกินอาตมาก็บอกว่าถ้าเลิกก็กลัวเท่าแก่สิหรือไม่ก็เห็นกับเงินอยู่ๆก็เลิกเองโยมเห็นแล้วมันไปตามสังคมเขาอะไรเขางี้ใครจะดูดก็ดูดไม่ได้ว่าคนที่ดูดนะญาติโยมพอเวลาเข้าสังคมเขาผมไปอยู่กับหลวงพ่อวัดป้อมบ่อยๆวัดป้อมวิเชียรก็ไปกับท่านติดตามท่านสมัยนั้นท่านดูดเราก็ดูดด้วยท่านเลิกเราก็ต้องเลิกด้วยเวลาไปกับท่านในรถในราท่านก็ดูดเราก็ดูดกับเขาอยู่ๆมาเราก็เลิกได้อะไรทุกอย่างโยมเลิกได้มันอยู่ที่ใจทั้งนั้นเลิกได้แต่ถ้าเลิกตายนั้นมันเลิกไม่ได้คนเราเกิดมาแล้วแม้นกระทั่งหลวงพ่อของเราถามลูกศิษย์ทุกคนที่อยากให้หลวงพ่อเรามรณภาพไหมไม่มีใครหรอกญาติโยมไม่มีใครอยากให้หลวงพ่อเราเนี่ยจากพวกเราไปอยากให้หลวงพ่อนี่อยู่กับเราไปนานๆนานสุดแสนจะนานอาตมาก็มาเดินดูรอบวัดดูว่าไม่ใช่ของไม่ใช่ที่ทำง่ายๆเราวัดของเราวัดสิริมงคลว่าวัดเป็นวัดเล็กๆโยมในสมุทรสาครเป็นวัดที่เล็กที่สุดและก็เป็นวัดที่ไม่เจริญ
ก็จึงบอกญาติโยมไว้นิดหน่อยนะโยมนะต้องขออภัยว่าวัดสิริมงคลของเรานั้นอยู่ในตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครก็ไม่ไกลจากนี้และอาตมาก็จะมีงานผูกพัทธสีมาก็ขอได้ฝากญาติโยมที่ใจบุญทั้งหลายที่ได้มางานหลวงพ่อสนองในค่ำคืนนี้ในวันที่29มกราคมถึงวันที่6มกุมภาพันธ์ปีหน้า2557ไปทางบ้านแพ้วก็ได้ไปทางกระทุ่มแบนก็ได้ไปทางพระรามสองไปทางเพชรบุรีทางนั้นก็ไปได้หลายทางก็ขอบอกฝากบุญญาติโยมไว้เดี๋ยวค่ำคืนนี้ญาติโยมก็ได้เวียนเทียนกันคนเรานั้นญาติโยมเกิดมาเป็นคนแล้วถ้าคนคนนั้นลืมบุญคุณหรือว่าไม่สนองตอบบุญคุณที่เขาคนนั้นได้ทำไว้กับเราไม่ว่าพ่อแม่หรือคนคนนั้นก็ไม่ใช่คนแล้วญาติโยมคนที่มีบุญคุณแก่เรานั้นอันดับแรกก็คือพ่อแม่ของเราตั้งแต่เราอยู่ในท้องของเรา8เดือน9เดือนพอจะคลอดขยับเคลื่อนออกมาฝ่าเราจะคลอดออกมาแม่เรานั้นทนทุกข์ลำบากจะไปไหนมาไหนต้องหอบหิ้วเราไปด้วยเพราะเราอยู่ในท้องแล้วก็ได้วันคลอดออกมาก็สุดแสนจะดีใจแม่นั้นแทบจะตายกว่าจะคลอดลูกออกมาได้คลอดออกมาแล้วจะรอดหรือไม่รอดก็ยังไม่รู้เมื่อได้ยินลูกร้องอูแวอูแวก็ดีใจเออลูกเราไม่ตายแล้วลูกเรานั้นไม่ตายแล้วแล้วฝ่าจะโตขึ้นมาก็ต้องป้อนนมเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวที่เราได้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงไปที่แม่ของเราสมัยอาตมาเป็นเด็กๆก็เห็นอยู่คุณโยมแม่ให้น้องนั้นดูดนมแม่บอกว่าเจ็บนมข้างนี้ก็ย้ายไปข้างหนึ่งก็เหมือนกับที่เพลงเขาร้องหรือว่าหมอตำแยที่เขาทำปันนาคเขาว่าไอ้หนูมันดูดนมข้างซ้ายกัดหัวนมก็เจ็บแม่ก็ต้องให้กินอีกข้างหนึ่งนี่ละญาติโยมก็ต้องมาเราก็มานั่งนึกถึงว่าบุญคุณของน้ำนมฝ่าเราจะโตมาได้ถึงขนาดนี้พอเวลามาคิดได้แล้วมันก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะว่าพ่อแม่ก็ได้เสียไปหมดแล้วพ่อแม่อาตมาไม่มีแล้วเสียไปหมดแล้วก็เสียดายเห็นคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุก็ชอบคุยด้วยว่าอายุเท่าไหร่แล้วโอ้แข็งแรงดีนะทานข้าวได้เยอะไหมชอบคุยแล้วก็คิดถึงระลึกนึกถึงพ่อแม่เราฝ่าเราจะโตมาขนาดนี้พ่อแม่เราก็เลี้ยงดูเรามาส่งเสียให้เรานั้นได้ร่ำเรียนหนังสือศิลปวิทยาบางคน

นั้นก็ได้เป็นใหญ่คนโตก็อย่างที่หลวงพ่อเมื่อคืนนี้ท่านเทศว่าพอเวลาเห็นแม่มาแล้วบางครั้งนั้นก็อายอับอายว่าแม่เรานั้นเป็นคนบ้านนอกบ้านนาถ้ามันเป็นเรื่องจริงพ่อแม่คนไหนที่จะเกลียดชังลูกนั้นไม่มีญาติโยมเมื่อเช้านี้อาตมาก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงผ่านจอนะโยมอาตมาก็นั่งอยู่ที่วัดตอนเช้าก็ชงกินกาแฟสักแก้วหนึ่งเพราะว่าข้าวเช้าไม่ค่อยได้ฉันนอกจากญาติโยมมาเลี้ยงพอดีเป็นวันพระลงศาลา8:30 นทีนี้ก็ยังไม่ได้ลงศาลาก็มีเด็กหนุ่มขึ้นมาคนหนึ่งประมาณทัก7:00 นพอฝ่าขึ้นมาบนวัดก็บอกว่าอาจารย์ผมไม่อยากเป็นโจรแล้วผมไม่อยากติดคุกผมเพิ่งออกมาจากคุกอ้าวแล้วเองจะเอายังไงล่ะขอยืมตังอาจารย์สัก1,000ดิเฮ้ยไม่ได้หรอกเราก็ไม่ค่อยจะมีวัดกำลังจะฝังลูกนิมิตบอกต้องใช้ทุนเยอะตอนนี้ก็ถมที่ถมทางหมดไปล้านประบาทแล้วไปยืมเงินโยมเข้ามาไม่มีจริงๆโยมนี่เรื่องจริงๆในบ้านเองอยู่ที่ไหนเองบอกให้ฟังหน่อยสิอาจารย์รู้จักพ่อผมน่ะเขาว่าบอกผมนี่รู้จักพ่อเขาเขาก็บอกว่าพ่อเขาชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้อ๋อบอกเองนี่เองนะที่อยู่ในคุกที่ข้าได้ช่วยเองไว้เองไม่รู้หรอกคือเขาไม่รู้หรอกพ่อเขามาหาอาตมาให้ช่วยหน่อยก็บังเอิญรู้จักกับผู้คุมก็เลยได้ช่วยกันไปตามอัธยาศัยจากลำบากก็ขอให้เบาการทำงานบ้างอะไรต่ออะไรงี้ในคุกอ่ะก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมคือพูดเล่นกับเขาเดี๋ยวจะให้สัก20,000บอกเดี๋ยวจะไปหายืมเงินมาสัก20,000ให้ไปยิงพ่อดูที่โยมมันจะเอาคือพูดง่ายๆสรุปแล้วว่าติดม้าเด็กคนเนี้ยติดม้าแม่มันน่าดูโยมเด็กเดี๋ยวนี้นะไม่คิดอะไรแล้วไม่คิดชีวิตก็ผลสรุปแล้วก็เลยบอกว่าเอาเถอะไม่ต้องยืมหรอกให้ไป200ให้ไปทานข้าวทานอะไรก็เรื่องเขาเถอะถ้าไปซื้อก็คงจะไม่ได้มั้งสักถ้วนหนึ่งว่าตมายังไม่รู้จักเลยมาเป็นยังไงเพราะว่าก่อนบวชนั้นยังไม่มีระบาดมากใครมีลูกเดี๋ยวนี้นะโยมเด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้ทำไมได้เป็นอย่างนั้นกันเขาว่าไม่ได้ดื่มนมพ่อแม่นั่นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหดื้อด้านเหลือเกินที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรอาตมาก็มีหลานแม่ก็เตรียมกับข้าวไว้ให้ไม่เอาไม่กินจะกินอะไร FC เอฟเซอร์อะไรก็ไม่รู้อาตมาก็ไม่ค่อยรู้อะไรไก่ FC เอฟเซอร์อะไรน่ะเขาจะกินแบบนั้นสมัยเราก็โอ้โหแกงส้มปลาเค็มไข่ลูกหนึ่งต้องตีให้กะตีกับไอ้น้ำปลาน่ะแล้วก็กินกันทั้งบ้านนะโยมสมัยก่อนนั้นเมื่อ50พอปีลำบากบ้านนอกอะโยมถ้าใครเคยได้อยู่บ้านนอกก็จะรู้ว่าบ้านนอกเราแสนเข็ญยังไงไปมาลำบากต้องไปเรืออย่างที่หลวงพ่อเมื่อคืนนิเทศอาตมาก็ฟังอยู่ต้องใช้เรือไปไหนต้องแจวหรือไม่ก็พายไปเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการมันเจริญ
ที่เขาบอกว่าหูทิพตาทิพนะโยมตาทิพหูทิพโทรศัพท์อย่างนี้เหาะเหินได้นู่นขึ้นไปอยู่บนอากาศขึ้นเครื่องบินโยมหูทิพก็โทรศัพท์โทรคุยกันเดี๋ยวนี้ก็มีเน็ตมีเว็บซุงเว็บไซต์อะไรงี้นะผมก็ไม่เป็นกับเขาหรอกก็มีเลขาเด็กใหม่ๆเขาทำเข้าไปใน Google เว็บไซต์เราก็ไม่เคยรู้ว่าเขาเห็นเขาพูดเขาว่าอย่างนั้นสมัยก่อนนั้นหลวงพ่อของอาตมาสวดร้อยคืนทุกคืนโยมก็บอกว่าจะต้องเอาชนะให้ได้ต้องเอาชนะต้องมาทุกคืนโยมใกล้ๆวัดบังเอิญขาดไปจะสองคืนไม่สบายไม่ใช่น้อยนะโยมนะกว่าจะได้ร้อยวันเนี่ยแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งใจจะทำแล้วมันไม่สุดความสามารถของเราเพราะว่าหลวงพ่อสนองของเรานี้ท่านมีบุญญาธิการมากท่านเก่งท่านมีจริยธรรมมีทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมก็ได้เห็นได้เจอกันแล้วว่าความดีของหลวงพ่อสนองนั้นมีมากมายขนาดไหนมีการให้ทานแก่ญาติโยมที่ได้มาในงานต่างๆนั้นก็โอ้โหไม่ใช่นั่นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้นั้นเข้าของอะไรต่างๆนานามันก็แพงมากๆโยมสมัยก่อนอาตมาอยู่วัดเก่านั้นคือวัดเกาะก็อยู่ในตำบลเดียวกันตำบลบ้านเกาะวัดเกาะตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครรุ่นนั้นฝังลูกนิมิตใช้ทุนไม่กี่ตังค์เองเข้าของก็ยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงแม้กระทั่งค่าโฆษณาอิปาทะโยมแพงกันทั้งนั้นเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่ดีได้ที่บริการญาติโยมที่เขาได้มาวัดวาเราว่าให้ได้มาสะดวกความสะดวกยังไงก็ต้องทำให้เขาอย่างนั้นถ้าไปมาไม่สะดวกแล้วใครจะมานอกจากวัดดังๆอยู่ในป่าในดงใครเขาก็ไปกันวัดเรามันไม่ใช่วัดดังๆวัดบางวัดก็มีหลวงพ่อดังอย่างหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ที่มีชื่อเสียงนั้นหลวงพ่อดังหลวงพ่อพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ที่ดังอย่างหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นอะไรนี้ท่านมีบุญญาธิการมากแล้วก็หลวงพ่อสนองของเราอย่างพระดังก็คืออย่างหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อไร่ขิงอย่างนี้เรียกว่าพระมีชื่อเสียงอย่างที่วัดนี้ไม่มีอะไรจะดังกับเขาก็ขอฝากฝังไว้กับญาติโยมด้วยก็มีแต่ชื่อเสียงเรียงนามที่จะไพเราะหน่อยก็คือวัดสิริมงคลก็เป็นมงคลหน่อยนะญาติโยมทั้งหลายธรรมะเล็กๆน้อยๆญาติโยมยังอาตมายังไม่รู้เลยว่าใครนิมนต์อาตมาเพราะว่าโทรมาถามทางนี้ว่าก็บอกจริงๆแล้วว่าไม่ค่อยได้เทศไม่เคยเทศกับเขาแต่ในเมื่อเขาไม่ยอมแล้วบอกว่านิมนต์แล้วก็ต้องมาได้ข่าวเขาว่าโยมสุชาดาสายของครูบาต้นน้ำเห็นว่างั้นหลวงพ่อเจ้าวาดก็ยังไม่รู้จักเลยถ
ถามหลวงพ่อเจ้าวาดว่าใครเป็น

0: นิมนต์อาตมาก็ดีใจจนล้นพ้นที่นิมนต์น่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเดี๋ยวโยมเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อวัชริพูดอย่างนั้นดีใจไม่ใช่ไม่ดีใจดีใจได้มาเทศแล้วก็ได้มาคุยกับญาติโยมก็ดีใจดีใจมากๆหาโอกาสอย่างนี้โยมไม่มีอีกแล้วเสียเงินหมื่นเงินแสนยังไม่ได้มานั่งอยู่อย่างนี้เลยก็ถือว่าดีใจก็ถือว่ามีบุญการครั้งก่อนอาจจะเป็นทายาทกันหรือไม่ก็เป็นอะไรกับหลวงพ่อสนองนี้เป็นลูกศิษย์มาเก่าก็ได้ก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่ได้มาท้ายที่สุดนี้ญาติโยมนะเดี๋ยวญาติโยมจะได้เวียนเชียนกันอีกอัตมภาพก็บอกแล้วว่าเทศไม่เก่งก็ไอ้เล็กๆน้อยๆนะเก็บๆเอาว่าญาติโยมก็ได้ฟังกันมาหลายค่ำหลายคืนแล้ว300กว่าคืนแล้วก็ถือว่าได้ฟังมามากหลายวันนี้ก็ถือว่าได้คุยธรรมะเล็กๆน้อยๆกับญาติโยมที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นเป็นนิเคมาบทว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันตินั้นก็การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเช่นหลวงพ่อสนองของเราอย่างนี้เป็นต้นนะฮะญาติโยมท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาฟังหรือว่าอยู่ทางบ้านก็ดีขอให้มีความสุขสุขกายสุขใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระครูวรธรรมสาธุครพระอาจารย์โนราอภิวโรเจ้าวาดวัดสิริมงคลตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ

หากเข้าวัดต้องหัดวัดใจก่อนวัดเพื่อสอนให้รู้ดูใจเจ้าอย่าหวังแค่ให้ใครเข้าใจเราแต่วัดเอาเพื่อสว่างกระจ่างตนเริ่มดูกายดูใจของเรานี่ให้ท่วนทีทุกทางเป็นกุศลรู้ตัวเองฝึกตนเองให้แยบยลเติมมงคลให้ชีวิตด้วยจิตเราคติธรรมคำกลอนโดยชนัดดาผู้ทัพทิม

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า2,000 ปี

ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกัน

จิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดัมพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกาย

มองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะและวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้แล้วกำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจัง
อันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเสริมสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเรา

ผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ตก5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าตัวออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยให้เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราเมื่อใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบักสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมอง

ในกายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโนเวนก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงให้หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะยกไปซ้ายจะยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้ละความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตมาจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารณ์อยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารณ์ยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารณ์นะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราพยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆไม่ให้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวแล้วก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตแล้วรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆ

0: กนาทายะติตระเนนัสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

0: มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ปิสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: านาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: ราเมรยะมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่

0: ความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยจริงเจตนาในการเผยแพร่ของพวกเราเราต้องการทำเป็นประโยชน์ให้ได้มากเท่าที่ควรที่สุดนะว่าทำไงเราจะกระจายธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยออกไปสู่ชนบททุกคนจะได้รู้และประพฤติปฏิบัติกันเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องหลักใหญ่อาตมาเคยคำนึงมาเรื่อยตลอดมาว่าทำไมพระธรรมวัดจึงไม่มีโอกาสได้ทำสมาธิกันเลยครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนไม่มีโอกาสจะได้ฝึกสอนสมาธิกันในโรงเรียนเลยแล้วก็ตามชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องสมาธิของพุทธเจ้าเลยทั้งที่เราเป็นชาวพุทธแท้เนี่ยเพราะหลักของพุทธศาสนาในหลักเรื่องสมาธิโดยตรงที่เราจะอ่านพุทธประวัติจะไม่มีอะไรเรื่องพระพุทธเจ้าค้นคว้าเรื่องหลักคำหลักธรรมคือสมาธินี่เองตั้งแต่แรกนาขวัญวันอายุ7ขวบแล้วมาถึงอายุ29ปีพุทธเจ้าก็ได้ออกบวชเพื่อได้ศึกษาวิธีการทำสมาธินี่เองฤาษีชีพายนักบวชทุกๆศาสนาก็มีเรื่องของหลักการทำใจทำสมาธิเนี่ยที่จะเป็นศาสนาขึ้นมาได้มาคิดอย่างนี้เราก็นึกเสียดายนึกสงสารนึกเป็นห่วงว่าพุทธศาสนาเรายังอ่อนในการศึกษาเรื่องสมาธิมากเหลือเกินยังไปเห็นบางลัทธิหรือบางศาสนาเขาสนใจมากเรื่องนี้แต่คนชาวพุทธเราเนี่ยเหมือนคนชาวนาเกลือที่อยู่กับเกลือทำนาเกลือแต่ไม่เคยไม่ชอบกินเกลือเพราะมันเค็มไปหมดเดินก็เค็มนั่งก็เค็มนอนก็เค็มทำอะไรมันก็อยู่กับเกลือหมดผลที่สุดไม่อยากกินเกลืออยากจะกินไอ้ของเปรี้ยวๆจืดๆหวานๆจะกินเกลือทั้งทีก็ไปเอาด่างมากินไปขูดๆเอาด่างมาเกลือก็ไม่อยากกินเขาเรียกว่าอยู่ใกล้เกลือแต่กินด่างคนที่อยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยโดยมากก็เหมือนกับคนไส้เกลือกินด่างไม่ยอมกินเม็ดเกลือเอาเม็ดเกลือไปขายให้คนโน่นไกลๆคนไกลๆเขาได้กินเม็ดเกลือที่ดีแต่ตัวชาวนาเกลือเองไม่เคยกินเกลือไม่ชอบเกลือเนี่ยคำสอนของพุทธเจ้าหรือว่าโบราณเขาก็พูดไว้ถูกต้องส่วนมากเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงเหมือนกับพวกพ่อค้าแม่ขายพวกทุเรียนในเนี้ยบางทีแม่ก็ได้กินทุเรียนหรอกเสียดายให้ลูกดีๆก็เอาขายหมด ให้ลูกในลูกเน่าๆเลยลูกหนูกัดแล้วจึงจะกินหรือจึงบางทีจึงได้มีโอกาสกินเพราะว่ามันเสียขายไม่ออกแต่ลูกดีนั้นขายเอาเป็นเงินเป็นทองไปตัวเองจะกินได้ก็กินไอ้ลูกที่ไม่ดีบางทีก็ไม่มีโอกาสจะไปทำบุญทุนทานได้จริงๆก็ไม่มีโอกาสจะไปถวายพระได้ทำบุญก็ทำไม่ได้เพราะโมเอาไปขายซะหมดหนึ่งฉะนั้นเรื่องของการที่ญาติโยมขาดหลักสมาธิจึงน่าเป็นห่วงถ้าทุกคนเราทั่วประเทศไทยนี่ได้ศึกษาเรื่องผลของการทำสมาธิสมถะภาวนาแล้วเนี่ยจะควบคุมจิตตัวเองได้จะกลายเป็นนักปกครองที่ดีเป็นนักบริหารที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นสมภารเจ้าวัดที่ดีเพราะอะไรเพราะคนเราเมื่อมีสมถะยังใจไม่ให้โกรธดับความโกรธจะได้แล้วดับความโลภความหลงจะได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดทำให้เดือดร้อนเกิดให้แตกแยกเกิดความเป็นทุกข์ทะเลาะเบาะแว้งกันฉะนั้นคนเรามันไม่มีสมถะภาวนายังใจสงบไม่ได้เดี๋ยวก็ถ้าเป็นรถก็ไม่มีเบรกนั่นเองเบรกมันแตกเหยียบเบรกไม่ได้วิ่งได้แต่เบรกไม่มีสมถะนี่มันคนมีเบรกมีสติควบคุมตัวเองทำให้เป็นคนรู้จักชั่งใจรู้จักไม่ให้ใจตนเองร้อนเกินไปสมถะนี่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์สอนบอกว่าสมถะนี่แปลว่าเรืองปัญญาวิปัสสนาแปลว่าตัดขาดออกจากกองแห่งทุกข์หรือว่าพิจารณาละทุกข์ในใจตัวเองได้ละทุกข์ในขันธ์5ได้เห็นขันธ์5เป็นทุกข์หรือว่าตัดทุกข์ได้ว
วิปัสสนายกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณญาณมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าสมถะนี้ยังจิตให้มั่นคงไม่เป็นคนโยกโครงไม่เป็นคนโลเลเหลวไหลเป็นคนมีศีลมีสัตว์เป็นคนมีทานอย่างมั่นคงมีศีลอย่างมั่นคงมีภาวนาอย่างมั่นคงเป็นคนมีสัจธรรมเป็นคนทำอะไรก็ทำอยู่ในขอบเขตของความดีแค่สมถะนี่ครองโลกได้เลยไม่ใช่ว่าสมถะมานั่งเป็นหัวหลักหัวต่อไม่ใช่ความสงบนี่เนี่ยที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าทำเข้าไปแล้วมันจะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาสามารถที่จะแก้ไขจิตใจตัวเองให้ไม่ตกต่ำอยู่ในที่ชั่วเรียกว่าละบาปบำเพ็ญดุลละเป็นบำเพ็ญบุญได้แค่เราทำสมาธิแค่ญาณเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถจะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปรู้เรื่องสวรรค์นรกญาณและปัญญาเราจะเกิดขึ้นเลยในเมื่อเราสงบใจได้เนี่ยทำใจให้ละโลภกบลงได้เนี่ยญาณปัญญาจะเกิดขึ้นก็จะเห็นทันทีว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยผลจากการสงบใจผลจากสมถะภาวนาวิปัสสนานั้นมันเป็นผลของการที่เราปูบาดฐานความสงบได้เต็มที่แล้วจิตของเราเนี่ยแน่ๆแล้วเราก็ถอนออกมาพิจารณาอุปจารสมาธิพิจารณาให้ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาญาณพิจารณาเห็นสังขารร่างกายเราเป็นอนิจจ

ังนตาลแตกดับในที่สุดนะนั่นเขาเรียกว่าเพื่อโลกุตระธรรมเพื่อทางพ้นทุกข์เพื่อทำให้เกิดมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งแต่อารมณ์ของสมถะนี่เป็นการเพื่อจะทำจิตของเรานี่ให้ปกครองตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้ให้สงบร่มเย็นได้อันนี้ถ้าหากว่าทุกคนได้รู้อย่างนี้มันจะง่ายเลยแต่นี้ไม่ต้องไปวิ่งหาทางดับทุกข์ที่ไหนเลยไม่ต้องไปให้หลวงพ่อโน่นลดน้ำมนต์หลวงพ่อนี่เสกอย่างนั้นเสกนี่เป่าอย่างนี้สะเดาะข้อใจชะตาไม่ต้องสมถะนี่ภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกหรือทำจิตของเราให้มันเป็นหนึ่งในวิธีใดก็ได้จะภาวนาอาจารย์ใดก็ได้วิธีใดก็ได้ขอให้เรารู้จักละปล่อยวางทำให้ใจของเราสงบเท่านั้นเองคนเราที่เสียเงินมากๆเพราะอะไรเพราะไม่มีสมถะดับความโลภไม่ได้เช่นงวดหน้านี้แม้ตัวเลขดีเหลือเกินหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี่ใบมาหรือว่าใครไปฝันดีได้อย่างไรมาเอาสักหน่อยหนึ่งเล่นสักร้อยครึ่งร้อยบางคนเล่นเป็นครึ่งพันเป็นพันเนี่ยมันเกิดความอยากเกิดกิเลสมาสมถะไม่มีเนี่ยภาวนาไม่มีความโลภก็เกิดขึ้นอยากเป็นสตีร้อยล้านขึ้นมาก็เอาซื้อไปผลที่สุดออกมาแล้วกินหมดยังไงจนต่อไปเนี่ยแหละเพราะความโลภผสมมัทธะไม่มียังกิเลสตัวเองไม่ได้ชนะใจตัวเอง

แต่คนรวยแล้วเนี่ยเขาไม่เอาหรอกเขาพอแล้วคนรวยศีลรวยธรรมแล้วก็คนรวยทรัพย์แล้วเนี่ยเขาจะไม่เล่นเลยแต่คนที่ยังจนที่หิวก็หาอยู่ได้มากก็จะเสี่ยงไปในเสี่ยงจนเสี่ยงรวยในแบบนี้อยากจะรวยรัดรัดอย่างนี้ผลที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวตั้งตัวไม่ได้ทำเท่าไรก็หมดอันนี้แหละจึงว่าสมถะไม่มีคนที่สงบใจไม่ได้สันโดษไม่ได้ยินดีในทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้อยากจะได้ทรัพย์คนอื่นมากๆขึ้นไปเมื่อตนเองไม่มีสมถะไม่มีคุณในสันโดษก็เลยจึงต้องยากจนลำบากเป็นทาสของความอยากทุกๆงวดไปอันนี้เนี่ยเหมือนเขาชวนเราไปกินเหล้าเนี่ยถ้าเราสงบใจได้เราภาวนาแค่พุทโธได้เนี่ยเราก็ไม่กินแล้วมันไม่มีดีอะไรเขาชวนเราไปเล่นการพนันก็ไม่มีดีอะไรเราทำใจของเราไม่อยากซะแล้วมันก็พ้นทุกข์กันเท่านั้นเองพ้นเรื่องความทุกข์ยากลำบากใจในเรื่องอบายมุขนี่ก็จะไม่ครอบงำเราได้ชาวพุทธเราแค่จิตใจสงบแค่มีสมถะภาวนานี่พอแล้วเราไม่ต้องไปสอนกันถึงวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนานั่นหมายถึงว่าเราต้องการพ้นทุกข์จริงๆเราต้องการไม่มาเกิดอีกไม่มาแก่อีกมาเจ็บมาตายเราต้องการไปพระนิพพานอันนั้นเราจะมาเจริญสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนด้วยการกำหนดยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณญาณเมื่อเราทำได้แล้วเราก็พ้นปิดอบายภูมิได้ไม่ต้องตกนรกอีกเพราะจิตของเราเห็นแน่แล้วเห็นทางถูกแล้วเดินถูกเดินถูกทางแล้วจิตมันจะไม่ตกต่ำแล้วได้ตัดละความโลภโกรธหลงให้เบาบางได้จริงๆแล้วขั้นอยู่ขั้นอมริพระอริยเจ้าแล้วเนี่ยฉะนั้นเรื่องสมถะก็ดีภาวนาสมถะภาวนาก็ดีวิปัสสนาภาวนาก็ดีเป็นอุบายที่จะยกจิตตนเองให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นจากความเดือดร้อนแล้วก็ตกแล้วก็จะอยู่ในฐานะที่เป็นมีคุณธรรมสูงยิ่งขึ้นไปสรุปแล้วก็คือคุณของสมถะนี่จะทำให้จิตใจของเรานี่มีความเข้าใจในความเป็นอยู่ในการเป็นอยู่ใช้ชีวิตถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรมแต่คนเราถ้าไม่มีจิตใจสงบแล้วอารมณ์ก็จะวู่วามหุนหันทันเล่นกลายเป็นคนใจร้อนเร็วด่วนได้ก็ไม่มีความสุขในการปกครองชีวิตครอบครัวและบ้านเมืองฉะนั้นทุกวันนี้คนเราจึงขาดสมถะภาวนาทางวัดและทางบ้านก็ยังขาดไปหมดเลยแต่ถ้าวัดใดบ้านใดเกิดพัฒนาจิตใจด้วยการรู้จักยึดหลักยึดหลักสมถะภาวนาทำสมาธิให้ใจสงบได้แล้ววัดนั้นบ้านนั้นก็จะร่มเย็นเป็นสุขปัญหาอะไรก็จะน้อยลงทุกๆอย่างความดีและความสุขก็จะตามมาในที่หลังฉะนั้นเรื่องนี้น่าเป็นห่วงจริงว่าจึงได้คิดว่าถึงจะแจกหนังสือก็ดีออกรายการทางวิทยุก็ดีแจกเทปก็ดีจึงว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์มากที่จะได้ยินได้ฟังและได้ไปประพฤติปฏิบัติเพราะเทปของพวกเรานั้นที่พูดไปแสดงไปนั้นก็เป็นประโยชน์ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติที่ส่วนมากแต่ก็ยากหน่อยสำหรับคนที่เขายังสนใจทางปฏิบัติน้อยแต่ก็มาคิดแต่ว่าเราฟังเพลงทุกวันมันได้อะไรเราไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยสติก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้บุญก็ไม่ได้แต่พวกเราก็อยากฟังกันอยากดูกันแต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาในหัวใจในสมองเราเลยฉะนั้นถ้าเอาเวลาว่างอย่างนั้นเรามาฟังธรรมะวันละเล็กวันละน้อยแล้วก็ทำตามไปได้เนี่ยปัญหาชีวิตเราก็จะหมดกันจิตใจของเราที่เคยวุ่นวายไม่ต้องอยากจะหาที่พึ่งอยากจะหาความสุขก็มาอาศัยฟังธรรมะวันละเล็กวันละน้อยมันก็จะแจ่มใสขึ้นมาได้จะทำให้จิตของเรานี่มีความสุขปราศจากทุกข์ได้แล้วก็จะเห็นว่าใจของเรานี่เบิกบานความเศร้าหมองต่างๆก็จะหมดไปเราก็จะเห็นว่าจิตของเรานี่เริ่มสงบลงมีที่พึ่งอย่างดีขึ้นเมื่อก่อนเราไม่ได้หันหน้าเข้าหาฟังธรรมะรู้สึกว่าเราไม่มีที่พึ่งไม่มีที่เกาะ

0: แต่เมื่อเราเข้าหาธรรมะแล้วเรารู้สึกว่าเรานี่มีความสุขสงบเย็นลงเนี่ยฉะนั้นไอ้เรื่องไอ้การวางสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยฉะนั้นจึงว่าอยากให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักการน้อมนำชีวิตของเราให้เข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วปัญหาสังคมและปัญหาตนตัวและครอบครัวทั้งหมดก็จะไม่มีอะไรทุกคนก็จะได้รับความสุขกายสบายใจชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นชาวพุทธที่รู้จักใจของศาสนาพุทธจึงรู้แก่นของพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาทุกคนต้องทำใจสงบทุกคนต้องถึงพร้อมถึงการเป็นผู้บริสุทธิ์ได้เข้าถึงรัตนตรัยด้วยสงบกายวาจาใจให้เรียบร้อยแล้วก็มีศีลมีสัตย์อยู่ในจิตใจของเราเสมอไปเนี่ยอันนี้สมควรออกปากเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธะหรือว่าเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องและควรจะพูดโดยไม่กระดากใจโดยเต็มคำพูดและเต็มปากแล้วว่าเราเป็นผู้ถือพุทธศาสนาหรือว่าเป็นลูกของชาวพุทธแต่เมื่อเรากล่าวออกมาว่าเราเป็นพุทธแต่พุทธะแปลว่าเป็นผู้กัสรู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไม่หลงทำบาปแล้วเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้มีความสงบแล้วนี่จึงเรียกว่าเป็นพุทธะฉะนั้นเมื่อเราจะกล่าวว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องมองดูตัวเองซะก่อนว่าเราเป็นพุทธะจริงหรือยังเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มั่นคงหรือว่าเป็นผู้กระทำตามพระพุทธเจ้าหรือยังแต่ถ้าเรายังไม่เคยทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเรายังเป็นชาวพุทธแต่เพียงชื่อเท่านั้นเองเป็นเพียงสมมโนครัวจิตใจของเรายังไม่น้อมเอียงมาเป็นพุทธะเลย อันนี้ก็ในบรรยายพูดมาพอสมควรแล้วก็อยากจะให้เข้าสู่มุมปัญหา
1: ต่อมาก็มาจากพระชรเขมะเปโมอยู่วัดย่านขาดอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มีปัญหาที่จะเรียนถามก็บอกว่าทำไมพระภิกษุทั้งหลายปฏิบัติไม่เหมือนกันบางสำนักก็ภาวนาว่าพุทโธบ้างยุบหนอพองหนอบ้างสัมมาอรหังบ้างแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างและอย่างไหนที่พระพุทธองค์ภาวนาแล้วก็ปฏิบัติกรุณาบรรยายให้ผมฟังด้วยครับ
0: คือถ้าพูดถึงความจริงมันเรื่องมันยืดยาวเรื่องมันมากถ้าจะรวมรวบรัดเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าเราจะภาวนาอย่างใดกันเราก็มีศีลมีวินัยอันเดียวกันแล้วก็ขอให้มีความเห็นอันเดียวกันมีสัมมาทิฏฐิคือองค์มรรค8อันเดียวกันอันนี้เมื่อเรายึดองค์ละองค์มรรค8อันเดียวกันแล้วการภาวนาอะไรก็ได้ตอนนี้พวกเราคนไทยเรามาติดกันอยู่ที่ภาวนาติดอยู่ที่หลักภาวนาบางคนก็ว่าสมถะจึงจะพุทโธเป็นสมถะอย่างโน้นหนอเป็นวิปัสสนาอะไรอย่างเงี้ยก็มาเข้าใจกันอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงกับผมเองเนี่ยผมได้ลองทำมาทุกมาลองทำทั้งพุทโธและทั้งหนอก็รู้ว่ามันเป็นอารมณ์สมถะทั้งสองอย่างไอ้ที่วิปัสสนาได้เนี่ยมันละเลิกภาวนาแล้วมันละองค์บริกรรมภาวนาแล้วจึงเป็นอารมณ์วิปัสสนาอุบายของการภาวนาเนี่ยเป็นสมถะทั้งหมดเลยไม่ว่าอาจารย์ใดครูบาอาจารย์ใดมันเป็นหลักสมถะทั้งหมดภาวนาแต่เราก็เข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเราก็เลยไม่อยากไปติเตียนใครไม่อยากไปทักท้วงใครก็นึกว่าภาวนาอย่างไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยขอให้ใจสงบแต่ว่าความเห็นนั้นสิจะถูกต้องหรือไม่เราเอาความเห็นพระพุทธเจ้ามาใช้ได้ถ้าเราเข้าถึงสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงต่อพระพุทธเจ้าได้เราจะถูกทางได้ภาวนาอะไรก็ได้แต่ถ้าเราเกิดเอาความเห็นครูบาอาจารย์ที่ผิดๆมาหรือเอาความเห็นของการความเห็นของตัวเองมาใช้เนี่ยมันจะไม่ตรงเลยภาวนาอะไรก็ผิดได้ถ้าเกิดมีทิฏฐิยึดตัวตนว่าตนเองถูกฝ่ายเดียว พวกที่ภาวนาแล้วไปติคนโน้นผิดคนนี้ถูกอะไรอย่างนั้นนั่นพวกนั้นเนี่ยมีความเห็นผิดแล้วภาวนาไม่เอาหลักคำสอนพุทธเจ้ามาใช้ฉะนั้นจึงว่าเราไม่ต้องไปสงสัยทำไปเถอะทำจิตทำใจของเราไม่ต้องไปคล้องว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกทำให้รู้ว่ากิเลสของเราเนี่ยละได้มากได้น้อยแค่ไหนเราทำไปแล้วในความเห็นผิดเน้นถูกของเรามีอย่างไรโลภเราละได้แค่ไหนโกรธเราละได้แค่ไหนหลงเราละได้แค่ไหนเรามีสติสัมปชัญญะที่จะควบคุมจิตใจเราได้แค่ไหนภาวนาอะไรก็ได้ขอให้เราละโลภโกรธหลงได้เป็นหรือว่าปฏิบัติทำใจให้มันเบาบางจากกิเลสได้อันนั้นถือว่าใช้ได้แต่ปฏิบัติภาวนาของฉันถูกต้องแต่ว่ากระทบไม่ได้เลยใครว่าโอ้ของแกไม่ถูกนี่โกรธทันทีหรือใครว่าอะไรนี่โกรธทันทีไม่ยอมจะเอาชนะให้ได้ต้องให้ยอมแพ้ตัวเองให้ได้อันนั้นอย่างนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นการภาวนาและยกตัวข่มท่านบางทีก็จะไปเสาะถามเขานี่คุณภาวนาอะไรบอกพุทโธโอ้พุทโธมันสมถะนี่มันต้องมาอย่างนี้สิจริงจะถูกอันนี้หาว่าเขาเป็นสมถะแล้วก็ไม่ตนเองก็ไม่เคยภาวนาสักอย่างไม่เคยภาวนาพุทโธก็เลยไปว่าพุทโธเป็นสมถะหาว่าไม่มีมาจากในพระไตรปิฎกสิถ้าหากก็พูดกันตามความจริงคำสอนพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาอะไรก็ได้ที่เป็นอารมณ์สมถะพุทธเจ้าบอกนั่นเป็นการปลูกพื้นฐานเหมือนคนจะปลูกบ้านจะต้องลงเสาเข็มให้ดีเสียก่อนสมถะเหมือนเสาเข็มที่ปูพื้นฐานตอกให้ลึกลงไปให้หนาให้แน่นเมื่อจะตั้งบ้านแล้วบ้านจะได้ไม่ทรุดไม่โยกไม่โครงวิปัสสนาก็จะเป็นยอดของบ้านหรือว่าเป็นหลังคาบ้านพื้นฐานจะต้องแน่นหนาดีกว่าข้างบนจะแบบบางก็ไม่เป็นไรแต่ข้างล่างจะต้องให้แน่นหนาตอนนี้เรื่องสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ติดต่อกันมันเป็นต้นไม้ต้นเดียวกันมันเป็นงานชิ้นเดียวกันมันเป็นคนคนเดียวกันมันเป็นคนหัวใจอันเดียวกันเป็นคำสอนอันเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ทรงทำมานานสมถะภาวนาเนี่ยแม้แต่วันที่จะปรินิพพานพุทธเจ้าก็ทรงเจริญฌานปฐมฌานเนี่ยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานทุติยฌานเนี่ยทรงทำฌานคือสมถะเนี่ยแล้วก็ไปถึงปัญจมาฌานถึงเจริญวิปัสสนาญาณก็พุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับแล้วว่าท่านเป็นผู้ทำอ่ะท่านเป็นผู้ทำองค์แรกแล้วเราจะมาเถียงท่านทำไมพระสารีบุตรก็ยอมรับพระสารีบุตรก็ให้กรรมฐานบทนี้อ่ะพระโมคคัลลาก็ให้กรรมฐานบทนี้พระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระอานนท์ก็ให้กรรมฐานสมถะภาวนาในเกสาโรมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโรมานี่เนี่ยพุทธเจ้าเป็นผู้ให้พระสารีบุตรเป็นผู้ให้ต่อมานี่ก็สมถะภาวนาเจือวิปัสสนาภาวนาแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าอานาปานุสติเนี่ยภิกษุเธอจงยังให้เจริญเกิดขึ้นเจริญให้เนืองๆแล้วจิตจะมั่นคงจิตจะไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้ง8ขอให้เจริญอนาปานุสติมากขึ้นภิกษุจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในสกลกายของตัวเองและจะทำให้เกิดนิพพิทาญาณขึ้นมาพุทธเจ้าก็สอนให้ว่าภิกษุจงทำอนาปานุสติกำหนดลมเข้ายาวก็รู้ลมเข้าสั้นก็รู้ลมออกยาวก็รู้ลมออกสั้นก็รู้พิจารณาหายใจเข้าหายใจออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นที่กระทบอยู่ที่2ช่องจมูกนี่คำสอนพุทธเจ้าสมถะแท้ๆเลยเนี่ยแต่เมื่อเราสงบมากๆขึ้นไปก็สามารถที่จะถอนความสงบนั้นมาพิจารณามันรู้แจ้งเห็นจริงในสัจจะในคำสอนพุทธเจ้าและรู้จักเรื่องของสกลกายไม่มีอะไรเราคนเรามันติดอยู่ที่กายหลงอยู่ที่กายมันลืมตัวลืมตายลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายมันไปคิดแต่เรื่องโลภโมโทสันแต่พอเราทำใจสงบถอนความ รู้สึกนึกคิดต่างๆเอามาพิจารณาเห็นความจริงว่าเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราทิ้งเห็นโทษทุกข์ของรูปนามแล้วเราก็สามารถบรรลุธรรมได้มันเรื่องง่ายๆแต่เราไปพูดกับเรื่องยากไปเองเรากัดกายเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาทะเลาะฟาดฟันกันนั้นเราไม่ใช่สาวกที่ถูกต้องคนไหนเอาธรรมะเบื้องต้นมาเอาแค่สมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนามาตั้งว่าตนเองถูกผิดนั้นอาตมาตัดสินว่าผิดทั้งหมดเลยมันไม่ถูกทั้งสองฝ่ายความเห็นที่มันน่ากลัวนะอาจารย์ใดที่ปฏิปรักโน้นถูกหลันนี่ผิดอาตมาถือว่าอาจารย์นี้ยังทำจิตไม่ไปถึงไหนเลยอาจารย์นี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังติดตัวตนอยู่พอเรารู้เลยว่าอาจารย์นี้ติทางโน้นถูกทางนี้ผิดนี่ถือว่าอาจารย์นี้ยังไม่รู้เรื่องวิปัสสนาแต่ไปเข้าใจว่าตนเองเป็นวิปัสสนานั่นมันเป็นวิปัสสนูสำคัญตัวตนว่าตนเองรู้มากแต่ความไม่จริงไม่ใช่รู้อะไรมันรู้ทางปริยัติแต่ตัวที่จะละกิเลสจริงๆไม่ได้รู้อะไรเลยแค่สมถะยังไม่รู้เลยจะไปรู้อะไรสงบใจยังไม่รู้ยังติเตียนความสงบของพุทธเจ้านะยังติเตียนหลักกรรมฐานนี่แล้วจะไปรู้อะไรเบื้องต้นยังขึ้นไม่ได้เลยจะไปเอายอดที่ไหนมามันเป็นไปไม่ได้ขอให้พิจารณาดูแต่ว่าท่านยังไม่ต้องสงสัยครับอย่าเอามาเป็นปัญหาไม่มีประโยชน์อะไรแต่ท่านสงสัยแล้วถามผมก็ตอบได้เพื่อให้ท่านหายคล่องใจแต่ไม่จำเป็นท่านจะต้องนำความรู้อันนี้ไปพูดกันเพื่อจะเอาแพ้เอาชนะหรือเอากันถูกเอากันผิดถ้าท่านจะเอาถูกเอาผิดนะไอ้คนที่เอาถูกเอาผิดนะคือคนผิดฉะนั้นเราต้องไม่เอาอะไรเรานึกว่าหลักคำสอนพุทธเจ้าสอนแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้สรุปผลได้พระภิกษุสมัยก่อนแม้แต่พระอรหันต์เองยังสอนกรรมฐานไม่เหมือนกันเลยยังขัดกันเลยคือไม่ใช่ขัดกันโดยทางด้านความคิดเห็นนะหมายถึงว่าให้อารมณ์ต่างกันผลที่สุดมหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าให้อารมณ์ถูกต้องหมดแต่พระอรหันตระองค์ก็ให้ตามอารมณ์ตัวเองภาษาริบุตรก็ให้อย่างหนึ่งไปหาพระอานนท์พระอานนท์ก็ให้อย่างหนึ่งกรรมฐานไปหาพระโมคคัลลาโมคคัลลาก็ให้อย่างหนึ่งให้กำหนดจิตอย่างหนึ่งไปหาพระกัสสปะพระมหากัสสปะก็ให้อย่างหนึ่งมหาอุบาลีอุบาลีก็ให้อย่างหนึ่งผลที่สุดคนบุคคลที่ไปฟังธรรมพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระนนท์ฟังแล้วเอ๊ะทำยังไงดีแล้วจะสงสัยซะแล้วที่ฟังอานนท์ก็ยกย่องพระหูสูตรการศึกษาพระไตรปิฎกตามคำสอนพระพุทธเจ้านี่จะทำให้เรารู้อะไรต่ออะไรมากมายทำให้เราพ้นทุกข์ไปได้ความรู้นี่พอไปศึกษาพระโมคคัลลาพระนามต้องทำจิตให้นิ่งให้เด็ดเดี่ยวอย่างเดียวให้อิทธิวิธีอย่างเดียวทำจิตให้เป็นมโนยิทธิอะไรเงี้ยโอ้โหรู้สึกว่าพระโมคคัลลาก็เพ่งเอาจิตอย่างเดียวไม่ให้ไปคาดเคลื่อนไปคิดอะไรได้เลยจึงจะบรรลุจักนึกว่าแหมจักหนักขึ้นทุกทีพอไปหาพระกัสสปะก็ทุดงอย่างเดียวแล้วมันต้องทุดงมันต้องสันโดษต้องไม่มีอะไรมันจึงจะละกามราคะสังโยชน์ได้ให้เจริญความเศร้าหมองให้ไม่มีอะไรสอนให้สันโดษสอนให้เลิกละอย่างเดียวพอไปหาพระอนุรุทธ์ก็สอนให้ดูญาณดูฌานให้ทำฌานทำญาณเกิดขึ้นให้เพ่งให้เกิดตาทิพย์ให้ดูนรกสวรรค์ให้ได้ก่อนยังจะเจริญวิปัสสนาได้พอไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เจริญปัญจกรรมฐานอย่างเดียวให้เจริญอสุภกรรมฐานให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเกศาโลมานขาตันตาตะโจนรมปฏิโรมให้เห็นของในร่างกายนี้เป็นของเน่าเปื่อยไม่เที่ยงเป็นทุกข์หน้าเกลียดหน้าชังเอาอย่างนั้นขึ้นมาเลยเป็นไงแล้ววิจิกิจฉาสิคนนี้พอไปหาพระอุบาลีพระดีต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาต้องทำศีลและสังวรให้ได้มากศีลต้องให้บริสุทธิ์เป็นที่หนึ่งถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วไม่ไปนิพพานเอาก็อีกพระอุบาลีก็เคร่งในเรื่องศีลเลยแต่ข้อเดียวไม่ผิดเลยตายแล้วคนนี้ เหลือบตาดูอะไรไม่ได้เลยต้องเลี้ยวซ้ายแลขวาต้องพยายามระวังผิดวินัยข้อหนึ่งข้องไปแล้วเนี่ยผลที่สุดเป็นไงฟังไปแล้วไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความฟุ้งซ่านได้แต่ความสงสัยโหศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ยแต่ก็น่าอัศจรรย์ใจนะแต่ละองค์ก็รู้แตกพิสดารต่างๆกันไม่ใช่พระอรหันต์รู้ผิดรู้ถูกแต่ท่านรู้ของท่านลึกซึ้งรู้ของท่านละเอียดละอ่อนรู้ของท่านพิสดารในเรื่องของท่านฉะนั้นคำธรรมะพุทธเจ้านี่ยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งปฏิบัติยิ่งเข้าถึงทำให้เป็นเรื่องที่ท่านเอาออกจากจิตใจของท่านมาแต่ละต่างกันแต่ความไม่จริงนะถ้าสรุปไปแล้วนะถ้าเราเชื่อพระอานนท์องค์เดียวนะไม่ต้องไปฟังองค์อื่นมันก็เป็นพระอรหันต์ได้เพราะความเห็นพระอนนท์ถูกต้องเป็นโสดาบันแล้วถ้าเราเชื่อพระมหากัสสปะอย่างเดียวทุดงในป่าในถ้ำอย่างเดียวก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่เราจะมาฟังภาษาดิบุตรจะมาฟังพระอนนท์ก็แปรปรวนทันทีถ้าเชื่อพระอนุรุตก็สามารถที่จะเห็นนรกเห็นสวรรค์ไปนิพพานได้เหมือนกันเพราะท่านเห็นมาก่อนท่านทำได้ตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้อะไรท่านทำได้ท่านทำฌานผ่านฌานจนโชคโชนท่านแนะนำของเราให้สามารถที่ให้ฝึกจิตไปถึงวิปัสสนาได้ก็ไปท่านสำเร็จได้เหมือนกันรวมแล้วตอนนี้เพราะอะไรเพราะเราจะเอาไปหลายองค์มารวมวางธรรมอย่างนี้แล้วก็ฟุ้งซ่านเอาอะไรไม่ได้เกิดติองโน้นชมองนี้ไปฟังพระโมคคัลลาก็แหมพูดนิดเดียวเองเอาฤทธิ์เอาวิธีแสดงฤทธิ์อย่างเดียวเอาให้พอไปมหากัสสปะก็ไม่พูดอะไรเลยงั้นให้แต่ทุดงเข้าป่าอย่างเดียวเลยไม่พอดีสักองค์เดียวพอไปมหาอุบาลีอุบาลีก็แหมพูดเรื่องวินัยนั่นเองเอาแต่เรื่องศีลนั่นเองเป็นหลักผลที่สุดสงสัยก็เลยมหาพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสรุปเป็นไงพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ท่านกล่าวกันนั้นนะมันถูกต้องทั้งหมดมันเป็นธรรมมันเป็นวินัยมันเป็นคำสอนของเราตถาคตเพียงแต่ว่าเราทำไรทำอย่างไรที่เราจะน้อมจิตของเรามาสู่หลักของสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราจะทำจิตของเราให้ละนิวรณ์ห้าได้นิวรณ์ห้านั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดวิจิกิจฉาเกิดให้เรามีความลังเลสงสัยเกิดหดหู่ท้อถอยเกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดความง่วงความขี้เกียจขี้คร้านเกิดความพยาบาทเกิดความไม่สงบขึ้นมาแล้วเราถ้าเราทำจิตละทุกละนิวรณ์นี้ได้เราก็จะเข้าสู่ถึงองค์ปฏิบัติธรรมให้มองอันนี้ให้มองกายมองใจนี่ให้มองเห็นโทษทุกข์ของขันธ์ห้านี้ให้มามองพิจารณาจิตและกายของเรานี้พระพุทธเจ้าพยงทรงยกให้บอกเหตุทางอริยสัจ 4คือองค์มรรค8เนี่ยสัมมาทิฏฐิคือเห็นอะไรเห็นชอบเห็นแล้วก็ดำริชอบดำริไงดำริที่จะไม่ทำบาปอีกต่อไปดำริที่จะไม่คิดชั่วอีกต่อไปดำริที่จะทำให้มีศีลสมาธิให้เกิดขึ้นด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องทำการงานที่ถูกต้องพูดจาที่ถูกต้องมีความเพียรที่ถูกต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมใจตัวเองตลอดเวลาก็เจริญทั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานปัญจมฌานจนเป็นวิปัสสนาญาณพอมาฟังพระพุทธเจ้าจึงได้โอ้มาจบกันตรงนี้เองไปบรรลุเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นก็ถูกทุกองค์นั่นแหละแต่ว่าเรามันเป็นคนที่ตัดวิจิกิจฉาไม่ได้เองฟังอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ก็มาสงสัยอันนี้เราน่าเป็นห่วงกันอย่างมากทำอย่างไรนะเราจะพ้นความสงสัยอันนี้ไปได้เมื่อก่อนอาตมาก็เป็นทุกข์เป็นกังวลเรื่องนี้มากตอนหลังนี่ได้มาปฏิบัติมาเจอครูบาอาจารย์ดีท่านไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเลยท่านไม่เอาอาจารย์โน้นมาผิดอาจารย์นี้มาผูกท่านสอนให้รู้เรื่องของจิตของใจเราให้รู้เรื่องของภาวนาท่านไม่สอนเลยว่าจะไปติดสมถะนะจะไปติดวิปัสสนานะอะไรท่านไม่พูด ท่านจะไม่มาพูดให้เราได้ยินได้ฟังกลายเป็นนิวรณ์เลยแต่ถ้าครูบาอาจารย์มาสอนเราตั้งแต่วันแรกนะว่าอย่างนั้นมันผิดอย่างนี้มัน

0: ถูกเราจะเอามาคุ้นคิดในเมื่อเราปฏิบัติธรรมในยามจิตมันว่างลงเนี่ยก็จะกลายเป็นนิวรณ์มาขัดจะกั้นสงสัยอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดทั้งที่อาจารย์ว่าบทนี้ถูกของเราถูกและบทอื่นผิดมันเกิดสงสัยในตัวบุคคลขึ้นมาจริงๆครูบาอาจารย์เราเนี่ยพูดได้แต่ปฏิบัติไม่ได้แต่อาจารย์อื่นที่อาจารย์เราติเตียนว่ามันเป็นสมถะเขากลับปฏิบัติวินัยได้กับถือศีลไม่กินนมตอนเย็นเงินทองท่านไม่มีท่านเป็นพระตุดงสันโดษท่านเป็นพระบริสุทธิ์น่าศรัทธาเลื่อมใสเอ๊ะแต่อาจารย์เราว่าเราวิปัสสนาแต่ว่าองค์นั้นสมถะโง่แต่ทำไมองค์นั้นทำอาการอะไรๆเหมือนเป็นผู้ฉลาดในธรรมวินัยแต่ดูอาจารย์เรารู้สึกว่าอะไรๆก็รู้ไปหมดแต่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเวลาใครมาก็ถามธรรมะก็รู้สึกว่าหน้าแดงขึงเครียดมาขึ้นมาทีแสดงอาการโกรธขึ้นมาเดียวต้องเอาตัวเองให้ถูกอันนี้เองมันมาเป็นนิวรณ์ลูกศิษย์ในที่สุดได้ผลที่สุดไม่ได้ประโยชน์เลยอันนั้นครูบาอาจารย์เราจึงเห็นมาพบหลวงพ่อสวัสดิ์หลวงพ่อสวัสดิ์จะไม่พูดเลยเรื่องอะไรทั้งหมดไม่พูดใครว่าใครผิดใครถูกไม่รู้ท่านจะไม่บอกเลยว่าวิปัสสนาหรือสมถะดีชั่วอย่างไรอาจารย์นั้นดีอาจารย์นี้ไม่ดีท่านไม่ว่าเลยท่านจะว่าเราจงปฏิบัติให้มองตัวเองให้ทำจิตให้สงบแล้วก็รู้เองเห็นเองปฏิบัติให้เห็นเองรู้เองท่านสอนอย่างนี้อย่างเดียวอาศัยแล้วเราเจอครูบาอาจารย์ที่ไม่ติเตียนไม่จะยกตนข่มท่านเองจึงได้ทำให้เราได้หมดไม่สงสัยอะไรพอปฏิบัติมาก็เลยโอ้ได้เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นเพราะท่านสอนแต่แนวปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้สอนว่าอย่างโน้นผิดอย่างนี้ถูกแต่พอเรามาเข้าใจแล้วเราก็มาเทียบเปรียบเราก็รู้อ๋อการวิธีการภาวนาทุกๆอาจารย์ก็คืออุบายเพื่อใช้จิตเหล่านี้ละนิวรณ์ห้าได้นี่เองเพื่อให้เราละกามฉันทะความพอใจรักใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ถือที่จะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้ฉะนั้นเราก็เลยไม่สงสัยในครูบาอาจารย์ต่างๆเลยถือว่าผู้ใดปฏิบัติได้ผู้นั้นก็เห็นได้เห็นว่าหนทางการปฏิบัตินี้สามารถที่จะยกตนเองให้ถูกต้องได้ฉะนั้นเราเริ่มปฏิบัติอย่าไปสงสัยอย่าไปบอกว่าอาจารย์นั้นถูกอาจารย์นี้ผิดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราภาวนาเนี่ยเราเริ่มถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าพยายามให้รู้จักว่าศีลสิกขาเป็นอย่างไรสมาธิสิกขาเป็นอย่างไรปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาศึกษาให้รู้ว่าศีลของพระควรจะงดเว้นอะไร227ข้อในอยู่ที่สติตัวเดียวเราไม่ต้องไปทำให้ครบ227ข้อเพียงแต่รู้แล้วไม่ต้องทำเลย227ข้อนี่รู้แล้วทำสติตัวเดียวไม่ทำผิดกายกับวาจาเลยชื่อว่าศีลเมื่อศีลตัดสินใจมากๆขึ้นก็จะเป็นสมาธิศีลของพระนี่คือไม่ร่วงละเมิดเลยคือไม่ต้องไปทำเลย227ข้อทำแต่สติตัวเดียวเป็นศีลทำแต่สมาธิตัวเดียวจะเกิดปัญญารวมแล้วศีลสมาธิปัญญาของพระก็ดีของโยมก็ดีคือสติตัวเดียวสติที่ระวังรักษากายวาจาไม่ให้ผิดที่เราเรียนรู้ในวินัยในคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อเราทำได้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะเจริญสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนภาวนาให้มันเกิดอารมณ์สมาธิขึ้นมาเท่านี้เราก็สามารถที่จะทำอะไรได้ดีขึ้นความสิ้นสงสัยก็จะหมดไปอันนี้ขอให้พระคุณเจ้าว่าเรื่องอย่างนี้เราไม่มีปัญหาคือเราไม่มีปัญหาที่จะมาเข้าใจผิดกันเข้าใจถูกแล้วว่าอะไรก็ได้ที่เป็นคำสอนพุทธเจ้าขอให้ถูกศีลถูกธรรมอย่างเดียวอย่างที่กระผมได้กล่าวมานี่เนี่ยพระพุทธเจ้านะท่านก็ไม่ได้บัญญัติคำภาวนาแต่ท่านก็บัญญัติให้ท่านเพียงสอนให้ทุกคนได้รู้จักหลักเช่นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเขียนกรรมฐาน40เนี่ยพุทธเจ้าสอนนะเป็นบาดฐานของวิปัสสนาทั้งหมด ก็จะเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ได้ศึกษามาและปฏิบัติมาแต่ครูบาอาจารย์บางองค์ไม่ได้ศึกษาก็ตัดทิ้งของท่านหมดตัดกรรมฐานพุทธเจ้าทิ้งหมดเอาไว้อย่างเดียวเท่านั้นเอง40ก็เป็นการผิดไปผลที่สุดกรรมฐานพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสจะมาใช้ให้ได้ประโยชน์เลยเช่นกสิณนี่นะถ้าเรามีครูบาอาจารย์สอนกสิณเนี่ยทำสมาธิเกิดเร็วที่สุดเลยกรรมฐานไม่มีบทใดที่จะเร็วเท่ากับสมาธิเร็วเท่ากับกสิณกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมกสิณดินเนี่ยดูเดี๋ยวเดียวเกิดสมาธิเลยกรรมฐานที่ทำมา20ปีบางคนไม่ได้สมาธิพอมาดูน้ำดูดินพักเดียวได้สมาธิเลยแต่เราไม่มีครูบาอาจารย์สอนที่จะให้เราเพิกสินได้เนี่ยคนที่จะสอนให้เราเพิกสินได้ไม่มีคนที่จะสอนให้เราขยายกสินทำกสินได้ไม่มีแต่ว่าเรื่องกสินเนี่ยถ้าทำแล้วสมาธิเกิดเร็วแต่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์บางองค์สามารถสอนวิธีการทำกสินได้ต้องมีครูบาอาจารย์นั้นทำเองก็ไม่ได้ทำเองก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะกสินเนี่ยมันเป็นอุคานิมิตเป็นนิมิตติดตานึกอะไรก็เป็นอันนั้นแต่นั้นคนที่เล่นกสินต้องฉลาดต้องเป็นคนไหวคนคมคนมีสติดีมีปัญญาดีแล้วก็เรียนรู้มาถูกต้องและมีครูบาอาจารย์ที่แนะนำดีเนี่ยความจริงกสิณของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของคนโง่เลยนะคนที่จะเล่นกสิณต้องฉลาดถ้าไม่ฉลาดไปไม่ฉลาดมันก็ไปเห็นผิดๆไปยึดผิดๆไปจำรูปผิดๆไปเห็นเสียงผิดๆก็เลยกลายมาเป็นวิปัสสนูกลายมาเป็นวิปลาสได้แต่ความจริงแล้วเรายกย่องเหลือเกินว่าคำสอนพระพุทธเจ้าในกรรมฐาน40เนี่ยเป็นอุบายที่จะให้บรรลุได้ง่ายเหลือเกินแต่คนมาตัดทิ้งไปหมดไม่มีครูบาอาจารย์ส่งเสริมไม่มีคนศึกษาเรื่องนี้มันอยู่ในตำรับตำราไปหมดเลยไม่นำมาใช้เลยไม่ได้ผลเลยอาตมาเคยแนะพระฝรั่งพระฝรั่งไปทำสมาธิทุกๆอาจารย์มาหมดเลยพระอีสานท่านไปหมดเลยท่านทำท่านไม่เคยได้สมาธิเลยท่านทำมาท่านอยากได้เหลือเกินท่านบวชมาต้องเป็นสิบปีท่านนั่งไม่เคยสงบท่านนั่งไม่เคยเห็นอะไรเลยท่านอยากได้สมาธิพอมาที่วัดสังฆทานก็ให้นั่งสติปัฏฐานสี่ทำสติท่านก็ไม่เกิดสมาธิผลที่สุดเราเคยฝึกมาเหมือนกันเมื่อกสิณเมื่อสมัยก่อนแอบเล่นมาตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆเขาก็ใช้กสิณเนี่ยสอนท่านท่านสามารถนั่งหลับตาลืมตาสว่างเห็นกสิณได้แต่ท่านเป็นผู้วิจิกิจฉามาหมดทุกอาจารย์แต่แล้วก็เลยกลายกสิณนั้นเมื่อตัดวิจิกิจฉาไม่ได้ก็เลยยกไม่สามารถจะเอาเป็นอุกหานิมิตได้แต่ท่านสามารถหลับตาลืมตาเห็นนิมิตกสิณได้ท่านไม่เคยเห็นกรรมฐานก็มาเห็นได้ตอนที่เราสอนกสิณให้ท่านนี่เองอันนี้จึงรู้ว่าโอ้หลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยพอมาทำให้ถูกต้องแล้วเรื่องของกสิณเนี่ยมันเกิดสมาธิเร็วแต่นี่คนที่จะสอนเราให้ต่อไปนั่นสิไม่มีฉะนั้นเรื่องของหลักคำสอนพุทธเจ้ามันยังมีอยู่กรรมฐาน40ในใช้ได้ทั้งหมดแต่ว่าใครเราจะรู้จักใช้และใครเราจะใช้ให้ถูกต้องและใครเราจะเป็นคนแนะนำเราให้เข้าถึงหลักนั้นฉะนั้นเรามีครูบาอาจารย์ที่แบบสอนประเภทภาวนาอย่างเดียวไม่มีใครสอนเรื่องกสิณเลยไม่มีใครสอนเรื่องพิสดารเลยเนี่ยกรรมฐานสมัยนี้ไม่มีใครสอนให้พิสดารได้เลยแต่สมัยพุทธเจ้าสอนให้พิสดารได้7วันบรรลุได้เลยถ้าสอนพิสดารได้15วันบรรลุได้เลยเช่นพระพุทธเจ้าสอนพิสดารให้แก่พระโมคคัลลาสารีบุตรเนี่ยสอนให้แก่จุลบรรทกเนี่ยจุลบรรทกเป็นพระที่โง่ที่สุดเลยเนี่ยบวช3เดือนท่องอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้วันเดียวเลยบรรลุเลยสอนกสิณเอาผ้าไปให้นั่งคลำอยู่เอาผ้าขาวไปให้นั่งคลำให้ภาวนาเท่านั้นเองไม่ให้จิตไปคิดอะไรให้คิดถึงแต่ความเศร้าหมองของผ้าอย่างเดียวภาวนายังไม่ทันเรียกว่ายังไม่ทันทานข้าวอิ่มเลยเนี่ย พุทธเจ้าเดินทางไปยังไม่ได้ทานข้าวหรือพุทธเจ้ายังไม่ได้ฉันข้าวเพลนเนี่ยกลับมาทางนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยผลที่สุดต้องนิมนต์องค์นี้ไปแสดงธรรมะพิสดารโหมีปัญญาเลิศเหลือเกินคนโง่ๆเนี่ยพอได้สำเร็จกสิณแล้วเนี่ยสามารถรู้ได้ทุกแง่ทุกมุมเลยเนี่ยพุทธเจ้าทรงถาสาธุเลยวันเนี่ยให้ปัจจุระบันทกได้โมทนาเกิดปัญญามากมายนี่อันนี้ก็ขอให้ท่านจงเรียนรู้ว่าหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรที่จะน่าเป็นวิตกเลยไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยเลยทำในเบื้องต้นก็บริสุทธิ์ทำในท่ามกลางก็บริสุทธิ์ทำในที่สุดก็บริสุทธิ์น่าศรัทธาน่าเริ่มใสน่าประพฤติปฏิบัติไม่ต้องสงสัยแล้วขอให้ทำเรื่อยๆไปแม้ปัญหาข้อนี้ผมก็เลยตอบมันซะยาวเลยก็อยากจะให้ทุกท่านทุกคนได้รู้เพราะบางคนก็สงสัยกันอยู่เรื่องนี้ก็ขอให้พระคุณเจ้าจงทำจิตทำใจต่อไปเถอะไม่ต้องไปสงสัยในครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ต้องไปแยกกันศีลอันเดียวกันสมาธิอันเดียวกันปัญญารู้เห็นอันเดียวกัน
1: ครับก็มีปัญหาข้อที่สองถามว่าทำไมพระภิกษุจึงแบ่งเป็นสองพวกมีมหานิกายแล้วก็ธรรมยุทธ์อย่างไหนที่พระพุทธองค์ท่านทรงถือแล้วก็ปฏิบัติ
0: ข้าวกระผมก็ได้ตอบไปแล้วนะครับเมื่อวันไหนนะฮะพระพุทธเจ้าก็แบบว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็ดียติจตุจกรรมก็ดีเพื่อสมมติทรงให้มาเป็นสาวกของพุทธเจ้าก็จะได้กล่าวว่าเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้ประเสริฐให้สมกับพรหมจรรย์พรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพ้นทุกข์แล้วเป็นทางไปพระนิพพานเป็นทางที่สลัดจากความทุกข์ความห่วงบันดาลของคือกิเลสราคะล้อมใจฉะนั้นเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดธรรมวินัยของเรากล่าวไว้ดีแล้วไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าบอกเธอจงมาเป็นภิกษุจงบวชมาเถิดเนี่ยเธอจงเป็นธรรมยุทธเถิดเธอจงเป็นพระมหานิกายเถิดไม่มีพระไตรปิฎกไม่มีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุมีธรรมวินัยอันเดียวกันเหมือนน้ำทะเลท่านว่างั้นพระภิกษุในพุทธศาสนาศีลของพุทธเจ้าเนี่ยศีลของสาวกเนี่ยเหมือนน้ำทะเลคุณธรรมความดีที่พระได้มารักษาศีลอยู่ในพระศาสนาเนี่ยท่านบอกเปรียบเหมือนน้ำทะเลแม่น้ำทั้งกี่สายกี่สายทั่วโลกเนี่ยก็มาไหลลงทะเลหมดมาลงทะเลแล้วจะเป็นขุ่นหรือดำหรือสีใดก็สุดแล้วแต่สกปรกหรือสะอาดก็มาเป็นสีเดียวกันเขียวเป็นน้ำทะเลสีเดียวกันแต่ถ้าตักมาแล้วใสนะถ้ามองเข้าไปแล้วจะเขียวสะอาดตาแล้วน้ำทะเลก็มีรสอันเดียวกันด้วยมีสีอันเดียวมีรสอันเดียวเค็มเสมอกันหมดไปตักตรงไหนก็เค็มฉะนั้นรสของธรรมวินัยที่พิสุมาบทพุทธศาสนาเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำทะเลมีรสธรรมวินัยอันเดียวกันไม่ได้แยกรสกันเลยมันจะไปตักตรงนั้นมันจะจืดตักตรงนี้จะเค็มจะหวานไม่มีชื่อว่าน้ำทะเลแล้วเสมอกันหมดทะเลไทยก็ดีทะเลฝรั่งก็เหมือนกันทะเลไทยทะเลแขกทะเลจีนทะเลฝรั่งมันก็เค็มเหมือนกันมีสีอันเดียวกันมีรสอันเดียวกันมีฝั่งเหมือนกันเรียกว่าหาที่สุดได้ยากเหมือนกันฉะนั้นแต่ท่านบอกว่าน้ำทะเลนั่นนะมีคุณธรรมที่ว่าสามารถที่รักษาความเค็มของเขาไว้ได้ไม่น้ำอะไรจะมาไหลลงเท่าไรเขาก็ไม่จืดเขาก็เค็มอยู่เสมอธรรมวินัยของพุทธเจ้าเราเนี่ยเมื่อภิกษุเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วไม่มีชั่วเลยมีแต่ดีอย่างเดียวจะกำจัดความชั่วเหมือนน้ำทะเลที่กำจัดความจืดออกไปมีแต่ความเค็มรสเดียวกันเช่นบอกว่าซากงัวตายควายตายสุนัขตายคนตายขยะอะไรทิ้งไปในทะเลจะเป็นซากอะไรสุดแล้วแต่แม้แต่ว่าซากเรือซากอะไรเนี่ย ทะเลจะไม่เก็บไว้ในทะเลจะไม่เก็บไว้บน

0: ในน้ำเลยจะซัดเข้าสู่ฝั่งหมดซากสุนัขตายควายตายหมูตายสัตว์ตายเนี่ยน้ำทะเลจะไม่เก็บไว้จะซัดขึ้นฝั่งหมดยมไปเที่ยวตระกูลเจ้าไปเที่ยวตามฝั่งเห็นไหมน้ำทะเลนี่จะบริสุทธิ์จริงๆและจะซัดไอ้สิ่งที่โสโครกสิ่งอะไรเนี่ยขึ้นฝั่งหมดไม่เก็บเอาไว้ในทะเลเลยแล้วก็จะแสดงรถอันเดียวกันธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ายังตราบใดยังมีธรรมวินัยที่ถูกต้องอยู่คำสอนวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีความชั่วเลยฉะนั้นภิกษุที่จะพึ่งผิดธรรมวินัยแล้วจะไม่อยู่ในธรรมวินัยได้จะถูกซัดออกไปจากธรรมวินัยเหมือนกับกองขยะหรือสิ่งที่ตายๆขึ้นจากทะเลนั่นเองถูกซัดขึ้นฝั่งฉะนั้นธรรมวินัยเนี่ยจะเป็นเหมือนน้ำทะเลที่ไม่เอาไม่เก็บความชั่วไว้สิ่งของพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันบริสุทธิ์ถ้าไม่ดีแล้วก็จะกำจัดออกไปหมดภิกษุในที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่ดีก็อยู่ไม่ได้เกิดความเล่าร้อนเกิดความกระดากอายถ้าจะอยู่ในหมู่ของผู้มีศีลอยู่ไม่ได้แต่ที่อยู่ได้นั้นทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะท่านไม่มีศีลเหมือนกันเพราะไม่มีน้ำทะเลกำจัดไม่มีธรรมวินัยก็จึงอยู่กันได้หมกคุดกันอยู่ได้แต่ลองมาอยู่กับผู้มีศีลบริสุทธิ์สิมันจะอยู่ไม่ได้3วันยังอยู่ไม่ได้เลยพระที่ไม่เอาธรรมวินัยเนี่ยที่ไม่ถือศีลไม่ถืออะไรเนี่ยถ้าอยู่กับพวกตัวเองอาจจะอยู่ได้แต่พอมาอยู่กับคนที่มีศีลมีสัตว์เนี่ยมันจะร้อนอยู่ไม่ได้เหมือนไอ้ของเน่าๆเนี่ยมันจะลอยอยู่ในทะเลไม่เกิน3วัน7วันมันต้องถูกซัดขึ้นขวางฉะนั้นธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนน้ำทะเลไม่ต่างอะไรกันเลยมันสีเดียวรสเดียวกันฉะนั้นจึงว่าธรรมยุทธมหานิกายก็ถ้าพูดกันแล้วก็คือภิกษุสงฆ์องค์เดียวกันแต่ความเห็นเท่านั้นเองเรามายึดบุคคลมายึดตัวตนมายึดเราเขามายึดโลกีย์แล้วก็เลยกลายเป็นแบ่งแยกเป็นพรรคเป็นพวกกันนะมันเป็นเรื่องของการระบบการปกครองดีกว่าเป็นการระบบการปกครองเพื่อการปกครองให้มีธรรมวินัยอยู่กันได้สงบสุขเราอย่ามาถือว่าเรามามีความเห็นอย่างนี้แล้วแตกแยกกันไม่ใช่แตกแยกเป็นการเพื่อให้ปกครองได้ดีขึ้นแยกหน้าที่การปกครองของสงฆ์กันน่ะมหานิกายดีก็มีธรรมยุทธดีก็มีก็แยกกันปกครองแยกกันปฏิบัติแต่เราก็เข้าใจว่าเรามีพุทธเจ้าองค์เดียวกันมีวินัยอันเดียวกันแต่ว่าเรียกว่าน้ำทะเลอยู่คนละฝั่งนะนี่ทะเลฝั่งตะวันตกนี่ทะเลฝั่งตะวันออกแต่มันก็น้ำอันเดียวกันก็แล้วกันมันก็รวมตัวกันโดยปริยายเนี่ย
1: ปัญหาข้อที่3ก็ถามว่าปฏิบัติวิปัสสนานั้นอย่างไหนจะไปทางตรงอย่างไหนจะไปทางคดแล้วก็อย่างไหนจะไปในทางที่ผิดอย่างไหนไปในทางที่ถูกจงโปรดแจ้งให้ผมทราบด้วย
0: เมื่อกี้ก็ตอบแล้วมั้ง
1: คร
0: ับ ก็ตอบแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ตอบหมดแล้วพอดีปัญหาท่านก็ตอบสรุปหมดแล้วว่าพุทธเจ้าก็ทรงทำอานาปานุสติกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็สติปัฏฐาน4การที่ทำสติปัฏฐาน4ในยืนให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติคิดนึกอะไรก็ให้รู้ใจตัวเองให้เจริญสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณากายเป็นอารมณ์เวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณาเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดอยู่กับกายใจจิตตานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณาจิตของเราอยู่เนืองๆคิดดีคิดชั่วคิดเป็นบุญกุศลก็ให้พิจารณาจิตที่เป็นภายนอกและภายในธรรมานุปัฏฐานาปฏิปัฏฐานายกจิตของเราพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆธรรมทั้งภายในด้วยธรรมทั้งภายนอกด้วยเมื่อเราปฏิบัติสติปัฏฐาน4เนี่ยเจริญมากๆขึ้นแล้วก็สามารถบรรลุถูกต้องได้แต่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยศีลสมาธิและก็ปัญญาศีลคือการสังวรสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์สังวรด้วยการสำรวมอินทรีย์ทั้ง6คือให้ระวังรักษาไว้แล้วก็